0: คนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นจะอยู่กับใครก็ได้แต่คนตบัดสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นอยู่กับใครไม่ได้หรอก 1. สร้างความเดือดร้อนทั้งเดือดร้อนตัวเดือดร้อนใจเดือดร้อนฐานะเศรษฐกิจให้แก่เขา 2. ตัวเขาเองก็ไม่ได้รับความสุขเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันความซื่อสัตย์จึงเป็นสมบัติของมนุษย์เป็นข้อที่2ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้คราวนี้หันมาดูคนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยเพราะอะไรไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นเหตุเพราะอะไรแล้วพุทธองค์ว่าซื่อกินไม่กินไม่นานถามท่านผู้ชมดูสิว่าแม้แต่คนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเวลาจะคบกับคนนั้นก็มักจะหาคนที่ซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วตนเองนั้นเราทำไมไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเขาบ้างไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเดือดเนาะร้อนใจกระฟัดกระเฟียดตวาดปราดเปรี้ยงนะตบตีกันแต่เวลาตนเองจะคบกับคนกับอยากได้คนที่ซื่อสัตย์ก็เราซื่อสัตย์ซะเองเดี๋ยวคนซื่อสัตย์มันก็มาเราเป็นคนเช่นใดเราก็ได้คนเช่นนั้นมาเราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นเราก็ได้ไอ้พวกซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นมาคนที่กลางคืนก็มักจะมีเพื่อนกลางคืนซึ่งไม่ใช่เพื่อนแท้เพื่อที่มีอบายมุขติดตัวคนเที่ยวกลางคืนดึกดื่นดื่นในท่านหนึ่งเป็นคนดื้อต่อพ่อแม่สองเป็นคนที่ไม่ได้หาเงินใช้เองสามถึงห้าเงินใช้ก็สิ้นเปลืองสี่ติดผู้หญิงติดผู้ชายห้าติดสุรายาเมาหกเล่นการพนันทั้งในเฉพาะหน้าเล่นในออนไลน์แล้วมีปัญหาเนี่ยสินรุงรังไปหมดไปรู้จักกันไปเป็นแฟนกันนะยุ่งต่อยุ่งมาเจอกันแย่ต่อแย่มาเจอกันมันก็พากันหายนะคบคนในที่มืดมันก็ได้คนในที่มืดเราเป็นคนเช่นไรเราก็คบคนเช่นนั้นเพราะเราชอบมันต้องหลีกเลี่ยง
1: คุณผู้ชมคะในการอยู่ร่วมกันนั้นหากเรามีไมตรีต่อกันมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นและยึดมั่นปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมะอันประเสริฐแล้วก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ในการอยู่ร่วมกันและใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

คุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์เรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

One The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้

0: เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple Aกลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง D ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ unrated bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bondเพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating Triple A ถึง A ลบจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับ Rating Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มี Rating BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่ม Rating Triple C บวกถึง Cส่วนหุ้นกู้ที่มี Rating ต่ำที่สุดหรือ Rating Dเห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ Liquidity Riskซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์

0: ต www.sec.or.th ได้เลยค่ะ Mon The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

วัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย

10% ต่อปีและสุดท้ายครับ5ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8.5 ล้านบาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับลดเงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง B เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบ

0: ่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง4
1: และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่า
0: ส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่า
1: การซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับ
0: เวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกัน
1: นอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
2: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่
2: ยานยา
1: ได้ยา
3: จะรู้จับ
2: ก็ยากได
3: ้ได้ยาแล้วก็ไม่รู้จับ
1: ยา
4: เฮ้ยฮึบฮึบฮึบเอ้ย
3: ก็ยาน
2: ได้ได้ก็ไม่รู้จับ
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
2: ได้
1: ยา
5: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
4: จะหนีไปไหนทำไงดี
5: นี่
4: บ
5: อยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
4: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาแล้วตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
6: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
4: แต่ไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
7: ทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
4: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
7: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
8: นั่นไงลิฟต์ข้ามิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
5: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
8: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
1: ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว
4: เร็วเร
5: ็
4: วเร
5: ็
4: ว
5: โอ้ยโอ้ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
4: เร็วเร็วเร็ว
1: ไม่ทันแน่จนจะเป็นลม
8: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
4: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
7: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
1: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
9: ฮะ
1: ท่านอาจารย์ค่ะ

0: เฮ้ยเจ้าปัน
1: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
0: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
2: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบไม่รอเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
1: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
0: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บ่อยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บ่อยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
1: ถูกต้องแล้วศิลา
3: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
2: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นเข็มทอง
1: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ในอธิบายให้ข้าฟังสิ
4: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
0: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
2: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
1: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
2: เจ้า
4: ขอรับท่านอาจารย
1: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
3: ไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
0: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
1: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
5: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
0: คำถาม
4: คำไทย
0: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
4: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
0: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
4: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
0: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
4: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
0: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
4: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

ไม่อย่างเงี้ยหลอกกันชั่วๆมิจฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการชักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันหลอกที่1ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาดเนี้ยหลอกกันชั่วๆหลอกที่2เร่งรัดให้รีบตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชั่วๆหลอกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชั่วๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่หลอกกันชั่วๆหลอกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้หลอกกันชั่วหลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชั่วจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง

0: LTV 15เวลา5นาฬิกา45นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

วัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนายเอสนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนาย A ไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำลาต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ
สำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณสองสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล่งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยไปไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: ดีมากเลย
7: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรสเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนน่ะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: ่เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีครับ
8: สว
7: ั
8: สดีครับ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: เออไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
9: พร้อมครับ
10: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจจะเป็นภาษาท้องถิ่น

0: หรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
1: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
3: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
1: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
4: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
0: เมย์อันตรายรีบหนี
5: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
7: ปลอดภัยครับ
5: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
3: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
3: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
3: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
6: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุด พราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
7: เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
6: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
5: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
7: เย้ดีใจปลอดภัย
8: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
6: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
5: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
9: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
10: ขอองค์ทรงพระเจริญ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
5: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
6: เอาๆรีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
7: ค่ะ
5: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
9: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
5: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเม้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสุดขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้ว กลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูณรัตราชนิดกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้นะคะเด็กๆคะสภาพอากาศของเราวันนี้เป็นอย่างไรลูกอ๋อร้อนมากๆเลย

0: ำให้ทำไมด้วยให้เพียงพอให้เยอะๆตามที่ร่างกายต้องการกินนิดเดียวได้ไหมดื่มนิดเดียวไม่ได้เพราะว่าร่างกายของใครจะมีปัญหา
1: ขาดน
0: ้
1: ำ
0: ขาดน้ำแล้วจะเป็นยังไงคะพี่ตูนมันอาจจะแย่ปากอาจจะแห้งและอาจจะทำให้เราเป็นลมได้เป็นลมนี่เย็นไหมอ๋อเป็นลมไม่เย็นใช่ไหมคะใช่เลยถูกต้องวันนี้คุณครูแพลวมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังเอามือลงก่อนพี่ภาคินคุณครูแพลวนะคะได้ไปอ่านข่าวหนึ่งมาเกี่ยวกับเรื่องรองเท้าเรามีรองเท้ากันทุกคนใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่เวลาใส่ถ้าเป็นรองเท้าแตะอาจจะยังไม่ค่อยมีปัญหาแต่รองเท้าที่หลายๆคนมีปัญหาคือรองเท้านักเรียนรองเท้าพละมีเด็กๆหลายคนนะคะเล่าให้คุณครูแพลวฟังแล้วคุณครูแพลวก็ไปอ่านข่าวเพื่อมาเปรียบเทียบกันเขาบอกว่าในวันที่อากาศร้อนๆเท้าเนี่ยมีเหงื่อออกเยอะมากๆแล้วก็ใส่ถุงเท้าพอใส่ถุงเท้าปุ๊บใส่ทั้งวันโดยไม่ถอดเลยทีนี้เกิดอาการเท้าเหม็นค่ะโอ้โหเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าพอเหงื่อออกมาที่เท้าใช่ไหมคะลูกมันก็ไปเปียกที่ไหนถุงเท้าแล้วมันก็ไปอบอยู่ที่รองเท้าทำให้กลิ่นเป็นยังไงเหม็นแล้วทีนี้นอกจากกลิ่นที่เหม็นแล้วเขายังเกิดอาการคันเท้าด้วยโอ้โหใครมีเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมคะไม่มีแต่บางคนมีใช่ไหมเขาแก้ไขนะลูกนะเขาแก้ไขโดยการซักรองเท้าและนำรองเท้าไปตากแดดให้แห้งด้วยใช่บางครั้งนะคะเราอาจจะต้องรักษารองเท้าของเราเพราะว่ามันอับถ้าใส่อับเยอะๆดีไหมคะอย่างนี
1: ้
0: ไม่ดีและที่สำคัญคุณครูแพลวก็ไปเปิดอีกข่าวหนึ่งมาเขาบอกว่าเวลาใส่รองเท้าเช่นรองเท้านักเรียนของเด็กๆเนี่ยให้เคาะก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกพอถ้าเด็กๆเอาเท้าใส่ฟรึบลงไปใช่ไหมคะใช่เผื่อมันมีสัตว์มีพิษหรือแมลงอะไรอยู่ก็แล้วแต่ใช่ไหมคะมันอาจจะกัดเราได้
1: แมลงค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันนี้ประสบการณ์ตรงครูแพลวเลยตอนคุณครูแพลวอยู่ป.2ตอนนั้นครูแพลวจำได้จำไม่ลืมเลยคุณครูแพลวลืมเคาะรองเท้าแล้วคุณครูแพลวใส่เข้าไปขวัญเอ้ยทีนี้มีแมลงสาบตัวเบ้อเลยมันอยู่ในรองเท้าแล้วเป็นหนามตรงขาแมลงสาบอะตำเท้าครูแพลวโอ้โหปวดมากขวัญเอ่ยคุณครูแพลวสะบัดรองเท้าปลิวเลยอะหลังจากนั้นมานะคุณครูแพลวนะเลิกเลยเวลาที่คุณครูแพลวจะใส่รองเท้าไม่ว่าจะรองเท้าอะไรที่มีหัวแล้วมันมิดนะคุณครูแพลวก็จะต้องเคาะออกเข็ดหลังจากนั้นเด็กๆก็ควรทำตามนะเพราะว่าถ้าฝนตกบ่อยๆแล้วมีแมลงเข้าไปเนี่ยจะดีไหมคะไม่ดีวันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังบ้างนะขอเชิญวันนี้ขอเชิญเป็นพี่แม็กครับปึ๊บส่งไมค์ให้พี่แม็กก่อนขอจัดคอเสื้อให้หล่อๆก่อนหล่อพี่แม็กวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูเพื่อนฟัง
2: แมลงสาบอยู่ข้างบ้านย่า
0: อ๋อพี่แม็กก็เคยพบแมลงสาบใช่ไหมคะเป็นอย่างไรคะลูก
2: น่ากลัว
0: มันน่ากลัวมากๆเลยหนูจะเอามือไปจับเล่นได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะอะไรอะคะลูก
2: เดี๋ยวมันกัด
0: อ๋อมันอาจจะสกปรกใช่ไหมพี่แม็กบอกว่ามันกัดอันนี้คุณครูแพลวยังไม่ทราบว่ามันกัดมนุษย์ได้ไหมแต่ว่าที่แน่ๆเลยมันอาจจะมีเชื้อโรคใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่เอาปรบมือให้พี่แม็กด้วยขออีกสักคนนึงขอเชิญ BM ครับก็วันนี้ผู้ชายเขานั่งเรียบร้อยไงพี่ BM วันนี้มีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูแพลวและเพื่อนๆฟังคะ
2: หนูไปโรตัส
0: หนูไปโรตัสไปห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะเป็นอย่างไรคะลูก
2: หนูไปซื้อของ
0: ไปซื้อของซื้ออะไรมาบ้างจำได้ไหมคะซื้ออะไรมาบ้างลูก
2: ขนม
0: ขนมใช่ไหม BM ชอบขนมอะไรมากที่สุดลูก
2: ขนมไอ้ที่เป็นขนมที่เป็นสีม่วง
0: สีม่วงหรอมันมีรสสัมผัสเป็นยังไงคะ
2: อร่อย
0: อร่อยใช่ไหมมีรสชาติอร่อยขอบคุณ BM ครับข ขออีกหนึ่งคนวันนี้

0: นี่ขอเชิญใครนะอ๋อขอเชิญเป็นขวัญเอ๋ยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยมาเลยค่ะอ่ะจับไมโครโฟนพี่ขวัญเอ๋ยมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูแพลและเพื่อนๆฟังบ้างคะลูก
1: หนูเคยมีแมลงสาบเข้ารองเท้าค่ะ
0: อืมแล้วเป็นยังไงคะลูก
1: แล้วหนูก็ตกใจมาก
0: อืมแล้วทำยังไงต่อลูก
1: แล้วหนูก็เลยเอามันคว่ำค่ะรองเท้าคว่ำในรองเท้าพันละค่ะ
0: อ๋อดังนั้นนะคะเราควรที่จะตรวจสอบรองเท้าก่อนใส่ใช่ไหมคะขวัญเอ๋ย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่เลยเอาขอบคุณขวัญเอ๋ยปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้เด็กๆต้นทางนะคะก็ได้เรื่องเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์ร่วมกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆแต่ละคนนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณครูแพลวนะคะได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนๆปลายทางมาด้วยเพื่อนๆปลายทางนะคะบอกว่าก็มีประสบการณ์นะคะพบเจอกับแมลงหรือสัตว์ต่างๆที่อยู่ในรองเท้าเหมือนกันเพื่อนๆปลายทางบอกว่าโอ้โหมันน่ากลัวมากๆเลยแต่ว่าตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะเพื่อนๆปลายทางก็บอกว่าจะระมัดระวังให้มากขึ้นด้วยแล้วก็มีเด็กๆนะคะเล่าให้คุณครูแพรวฟังค่ะว่าเด็กๆนะคะชอบรับประทานอาหารชื่อว่าผัดซีอิ๊วมากๆเลยโอ้โหเพราะว่าผัดซีอิ๊วนะคะมีทั้งแป้งมีทั้งผักเนื้อสัตว์ด้วยโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมที่สนุกๆรอเด็กๆอยู่อีกเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นนะคะคุณครูแพรวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและเยี่ยมยอดเลยค่ะเด็กๆขาในวันนี้คุณครูแพลวก็ได้เตรียมการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยขอทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้หรือไม่ถ้าคุณครูแพลวขอจังหวะแบบนี้ต้องเคลื่อนไหวให้เป็นยังไงลูกช้าตามอะไรคะแล้วถ้าเคาะแบบนี้ล่ะให้เร็วขึ้นแต่ต้องฟังใช่วางเท้าให้เรียบร้อยค่อยชื่นใจหน่อยถ้าคุณครูแพลวเคาะแบบนี้ล่ะคะให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีชื่นชมนิลินวันนี้นิลินนั่งเรียบร้อยไม่ยกเท้าขึ้นมาด้วยแสดงว่านิลินมีสติดีมากๆเลยเก่งมากค่ะนิลินถ้าหากว่าเราเคลื่อนไหวมือไปตีเพื่อนปักแสดงว่าพื้นที่ของเราเพียงพอไหม
1: ไม่พอ
0: ต้องทำยังไงอะลูกกางแขนเพื่อหาอะไร
1: พ
0: ื้
1: นที่
0: หาทองหรือเปล่า
1: ไม่ใช
0: ่ใช่หาอะไรนะหาพื้นที่เป็นของตัวเองดังนั้นหุบแขนจากนั้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นลองกางแขนให้กว้างๆสิลูกชนไหมคะชนดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะเคาะจังหวะให้เด็กๆหาพื้นที่พร้อมหรือยังคะขออีกรอบหนึ่งพร้อมหรือยังแสดงว่าพร้อมแล้วอ่ะเริ่มเลยระวังหน้าเพื่อนด้วยนะจ๊ะลูกครูแพลวสังเกตว่าพี่ต้นน้ำได้พื้นที่แล้วพี่ต้นน้ำยืนอยู่เฉยๆเก่งมากตอนนี้พี่พาคินก็ได้พื้นที่แล้วพี่แสนดีคุณครูแพลวว่าถ้าพี่แสนดีอยู่ตรงนั้นมันจะโดนโต๊ะแล้วก็โดนชั้นข้างหลังน้องขยับมาหน่อยลูกเยี่ยมเลยค่ะกางแขนดูสิชนไหมคะไม่ชนวันนี้เด็กๆต้นทางเยี่ยมเลยโอ้ยังชนอยู่ใช่ไหมใช่อ่ะให้ขยับอีก2ครั้งเรียบร้อยเอาทีนี้ยืนตัวตรงต่อไปคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวพื้นฐานนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องเด็กๆจะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่จะต้องฟังดูสิว่าวันนี้มีใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะบ้างระวังเข่านะคะเริ่มแล้วนะปึ้งอุ้ยโดนขอบนิดนึงอันนี้กรองลูก
2: แค่เหม
0: ือ
2: น
0: แค่คล้ายๆใช่ไหม
2: แค่เหมือนเลยอ่ะ
0: ขอถามมาลีหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกหนูจี๊ดหรอคะโอติล่ะลูก
3: โจ
0: ๊
3: กเกอร์
0: โจ๊กเกอร์ค่ะนิลินล่ะคะลูก
4: คนจ
0: ั
4: ด
0: ชาร์ตออเดอร์โอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะเด็กๆปลายทางบางคนบอกว่าหยุดอยู่ในท่ากำลังหั่นผักแล้วหนูล่ะลูกหยุดอยู่ในท่าวัวโอ้แสนดีเขาเคลื่อนไหวตรงจังหวะด้วยนะเก่งจังเลยหาพื้นที่แล้วต้องชนเพื่อนไหมนะคะ

0: ุดจริงหรือเปล่าถามพี่เตยหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกงูหรอคะแล้วอ่างเปาล่ะลูกหยิบของหอมล่ะลูกแล้วพี่ปิมล่ะคะนกเช่ล่ะหยุดอยู่ในท่าอะไรจ๊ะอะไรนะนกวะโอเคแล้วการ์ตูนล่ะคะ
1: อยู่ในท่านอน
0: อยู่ในท่านอนจ้า

เมื่อสักครู่คุณครูแพลวสังเกตเห็นว่ามีเด็กๆชนเก้าอี้ระมัดระวังด้วยนะคะ

0: ให้เด็กๆนั่งลงซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวตามคำสั่งคุณครูแพลวจะให้จังหวะเด็กๆโดยการเคาะแต่เมื่อคุณครูแพลวให้เด็กๆหยุดคุณครูแพลวจะมอบหมายคำสั่งนั้นให้ดังนั้นวันนี้คุณครูแพลวจะมอบหมายคำสั่ง2คำสั่งขึ้นไปหนูจะต้องฟังคำสั่งให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะปฏิบัติเช่นพอคุณครูแพลวเคาะปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊กแล้วก็คุณครูแพลวก็จะมอบหมายคำสั่งเช่นให้นั่งลงปรบมือ2ครั้งแล้วเอามือจับหัวเห็นไหมหนูต้องฟังให้ทำไมก่อนจบก่อนแล้วจึงจะค่อยปฏิบัติเข้าใจไหมคะ
1: เข
0: ้
1: าใจ
0: เดี๋ยววันนี้คุณครูแพลวจะดูว่าวันนี้มีใครตั้งสติได้ดีบ้างและสามารถปฏิบัติได้ตรงตามคำสั่งของคุณครูแพลวจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: อ่ะยืนขึ้น1 2 3ปึ้งหมุนเอว2ครั้งแล้วกระโดดตบ2ครั้งคำสั่งคืออะไรจำได้ไหมหมุนเอว2ครั้งแล้วกระโดดตบกี่ครั้ง2ครั้งอ่ะค่อยๆตั้งสตินะเดี๋ยวจะยากขึ้นนะระวังหัวค่ะนั่งลงปบมือ2ครั้งแล้วเอามือจับไหล่ใครทำถูกบ้างโอ้ถูกหมดเลยหยุดจริงหรือเปล่าสะบัดมือ2ครั้งแล้วยืนขาเดียว
1: 1 2 3
0: กี่ครั้งนะ
1: 2
0: ครั้งแล้วให้ทำอะไร
1: ยืนขา
0: เดียวพี่เบไม่เกาะเพื่อนครับพี่ขวัญเอิร์นไม่เกาะเพื่อนค่ะไม่เกาะเพื่อนครับไม่เกาะเพื่อนครับนั่งลงยืดขาแล้วชูมือ
1: นั่งลงยืดขาแล้วชูมือ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องให้ช่วยคิดท่าดีกว่าถามฟ้าใสเราจะทำการผ่อนคลายกล้ามเนื้อทำอย่างไรดีลูกท่าแรกทุบเหรออ่ะทุบพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถามปริมพี่ปริมเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อท่าไหนได้อีกลูกอะไรนะคะสับเหรออ้าวสับพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มาลิผ่อนคลายกล้ามเนื้อท่าไหนได้อีกลูกนวดอ่ะนวดไปที่ขาพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6นวดข้อมือพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถามปังทำท่าไหนได้อีกลูกหมุนหัวไหล่ใช่ไหมหมุนหัวไหล่ไปด้านหน้านะคะ10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนไปด้านหลัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่อนนท์หมุนไปด้านหลังต้องหมุนอย่างนี้ครับคริปอันนี้ไปด้านหลังโอเคไหมครับสับสนเล็กน้อยไม่เป็นไรต่อไปให้นั่งขัดสมาธิจากนั้นชูมือขึ้น

0: สูงโน้มตัวไปด้านหน้า นับ1ถึง10พร้อมกัน
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: จากนั้นเอามือประสานกันยื่นไปด้านหน้านับ1ถึง10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อยากจะดูซิว่าใครตรงนั้นไม่มีสติเดี๋ยวจะลุกไปหาหลบสายตาเรียบร้อยให้เด็กๆสะบัดมือพร้อมกัน10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นให้เด็กๆนะคะค่อยๆทำท่าทางตามคุณครูแพรวนะ

เอาไหนดูซิว่าเด็กๆสามารถทำสมาธิได้ไหมนะคุณครูแพลขอชื่นชมผู้หญิงทุกๆคนเลยสมาธิดีมากๆเลยไม่วอกแวกเก่งมากเลยตอนนี้ผู้ชายเรียบร้อยหรือยังขอดูหน่อยสินะเด็กๆผู้ชายก็เรียบร้อยแล้วแล้วเด็กๆปลายทางล่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยลองหลับตาแล้วหายใจสบายๆดูซิ

าสมาธินะเราจะไม่มีแรงในการที่เราจะทำกิจกรรมเราต้องตั้งสมาธิมีสติให้ดีนะคะถึงจะพร้อมกับการเรียนรู้นะคะให้เด็กๆนะคะค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วกลับไปนั่งที่ของตัวเองมีเสียงไหมนะมีเสียงไหมนะปรบมือ5ครั้งปรบใหม่5ทีอย่าได้มีเสียงเลยเก่งมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวพื้นฐานนะคะและได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งในวันนี้เราได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาอะไรคะตามอะไรลูกตามคำสั่งเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปคุณครูแพลวเนี่ยก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็

แค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไร
1: อาหารที่มีประโยชน
0: ์อาหารดีมีประโยชน์ถูกต้องเลยแล้ววันนี้นะคะคุณครูแผ่วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆนั่นก็คือเรื่องนี้เลยค่ะอาหารที่ควรรับประทานและอาหารที่ไม่ควรรับประทานในชีวิตประจำวันจะมีอาหารมากมายเลยใช่ไหมลูกใช่ขึ้นชื่อว่าอาหารบ่งบอกอยู่แล้วว่ามีเอาไว้ให้ใครรับประทาน
1: ต
0: ั
1: วเอง
0: ถูกต้องอาหารบางอย่างก็ควรรับประทานอาหารบางอย่างรับประทานได้แต่จริงๆแล้วควรรับประทานไหมคะมันอาจจะส่งผลร้ายต่อร่างกายมากกว่าผลดีใช่หรือไม่ใช่แล้ววันนี้คุณครูแพรก็มีนิทานมาฝากเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยขอทำข้อตกลงก่อนได้ไหมคะเวลาที่คุณครูแพรเล่านิทานหรือว่าอ่านนิทานให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังหนูเล่นกันได้ไหมลูก
1: ไม่ได้
0: เสียงดังได้ไหมคะ
1: ไม่ได้เพราะว่าเพื่อนจะไม
0: ่
1: ได้
0: ใช่แล้วถ้าพูดแทรกได้ไหมลูก
1: ไม่ได
0: ้ลุกขึ้นมาล่ะ
1: ไม่ได้
0: แน่ใจแน่ใจอ่ะพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: เด็ก

0: แล้วนั่งตัวตรงขอให้คงความดีเอาไว้นั่งฟังอย่างตั้งใจแล้วจะได้ใจความเรื่องเอ่ยปุ๊บนิทานเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าอร้อยอร่อยเรื่องตุ๊บปองภาพเปรมาจัตตุกัญญาประทีปตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองสองพี่น้องไม่อ้อยไม่ซ้อยตื่นเช้ากระเป๋ากระปี้เก็บที่นอนอย่างดีเข้าที่เรียบร้อยหอมพ่อหอมแม่ฟอดฟอดกอดพ่อขอโทษนะคะพ่อกอดแม่กอดรักนะลูกน้อยแปรงฟันอาบน้ำล้างหน้าใส่เสื้อใส่ผ้าเก่งนะตัวน้อยเดินเล่นในสวนหน้าบ้านดูดอกไม้บานชูก้านกิ่งห้อยช่วยแม่จัดโต๊ะอาหารถ้วยช้อนชามจานใหญ่กลางเล็กน้อยวางแก้วยกเหยือกลินน้ำเตรียมตัวหม่ำหม่ำอาหารอร่อยพ่อจ๋าแม่จ๋าอาหารอุ๊ยอุ๊ยน่าทานหูยน่าอร่อยตุ๊กติ๊กตักแกงจืดแตงกวาผักชีโรยหน้าอร้อยอร่อยตุ๊บปองตักไข่เจียวตำลึงรสดีที่หนึ่งอร้อยอร่อยพ่อตักกุ้งผัดผักรวมเคี้ยวกรวมกรวมกรวมอร้อยอร่อยแม่ตักน้ำพริกปลาทูผักสดเคียงอยู่อร้อยอร่อยทุกคนกินไปคุยไปสบายสบายอร้อยอร่อยกินแล้วช่วยกันเก็บล้างทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยเรียบร้อยพ่อแม่ลูกนั่งผึ่งพุงกระจิ๋งกระจุ๋งคุยเป็นต่อยหอยตุ๊บปองปิ๊งปิ๊งวิ่งตือไปหยิบหนังสืออ่านหน่อยอ่านหน่อยแม่อ่านพ่อร้องลูกเล่าวิววิวว้าวว้าวเถิดเทิงทิงหน่อย
1: นิทานของเราเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกถามใครดีนะขอถามพี่ใบบุญใบบุญคิดว่านิทานของเราเกี่ยวข้องกับอะไรลูกเก่งมากเลยพี่ใบปูนเกี่ยวข้องกับการรับประทานอะไรคะอาหารหนูสังเกตเห็นไหมว่าอาหารที่ครอบครัวตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองรับประทานมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ไม่ว่าจะเป็นแกงจืดใช่ไหมคะผัดผักน้ำพริกปลาทูหรือว่าน้ำพริกกะปิเนี่ยโอ้โหมีคุณค่าทางอาหารไหมลูกมีเป็นอาหารที่ควรรับประทานไหมคะเป็นสิหนูสังเกตไหมว่าในเรื่องเขาไม่ได้ดื่มน้ำอัดลมและที่สำคัญตอนเขารับประทานอาหารกันเขานะคะไม่เล่นโทรศัพท์เลยด้วยใช่ไหมคะใช่อ่านหนังสือเขาอ่านหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วใช่ไหมคะอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยขนาดตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองเนี่ยเขายังรับประทานเลยแล้วเราล่ะต้องรับประทานไหมต้องสิวันนี้นะคะคุณครูแพลวมีกิจกรรมให้เด็กๆทำเด็กๆอยากรู้จังเลยว่าเด็กๆของคุณครูแพลวเนี่ยรู้จักอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่ควรรับประทานและอาหารที่ไม่ควรรับประทานอะไรบ้างก่อนอื่นเลยขอถามเด็กๆก่อนใครจะออกมาบอกคุณครูแพลวได้บ้างว่าอาหารที่ควรรับประทานมีอะไรบ้างขอเชิญสโนค่ะอาหารที่เราควรรับประทานมีอะไรบ้างคะลูกชวบมีอะไรบ้างจ๊ะคนสวย
2: ข้าว
1: ข้าวใช่ไหมคะมีอะไรอีกลูก
2: ผ ผัก
1: ผักก็ควรรับประทานเช่นกันใช่ไหมคะอัปรบมือให้สโนด้วยคนต่อมาขอเชิญปริมลูกมาออกมาบอกให้หน่อยว่าอาหารที่ควรรับประทานมีอะไรบ้างอะที่รักบอกเลยผักเหมือนสโนเลยนอกจากผักกับข้าวแล้วมีอะไรอีกลูก
2: ไข่
1: มีไข่ใช่ไหมคะไข่แล้วก็อะไรด้วย
2: ข้าว
1: ข้าวเหมือนกันอะขอบคุณพี่ปริมคนต่อมาภาคินครับภาคินน้องเอาหน้ากากอนามัยขึ้นคลุมจมูกค่ะเก่งมากลูกนอกจากผักไข่ข้าวมีอะไรที่เราควรรับประทานอีกลูก
2: ผลไม
1: ้ผลไม้เก่งมากๆเลยมีอะไรอีกไหมติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักแล้วนมควรรับประทานไหมคะ
2: ควร
1: เอาเก่งมากปรบมือให้ภาคินหน่อยเพื่อนๆได้ออกมาบอกแล้วว่าอาหารที่ควรรับประทานมีอะไรบ้างแล้วอาหารที่เราไม่ควรรับประทานล่ะถามพีคไหนลองออกมาบอกสิว่าอาหารที่ไม่ควรรับประทานมีอะไรบ้าง
2: โค้ก
1: โค้กหรือว่าน้ำอัดลมใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมคะลูก
2: ขนมหวาน
1: ขนมหวานเพราะว่ารับประทานมากๆฟันจะ
2: ผุ
1: ผุเก่งมากเลยเอาปรบมือให้พี่พีคด้วยเชิญการ์ตูนค่ะมีอะไรอีกนะที่เราไม่ควรรับประทานอ่ะพี่ตูนจับ
2: เยลลี่
1: อ๋อเยลลี่ต่างๆใช่ไหมลูกมีอะไรอีกไหมคะ
2: เล
1: อ๋อขนมกรุบกรอบใช่ไหมลูกใช่เอาปรบมือให้การ์ตูนด้วยแสดงว่าเด็กๆอนุบาล3ของคุณครูแพลวทราบว่าอาหารอะไรที่ควรรับประทานและอาหารอะไรที่ไม่ควรรับประทานครูแพลมีเกมให้เล่นเป็นเกมจำแนกอาหารที่ควรรับประทานและไม่ควรรับประทานแต่ตอนนี้เกมอยู่หรือยังคุณครูแพลจะขออนุภาพเด็กๆในการเสกออกมาหน่อยได้ไหมคะอ่ะนับพร้อมกัน1 2 3โอมเพียมาแล้วสังเกตดู2ตะกร้านี้ตะกร้าแรกเป็นอย่างไรลูกเป็นหน้ายิ้มใช่ไหมคะถูกต้องและอีกตะกร้าหนึ่งล่ะ
3: หน
1: ้าบึ้งไหนลองทำหน้าบึ้งอุ้ยน่ารักมากเลยตอนนี้นะคะ2ตะกร้านี้คุณครูแพลจะวางไว้บนโต๊ะด้านหน้าของคุณครูแพลจากนั้นจะเด็กช่วยกันจําแนกอาหารที่ควรรับประทานและอาหารที่ไม่ควรรับประทานเมื่อเด็กๆหยิบอาหารมาแล้วถ้าคิดว่าอาหารที่ตนเองเลือกออกมาควรรับประทานใส่ตะกร้าฝั่งไหนฝั่งที่ทำไมคะ
3: ฝ
1: ั่งที่เขายิ้มใช่ไหมคะถ้าหยิบมาแล้วเป็นอาหารที่หนูคิดว่าไม่ควรรับประทานใส่ฝั่งไหน
3: ฝ
1: ั่
3: งหน้า
1: บึ้งใช่ไหมคะหนูชอบหน้ายิ้มหรือหน้าบึ้งมากกว่ากัน
3: หน้าย
1: ิ้มทำไมไม่ชอบหน้าบึ้งล่ะ
3: เพราะว่าม
1: ัน
3: ไม่สวย
1: มันไม่สวยพร้อมหรือยังเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูก่อนสัก2คนคนแรกขอเชิญแสนดีค่ะเดินไปหยิบอาหารมาเลย1ชิ้นแล้วออกมาจำแนกให้ดูซิว่าอาหารที่แสนดีเลือกควรรับประทานหรือไม่ใส่ให้ถูกตะกร้าค่ะตึ้งถูกไหมคะถูกอัปรบมือให้แสนดีคนต่อไปขอเชิญโอติครับเดี๋ยวให้ทำทุกคนแต่ว่าให้เพื่อนออกมาแสดงตัวอย่างก่อนได้ไหมล่ะได้เด็กๆใจกว้างน่ารักมากๆเลยหยิบมา1ชิ้นครับพี่โอติโอ้ถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้โอติด้วยเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเมื่อเด็กๆ เข้าใจกติกาแล้วนะคะเอามือลงก่อนคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางได้ช่วยกันจำแนกอาหารที่ควรรับประทานและไม่ควรรับประทานกันเลยดีไหมคะ
3: ดีค่ะ
1: ดังนั้นเราไปจำแนกกันเลย

0: เรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะช่วยกันจำแนกอาหารที่ควรรับประทานและไม่ควรรับประทานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาสังเกตทีละตะกร้าดูซิว่าอาหารที่เด็กๆเนี่ยได้เลือกและออกมาจำแนกเนี่ยควรรับประทานจริงหรือไม่และไม่ควรรับประทานจริงหรือไม่เรามาดูที่ตะกร้าแรกนะคะตะกร้าสีชมพูเด็กๆจำได้ไหมเป็นอาหารที่ควรรับประทานหรือไม
1: ่
0: ควรรับประทานเพราะว่าเราติดหน้ายิ้มเอาไว้ใช่ไหมคะใช่คุณครูแพลวขออนุญาตติดไว้ตรงนี้หน่อยปิ้งเด็กๆสังเกตเห็นหรือยังเห็นแล้วขออีกตะกร้าหนึ่งหน้าบึ้งใช่ไหมแสดงว่าตะกร้านี้ควรรับประทานหรือเปล่าไม่ควรใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยเรามาดูตะกร้าของแต่ละสีกันนะคะสีชมพูตะกร้าที่มีหน้ายิ้มคืออาหารที่ควรรับประทานสังเกตเห็นไหมคะว่าเพื่อนๆจำแนกเอาอะไรมาใส่บ้าง
1: เอาไข่
0: เอาไข
1: ่
0: ขนมปังมีอะไรด้วยนมและผลไม้เหล่านี้คืออาหารที่ควรรับประทานใช่ไหม
1: ใช
0: ่ถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากๆปรบมือให้ตนเองด้วยต่อมาหน้าอะไรบึ้งยังไง อย่างนี้เลยเหรอ ปากเป็นสระอิเลยอ่ะคุมเอาแมสคุมขึ้นไปได้เอาละค่ะตะกร้านี้นะคะเป็นอาหารที่เราไม่ควรรับประทานแต่ถามว่าถ้ารับประทานจริงๆได้ไหมได้แต่รับประทานเยอะๆได้ไหมไม่ได้ใช่เพราะว่าคำเตือนข้างขนมเขาจะมักบอกว่าให้บริโภคแต่น้อยและออกกำลังกายด้วยจะประกอบไปด้วยขนมต่างๆกรอบกรอบหรือรวมถึงเยลลี่ต่างๆที่น้ำตาลเป็นยังไงเยอะหรือน้อยเยอะรับประทานเยอะๆได้ไหมแบบนี้ไม่ได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้ตนเองหน่อยคุณครูแพลวก็สังเกตเห็นว่าเพื่อนๆปลายทางก็จำแนกอาหารได้อย่างถูกต้องการเลือกรับประทานอาหารสำคัญไหมคะเด็กๆสำคัญต่อตัวใครตัวเองถ้าเรารับประทานอาหารที่ประโยชน์น้อยบ่อยๆกินจนเป็นมื้อหลักเลยเด็กๆคิดว่าสุขภาพเราจะเป็นยังไงคะ
1: ไม่แข็งแรง
0: ใช่ไหมน้ำหนักก็จะเป็นยังไงมันจะน้ำหนักเกินแบบนี้ดีไหมลูกไม่ดีนะคะเราควรรับประทานตะกร้าไหนมากกว่ากัน
1: ตะกร้
0: าสีชมพูที่มีหน้ายังไงหน้ายิ้มถูกต้องเลยเก่งมากๆต่อไปก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่พร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ใครพร้อมแล้วเอามือจิ้มที่แก้มน่ารักมากๆเลยถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้

ิสัยรักการออมให้รุ่งนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท 10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษาเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: หากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มี

ความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยเยอะไหมลูกเยอะมากๆเลยแต่ก่อนอื่นเลยขอเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพรวเลยนะคะนี่เลยไหนดูซิใครทำได้บ้างพี่ออมทรัพย์ทำได้หรือยังพี่ลองออมทรัพย์ลองทำดูก่อนตั้งขึ้นมาค่ะนับพร้อมกัน

ทำปลาลูกว้าวลูกว้าวหรือยังไหนดูสิน่ารักมากๆเลยเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมปั้นค่ะกิจกรรมที่2นะคะวาดภาพด้วยสีเทียนกิจกรรมที่3นะคะวาดภาพด้วยสีน้ำ

0: และกิจกรรมใหม่นะคะในวันนี้ก็คือร้อยไหมผมดังนั้นนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาสังเกตนะคะอุปกรณ์กันก่อนนี่เลยปุ๊บอุปกรณ์ในวันนี้นะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าค่อนข้างที่จะเยอะใช่หรือไม่ใช่เลยค่ะอุปกรณ์แรกนะคะก็จะเป็นกระดาษนะคะที่ตัดเป็นรูปผักนะคะหรือว่ารูปแครอทนั่นเองนะคะต่อมาเป็นกระดาษนะคะกระดาษสีขาวที่เอาไว้ใช้นะคะในการวาดตรงไหนเอ่ยตรงด้านบนของแครอทใช่ไหมใช่และก็มีไหมพรมนะคะมีกรรไกรมีสีเทียนผ้าเช็ดมือกาวและไม้สำหรับทากาวเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: อ่ะให้เด็กๆมาสังเกตก่อนเดี๋ยวคุณครูแพลวขออนุญาตกระจายพื้นที่ก่อนเด็กๆจะได้เห็นง่ายๆเนาะอย่างแรกเลยนะคะคุณครูแพลวจะหยิบแม่แบบนะคะที่เป็นรูปแครอทขึ้นมาก่อนนะคะคุณครูปลายทางสามารถเตรียมไว้ให้กับเด็กๆได้นะคะโดยการใช้กระดาษแข็งนะคะหรือว่ากระดาษเทาขาวที่โรงเรียนคุณครูปลายทางมีก็ได้จากนั้นนะคะเจาะรูไว้นะคะสำหรับการร้อยนั่นเองต่อมานะคะคุณครูแพลวก็จะเลือกหยิบไหมพรมนี่เลยค่ะถูกต้องไหมพรมของคุณครูแพรวนะคะก็จะมี2ด้านเหมือนกันเหมือนเวลาที่เราเนี่ยร้อยหลอดหรือว่าร้อยถูกต้องเลยมี2ด้านนะคะด้านนึงเนี่ยคุณครูแพรวนะคะจะปิดปลายเอาไว้ด้วยหลอดนะคะหรือว่าคุณครูปลายทางจะใช้เป็นลูกปัดก็ได้อีกด้านนึงนะคะคุณครูแพรวเนี่ยก็นํากาวมาชุบเอาไว้นะคะเพื่อให้มันแข็งเวลาเด็กๆร้อยจะได้ร้อยได้ง่ายนะคะพร้อมหรือยังตั้งใจมองนะคะเวลาที่เราจะร้อยเด็กๆนะคะดำนำมือด้านหนึ่งจับกระดาษให้แน่นจากนั้นนะคะจับไปที่ปลายของไหมพรมจากนั้นสอดขึ้นที่รูแรกแล้วค่อยๆดึงชวบดึงเป็นยังไงคะให้ด้านหลังเนี่ยที่เราปิดเอาไว้นะคะดึงให้อยู่ที่รูจากนั้นนะคะเราก็จะนำปลายเชือกนะคะสอดเข้าไปแล้วดึงค่ะชึบเป็นอย่างไรเด็กๆสามารถร้อยได้อย่างอิสระเลยคุณครูแพลวอาจจะเสียบขึ้นแบบนี้แล้วก็เสียบลงไปที่รูเดิมแบบนี้ก็ได้ค่อยๆดึงนะคะเพราะว่าตัวแครอทของเราเนี่ยทำจากอะไรลูกกระดาษถ้าน้องดึงแรงจนเกินไปจะเป็นอย่างไรขาดทั้งกระดาษเนี่ยก็จะขาดหรือบางทีไหมพรมก็จะเป็นยังไงด้วย
1: ขาด
0: ขาดใช่ไหมชวบเด็กๆคิดว่ายากไหมลูกจริงหร
1: อ
0: จริงหรอเหมือนโบผูกแครอทเลยเหรอใช่คุณครูแพรวันนี้จะอนุญาตให้เด็กๆร้อยจนกว่าเชือกจะหมดก็ได้หรือว่าถ้าใครรู้สึกว่ามันร้อยไม่ได้แล้วนะคะให้ใช้กรรไกรตัดแต่ว่าก่อนที่จะตัดให้เรียกใครก่อนให้เรียกคุณครูมาดูก่อนเนาะเด็กๆดูนะชึบชึบเด็กๆคิดว่ายากไหมเนี่ยไม่ยากจริงหรอจริงเดี๋ยวคุณครูแพลวจะสังเกตดูว่าใครทำได้บ้างชวบนี่เลยโจทย์ของเราคืออะไรร้อยจนกว่าเชือกจะทำไม
1: หมด
0: ชึบชึบเห็นไหมร้อยได้หลายทิศทางไหมคะแต่เด็กๆสังเกตนะคุณครูแพลวจะสอดขึ้นมาที่รูหูเด็กๆตั้งใจชมกันมากเลยอ่ะชื่นใจจังนี่ชวบสวยไหม
1: สวย
0: สวย

0: เราจะร้อยจนกว่าเชือกจะทำไมหมดนี่ไงคะไม่ยากเลยยากไหมอ่ะเด็กจะคิดว่ายากไหมไม่ยากนี่และสุดท้ายเมื่อเชือกหมดปุ๊บเรียกใครคุณครูคุณครูจะทำการผูกข้างหลังให้แต่ขั้นตอนนี้ถ้าเด็กๆทำไม่ได้ต้องเรียกคุณครูนะคะเข้าใจไหมจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วถึงจะใช้อะไรตัดออกกันไกลชึบแต่นแตนสวยไหมสวยจากนั้นเราจะเลือกหยิบกระดาษที่มีสีขาวเราเตรียมเอาไว้จากนั้นเราจะทำการวาดลงไปคุณครูแพลวอยากได้ตรงหัวของแครอทเป็นแบบนี้ชแวบใช่เลยแล้วเราก็ค่อยนำมาทำอะไรคะแต่ต้องตัดก่อนใช่หรือไม่เดี๋ยวนะจริงเหรไม่ใช่มังกุดนะลูกถ้าหนูจะพูดหนูต้องพูดคำว่ามงกุดมีแต่มังคุดนะลูกมังกุดไม่มีนะคะใช่ไหมใช่จึบจึบจึบจึบจึบจึบจึบจึบจึบนะของแบบนี้มันฝึกกันได้ใช่ไหมคะจากนั้นเราก็ทำการทำอย่างไรลูกตัดใช่หนูสังเกตดูนะเวลาคุณครูแพลวตัดเนี่ยคุณครูแพลวไม่วางชิดแบบนี้นะเพราะว่ามันจะทำไมคะตัดยากถูกต้องชึบแต่ถ้าตัดโดนนิ้วได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะโอ้โหน่ากลัวมากๆจากนั้นเมื่อเราได้แล้วเราก็จะใช้กาวถ้ากาวแน่นเปิดไม่ออกปรึกษาใครคะคุณครูถูกต้องใช่จากนั้นนะคะเราก็จะใช้กาวนะคะทาไปที่เนี่ยตรงใบด้านบนนะคะทานิดนึงจากนั้นปิดลงไปนับ1ถึง10พร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสร็จเรียบร้อยสวยไหมคะสวยแต่ว่าเราเนี่ยมีพื้นที่จำกัดเด็กๆอาจจะเขียนชื่อไม่พอคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้เด็กๆนะคะเขียนสัญลักษณ์ของตนเองหรือว่าคุณครูปลายทางจะช่วยเด็กๆเขียนก็ได้เช่นกันจากนั้นเมื่อติดเสร็จแล้วอย่าลืมว่าเอาไปตากให้กาวแห้งด้วยยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: พร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: วันนี้นะคะคุณครูแพลจะให้เด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมครบนะคะทั้ง2กิจกรรมแล้วสามารถเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลขอเปิดเป็นมุมวิทยาศาสตร์

ในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็สังเกตเห็นว่าเด็กๆมีความตั้งใจในการทำกิจกรรมกันทุกคนเลยเอ๊มีใครอยากออกมานำเสนอไหมวันนี้คนแรกนะคะขอเป็นมาลิลูกดูซิว่าวันนี้พี่มาลิเขาทำกิจกรรมอะไรมามาเลยจ้า

0: คุณครูแพลวถือให้แล้วมารีถือไม้นะค่ะมารีจ๋าวันนี้มารีทำผลงานอะไรมาคะลูก
1: แครอท
0: แครอทใช่ไหมคะมารีร้อยไหมพรมใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่แล้วด้านบนนี้มารีทำยังไงลูก
1: ตัดกระดาษ
0: อ๋อน้องวาดแล้วน้องก็ตัดออกมาใช่ไหมใช่แล้วใช้อะไรติดคะ
1: กาว
0: กาวสวยไหมชอบไหมคะกิจกรรมนี
1: ้ชอบ
0: เพื่อนๆชอบไหมลูกชอบขอเสียงปรบมือให้มารีด้วยคนต่อมาพี่แสนดีเชิญค่ะดูซิว่าวันนี้พี่แสนดีจะนำผลงานอะไรมาให้เราได้รับชมอ่ะมาเลยน้องระวังเท้าด้วยนะอ่ะแสนดีจับไมค์นะคะจับสูงๆหน่อยลูกสาววันนี้น้องวาดภาพอะไรมาเอ่ย
1: กระต่าย
0: กระต่ายกับอะไรคะ
1: ยีราฟ
0: อ๋อเขาอยู่ที่ไหนอะลูก
1: ที่ป่า
0: อ๋อแล้วเขาทำอะไรอยู่คะ
1: เขากำลังเดินเล่น
0: กำลังเดินเล่นใช่ไหมคะคุณครูแพลวสังเกตเห็นว่าแสนดีเนี่ยตั้งใจวาดมากๆเลยใช่ไหมนะขอชื่นชมปรบมือให้กำลังใจแสนดีด้วยขอบคุณค่ะแสนดีและคนสุดท้ายในวันนี้นะคะปริมลูกดูซิว่าปริมจะนำผลงานอะไรมานำเสนอเรานะปริมมาเลยขอดูหน่อยเป็นแครอทเหมือนกันพี่ปริมผลงานชิ้นนี้พี่ปริมทำอย่างไรลูกสูงๆหน่อยใช้ไหมพรมทำน้องร้อยไหมพรมมาใช่ไหมคะใช่แล้วด้านบนนี้น้องทำอย่างไร
1: ตัดกระดาษ
0: ตัดกระดาษก่อนตัดเราจะต้องวาดและระบายสีก่อนใช่ไหมคะใช่สีอะไรลูก
1: สีเขียว
0: น้องชอบกิจกรรมนี้ไหมคะ
1: ชอบ
0: ชอบใช่ไหมเพื่อนๆชอบไหมลูก
2: ชอบ
0: ปรบมือให้เพื่อนด้วยขอบคุณค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่ดังนั้นก่อนอื่นเลยเราจะพาเด็กๆไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะขอมาทำข้อตกลงเกี่ยวกับการเล่นเกมกับเด็กๆก่อนได้ไหมคะเวลาเล่นเกมน้องเล่นกับใครลูกเพื่อนๆน้องเล่นคนเดียวไหมคะ
1: ไม
0: ่ดังนั้นใช่ดังนั้นเราควรที่จะแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันและรู้จักรอคอยด้วยแย่งเกมจากมือเพื่อนเลยได้ไหมไม่ได้เมื่อเล่นเสร็จแล้วให้ใครตรวจก่อนคุณครูใช่ต้องให้ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนนะคะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วนะคะเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้และสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้ค่ะเกมการศึกษาในวันนี้ก็คือนี่เลยจ้ะเกมการศึกษาหน่วยที่6อาหารดีมีประโยชน์ชื่อเกมจับคู่ภาพกับเงาจับคู่ภาพกับเงามาดูชิ้นส่วนของเกมกันดีกว่าแต่แดนตอนนี้นะคะเกมการศึกษาของเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มภาพที่เป็นภาพสมบูรณ์ที่มีสีกับกลุ่มที่เป็นเงาเป็นสีดำๆใช่ไหมลูกใช่ค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะเลือกบางชิ้นส่วนเพื่อมาสาธิตให้กับเด็กๆดูได้ไหมคะได้ค่ะอย่างแรกเลยคุณครูแพลวจะกระจายชิ้นส่วนของเกมก่อนอ่ะมาสังเกตพร้อมกันนะคะขออีกหนึ่งภาพจากนั้นก็จะเป็นชิ้นส่วนของเงาเนาะหืมไม่มีอะทีนี้เราลองมาสังเกตภาพที่เป็นสีก่อนเด็กผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรวิ่งใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะเลือกภาพเงามาจับคู่ให้ทำไมด้วยถูกต้องคุณครูแพลวเลือกภาพนี้ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ทำไมขอถามเหตุผลขอถามฟ้าใสทำไมคุณครูแพลวถึงเลือกภาพนี้ไม่ได้ลูก
1: ต้องเลือกอันที
0: ่อ
1: ย
0: ู่
1: ข้างบน
0: เพราะอะไรล่ะคะใช่หนูดู2ภาพนี้ก่อนนะคะ2ภาพนี้วิ่งทั้งคู่ใช่หรือไม่หนูดูดีๆเขาวิ่งกันอยู่แต่2ภาพนี้มีความแตกต่างกันหรือไม
1: ่แตกต่างเพราะว่ามีทรงผม
0: หนึ่งเลยทรงผมไม่เหมือนกัน2เลยรองเท้าไม่เหมือนและ3ล่ะ
1: ตัวอ้วนกว่าและตัวผอมกว่า
0: ถูกต้องภาพนี้นะคะอาจจะผอมกว่าหรือตัวเล็กกว่าใช่ไหมภาพนี้ตัวใหญ่กว่าถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากๆดังถ้าให้คุณครูแพลวเลือกและเด็กๆช่วยกันเลือกเด็กๆบอกว่าภาพนี้ถูกต้องไหม
1: ถูกต้อง
0: ถ้าถูกต้องต้องทำอย่างไรลูก
1: ชิ
0: ดเข้าไปปึ่งแล้วภาพนี้ล่ะภาพนี้หรือเปล่าภาพนี้ถูกต้องไหมลูกถ้าถูกต้องต้อง
1: ช
0: ีดใช่เด็กๆลองสังเกตดูนะเวลาคุณครูแพลวางภาพหลักที่เป็นสีหนูสังเกตนะคุณครูแพลวจะไม่เลื่อนติดกันแบบนี
1: ้
0: เราจะต้องเว้นระยะห่างเข้าใจไหมคะถ้าน้องเอามาติดกันแสดงว่ามันอยู่หมวดหมู่เดียวกันแต่ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่ามันยังไม่ได้ถูกจับคู่มันเป็นคนละข้อถูกต้องไหมคะใช่ต่อมาเด็กผู้หญิงคนนี้ล่ะให้ดู2ภาพนี้หนูดู2ภาพนี้ก่อนอ่ะตกขอบให้ดูใหม่อ่ะน้องดูพร้อมกันนี่เลยค่ะอ่ะตั้งสติใจเย็นๆคนนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผ
0: ู้หญิงคนนี้ล่ะผู้หญิงแต่ภาพที่จะจับคู่กับภาพสีภาพนี้ได้เป็นภาพทางซ้ายหรือขวาเพราะอะไรลูกเพราะว่าทรงผมเป็นอย่างไรเหมือนกันตรวจสอบความถูกต้อง
1: แต่ตัวทางซ้ายเมื่อกี้เป็นสีเ
0: อืมแต่ว่าอันนี้เขามัดแกละเฉยๆใช่ไหมคะใช่ยากไหมลูก
1: ไม
0: ่ยากที่เหลือคุณครูแพลวจะให้เด็กๆเนี่ยได้ไปเล่นด้วยตนเองดีไหมคะ
1: ด
0: ีค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะไปเลือกเกมการศึกษาที่สนใจได้เลย

กทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเก็บให้ถูกทีเก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมการศึกษาได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคุณครูแพลวสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆเนี่ยแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันด้วยในวันนี้ตั้งแต่กิจกรรมแรกเป็นต้นมาคุณครูแพลวนะคะได้พาเด็กๆทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยวันนี้มีใครอยากออกมาสรุปไหมเอามือจับหู

0: และยกมือขึ้นข้าวหอมค่ะมาเลยพี่ข้าวหอมจับไมค์เลยค่ะหันหน้าพี่หอมจ๋าวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างลูก
1: ศ
0: ิ
1: ลปะ
0: ศิลปะข้าวหอมชอบศิลปะอะไรมากที่สุดลูก
1: ทำแครอ
0: ทอะไรนะลูก
1: แครอ
0: ทอ๋อข้าวหอมชอบการทำแครอทหรือว่าร้อยไหมพรมที่สุดเลยใช่ไหมคะใช่ปรบมือให้ข้าวหอมด้วยในวันนี้นะคะตั้งแต่กิจกรรมแรกเป็นต้นมาก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะต่อมากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะจำได้ไหมว่าเคลื่อนไหววันนี้สัมพันธ์เนื้อหาเราเคลื่อนไหวตามคำสั่งไปใช่ไหมคะใช่แล้วเสริมประสบการณ์ล่ะเรียนรู้เรื่องอะไรอาหารที่ควรรับประทานและไม่ควรรับประทานเก่งมากและศิลปะสร้างสรรค์คุณครูแพลวสังเกตเห็นว่าวันนี้เด็กๆของคุณครูแพลวมีความตั้งใจมากๆเลยและชอบในกิจกรรมใหม่ใช่ไหมคะใช่เก่งมากๆเลยและกิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาซึ่งวันนี้เด็กๆก็โอ้โหเก่งกันทุกคนเลยแต่น่าเสียดายจังเวลาความสนุกเป็นยังไงก่อนที่เราจะลากันไปร้องเพลงพร้อมกันได้ไหมนับ1 2 3วันนี้หมดเวรพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 น

ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ค่ะ Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมาเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบ

ปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเค้าเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เค้าอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะ

0: เรียนว่าที่ผ่านมาทางสํานักงานเองก็ไม่ได้จะไปจํากัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่1เลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเค้าจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสํานักงานเนี่ยกําหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: แต่เดี๋ยวก่อน
1: ใช่แน่ชัวร์หรือมั่วนิ่ม
2: ปังปังเฮ้ยปังปัง
3: ปังอะไรปลาปะเนี่ย

0: ปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังปังคุณคือพยัคฆ์ร้าย1901ใช่หรือไม
1: ่ถูกต้องแล้ว

0: ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ดู
0: คุณกำลังอยู่กับรายการพยากรณ์ไวทองนะครับแขกรับเชิญคนสำคัญของเราราชินีหนังบูคุณนาคุณตาอารมณ์ดีอย่างนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยหนึ่งเดียวคนนี้คุณแม่อุ้มวิยดาอุมาริน
1: เย้เดี๋ยวก่อนจะเริ่มภารกิจอ่ะขอเปลี่ยนรหัสหน่อยเถอะ
0: ทำไมอ่ะ
1: จำยาก19อะไรเนี่ยต่อไปนี้ต้องเรียกแม่อุ้มว่าพยากรณ์1955555ดีไหมได้ไหมอนุมัติไหม
0: อนุมัติครับห้าว่าไงนะวันนี้มีภารกิจ
1: ว่ามาเลย
0: ครับผมฟังดีๆนะครับ
2: ยิงด้านในระยะ5เมตรให้ได้คะแนนรวมตามเกณฑ์ที่กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์เฮ้ยระวังมันจะระเบิดภายใน5นาทีหรือเปล่า
0: โอ้ผมปิดแล้วกันไม่เป็นไรครับผมเป็นไงครับภารกิจนี
1: ้โอ้ยสบายมากเด็กๆยิงปืนมาตั้ง40ปีแล้วนะเล่นละครเล่นหนังอ่ะยิงไม่รู้มันกี่กระบอกแล้ว
0: ของปลอมน่ะแต่อันนี้ของจริงนะมีหัวกระสุนด้วยนะ
1: เอ้ยได้อยู่แล้ว
0: อันนี้พลาดนี่อันตรายมากนะฮะ
1: โอ้ยดูปากดิฉันนะคะ
0: ครับผม
1: ไม่กลัว
0: อ่ะทำไมกลัวก็ไปเลย
1: เอาไปด้วยเดี๋ยวมันระเบิด
3: เขาว่าผู้ชายพายเรือเชื่อไม่ได้เกิดเป็นผู้หญิงจึงต้องยิงเรือเสียให้จมท่าทางมิสเตอร์อาร์จะเห็นแววและความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวพยัคฆ์ร้าย1955จึงได้มอบหมายภารกิจที่ท้าทายเช่นนี้ให้กับเธอติดตามต่อไปนะครับว่าเธอจะทำคะแนนได้ตามเกณฑ์หรือไม
0: ่เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับนักกีฬายิงปืนของ IPSC นะครับพี่เด่นกิติเดชบางเทศธรรมสวัสดีครับพี่ครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
5: ฝากตัวนะคะ
4: ครับ
0: กฎกติกามารยาทในการเล่นกีฬาชนิดนี้มีอะไรบ้างครับ
4: อ๋ออันดับแรกเลยเรื่องกฎของความปลอดภัยครับใช้เป็นสากลเลยนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะครับข้อแรกเลยเนี่ยครับให้พึงระลึกเสมอว่าปืนมีลูกกระสุนอยู่นะครับเพราะนั้นจับปืนทุกครั้งต้องทำการตรวจเช็คลูกกระสุนในลังเพลินนะครับว่าไม่มีนะครับกฎข้อที่2นิ้วเราเนี่ยนิ้วชี้เนี่ยอย่าเข้าไปในกรงไก่นะครับเข้าไปในกรงไก่เมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่จะเกิดอันตรายเกิดขึ้นได้สูงมากกฎข้อที่3เนี่ยก็คือว่า เราจะไม่นำปากกระบอกปืนชี้ปากกระบอกปืนไปยังเป้าหมายที่ไม่ต้องการจะยิงนะครับไม่ใช่เราคุยกันอยู่เงี้ยเราหันปากกระบอกปืนก็ไปหากันไม่ได้เลยครับนะคร
0: ับ
4: เราจะยื่นปากกระบอกปืนไปยังเป้าหมายที่ต้องการจะยิงเท่านั้นนะครับกฎข้อที่4ก็คือว่าเราต้องพึงระลึกว่าเวลาเรายิงไปเนี่ยเป้าหมายนั้นเนี่ยด้านหลังเป็นอะไรนะครับด้านหลังสามารถหยุดอำนาจของกระสุนได้ไห
0: ม
4: ถ้าหยุดอำนาจของกระสุนได้นะครับนั่นคือหมายว่าเราจะไม่ทำอันตรายต่อที่อยู่ด้านหลังของเป้าย
1: ังมีกฎข้อที่5นะคะ
4: ครับผม
0: มีด้วยเหรอครับ
1: ห้ามแต่งตัวสวาบสวิวมาที่สนามยิงปืนถูกไหมคะ
4: ครับผมก็จะทำให้นักกีฬาเสียสมาธิได้ครับ
0: ครับเชื่อว่ามือจะสั่นกันเลยทีเดียวแล้วอุปกรณ์ในการแต่งกายอะไรมีอะไรบ้างฮะ
4: หลักๆเลยนะครับอันดับแรกเลยแว่นตานะครับเพราะว่าจะป้องกันเรื่องของสะเก็ดอันนี้นะครับเป็นหูครอบป้องกันเสียงนะครับหูครอบป้องกันเสียงเพราะว่าเสียงปืนค่อนข้างดังมากเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ใส่เนี่ยก็จะมีผลต่อการได้ยินได
0: ้
4: นะครับ
1: อะไรนะคุณ
4: มีผลต่อการได้ยินครับผม
1: แย่งจับอยากเข้าใกล้คนหนุ่ม
4: แล้วก็ลองดูอีกอันนึงนะฮะก็คือหมวกนะครับอันนี้หมวกเนี่ยก็คือใช่ครับเพราะว่าเราป้องกันอะไรครับเวลาสมมติว่าเราทำการยิงไปอันนี้จะป้องกันนะครับปลอกกระสุนที่จะลงมาทางแว่นตาเพราะฉะนั้นเราป้องกันแล้วก็เราควรจะแต่งตัวให้ธรรมะธรรมแงเช่นกางเกงนะครับรองเท้านะครับแล้วก็เสื้อง
0: ั้นพักกันสักครู่นะฮะแล้วก็ช่วงหน้ามาพบกับช่วงแท็กทีมไวทอง
1: เย้ป้า
0: 30คะแนนสวยง
1: ามเย้เอาแม่เปิด
0: 60เราจะต้องทำคะแนนให้ได้90
1: โอ้โหไปเลย
0: ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: มาเรามาอยู่กับปืนละอยากทราบประโยชน์ของการยิงปืนนะฮะเราได้ประโยชน์อะไรจากการยิงปืนบ้างครับ
1: ก็อันดับแรกคือเรื่องของการฝึกสมาธิสมมติว่าเราใจร้อนเกินไปนะครับยิงเป้าขนาดก็ยิงไม่โดนนะครับรีบเล็งยังไม่ทันจับศูนย์เลยยิงละถ้าเกิดใจเย็นเกินไปไปลั่นสักทีมือสั่น
0: มันเมื่อยสิ
1: เมื่อยครับเมื่อยครับปวดแขนนะฮะเริ่มจะล้าละอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ถ้าล้าก็ต้องพักลงมาแล้วก็เริ่มเล็งครับผม
2: แล้วก็ยังมีประโยชน์กล้ามเนื้อด้วยนะทำให้กล้ามเนื้อนี่ไงยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงซิกแพคมาเลยนะอายุมากแล้วเนี่ยเขาจำกัดอายุไหมคะว่าเท่าไหร่ยิงได้เท่าไหร่ยิงไม่ได
1: ้ตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่จำกัดเลยครับผมมาที่สนามยิงปืนส่วนใหญ่เนี่ยผู้อุโสเยอะครับ
2: ปืนเนี่ยมีกี่ประเภทหรือว่ายังไงคะเวลายิงป
1: ื
2: น
1: หลักๆก็คือจะมีปืนสั้นกับปืนยาวนะครับปืนยาวอย่างที่เอาดูที่ตรงนี้ก่อนละกันตรงนี้เนี่ยปืนแห่งหันนะฮะที่ใช้อยู่ก็คือปืนจุดทั้งสอง
2: โอ้นี่สอง
1: นะครับจุดทั้งสอง
2: มันใหญ่
1: กระส
2: ุ
1: นเล็กครับกระสุนเล็กนะฮะควบคุมง่ายแต่ว่าเราต้องเคลื่อนที่ยิงนะครับบางคนก็ชอบยิงอยู่กับที่ก็มีอีกอันนึงก็เคลื่อนที่ได้เหมือนกันแต่อันนี้เป็นขนาดที่เรียกว่าปืนสั้นในขนาด9มมนะครับนะฮะ9มมก็จะใช้กระสุนที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยก็จะเรียกว่าหน้าตัดของกระสุน9มม
0: พูดถึงกระสุนเนี่ยเขาใช้กันกี่นัดในการยิง
1: จริงถ้าเกิดเราเล่นแข่งขันกันเองอย่างเงี้ยนะครับก็สัก5นัดก็กำลังดี
2: นับแต้มกันยังไงครับ
1: นับแต้มก็จะมีหมายเลขอยู่ที่เป้านะครับเราพยายามยิงให้ลงโดนวงกลมพยายามอยู่ในเป้าสีดำ
2: แล้ว
1: เขาอยู่ในวงกลมสีดำนะฮะมีหมายเลขอยู่นะคร
0: ับ เราทราบหมดทุกอย่างแล้วพยักร้ายของเราพร้อมแต่ยิงแล้วหรือยังครับ
2: โอ้ยพยักร้าย1955พร้อมแล้วค่ะ
1: ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปยิงกันเดี๋ยวผมขอแนะนำผู้ช่วยผมสักหนึ่งคน
0: ได้ไหมครับผู้ช่วยดีเลยครับ

0: แนะนำเรื่องของการจับปืนก่อนให้ทำมือเป็นรูปนี้ครับรูปตัว V นะฮะอย่างนี้แล้วก็สวมเข้าไปนิ้ว3นิ้วนะครับก็คือนิ้วกลางนิ้วนางแล้วนิ้วก้อยแล้วนิ้วชี้อยู่ในแนวของปากกระบอกปืนจากนั้นนิ้วมือซ้ายนะครับจับเข้ามาทาบนะครับจับทาบตรงส่วนที่มีพื้นที่ว่างข้างล่าง
1: แล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้าย008ของเรากับพยัคฆ์ร้าย1955นะครับก็ได้เรียนรู้การวางนิ้วมือและการจับปืนที่ถูกต้องครับ
0: ตอนนี้ถ้ายืนนะฮะโอเคกางขานี่ยืนเสมอไหล่นะครับยืนเสมอไหล่โอเคนะครับจากนั้นเล็งนะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับศูนย์หน้าชัดนะครับศูนย์หลังมันจะเบอร์แล้วก็เป้าเบอร์นะครับเป้าเบอร์นะฮะจากนั้นค่อยๆเอานิ้วเข้าไปในกงไกลนะครับนะฮะค่อยๆดึงค่อยๆดึงเข้ามาจนมันลั่นไปเองครับ
1: หลังจากที่เรียนรู้วิธีการจับปืนและท่าทางที่ถูกต้องแล้วนะครับคราวนี้มายิงปืนจริงกันแม่ผลงานใช้ได้ครับเข้าเป้าดำเลยทีเดียวสำหรับพยัคฆ์ร้าย1955ของเราแล้วคราวนี้ทีมพยัคฆ์ร้ายไวทองของเราต้องมากำหนดคะแนนกันครับว่าจะต้องทำคะแนนให้ได้เท่าไหร่ด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับ
2: โอ้ยมีอย่างนี้ก็ดีนะโยนเลย
3: ใต้แก้วจะมีคะแนนนะครับ
2: ป้า
3: จ้าขอดูคะแนนนี้ก่อนนะครับ30คะแนน
2: โอ้โห
3: อาริสาผมละสวยงาม
2: เย้เอาแม่เปิด
3: 60
2: โอ้ย2คนรวมกันได้ตั้ง90คะแนน
3: เราจะต้องทำคะแนนให้ได้90ไหวเหรอครับ
2: โอ้โหไหวสิ
3: เสียงดังนะ
2: ไปเลย
1: แล้วทีมพยัคฆ์ร้ายไวทองก็ให้เริ่มต้นด้วยพยัคฆ์ร้าย1955ครับท่าทางมั่นใจเลยทีเดียวนัดแรกไปเรียบร้อยแล้วครับตามด้วยนัดที่2แม่เข้าดำทั้งคู่เลยครับเกือบกลางเลยทีเดียวครับนัดที่3เข้าไปที่8คะแนนนัดที่4จะเป็นไงบ้างครับนัดที่4เข้า9คะแนนเลยทีเดียวและนัดสุดท้ายครับสำหรับร้าย1955หลุดไปนิดนึงครับได้7คะแนนแต่ก็ยังอารมณ์ดีอยู่ได้ครับอย่างนี้ต้องพักเหนื่อยกินน้ำกันสักหน่อยและตามมาด้วยพยัคฆ์ร้าย008ครับนัดแรกได้8แต้มดูท่าทางเอาความมั่นใจนะครับนัดที่2ยัง8แต้มอยู่เหมือนเดิม

0: นัดที่3ครับนัดที่3เข้า9แต้มแล้วครับแหมนัดต่อไปนี่น่าจะตรงกลางได้แล้วนะครับขยับเข้าไปเรื่อยๆนัดนี้ลดไปที่7แต้มครับแหมสงสัยสมาธิน่าจะจรุดนิดนึงครับนัดสุดท้ายเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูนะครับว่าคะแนนรวมทั้ง2คนจะได้ถึง90หรือไม
1: ่แล้วภารกิจเสร็จแล้วครับต้องรบกวนพี่ช่วยสรุปหน่อยคะแนนเป็นยังไงครับ
2: โอ้สุดยอดมากเลยครับถือว่ายิงครั้งแรกเข้ากลุ่มดำหมดเลยนะครับอันนี้นะครับได้44คะแนนครับส่วนฝั่งนี้ครับ39คะแนนครับ
3: เฮ้ยเป็นไปได้ไงแล้วรวมกันได้เท่าไหร่คะ
2: ครับผมก็รวมกันแล้วได้83คะแนนนะครับสรุปว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ผ่านครับไม่ผ่าน
3: เพราะเจอคนเดียว
1: เอาละครับต้องขอขอบคุณพี่เด่นกับน้องคุณ
3: ครับขอบคุณค่ะ
1: เราหนีไปห้องวิจัยไวทองก่อนเลยดีกว่าผมเอาแทบจะแทรกกันดินหนี
0: การฝึกยิงปืนนั้นประโยชน์ต่อร่างกายที่เห็นชัดที่สุดคือการฝึกการควบคุมลมหายใจครับเพราะการหายใจจะต้องอาศัยการเคลื่อนไหวของท้องกล้ามเนื้อหน้าอกและหลังฉะนั้นจังหวะที่มีการยิงกระสุนออกไปนั้นถ้ามีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อให้น้อยที่สุดโดยการหายใจให้น้อยที่สุดจนกระทั่งไม่หายใจเลยจะทำให้การยิงมีประสิทธิภาพความแม่นยำมากขึ้นครับก่อนที่จะยิงปืนจึงจำเป็นต้องหายใจแบบลึกๆสักครั้งเพื่อที่ว่าเมื่อเราหายใจออกระยะเวลาช่วงสุดท้ายของการหายใจนั้นจะมีช่วงที่มีการหยุดหายใจโดยสภาพธรรมชาติเป็นระยะเวลาสั้นๆสามารถที่จะยืดระยะเวลาออกไปได้หลายวินาทีโดยปราศจากอันตรายซึ่งเป็นที่มาของระยะเวลาที่มีการคาดหวังไว้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการยิงปืนโดยเมื่อกระสุนถูกปล่อยออกไปแล้วระบบหายใจก็จะเริ่มขึ้นใหม่นั่นเองครับ
4: พอเริ่มเข้าวัยสูงอายุเนี่ยนะครับอายุมากกว่า60ขึ้นไปเนี่ยจะมีความเสื่อมของการได้ยินได้แต่ถ้าเริ่มสื่อสารไม่ได้แล้วล่ะเริ่มจับใจความไม่ค่อยได้นะครับถ้าอย่างนี้อาจต้องใส่เครื่องช่วยฟัง
1: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองและขณะนี้คุณกำลังอยู่ในห้องวิจัยไวทองครับพบกับนายแพทย์ธเนศแก่นสารอาจารย์นายแพทย์ที่ประจำห้องวิจัยแห่งนี้ครับ
3: สวัสดีค่ะนี่พยักษ์ลาย1955
1: เสียงแข็งแรง
4: เลยเดี๋ยวก่อนครับก่อนอื่นเนี่ยมิสเตอร์อาร์เนี่ยมีข้อความมาฝากคุณทั้งสองด้วยนะครับ
3: อ๋อ
5: พยักร้าย1901เอ๊ะไม่ใช่สิพยักร้าย1955ถึงคุณและ00เป็ดจะทำคะแนนรวมไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดแต่ถ้าว่ากันตามจริงแล้วคุณคือผู้ชนะเพราะผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างคุณนั้นทำคะแนนได้สูงสุดบอกได้แค่ว่าคุณจะอยู่ในใจของผมเสมอ
3: ขอบคุณค่ะนี่เอาผลยางานเนี่ยเก็บไว้ใต้หมอนเลยนะคะ
1: คร
3: ับ
1: เอามาคุณหมอนิดนึง
3: นี่ทำได้44คะแนนคุณหมอเห็นไหมคะมีบางคนเนี่ยทำให้ฉุดให้ต่ำลงค่ะไม่น่าครบเลยนะคะเพื่อนที่ทำให้เราตกต่ำเนี่ยค่ะ
4: แล้วคุณเป็ดทำได้กี่คะแนนนะครับ
1: รับนะฮะวัดถามน้อยบอกพยักร้ายมากๆ
3: คุณหมอคะเวลาไปที่นี่นั้นนะคะเขามีหูฟังมีหูเอาเงินเอาหูปิดด้วยนะ
4: เขาต้องป้องกันด้วยเพราะว่าเสียงจากการยิงปืนเนี่ยนะครับเป็นเสียงที่ดังมากนะครับจริงๆแล้วบางปืนบางชนิดนะครับดังมากกว่า100เดซิเบลไอ้เดซิเบลนี่คือเป็นหน่วยวัดความดังของเสียงนะครับและเวลาที่เราต้องอยู่กับเสียงดังๆตลอดเนี่ยเราจะต้องมีเครื่องป้องกันจะเห็นไหมว่าทางสนามยิงปืนเนี่ยเขาจะมีเครื่องข้อป้องกันนะครับเพราะว่าเสียงที่ดังเนี่ยจะมีผลกระทบต่อหูได้
3: เนี่ยเป็นห่วงค่ะเพราะอายุเกิน60แล้วทำไมคนหูตึงเยอะนะคะบางทีแบบไม่ค่อยได้ยินเนี้ยค่ะเป็นเพราะอะไรคะ
4: ก็มีหลายปัจจัยนะครับเรื่องของปัญหาเรื่องของการได้ยินในผู้สูงอายุนะครับพอเริ่มเข้าวัยสูงอายุเนี่ยนะครับอายุมากกว่า60ขึ้นไปเนี่ยจะมีความเสื่อมของการได้ยินได้ความเสื่อมเนี่ยจริงๆแล้วต้องดูก่อนว่ามันเสื่อมจากตรงไหนนะครับตั้งแต่การนำเสียงเข้าไปเวลาที่เสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันจะเป็นการสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงนะครับการนำเสียงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติก็คือหูชั้นนอกกับหูชั้นกลางเช่นในผู้สูงอายุบางคนมีขี้หูเยอะก็ไปบังบดบังการนำเสียงนะครับแล้วพอหูชั้นกลางเนี่ยเยื่อแก้วหูยังจำได้ไหมครับบางคนเนี่ยมีเรื่องของการติดเชื้อเยื่อแก้ว

0: ทะลุได้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทำให้มีความเสื่อมของการได้ยิน
1: แล้วคุณหมอมีวิธีที่จะชะลอไม่ให้หูตึงเร็วหรือว่ามีการรักษาอะไรสำหรับคนสูงอายุบ้างคะ
0: คือเรื่องของความเสื่อมเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่สามารถจะไปชะลอมันได้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีโรคประจำตัวนะฮะเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานนะฮะก็ต้องพยายามควบคุมให้อยู่ในระดับเกณฑ์ปกติเพราะว่าป้องกันไม่ให้มันเสื่อมมากขึ้นนะครับใช่ครับ
1: แต่คนที่ไม่เป็นโรคอะไรเลยก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเสี่ยงใช่ไหมคะ
0: ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เป็นโรคอะไรเลยเนี่ยก็ใช้ชีวิตตามปกติก็ต้องบอกท่านผู้ชมไปก่อนว่าไอ้เสียงดังๆที่เราได้ยินกันทุกวันเนี่ยนะครับถ้ามันดังเกินปกติปกติคือเท่าไหร่เขาเอาตัวเลขไว้ที่85เดซิเบลนะครับปกติเนี่ยเวลาที่ทำงานแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีตัวเลขเลยว่าถ้าเกิดว่าเสียงดังเนี่ย85เดซิเบลเนี่ยให้ทำงานได้ไม่เกิน8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าเสียงดังเนี่ยก็ต้องกับระยะเวลาด้วยถ้าเกิดดังมากก็ไม่สามารถจะฟังได้นาน
2: ถ้าไม่ได้ยินระดับไหนแล้วเรามีเครื่องวัดเลยฮะว่าระดับนี้เป็นอันตรายแล้ว
0: เขาก็จะแบ่งเป็นระดับว่ามีระดับการได้ยินเป็นยังไงนะครับถ้าเราคุยกันอย่างเงี้ยยังได้ยินอยู่ก็ถือว่าน่าจะสามารถใช้ชีวิตปกติได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า
2: ได้ยินครับ
0: ครับโอเคถ้าเกิดว่าต้องแบบตะโกนคุยกันเนี่ยนะครับมันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตแล้วล่ะตอนนี
1: ้
0: เขาก็จะไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยกับใครอยากจะแยกตัวคือปกติเนี่ยเวลาที่มีความเสื่อมของการได้ยินในผู้สูงอายุนะครับก็ถ้ายังสื่อสารกันได้เราก็ผู้สูงอายุอาจจะไม่อยากใส่เครื่องช่วยฟังนะครับแต่ถ้าเริ่มสื่อสารไม่ได้แล้วล่ะเริ่มจับใจความไม่ค่อยได้นะครับถ้าอย่างนี้อาจต้องใส่เครื่องช่วยฟัง
2: อยากให้วิเคราะห์สุขภาพของร่างกายของเราหน่
1: อ
2: ยเป็นยังไงบ้าง
0: ยังแข็งแรงอยู่เลยเมื่อกี้ที่คุณเป็ดกระซิบกระซาบอ่ะยังได้ยินอยู่นะครับอันนี้การได้ยินเนี่ยปกตินะครับ
2: ก็ถือว่าภารกิจของพยัคฆราชของเราเนี่ยสำเร็จสวยงามผมเกียรติใบนี้ของผมมากครับขออนุญาตวางที่อื่นก่อน
1: ไปเลยไปเลยไม่ต้องมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะสรุปกับ
2: ต้องมาครับเพราะว่า
1: คุณหมอคะหนูนอนไม่ค่อยจะหลับเฮ้ยมาทำไมจะจีบคุณหมอ
2: ต้องขออนุญาตนะครับมอบให้จริงนะครับสำหรับประกาศนียบัตรนะครับ
1: ขอบคุณมาก
2: ครับปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สำเร็จสวยงามมากครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: และนี่นะครับเรื่องของหุ้นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารนะฮะแล้วก็พยัคฆราช1955แม่วินาอุมารินนะครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้ว
2: พบกันใหม่นะครับในครั้งหน้ากับรายการพยัคฆราช
1: วัยทอง
2: จะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับผมคนเดียวเท่านั้นหนึ่งเดียววันนี้คุณแม่อุ้มวิดาโอ้ขอโทษครับแม่แล้วอุปกรณ์ในการ
3: ยิงปืน
4: ครับผม
1: พยัคฆราช1955พร้อมแล้ว
4: ครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปขอโทษครับ
1: ได้คร
4: ับ ครับผม
5: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
6: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
5: แล้วทำไมเราต้องมีเงินหรอคะ
6: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
5: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30

0: พอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
1: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
2: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
1: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
0: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
2: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
1: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
0: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
2: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกันออม
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่งCrowdfundingก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำ

ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้ว
0: บอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้ว
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มันได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอ

0: จามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอ
2: นั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะดีเอลทีวี
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
3: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
2: พายุอะไรเนี่ย
3: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
3: ว้าว
2: โอ
3: ้
2: โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
3: โอ้โห
0: คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
3: โอ้โห
2: เอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
3: ๆโอ้โห
2: ยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
3: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและชีวิตได
3: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
2: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
4: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นล้มแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย

0: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
1: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
0: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
1: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
0: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PS คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
7: ครับ
6: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
8: บางคอยไหมน้อง
6: อ่ะคิดให้ดีนะ
9: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
10: คอยบรีชิดนายเลยพี
6: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
10: เฮ้ย
6: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได
11: ้ ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกัน
12: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%

0: โอ้โหเคลิ้มเชีย
1: ร์ไอซีโอแห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
2: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
3: เร็วมามาเร็วเร็ว
4: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
5: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นอ่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
6: อ่ะไปน้องเต้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู
7: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้คุณได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
8: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
9: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะ

ยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569อยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่าภาษามือค่ะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเวลา 9:25 นาทีวันนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจซุนเพมาวังชุกมาทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพร้อมทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยณพระที่นั่งราชกรัญญสภาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียพระราชวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมศพและสักการะพระศพเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมา
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานหลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อส่งขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกระดับทางคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดเผยว่า

0: ว่าเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานหลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อทรงขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกระดับความว่าเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่านเก่าและท่านใหม่ในฐานะญาติผู้ป่วยขอขอบคุณคณะแพทย์และพยาบาลทุกแผนกตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกท่านที่สละเวลาแรงกายและใจความคิดความสามารถความอดทนและความเข้าใจความหวังเล็กๆน้อยๆและการสู้สุดความสามารถของคุณหมอพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาทุกท่านนั้นขอกล่าวในฐานะญาติว่ากราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณจากใจในน้ำใจทุกท่าน3ปีที่ผ่านมานั้นไม่ง่ายสำหรับทั้งแพทย์พยาบาลและญาติขอบคุณที่ดูแลคุณย่าเป็นอย่างดีด้วยทราบว่าไม่ง่ายแต่นี่คือดีที่สุดจริงๆค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านช่วยเหลือประชาชนให้ดีต่อไปเหมือนที่ทุกท่านได้ดูแลคุณย่าและพี่มาตลอดขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆทั้งท่านและครอบครัวค่ะรักโรงพยาบาลจุฬามากค่ะขอบคุณคุณหมอและพี่ๆพยาบาลทุกคนค่ะทราบดีว่าเหนื่อยกันมากและไม่ได้นอนกันขอบคุณค่ะท่านหญิง15มิถุนายน2569
1: อีกหนึ่งความทรงจำของประสบกรณิกรชาวไทยที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการกำลังใจตั้งปณิธานที่จะนำแนวทางการทรงงานมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังพร้อมบอกเล่าหลักการทรงงานของพระองค์คือทำสำเร็จก่อนแล้วค่อยเผยแพร่มาเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อประชาชนนายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ย้อนรำลึกถึงปี2560ขณะดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสว่าได้รับการประสานจากกองงานในพระราชดำริผ่านกระทรวงมหาดไทยขออภัยครับผ่านกระทรวงสาธารณสุขในการเข้าดำเนินงานโครงการกำลังใจเพื่อดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำนราธิวาสซึ่งขณะนั้นเผชิญกับปัญหาความแออัดและโรคระบาดจากพระวิสัยทัศน์ที่ทรงเน้นช่วยเหลือสตรีและเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพตนเองได้ขอพระราชทานอนุญาตนำองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขมาบริหารจัดการทั้งระบบเพื่อดูแลผู้ต้องขังกว่า 3,000 คนอย่างทั่วถึงโดยนำเสนอแนวคิดการพัฒนา7ประการพระองค์ทรงสนพระทัยและพระราชทานให้ขับเคลื่อนจนสำเร็จแนวคิดทั้ง7ประการของนายแพทย์สมหมายได้รับพระราชทานสัญลักษณ์ยกนิ้วโป้งแสดงความชื่นชมผ่านแอปพลิเคชัน LINE จากพระองค์และโมเดลดังกล่าวสำเร็จเป็นรูปธรรมครั้งแรกที่เรือนจำนราธิวาสและพระองค์ได้เสด็จมาทรงติดตามผลงานด้วยพระองค์เอง
2: พระองค์บอกกับพี่แมวว่าถ้าทำสำเร็จนะฉันจะมาเยี่ยมโครงการนี้ที่นราธิวาสแล้วพระองค์ก็มาจริงอันนี้นี่เล่าเลยสิ่งที่ประทับใจคือท่านถามว่าวันนี้มาให้กำลังใจทีมงานอาทิวาสนะที่ทำโครงการอสรจท่านมาทรงเปิดโครงการนี้ที่แรกก็คือเริ่มต้นที่อาทิวาสพอเข้าเฝ้าท่านก็บอกว่าที่นี่ดีมากเลยฉันก็อยากที่จะสื่อสารท่านบอกว่าหลักการที่ทรงงานของพระองค์นะทำสำเร็จก่อนแล้วค่อยเผยแผ่จะไม่ทำแบบเล่นๆนะจำนะคือทำสำเร็จก่อนแล้วค่อยเผยแผ่งานของเราอะเราไม่ชอบทำเล่นๆสร้างความตั้งใจสูงสุดอีกครั้งนะฮะ
1: เนื้อคิด7ประการของนายแพทย์สมหมายประกอบด้วยการจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรือว่าอสรจอบรมผู้ต้องขังด้วยหลักสูตรอสมเพื่อให้ดูแลสุขภาพกันเองเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์มีจำกัดโมเดลบำบัดยาเสพติดครบวงจรผสมผสานแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในเรือนจำศูนย์วิจัยสมุนไพรไทยลานกำลังใจพื้นที่สาธารณะในเรือนจำกองทุนคนดีสีเรือนจำสนับสนุนกลุ่มอสรจที่ตั้งใจทำงานวันกำลังใจแห่งชาติเสนอให้วันที่7ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติเป็นวันแห่งการสร้างกำลังใจให้แก่กันบ้านกึ่งวิถีจำลองสภาพแวดล้อมเพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังก่อนกลับสู่สังคมนอกจากนี้นายแพทย์สมหมายยังได้รับพระราชทานสคส.พร้อมลายพระหัตถ์ถึง3ครั้งและเสื้อพระราชทานซึ่งนับเป็นมงคลสูงสุดและเป็นสิ่งเตือนใจในการทำงาน

0: พอได้รู้พระองค์สิ้นพระชนไปผมก็อยากบอกทุกคนว่าวันนี้ผมอยากบอกพระองค์ว่าขอบคุณพระองค์นะที่ได้ผมเนี่ยได้เรียนรู้การทำงานนะได้เอางานพระองค์เนี่ยมาขับเคลื่อนมันตรงกับความรู้สึกผมที่อยากให้งานราชการมันสำเร็จและผมก็จะบอกพระองค์ว่าจะช่วยทำต่อเนื่องโครงการนี้นะจนกว่าผมจะหมดลมหายใจนะแล้วตระกูลผมนะยังบอกทุกครั้งเลยว่าเวลาพระองค์ส่งสกสมาให้ได้เห็นภาพพ่อภรรยาเข้าเฝ้าพระองค์เนี่ยกลับมาเล่าชั่วลูกชั่วหลานว่าเราจะรักสถาบันพระมหากษัตริย์และพระองค์พาก็จะเป็นพระองค์หนึ่งซึ่งผมจะจดจำไปตลอดชีวิตขอให้พระองค์สู่สิริสวรรคาลัยครับ
1: ชาวบ้านบ้านนกวักจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเผยภาพความประทับใจเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2563เป็นภาพเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังบ้านบางนกวักอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชในการเสด็จเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่11ธันวาคมปี2563ที่ทรงวิ่งสลับกับพระดำเนินเพื่อทอดพระเนตรสภาพน้ำที่ท่วมขังซึ่งชาวบ้านจะจดจำไม่รู้ลืม
2: ตอนที่ว่าพระองค์เสด็จมาถึงก็ลงจากรถแล้วก็วิ่งไปหาประชาชนเลยครับพอไปถึงก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยใช่ไหมครับเพราะให้ก็เข้าไปหาแล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยจับมือพระองค์ท่านแล้วก็มอบของตรงยังชีพให้แล้วพอเสร็จจากที่ว่ามอบที่จุดรับเสด็จพระองค์แล้วก็พระองค์ทรงเดินตลอดแนวเป็น2กิโลที่ว่าพระองค์เดินดูชาวบ้านที่ว่าประสบภัยน้ำท่วมครับแล้วก็แจกของไปด้วยแจกของพระราชทานไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยครับเป็นประมาณ2กิโลที่ว่าพระองค์ดูนะครับว่าชาวบ้านที่ว่าได้รับในความเดือดร้อนในพื้นที่พระองค์จะดูหมดเลยครับว่าหัวจะมีหญ้ากินไหมมีชาวบ้านจะมีอะไรกินไหมความพระองค์ใส่ใจมากเลยครับ
1: นอกจากคำบอกเล่าของนายอุดมคำทองแก้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12บ้านนกวักชาวบ้านในพื้นที่อีกหลายคนยังได้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวครั้งนั้นขณะเดินทางมาร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระองค์ที่โรงเรียนบางนกวักต่างนำภาพถ่ายเก่ามาเปิดดูและบอกเล่าความทรงจำครั้งนั้นว่าพระองค์เสด็จมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วยความห่วงใยทรงวิ่งสลับพระดำเนินเป็นระยะทาง 2-3 กิโลเมตรทรงมีพระปฏิสันถารพร้อมพระราชทานถุงยางชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยแก่ราษฎรและทรงพระราชทานให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่และสะพานเดินข้ามมายังอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านบางนกวักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางของเด็กๆยามน้ำท่วมอีกทั้งพระราชทานเรือไว้ให้ใช้รับส่งนักเรียนและประชาชนเวลาเกิดน้ำท่วมอีกด้วยชาวบ้านต่างน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: แกเสด็จมาโดยที่ไม่เข้าติ้นเลยแกก็แกจะเดินไปหาประชาชนที่ริมถนนหมดเลยแล้วก็พอมอบของพระราชทานแกก็มอบโดยพระองค์เองค่ะพระองค์ไม่ถือตัวเลยจ้ะก็แบบว่าตื่นตันใจไปหมดแกจับมือถือแขนทุกคนที่มาที่ได้รับของพระราชทานนะเนาะ
4: พระองค์จัดอะไรจ้ะ
3: พระองค์จัดบอกว่าไม่ต้องเกรงใจอะไรพวกเนี้ยก็ร้องไห้อ่ะก็ไม่นึกนะว่าพระองค์ก็ยังเยาว์วัยอยู่พอ47ปีก็

0: จะย้าย
1: ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ท่านพระราชทานของที่บ้านปากหนกวักนะคะคือซาบซึ้งมากเลยค่ะพอทราบข่าวก็เสียใจค่ะชาวบ้านปากหนกวักก็เสียใจทุกคนค่ะท่านมาเห็นที่ชาวบ้านปากหนกวักที่กำลังลำบากอะค่ะถึงท่านก็มาตัดว่ามาดูที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนว่าโรงเรียนยังสมัยดึกดำบรรพ์อยู่เลยค่ะง่ายๆท่านบอกว่าท่านจะสร้างโรงเรียนให้กับบ้านบางนกวักนะคะตอนนี้ท่านก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคือสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนเรามากเลยค่ะมากมากเลยค่ะทั้ง
2: ชาวบ้านยังคงจดจำภาพแห่งความประทับใจโดยเฉพาะพระจริยวัตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงมีพระปฏิสันถานกับประชาชนอย่างใกล้ชิดและทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยอย่างจริงใจซึ่งจะอยู่ในความทรงจำของทุกคน
3: เรื่องราวน้ำพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในยามวิกฤตได้ทิ้งความทรงจำที่งดงามไว้เสมอให้กับราษฎรอำเภอสวีจังหวัดชุมพรหลังถูกน้ำท่วมอย่างหนักเมื่อปลายปี2567ย้อนกลับไปช่วงปลายปี2567เหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรน้ำป่าได้ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรทำให้ประชาชนนั้นตกอยู่ในความยากลำบากแต่ด้วยน้ำพระทัยจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานถุงยังชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยให้แก่ประชาชนเป็นการส่งมอบกำลังใจให้สามารถยืนหยัดได้อีกครั้งทีมข่าวได้ลงพื้นที่พูดคุยกับนางอุทิศรัตนทองอายุ76ปีและนางรัตนาพรนิยกิจอายุ45ปีสองแม่ลูกที่อาศัยอยู่บ้านเลขที่25หมู่ที่4ตำบลสวีอำเภอสวีได้ย้อนเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นว่าน้ำป่าได้หลากเข้าท่วมตัวบ้านอย่างรวดเร็วระดับน้ำสูงกว่า2เมตรทะลักถึงชั้น2ของบ้านทรัพย์สินส่วนใหญ่จมอยู่ใต้น้ำแต่ว่าทั้งสองต่างรู้สึกดีใจและสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ได้รับถุงยังชีพจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเข้ามาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนทำให้ได้รับรู้ว่าในยามวิกฤตประชาชนไม่เคยถูกทอดทิ้งแต่ก็เสียใจอย่างสุดซึ้งกับการสิ้นพระชนของพระองค์ท่าน
4: ก็ตอนน้ำเข้าบ้านเราก็จะทยอยพาคนในบ้านออกจากพื้นที่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าน้ำจะเยอะขนาดไหนแล้วเราก็พยายามเอาของจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนบ้านแล้วก็เพราะว่าถ้าเราอยู่ที่เนี่ยปัญหาก็จะเกิดคืออาหารการกินเราก็ลำบากก็มีของทางอำเภอทางอบต.ใช่ค่ะก็จะมาช่วยก็ตื้นตันใจนะคะที่ว่าท่านไม่ทิ้งพวกเราชาวไทยใช่ค่ะก็ปราบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่งก็เสียใจ เสียใจมากกับการสิ้นพระชนของพระองค์น้ำตาไหล
5: อยากบอกอะไรถึงพระองค
4: ์ก็เราในฐานะพวกเราชาวไทยก็รู้สึกปลื้มของพระส่วนของพระองค์แล้วก็เราก็ชาวไทยเราคนชาวไทยอยากจะบอกว่าเราจะทำให้ดีที่สุดเหมือนที่ท่านให้เราค่ะ
3: เช่นเดียวกับบ้านเลขที่24ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันโดยนางสุภาวดีสงวนศิลป์อายุ53ปีคืออีกหนึ่งผู้ประสบภัยที่ต้องเผชิญกับอุทกภัยในครั้งนั้นซึ่งการใช้ชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากพอได้รับถุงยางชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภคจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมามอบให้ถึงมือรู้สึกตื้นตันใจและซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณเป็นอย่างมากและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านผู้ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในยามทุกข์ยากเสมอมา
6: ดีใจแหละปลื้มใจนะเราก็น้ำตาไหลนั่นนึกถึงว่าอย่างนี้เราก็พระองค์ก็คือช่วยทุกเรื่องแต่ที่เราเห็นก็ไม่ใช่ว่าแต่น้ำท่วมอย่างเดียวอันนู้นอันนี้เยอะแยะเนาะแต่เราก็ดีใจภูมิใจแหละแต่เคยเห็นพระองค์น่ารักเห็นตั้งแต่คือพี่อยู่กรุงเทพพี่ก็จะเห็นอยู่เห็นตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่พระองค์เล็กๆเนาะเราห่างกันไม่กี่ปีแต่ก็เกือบ10ปีเราเห็นอยู่

0: คือเป็นห่วงตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าพระองค์เข้าหลังที่ประสบอุบัติเหตุแล้วเข้าโรงพยาบาลว่าเออลุ้นช่วยๆกันนึกในใจอ่ะเนาะก็เราก็ถามว่าเราเสียใจไหมเราเสียใจพระองค์ทำบุญช่วยมาเยอะเราก็เห็นตั้งแต่ตอนนู้นตอนนี้นะ
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศได้เตรียมพร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลเนื่องในการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในวันที่26มิถุนายนนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธาราปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่าทางคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานได้มีมติเห็นชอบการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆรวมถึงการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลในวันศุกร์ที่26มิถุนายนเวลา 7:00 น.พร้อมกันทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศให้เตรียมความพร้อมในการจัดงานตามแนวทางปฏิบัติโดยกำหนดชื่อการจัดงานว่าการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายนซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง31ธันวาคม2569การจัดงานครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสสำคัญที่พุทธศาสนิกชนและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศจะได้ร่วมการแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในวาระมหามงคลครบ99พรรษา
2: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามผลพวงจากเรื่องของตอนออกกลางที่ตอนนี้สหรัฐกับอิหร่านได้ข้อตกลงที่จะมีการหยุดยิงกันแล้วนะครับโดยจะมีการทำข้อตกลงกันในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูฟีดแบ็กหรือว่าผลจากฝั่งไทยกันบ้างมีมาตรการอะไรมารองรับสักครู่เดียวครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: แต่ไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น

0: มักจอยไปกันเถอะ
1: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
0: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
1: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไล่

0: ช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
1: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
2: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
1: ดีมากเลย
0: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรสเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: ใหญ่พาซ่าก
1: ุ้นใหญ่พาซ่าวันนี้ก๊อฟเบญจพลและคุณหมอแสงผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมะไกรสอนขอพารุ่นใหญ่อย่างพี่ปิงกันพลปรีดามาโนดนักดนตรีรุ่นใหญ่หนึ่งในสมาชิกวงฟรุตตี้วงดนตรีในตำนานยุค80มาสูดอากาศบริสุทธิ์ใกล้กรุงเทพที่บางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการ
2: แสง
1: สถานที่แห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปอดของกรุงเทพใครที่อยากมาสูดอากาศดีๆพักผ่อนหย่อนใจที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับ
2: ภาคเหนือก็อย่างนี้แหละบางกระเจ้า
3: เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาพี่ปิงกับคุณหมอเนี่ยนะฮะไปปั่นจักรยานที่นี่นะครับถือว่าเป็นปอดของคนเมืองเลยนะฮะพื้นที่ในการขี่จักรยานก็เยอะมากพื้นที่นี่หมายความว่าขี่อย่างปลอดภัยเลยนะพี่ปิงมีโอกาสได้ปั่นจักรยานนี้มั้ยครับ
4: ผมอยากซื้ออยากได้เหมือนกันที่บ้านแต่กลัวป้าป้าขโมยไปขับ
3: โอ้โหแล้วจะล้มมาอันตราย
4: ใช่ไงนี่ไงคุณพ่อผมปีนี้ก็อายุ92
3: โอ้โห
4: คุณแม่ก็85
5: ค่ะ
4: ผมก็35
3: เกินไปคุณหมอแล้วครับเคยมาปั่นจักรยานกับบรรยากาศอย่างนี้บ้างไหมฮะ
5: ยอมรับว่าไม่เคย
3: อ้าวงั้นเดี๋ยววันนี้จัดให้เลย
5: นะ
3: จัดให้เลยแล้วก็เริ่มเลยดีกว่านะครับเพราะว่าข้างหลังรอออกอยู่ชั่วโมงกว่าแล้วไปไปพวกเราไป
6: ไปเลย
3: ไปเลย
5: ไป
3: ตามมาเลย
7: ปัญหาการทรงตัวรู้จักค่ะ
8: ยืนแล้วล้มมั้งเคลื่อนไหวเร็วๆผู้ใหญ่เป็นนะที่แบบว่าลุกขึ้นมาหน้ามืดอะไรเงี้ยค่ะ
9: มีอาการวิงเวียนเวียนหัวหรือมีอาการบ้านหมุน
3: คุณหมอครับได้เวลาที่เราจะมาทำความรู้จักกับเอโรคการทรงตัวไม่ดีหรือการหกล้มนะฮะมันเกิดจากอะไรได้บ้างฮะ
4: มันต้องเกิดจาก
3: ไม่ใช่ถามหมอ
4: ถามหมอ
3: เคยได้ยินจะมีแบบน้ำในหูไม่เท่ากันตะกอนในหูหลุดมันเกิดจากสาเหตุอื่นได้อีกไหม
5: คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกโรคกระดูกและข้อบางทีกระดูกทับเส้นประสาททำให้ขาเขออ่อนแรงลงอะไรอย่างเงี้ยก้าวไม่ออกการทรงตัว

0: ของเราเนี่ยมันมีหลายระบบของร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องสายตาเป็นหนึ่งในระบบที่ช่วยเรื่องการทรงตัวนะคะค่ะถ้าตามีปัญหาเนี่ยบางครั้งจะรู้สึกวิงเวียนมีผลต่อเรื่องการทรงตัวได้ระบบหูนะคะมันทำงานร่วมกันกับระบบประสาทสมองเรื่องการทรงตัวถ้าหูเราทำงานผิดปกติเราก็จะเวียนศีรษะแล้วก็หกล้มได้ง่ายเหมือนกันนอกจากนี้ก็คือระบบประสาทสมองไขสันหลังเส้นประสาททุกอันเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องการทรงตัวทั้งหมดค่ะ
1: ที่บางกระเจ้าแห่งนี้มีกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาวันนี้พี่ก๊อฟจึงขอชวนคุณหมอและพี่ปิงมาลองทำธูปหอมสมุนไพรที่นอกจากจะหอมสมุนไพรแล้วยังไล่แมลงไล่ยุงได้อีกด้วยจะหอมแค่ไหนไปพิสูจน์กันเลยครับ
2: ลุงแดงสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: นี่พี่ปิงนะฮะน
4: ี่ครับ
2: นี่คุณหมอลามา
0: สวัสดีค่ะ
2: รู้ไหมทำไมหมอลามา
5: ลางานเหรอ
2: ใช่
5: ลามาถ่าย
2: ไม่ได้
0: ลามารายการนี้เฉพาะ
2: หมอลามาจากโรงพยาบาลรามาลุงแดงอายุเท่าไหร่ปีนี
5: ้71
2: อุ้ยตาย
4: แต่ยังดูไม่ถึงนะฮะดูแข็งแรง
2: ใช่
5: ถ้าใส่ฟันปลอมก็คงจะหล่อพอๆพี่ก๊อฟ
2: แหมเรียกพี่ก๊อฟเรียกพี่ก๊อฟขนลุกเลยเนี่ย
5: ให้หนุ่มเข้า
2: อ่ะลุงแดงครับลุงแดงคือตรงข้างหน้าผมนี่คืออะไรบ้างเนี่ย
5: ก็คือสมุนไพรที่เราจะต้องมาผสมแล้วขึ้นลูกตัวที่หนึ่งนะครับก็คือต้นมะม่วง
2: ฮะ
5: ต้นมะม่วงทั้งต้นเขา
2: ลำต้นเลยเหรอ
5: ครับผม
2: อ
5: ันนี้เป็นตัวเนื้อบดจนละเอียดเลยครับสองนี่เขาเรียกต้นจันเหนียวตัวนี้เปรียบเสมือนกาวลาเท็กตะไคร้หอม
2: ตะไคร้หอมนี่แหละตัวไล่ยุงเลย
5: ครับผมเสร็จแล้วก็มานี่น้ำปลาหวานสะเดาก็ใบสะเดา
2: สะเดาเหรอ
5: ครับผมผิวมะกรูดต้องตากแห้งหมดหัวขาอันนี้ต้มขาไก่ได้ อร่อยครับเสร็จแล้ว
2: โทษนะครับผมว่าลุงหิวเลย
5: เสร็จแล้วก็มาอบเชย
2: อบ
5: เชยนี่เข้าเครื่องพะโล
2: ้โอ้ดี
5: แล้วก็
2: กินข้าวเลยไหมครับกินข้าว
5: ข้าวได้
0: ก่อนทำคู่
5: ก็มาขมิ้นชันตัวใหม่ของเราคือผงกาแฟนะ
2: อะไรฮะ
5: ถ้าเราจะเรียกให้เพาะก็คาปูชิโน่
0: คาปูชิโน่
5: ผงกาแฟใส่ทั้งหมดนี่เลยอยากมีสีไหม
0: อยากมีสี
2: ไม่ได้มีสี
5: สีแดงนะเป็นสีผสมอ่ะ
0: ปลอดภัย
5: ครับผม
2: คลุกเคล้าเข้าไปนะฮะ
5: อยากได้แป้งอร่อยก็ค่อยๆให้มันเข้าที
2: ่เสียงเนี่ยแบบน่าจะเจ้าชู้อ่ะ
5: โอ้สาวแก่ไม่ไหม้ก็มาชอบแต่ผมยังไม่ถูกใจ
2: นี่อันนี้เราจะนวดอยู่กี่นาทีฮะ
5: จวนนะครับจวนนะ
2: อ๋อมันดูยังไงลุง
5: มันแรงมันหนื
4: ดไม้ที่เรามีการ
2: อันนี้ชุบอะไรมา
5: ชุบมาแล้วตัวนี
2: ้ตัวกาวที่บอกเป็นตัวกาว
0: จันเหนียว
5: อันนี้เราจะขึ้นลูก
4: ทำไมต้องเกลียว
5: มันเป็นเอกลักษณ์ของเรา
2: เอ้าเหรอ
5: เนี่ยแค่เนี้ย
2: ขออนุญาตลองทำอยู่ได้ไหมครับ
5: ได้ครับ
0: เฮ้ยใช้ได้
4: หยิบมาจากในเนี้ยเมื่อกี
2: ้โอ้ย
0: นี่ลุงใช้ได้ไหม
5: เออนี่เกือบแล้ว
0: เห็นไหม
2: อ่ะผมทำแนวแอบสแต็กให้อันนี้เป็นเลขหนึ่งลุงจ๋าลุงมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
5: ไม่มีครับ
2: ต้องมีนิดนึงนะปวดเนื้อปวดตัวมีไหม
5: อ๋อมีบ้าง
0: ความดันเคยวัดไหมคุณลุง
5: ความดันก็อยู่ในราว140 160
2: ปกติไหมครับอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ไม่ค่ะส
2: ูงเห็นไหมยืนมีเอ็นไปเอ็นมาไหม
5: อ๋อไม่มีครับมีแต่ตอนลุกอ่ะพักสักหน่อยก่อนอย่าเพิ่งตื่นพูดพลาดหัวทิ่ม
2: อย่างนี้ถือว่าผิดปกติไหมครับคุณหมอ
0: ปกติค่ะ
2: คนเรามันควรจะลุกขึ้นแล้วเดินไปได้เลยไม่ได้
0: ไม่ใช่นี่เขาสูงอายุแล้ว
5: อ
0: พอผู้สูงอายุเนี่ยลุกเร็วเกินไปหน้ามืดเซ
6: เวลาต้องลุกหรือว่าแบบจากที่นอนเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมึน
7: ขาอ่อนแรงมั่งอะไรประมาณเนี้ย
8: ไม่แข็งแรงกระดูกพุนไม่สามารถยืนได้เองได้
2: เขาบอกว่าคนเริ่มสูงอายุเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมระวังอย่าให้ล้มปุ๊บเนี่ยโอ้โหคือกระดูกมันจะหักง่าย
0: ใช่ก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆอีกเช่นเลือดออกในสมองใช่ไหมถ้าเกิดล้มหัวฟาดอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ที่สำคัญคือผลระยะยาวเนี่ยน่าเป็นห่วงกว่ากลัว กลัวการเดินกลัวจะหกล้มใหม
2: ่
0: บางคนเลือกที่จะไม่เดินอีกเลยทีนี้ก็อนาคตก็อาจจะนอนติดเตียง
2: นั่นนะอย่านอนนิ่งๆเยอะอะไรเงี้ยต้องทำงาน
4: นอนให้นอนอย่างเงี้ยจะได้แบบว่าไม่เป็นอะไร
0: แขกรับเชิญด้วยไหมที่ป่วย
2: ไม่นี่แข็งแรง
0: เราแข็งแรง
2: แข็งแรงให้คึกคักอยู
0: ่
4: จริงๆก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายนะเพียงแต่ว่าถ้าหากว่ามีเวลาถึงจะไปเล่นกีฬาที่ผมรักก็คือไปตีเทนนิสแต่ก็ไม่ใช่การตีเทนนิสแบบว่าในทีวีไม่ใช่นะประเภทแบบเสิร์ฟใหญ่ใหญ่ตีแบบเสิร์ฟเบา
2: ๆ
4: เดี๋ยวนี้ลูกไหนที่เรารับไม่ได้ผมปล่อยเลย
2: ไม่ฝืน
4: ไม่ฝืนคือถ้าฝืนไปเนี่ยกล้ามเนื้อผมเคยเป็นรองช้ำไง
2: อายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มน่าเป็นห่วงแล้วว่าอย่าล้ม
0: เอาเป็นว่าเมื่อไหร่ที่อายุเกิน60 65ปีเป็นต้นไปเนี่ยนะคะ
4: ผมก็จวนแล้วสิ
2: ไม่น่าจวนนะ
0: ไม่น่าจวนน่าจะเลยมานานแล้ว
4: ยังมือเข้าไป
0: นะคะก็คือเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยแปลว่ากระดูกมันเริ่มบางระดับหนึ่งแล้ว
2: มีวิธีเช็คไหมหมอว่าเนี่ยคุณกำลังจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทรงตัวแล้ว
0: เช็คง่ายๆนะคะทำเองก็ได้ที่บ้าน
4: ที่นี่ไม่ได้เหรอ
0: ที่นี่ก็ได
2: ้คุณหมอเขาพูดอธิบายให้เห็นภาพ
4: ที่บ้านก็ได
0: ้ที่บ้านก็ได้ที
4: ่นี่ก็ได้ทำได้ใช่ไหม
0: ทำได้ก็คือให้ผู้สูงอายุนั่งบนเก้าอี้ที่มีพนักพิงแล้วก็มีเขาเรียกที่เท้าแขนหน่
2: อ
0: ยนะคะเพื่อช่วยเรื่องการยันเรื่องการทรงตัวเน
2: า
0: ะแล้วก็เริ่มจับเวลาน
2: ั่งตรงเอามือ
0: ให้คนจับเวลาว่าลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินไป3เมตรหมุนตัวย้อนกลับมานั่งใช้เวลากี่วินาที
4: แล้วถ้านานไม่นานมันต่างกันยังไง
0: คือถ้าคนไม่นานแล้วว่าเขาเคลื่อนไหวดีคล่องแคล่วนะคะการลุกการนั่งนี่ก็ยังกระฉับกระเฉงยังก้าวเดินได้เร็วอยู
4: ่แถวบ้านผมมีคนนึงอย่างเงี้ย
2: เป็นไง
4: เดินหายไปเลยอ่ะ
2: แล้วเขาไปอัลไซเมอร์รุ่นใหญ่พาสต้าตากนานแค่ไหนลุงถึงเอาไป
5: ก็ประมาณ5วัน
4: ทูบลุงอ่ะ5วัน
5: ก็นาน
4: อันนี้น่าจะ2ปีนี่อันนี้แบบว่าแห้งแล้ว
5: มันจะมีรสเปรี้ยวหรือกลิ่นเปรี้ยวอะไรของ
4: ไหนขอชิมหน่อยนะ
2: ยังกลิ่น
5: คือยุงแมลงมันจะกลัว
2: สำหรับคนเนี่ยผมว่ากลิ่นก็ไม่ได้ฉุนจนแบบจนเกินทนอ่ะ
5: ไม่
2: ข
5: นาดนั้นเดี
2: ๋ยวเราจะให้คุณลุงนะครับก็ทำตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเก็บของส่วนเราก็เดี๋ยวไปทำกิจกรรมอื่นรอคุณลุงแล้วกัน
5: เดี๋ยวผมเก็บได้เดี๋ยวผมเก็บเองไม่เป็นไร
2: นะครับอ๋อคือที่เราพูดเราไม่ได้ช่วยเก็บ
0: ไม่ได้ช่วยเก็บ
5: ไม่ใช่ดีใจแล้วเนี่ย
4: ลุงเก็บเองอยู่แล้ว
2: รอเลยเดี๋ยวช่วยเก็บด้วย
5: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: เดี๋ยวช่วยเก็บขอบคุณคุณลุงมากครับขอบคุณครับเฮ้ยสวยอีกแล้ว
4: สวยสวยหมอไม่สวยแต่นี
0: ่เดี๋ยวมีเรื่องกันแน่นอนเลย
3: รุ่นใหญ่พาซ่าใหญ่พาซ่าย
1: ังอยู่กันที่บางกระเจ้ากับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าและการทรงตัวขอบอกไว้ก่อนเลยว่าที่บ้านทูบหอมสมุนไพรยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจตามรุ่นใหญ่ของเราไปดูกันเลย
2: อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ต้องแวะมาทำนะครับก็คือการทำผ้ามัดย้อมวันนี้ผมอยู่กับเซียนตัวจริงเลยนะครับชื่อว่าน้องฝัน
9: วันนี้จะสอนเป็นไรก้นหอยจะมีอุปกรณ์แค่2อย่างก็จะเป็นตะเกียบกับหนังยางวันนี้ก็จะมีเป็นผ้าคลุมไหล่นะครับแล้วก็เป็นเสื้อผู้หญิงตัวหนึ่งให้พี่ๆเลือกผ้ากันก่อน
2: อ๋อนั่นเสื้อพี่ปิง
0: เสื้อสตรีมันก็คือคอกระเช้านี่เอง
4: เสื้ออาม่าเลยอาม่าให้แม่ให้แม
9: ่ถ้าเป็นผ้าผืนยาวอย่างนี้นะครับเราต้องกางออกมาก่อนแล้วก็พับผ้าครึ่งนึงแล้วก็เดี๋ยววางบนโต๊ะเลยเราจะใช้อันนี้ตะเกียบปักลงไปตรงกลางผ้า
2: หมุนใช่ไหม
9: หมุนครับหมุน
2: นี่ไงเป็นลายหอยแล้วเนี่ย
0: นี่
9: ผ้ามันเริ่มสูงขึ้นอย่างนี้อีกนิดนึงเราก็คอย
2: คอยทุบหอย
9: ใช
4: ่ทุบหอย
9: หมุนจนเป็นก้อนกลมๆเลยครับ
0: จนเป็นก้อนกลม
4: นี่ไงหอยกลมแล้ว
9: ใช้หนังยางรัดหอยนะครับรัดแบ่งเป็นพิซซ่า6ชิ้น
2: ตอนนี้เป็น4ชิ้น
9: แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆดึงตะเกียบออกมาถ้ามันไม่ตึงอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ดึง
0: จัดหอยให้เข้าลูก
9: แล้วผมขอดูหอยหน่อย
4: นี่ครับลื้อมาทำใหม่ก็เลยได้นะ
2: เกรงใจ
9: เกรงใจ
2: นะคือถ้าหากว่าเราจัดไม่เรียบร้อยเนี่ยลายมันจะสเปะสปะใช่ไหม
9: แต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็คิดว่าเป็นอาร์ตของเรา
0: ศิลปะ
9: พอเสร็จแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กำมือแล้วก็ทุบให้หอยแบนๆ
4: ใส่นมไหมใส่นมไหม
2: ไม่ใช่โรตีพอแบนๆแล้วทำไงต่อครับ
9: เดี๋ยวเราต้องไปลงสีครับ
2: เอาไปสิ
9: รอของพี่ก๊อฟ
2: ไม่เป็นไรเอา2อันพอเดี๋ยวพี่คอยดูดีกว่า ตอนนี้เราขยับมาตรงนี้เพื่อมาลงสี
9: อันดับแรกเนี่ยคือเราต้องใส่ถุงมือก่อนเดี๋ยวจะมีให้เลือก2ลายแล้วกันหอยใหญ
2: ่
9: กับหอยออร่า
2: หอยออร่านี่คือเปล่งประกายแสงหอย
4: ผมอยากได้แสงจ้ามาก
0: เล
2: ยหอยออร่าไปนู่น
4: หอยออร่า
2: อันนี้หอย
9: ใหญ
2: ่หอยใหญ
9: ่ก็อันดับแรกเดี๋ยวเอาผ้าวางไว้บนมือก่อนอันนี้เป็นหอยใหญ่เราจะลงสีเป็นช่องพิซซ่าช่องละสีอยากได้แค่2สีก็ได้นะครับก็ลงสลับกันไป
2: สมมติว่าทำสีเดียวเลยได้ไหม
9: สีเดียวก็ได้ครับแต่ว่าต้องเว้นขาวไว
0: ้โอเค
9: หน้าหลัง

0: แต่ละช่องสีเดียวกัน
1: ก็หอยลัดต้องดูผ้าก่อนเราจะมีผ้าที่ด้านไม่เรียบกับด้านเรียบอันนี้เป็นฝั่งออร่า
2: อ
1: ันนี้จะลงเต็มหมดเลย1สีแนะนำเป็นสีเข้มนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงอันนี้ลงแบบหอยใหญ่เลยลงเป็นช่องละสี
2: โอเค
1: แต่ว่าสีที่ลงเป็นช่องละสีห้ามซ้ำกับสีฝั่งออร่าพลิกด้านได้เลยครับแล้วก็ลงเป็นช่องละสี
2: หมอเล่นแบบว่าเป็นโทนใกล้ๆกันเนาะ
3: ใช่อ
2: ยากได้สีขาวไว้ไหมฮะ
3: เอาค่ะ
2: ถ้าอยากได้ก็เว้น2รูนี้ไว
1: ้เสร็จแล้วอันนี้พออย่างนี้ถูๆเบาๆงี้นะครับเบาๆ
2: อันนี้เราถูทำไม
1: ถูเบาๆให้สีเฟดเข้าหากันหน่อย
2: อ๋อสีเฟด
4: สีเฟด
1: หน้าเดี๋ยวเราเอานี้ห่อทิชชู่ครับเพื่อที่เราซับ
3: สีที่มากเกินไป
1: ใช่ครับนะผมขอดูนี่นะคร
4: ับครับดูเลยครับ
2: ไม่ใช่ให้ดูทา
4: ขอดูขอดูลายมือ
2: มาเสร็จแล้วก็แกะออกฝันปกติฝันทำอาชีพเนี้ยเรามีปัญหาสุขภาพบ้างไหม
1: ไม่นะครับ
2: เอาไม่มีเลยแบบว่านั่งอยู่แล้วแบบยืนขึ้นมาทรงตัวลำบากอะไรอย่างงี้มั้ยไม่มีเลย
3: เขายังโนม
2: ยังแข็งแรงอยู่วัยรุ่นมีปัญหากับโรคนี้มั้ยฮะ
3: ไม่มีค่ะเพราะว่าอันที่1เนี่ยระบบต่างๆเขายังโอเคอยู
2: ่
3: เรียกได้ว่าเกือบเต็ม 100% แน่นอนอันที่2กระดูกเขายังไม่บาง
4: คร
3: ับหกล้มก็ไม่ค่อยเกิดอะไร
2: ทีนี้ถ้าหากว่าบังเอิญที่บ้านของเราเนี่ยฮะมีผู้สูงอายุที่มีอาการอย่างนี
3: ้
2: วิธีการรับมือหรือว่าการป้องกันเตรียมตัวยังไงครับ
3: อันที่1ก็คืออยากให้ไปตรวจสุขภาพกับคุณหมอดูก่อนในร่างกายเขาเนี่ยมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบการทรงตัวที่อาจจะแก้ไขได้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องลักษณะของรูปเท้าหรืออะไรแบบนี้บางคนที่มีรูปเท้าที่ผิดรูปหรืออะไรบางอย่าง
2: อ๋อเหรอ
3: ใช่ค่ะถ้าเขาไปปรับรองเท้าบางทีมันก็จะมีคุณหมอที่เขาดูแลทั้งนั้นเกี่ยวกับเท้า
4: ที่บ้านเลยอันนี้เลยคือที่บ้านเนี่ยผมให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยป้าม้าเดินในบ้านนะใส่รองเท้าแตะเดินเลยแล้วเขาก็จะเอาเลือกไอ้ที่มันพื้นมันแบบมัน
3: เกาะยืดดี
4: เกาะยืดยาวมันไม่ลื่น
1: เสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องไปตากด้านนอก
2: ไปตากแล้วเราต้องไปรถทัวร์หรือว่าไปเครื่องบิน
1: ไปรถทัวร์ก็ได้
2: ไปรถทัวร์ก็ได้
4: ไก
2: ลเดินไปตากตรงนี้เราต้องตากไว้นานแค่ไหนอะฝัน
1: 20นาทีครับใช้กรรไกรอันนี้ตัดหนังยางนะคร
4: ับ ตัดหนังยางออกไปดีคุณผู้ชมจะเป็นการตัดหนังยาง
1: กางโชว์เลย
2: นี
3: ่สวย
2: สวยมากเฮ้ยสวยอีกแล้ว
4: สวยสว
3: ย
4: หมอไม่สวยแต่นี่สวย
3: เดี๋ยวมีเรื่องกันแน่นอนเลย
4: เป็น2วงด้วยนะเป็นยูนิเวิร์สอะเป็นแบบจักรวาล
3: ถูกต้อง
2: ไอออกมาเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยทำยังไงเน
1: ี่
2: ย
1: เส้นก็แค่พับจีบไปเฉยครับง่ายๆครับ
2: อ๋อแล้วก็ป้ายลงไปต้องถือว่าเป็นงานศิลปะที่ลายมันจะไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ชิ้นเดียวถูกไหมแล้วแต่ว่าการที่เราจะป้ายต่อให้สมมุติว่าป้ายสีเดียวกันในช่องที่เหมือนกันด้วยนะคุณหมอแต่ว่าการแตกกระจายของสีอะมันก็ไม่เหมือนกันอยู่ด
3: ีแต่ละชิ้นมันก็ไม่เหมือน
2: เออนะครับขอบคุณฝันมาก
4: ขอบคุณมาก
2: ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปตรงอื่นกันต่อนะครับอันนี้ฝากตากไว้ก่อนนะโอเคไปครับไปครับ
5: วันนี้พี่ก๊อฟชวนคุณหมอและพี่ปิงไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบางกระเจ้ากัน
6: แซงแซงแซง
3: โอ้เฟอร์รารี่หรือเปล่าเนี่ย
2: ตามมาเลยครับ
4: ครับ
2: ผมนัดกับพี่ต้อยเอาไว้นะฮะ
4: พี่อะไรนะ
2: ต้อยต้อย
4: พี่ต้อย
2: ต้อยสวัสดีครับ
3: ต้อยสวัสดีค่ะ
2: พาเด็กๆมาปลูกป่า
7: ทีนี้ต้อนรับเลยค่ะ
4: ทีนี้ที่ไหนครับ
7: ที่นี่ก็คือป่าชุมชนเมืองสวนป่าเกตน้อมเกล้า
4: ป่าชุมชนเมือง
2: ตรงนี้คือหมายความว่าใครก็มาปลูกได้เหรอครับ
7: ป่าทั้งหมดต้นไม้ที่เห็นทั้งหมดนี่คือผ่านการปลูกแบบมีส่วนร่วมทั้งหมดเลยค่ะ
2: วันนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะมาร่วมปลูกป่านี่มีให้เราได้ปลูกไหม
7: มีค่ะมีต้นไม้หนึ่งต้นที่เราคิดว่าเป็นนางเอกของเราเลย
3: นางเอก
7: คือต้นพี่ลังกาสานะคะเป็นพืชสมุนไพรประจำถิ่นด้วยนะคะแล้วก็ประโยชน์มากมายเลยนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเอาไปทำงานวิจัยนะคะอีกสัก 2-3 เดือนเราก็จะได้ผลงานวิจัยออกมาแล้วก็พูดได้อย่างภาคภูมิใจว่าพี่ลังกาสาของเราประโยชน์ อะไรบ้าง
2: เอางี้งั้นเดี๋ยวอีก 2-3 เดือนเรากลับมาใหม่
7: ได้ค่ะ
0: แล้วเราค่อยมาปลูกกันตอนนั้น
2: ทีเดียวเลย
7: ปลูกวันนี้เลยค่ะ
2: ขอตอนนี้เลยดีกว่านะ
0: ห้ามทำไม้หักนะคะ
4: ต้องเดินไปก่อนนะฮะเพราะถ้าเดินพี่ปิงเดินเนี่ยมันอาจจะหักได
0: ้โหนี่ถ้าการทรงตัวไม่ดีนี่ไม่ได้เลยค่ะ
4: ใช่
2: ก็คือไม่ว่าใครจะมาก็คือเราก็มีหลุมไว้ให้เลยใช่ไหมฮะ
7: ใช่ค่ะ
2: เสร็จเรียบร้อย
7: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลูกต้นไม้ง่ายมาก
2: ง่ายมากเลยง่ายมากเลย
0: วันนี้ดีมากเลยเหมือนว่าเราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพ
2: เห็นไหม
7: ที่นี่คือโรงพยาบาลของคนไม่ป่วยค่ะอากาศจะดีมาก
4: โอ้ดีแล้ว
2: ดีงามรุ่นใหญ่พาซ่า
0: ปิงใจเย็นๆค่ะ
7: เดินทีละคนค่ะ
3: คือการหกล้มเนี่ยเป็นภัยอันตรายที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้สูงอายุเลยนะคะ
4: เจ็ดล้มไม่อันตรายกว่า
3: อะไรนะคะ
4: ที่หกล้มยังอันตรายเจ็ดล้มเนี่ยอันตราย
3: ไม่
2: ไปตาม
0: ไปสู้แปดล้ม
2: ไปตามบอดี้การ์ดแถวนี้มาดิเดี๋ยวต้องมีเคลียร์ละศิลปินบางคนเนี่ยการที่จะพกพาวอล์กเกอร์หรือไม้เท้าไปไหนมาไหนผมว่าไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือสมมติว่าคุณจะไปกับลูกหลานแล้วคุณจะนั่งรถเข็นอะเขาไม่ได้มองว่าคุณพิการก็คือคนสูงอายุอ่ะบางทีมันเดินเยอะๆมันเดินไม่ไหวอย่าไปอายฮะใช่ผม
4: บันไดที่บ้านนะผมมีไอ้แถบกันลื่นเลยนะทุกท่านเลย
3: แล้วบางทีไอ้แถบที่ว่าเนี่ยถ้าสีมันต่างกับสีพื้นบันไดเนี่ยยิ่งดี
2: ดีกว่าดีกว่า
3: เพราะว่าสายตาของผู้สูงอายุเนี่ยบางทีแยกไม่ออกความตื้นลึกเนี้ย
4: คือบันไดที่บ้านผมจะเป็นหินอ่อนธรรมดาฮะแล้วก็ผมก็ติดไอ้ที่กันลื่นเป็นทองคำ
2: โอ้ย
3: แล้วฝังเพชรด้วยไหมคะ
2: เกือบจะดีอยู่แล้วเชียว
3: โอเค
2: คือลงทุนไปนะครับกับสิ่งที่คิดว่ามันสามารถจะป้องกันร่างกายและชีวิตได
3: ้
2: ยังไงเมื่อคุ้มค่า
3: โดยเฉพาะห้องน้ำการเพิ่มราวจับในห้องน้ำทั้งตรงตำแหน่งอาบน้ำทั้งตำแหน่งที่เป็นสุขาเนี่ยมีความจำเป็นแล้วก็ควรจะแยกสุขากับที่อาบน้ำไม่ให้พื้นตรงสุขาเนี่ยเปียก
2: ทำไมที่บ้านทำไม
4: พื้นเนี่ยต้องเป็นพื้นรุ่นกันลื่นด้วยนะ
2: นี่ถูกต้อง
3: ต้องยา
4: วรุ่นดึกจริงๆผมอาบน้ำมันมากเลยอ่ะผมแบบโอ้ยเป็นซ้อมเต้นในห้องน้ำผมเนี่ย
2: ยังไงก็ไม่ลื่น
4: ริ้วเลยไม่ลื่น
2: คือต้องบอกว่าดังมากสมัยก่อนคุณผู้ชมครับคือไปเล่นที่ไหนนะคนแบบโอ้ย
4: จริง
2: ๆไปที่ไหนก็ไม่รู
5: ้รุ่นใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาซ่ากันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าพี่ก๊อฟชวนคุณหมอและพี่ปิงมานั่งพักให้หายเหนื่อยชมวิวที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้พี่ปิงจะขอโชว์ฝีมือการเล่นกีตาร์ให้พี่ก๊อฟและคุณหมอได้ฟังกันสักหน่อย
2: เอาละฮะมานั่งบรรยากาศแบบนี้นะครับเราก็ต้องถามถึงผลงานของพี่ปิงกันนิดนึงนะครับหายจากการร้องเพลงไปโอ้โห
4: 40ปีได้มั้งออกอัลบั้มมาตั้งแต่อัลบั้มแรกนะออกปี2126
2: วงฟรุตตี้นะ
4: ใช่
2: คือต้องบอกว่าดังมากสมัยก่อนคุณผู้ชมครับคือไปเล่นที่ไหนนะคนแบบโอ้ย
4: จริงจริงนี่
2: ไปที่ไหนก็ไม่รู
0: ้คนไปทางอื่น
2: ไปชวนกันมาทางนี้หลังจากนั้นก็ผันตัวเองมาเป็นนักแสดงมาเป็นพิธีกร
4: ใช่
2: เอางี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากฟังเสียงพี่ปิงสักครั้งหนึ่งเล่นกล่อมให้คุณหมอฟังหน่อย
0: โอ้โหเดี๋ยวถ้าหลับตกน้ำไปทำไงเนี่ย
4: คุณหมอไหมก็เอาเพลงที่ไม่มีปัญหาอะไรกับใครเขาคือสามารถเล่นที่ไหนก็ได
0: ้
4: จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องโดยคุณชมพูฟรุตตี
2: ้
4: เพื่อนสนิทกันเลยที่ตั้งวงมันมาด้วยกันเขาร้องเพลงคนข้างเคียงเอาไว้แต่งโดยคุณสมโภชวิปุลัมนะฮะก็ใจดีนำเพลงนี้มาให้เป็นสมบัติของพวกเรา
2: จ
4: ะไปร้องในน้องก็ไม่เป็นไรมีเพลงว่า
2: ได้หมด
4: วันนี้ขออนุญาตร้องแทนพี่ชมพูเขา

0: นอกจากที่บางกระเจ้าจะมีบรรยากาศดีๆแล้วที่นี่ยังมีร้านอาหารอร่อยๆให้เราได้แวะมานั่งพักผ่อนกันด้วยครับ
1: ร้านน่ารักมากเนี่ย
2: สวยฮะต้นไม้เยอะมากเลย
3: อันนี้น้ำมะม่วงปั่น
1: อร่อยค่ะ
3: อันนี้น้ำลายมินสมูทตี้ก็คือมะนาว
1: มะนาว
3: กับมินเออมันได้อารมณ์ใหม่ๆมันคือน้ำมะนาวนั่นแหละแต่ว่ามันมีกลิ่นของสมุนไพรอยู่นะครับส่วนนี้อัญชันนมสด
2: หอมอัญชัน
3: ข้าวนี่คือข้าวผัดผงกะหรี
1: ่
3: แล้วก็เขามีตัว
1: ผัดเปรี้ยวหวาน
3: ผัดเปรี้ยวหวาน
2: นี่ในเป็นต้นนี
3: ่ปลาปลาสลิดฮะ
2: นี่อุ้ยผักต้มน่าทาน
1: ว้าว
3: แล้วก็อันนี้เป็นข้าว
1: ข้าวอบสมุนไพรก
3: ิน
1: หอมมาก
3: ผมว่าจะว่าไปแล้วนะถ้าเกิดอยากมาเที่ยวบางกระเจ้าให้แบบว่าสุขภาพดีด้วยชิลๆแฮปปี้ไม่เครียดนะค้างสักคืนหนึ่
1: ง
3: แล้วเป็นเมืองที่น่าขี่จักรยานจริงๆขี่ไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น
2: วัดก็เยอะ
3: ที่พักก็เยอะ
1: เหมือนมันสโลไลฟ์อะ
3: ใช่ไ
1: หมใช้ชีวิตแบบสโลไม่ต้องรีบเร่ง
2: เราเดินทางมาภาคเหนือก็อย่างนี้แหละบางกระเจ้า
1: ปิดท้ายด้วย
3: เค้กมะม่วงเอามาแค่จานเดียวพอ
2: จ้า
3: เพราะว่
2: าก
3: ลัวพวกเราจะอ้วนดูแลสุขภาพอายุก็ปูนี้กันแล้ว
2: ใช่ไหมกลัวใช่ไหมกลัวใช่ไหม
3: ครับ
2: ก็ต้องกินแล้ว
3: ใจเย็นสิกะไว้แล้วเชียวเดี๋ยวผมแบ่งให้อ้าวแบ่งกัน
2: ซาบซึ้งในน้ำใจ
3: กลัวสุขภาพจะไม่ดีกัน
2: ผมมักน้อยหมอออกไป
3: ดีเนาะแล้วกลิ่นเกินแบบมันหอมด้วย
1: มะม่วงนี้มันเย็นนะแล้วมันมีเกล็ดน้ำแข็งอยู่ในเนื้อมะม่วง
3: เป็นไงบ้างครับวันนี้มาเที่ยวที่บางกระเจ้าพี่ปิงเป็นไงฮะ
2: ได้เห็นอะไรที่คนเมืองกรุงหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยเนี่ยนะไม่ได้เห็นไม่ได้เจอกันหลายเรื่องหลายราวเหลือเกินโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับธรรมชาติฟันให้ความสำคัญกับต้นไม
1: ้
2: ซึ่งให้อากาศดีๆกับมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยได้สูดดมเข้าไปเพื่อเลี้ยงชีวิตของตัวเองมันคือสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตนะใช่ไหมฮะ
3: ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ให้ได้ดูแลคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งตัวเองที่กำลังมีปัญหาเรื่องการทรงตัวหน่อยแบบที่เราเป็นอยู่ตอนนี้
1: ใช่นี่ เราต้องเรียนแบบท่าเราตอนน
3: ี้มันโครงด้วยกันเลยเนี่ย
1: เราต้องฝึกการทรงตัวนะคะเพื่อป้องกันการหกล้มเป็นประจำให้มาเดินบนแพแบบนี้ประจำไม่ใช
3: ่
1: คือจริงๆเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดและทุกคนทำได้เองประหยัดที่สุดคุ้มค่าที่สุดคือต้องมีการออกกำลังกายค่ะการออกกำลังกายเนี่ยช่วยป้องกันการหกล้มนะคะโดยการที่สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื
3: ้อ
1: ช่วยเรื่องการทรงตัวของร่างกายเนาะ
2: คุณพ่อผมเนี่ย92แล้วเช้าแกมาถึงก็ลำไทยเก่ง
3: แจกพลังฉีอะไรก็ว่ากันไปนะสรุปแล้วนะฮะเราต้องดูแลร่างกายของเราเอง
1: ใช่ค่ะ
3: นะครับถ้าหากว่าเราไม่ดูแลแล้วใครเขาจะมาดูแล
1: นั่นเรื่องจริง
3: ที่สำคัญนะครับแบ่งเวลาให้กับครอบครัวนะครับพาคนสูงวัยในบ้านนะฮะมาพักผ่อนบ้างอย่างมาที่เนี่ยคุ้มมาที่นี่ทำได้หมดเลยเอาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะฮะมาดูซิว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับรายการ
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
3: ง่ายนี่นะฮะคุณผู้ชมง่ายๆดูผมเลยเอากล้องจับมาที่ผมเลยเสร็จปุ๊บนะครับ
5: เข้าตรง
3: นี้ให้เข้ามาในนี้เอานิ้วใส่อย่าง
5: น
3: ี้
5: จับนิ้วมือทั้งหมด
3: เสร็จแล้วหมุนนะครับหมุนนะครับ
5: ไอ้ตัวนี้
3: หมุน
5: ข้างล่าง
3: แค่นี้ครับมันจะเป็นเกลียวเอ้าหายไปไหนวะ
5: หมุน
3: ลงยาวสนใจผู้ชายบ้างเหรออ
5: ันนี้เราต้องบังคับมัน
3: คุยแต่ผู้หญิง
2: แล้วไม่ได้ยินด้วย
6: รุ่นใหญ่พาซ่า
7: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจ จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

จริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะของเราก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเช่นเคยช่วงนี้เป็นช่วงที่คนต้องการกำลังใจเพราะว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นรอบโลกเกิดขึ้นมากมายจนกระทั่งเราไม่สามารถจะตำหนิอะไรได้โดยเฉพาะธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยคาดการไม่ได้และเกิดขึ้นมากกว่าที่คิดว่าจะเป็นมนุษย์ทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบก็จะมักจะรอคอยการช่วยเหลือรอคอยหวังกำลังใจจากผู้คนเป็นหลักผู้คนที่ไม่ประสบภัยพิบัติก็ต่างขนขวายช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะเห็นว่าบางครั้งบางทีเราก็โทษกันเองว่าทำไมช้าจังทำไมไม่ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมไม่วางแผนทำไมไม่เตือนทำไมไม่ปักธงทำไมไม่แจ้งข่าวล่วงหน้าว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเวลานั้นเวลานี้เหมือนกับการพยากรณ์อากาศว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบอกล่วงหน้าเรือก็จะไม่ออกทะเลเครื่องบินก็จะไม่บินสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนทั้งหลายก็เฝ้ามองดูว่าระบบของเราเงื่อนไขทางด้านข้อมูลข่าวสารที่เรามีต่อกันเนี่ยเพียงพอหรือไม่ญาติโยมที่อยู่ชิคาโกบอกว่าปิดสนามบินสนามบิน600เที่ยวบินปิดตายมาหลายวันนั่นแปลว่าอากาศที่รุนแรงหิมะที่รุนแรงพายุที่รุนแรงเนี่ยทำให้สายการบินต่างๆต้องหยุดนั่นเพราะว่ามีการพยากรณ์บอกล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระรูปหนึ่งท่านก็แจ้งมาจากประเทศศรีลังกาบอกว่าผู้คนที่ศรีลังกาก็ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากน้ำท่วมเนี่ยมากมายมหาศาลตายหลายพันคนแล้วน่าจะไม่น้อยกว่าเหตุการณ์น่าจะรุนแรงไม่แพ้กับประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นกำลังใจที่เรามีให้ต่อกันและกันเนี่ยมันเป็นกำลังใจชั่วครั้งชั่วคราวเวลาที่เกิดภัยพิบัติขึ้นมาแต่เราก็ต้องคิดไปถึงการข้างหน้าว่าเราจะวางแผนอย่างไรจะอยู่อย่างไรจะอยู่ที่เดิมหรือไม่เพราะเหตุการณ์ต่างๆมันเตือนเราว่าโลกใบนี้ต่อจากนี้ไปจะไม่เหมือนเดิมภูเขาไฟที่ประเทศเอธิโอเปียซึ่งหลับมานับหลายร้อยล้านปีก็ปะทุขึ้นมาขี้เถ้าภูเขาไฟขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ย12กิโลเมตรกระทบระบบการบินฟุ้งมาที่ประเทศอินเดียเครื่องบินลงได้บ้างไม่ลงไม่ได้บ้างบางช่วงแล้วก็นำเชื้อไวรัสต่างๆกระจายไปสู่ประชากรของโลกฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่เกิดมาในยุคสมัยที่พวกเราต้องเผชิญกับความผันผวนกำกวมแปรปรวนไม่แน่ไม่นอนของโลกใบนี้กำลังเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ยุคของเราอาจจะบอกว่าเดี๋ยวเราก็ตายจากไปอ้าวโลกมันกำลังจะรุนแรงมากขึ้นเมื่อถึงยุคของลูกหลานของเราล่ะ
ลูกหลานจะอยู่อย่างไรองค์กรต่างๆของโลกก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาประชุมตกลงกันว่าจะลดอุณหภูมิของโลกที่มันเพิ่มความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วรุนแรงได้อย่างไรบ้างแม้แต่รถยนต์ก็ต้องใช้ EV เป็นหลักแล้วถามว่า EV คือไฟฟ้าเนี่ยมาจากไหนก็มาจากพลังน้ำพลังลมเหมือนกันก็ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเช่นเขื่อนเช่นน้ำเช่นเดียวกันก็อาจจะมีการลดการใช้พลังงานทางด้านน้ำมันก๊าซธรรมชาติไม่มีการขุดเจาะไม่มีมลพิษทางด้านควันด้านเสียงทุกอย่างก็เป็นแบตเตอรี่เงียบมากขึ้นก็พอที่จะทำให้โลกใบนี้มีหวังอยู่บ้างแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้เราน่าจะต้องมาคิดพิจารณาแล้วว่าเราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างทรนงองอาจเกรี้ยวกราดใส่ธรรมชาติเนี่ยไม่ได้อีกแล้วเราไม่น่าจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างทรนงองอาจเกรี้ยวกราดใส่ธรรมชาติเหมือนอย่างที่เราทำกันมาตลอดเวลาเพียงเราพัฒนาโลก100 ปีเนี่ยที่มีการใช้น้ำมัน100 ปีที่มีการใช้เครื่องยนต์100 ปีที่มีการใช้เครื่องบินเห็นได้ยังว่าเราสูบน้ำมันใต้ดินขึ้นมาใช้สร้างมลพิษบนดินเราเรียกกันว่าพัฒนาเขาต้องใช้เวลาเป็นล้านล้านปีถึงจะมีน้ำมันแต่เราใช้เวลา100 ปีในการนำขึ้นมาใช้เนี่ยแล้วผลกระทบที่มีต่อชั้นบรรยากาศของโลกเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคิดทบทวนอย่างรวดเร็วและจริงจังถ้าไม่รวดเร็วจริงจังยังคิดถึงกำไรขาดทุนก็จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกกันว่าการล่มสลายของมนุษยชาติคือสูญพันธุ์พูดง่ายๆมนุษย์จะสูญพันธุ์

ไปจากโลกใบนี้อย่างแน่นอนสูญพันธุ์จากโรคระบาดต่างๆเช่นโควิดเขาก็บอกว่าน้ำท่วมแต่ละครั้งเนี่ยโรคระบาดมันจะตามมาภูเขาไฟระเบิดแต่ละครั้งเชื้อไวรัสชนิดแปลกๆก็จะเกิดขึ้นและกระจายไปในอากาศมนุษย์ก็สูดเป็นลมหายใจของตัวเองสูดอากาศที่เป็นพิษมลพิษเหล่านี้ก็จะก่อตัวอยู่ในร่างกายของลูกของหลานของพวกเรานี่แหละคิดแล้วก็น่าใจหายว่าโลกใบนี้ที่เราพยายามตกแต่งให้สวยงามพยายามประดับชีวิตของเราให้เกิดความมั่นคงสร้างฐานะสร้างเกียรติยศสร้างชื่อเสียงบ้านก็หลังงามมีรถยนต์มีครอบครัวที่ดีมีเครื่องป้องกันภัยกรมธรรม์ประกันชีวิตมีงานทําที่เป็นหลักมีเงินมีรายได้แต่สุดท้ายลมหายใจของเราทุกคนเนี่ยกับเต็มไปด้วยอากาศที่เป็นพิษไวรัสต่างๆเห็นหรือยังว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นเศรษฐีใช้เงินสร้างบ้านหลังใหญ่กว่าคนจนมีรถยนต์คันงามกว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกเกียรติยศชื่อเสียงมากมายสูงส่งแต่สิ่งที่เท่าเทียมกันก็คือลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปนี่แหละมันเป็นของสากลสำหรับคนจนของเศรษฐีเพราะลมหายใจนี้เราไม่ได้พกลมหายใจไปด้วยเป็นลมหายใจเดียวกันลงจากรถลงจากเครื่องบินส่วนตัวก็สูดอากาศหายใจอันเดียวกันนั่นแหละกับคนที่ขี่จักรยานกับยาจกที่นั่งขอทานอยู่สะพานลอยลมหายใจเดียวกันถ้าเป็นไวรัสก็ตัวเดียวกันฉะนั้นเวลาที่เราต้องการฟื้นฟูประเทศชาติฟื้นฟูโลกกลมๆใบนี้เราจะต้องกลับมาที่กำลังใจที่จะมอบให้แก่กันและกันส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือคืนความเป็นธรรมชาติให้กับโลกใบนี้ให้มากไม่ได้สงวนพื้นดินตรงนั้นแผ่นน้ำตรงนี้ว่าเป็นของเราจดลิขสิทธิ์ว่าเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวไล่ล่าธรรมชาติไล่ล่าปลาไล่ล่าพื้นดินจนกระทั่งเกิดศึกสงครามการแย่งชิงแผ่นดินแผ่นน้ำสิทธิต่างๆมากมายสติปัญญาของมนุษย์ที่เกิดขึ้นที่เรียนหนังสือที่ค้นคว้าทดลองจะต้องไม่เป็นไปเพื่อผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นมาทำลายล้างซึ่งกันและกันยิ่งฉลาดแต่คิดในทางผลิตยาพิษระเบิดเครื่องบินเครื่องมือในการทำลายล้างซึ่งกันและกันก็ยิ่งจะทำให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นไม่สิ้นสุดมนุษย์ที่ไม่ฉลาดก็ยังพอที่จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันได้เพราะยังเก่งอาวุธยุทโธปกรณ์ก็แค่ก้อนหินท่อนไม้หนังสติ๊กมีดดาบแต่พอฉลาดขึ้นก็ผลิตปืนเล็กปืนใหญ่ลูกระเบิดแล้วก็เครื่องบินทิ้งระเบิดอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆก็เกิดขึ้นความฉลาดของมนุษย์จะต้องไม่เป็นไปเพื่อการทำลายล้างซึ่งกันและกันเพราะการทำลายล้างซึ่งกันและกันคือการทำลาย
โลกใบนี้ให้สูญสิ้นให้อยู่ยากมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการที่เราได้ขุดมุดเจาะช้อนชัยธรรมชาติไม่ว่าจะลึกแค่ไหนแล้วก็ขุดไปได้อยู่ใต้ทะเลลึกแล้วก็ขุดเอาเครื่องยนต์เอารถยนต์เอารถไฟลงไปเป็นไส้เดือนยุคใหม่เราทำลายหมดตึกที่สูงก็มาจากการระเบิดภูเขาการระเบิดก้อนหินมาสร้างตึกสร้างถนนหนทางแล้วเราก็บอกว่าทันสมัยพัฒนาการแร่ธาตุต่างๆที่มีอยู่เราก็ขุดเป็นแร่เอิร์ธเป็นแร่ที่หายากเราขุดขึ้นมาเพื่อที่จะนำมาประกอบเครื่องมือที่ทันสมัยไปทำลายล้างกันนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายเพียงร้อยกว่าปีที่มนุษย์คิดค้นพัฒนาได้เกิดการสร้างสรรค์ก็มากเกิดการทำลายล้างก็มีฉะนั้นเวทีชีวิตบนโลกใบนี้อยากจะบอกพวกเราทั้งหลายว่าเส้นทางจะแคบลงเส้นทางที่ว่านี้จะแคบลงไปเรื่อยๆไม่สามารถที่จะเดินได้อย่างปลอดโปร่งโล่งเบาเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วเพราะอะไรพระมนุษย์ของเราเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ธรรมชาติเห็นแก่ประโยชน์ที่เรียกว่ากำไรขาดทุนมากจนเกินไปเห็นแก่พวกพ้องเห็นแก่สิ่งที่ตัวเองต้องได้คนอื่นต้องเสียธรรมชาติจึงถูกดูดถูกขุดถูกเจาะถูกช้อนชัยไปเสียหมดตั้งแต่ใต้ดินบนดินใต้น้ำบนน้ำท้องฟ้าอากาศมนุษย์ผลิตดาวเทียมไปอยู่มากมายก่ายกองท้องทะเลก็ทดลองนิวเคลียร์สัตว์น้ำสัตว์ทะเลก็ตายไปมากมายนึกถึงภาพลูกกลมๆเหมือนแตงโมเนี่ยโลกเรานึกให้ดีพวกเราก็จะเห็นว่าโลกใบนี้มันกำลังถึงเวลาที่จะชำระล้างมวลมนุษยชาติที่อาศัยอยู่บนโลกเหมือนกับมดแดงกำลังไต่อยู่บนเปลือกแตงโมเนี่ยมันกำลังจะสลัดด้วยการเอาน้ำมาล้างเหมือนเราเทน้ำล้างลูกแตงโมบางทีก็ลมพัดบางทีก็แผ่นดินไหวดินน้ำลมไฟเขาสะบัดตัวเองสลัดมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวอย่ามาอยู่เปลือกโลกฉันเลยอย่ามาจับร่างของฉันเลยฉันพอแล้วกับพวกคุณที่เห็นแก่ตัวเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็เบียดเบียนลูกแตงโมของฉันเนี่ยเขาจะกำจัดให้หมดเลยเพราะเตือนแล้วก็ไม่ฟังบอกแล้วกี่ครั้งกี่หนก็ยังทนประทุษร้ายโลกใบนี้อยู่ได้อนุญาตให้อยู่นะแตงโมลูกนี้ก็อนุญาตให้มดแดงอยู่แต่มดแดงขุดเจาะช้อนชัยจนกระทั่งหาความสมดุลไม่ได้ตอนนี้โลกไม่สมดุลแล้วนะต้องคิดในทางธรรมะแล้วว่า
นี่เขากำลังเตือนธรรมชาติกำลังเตือนแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมขนาดหนักลมพายุรุนแรงธรรมชาติกำลังเตือนเราว่าพอได้หรือยังหยุดได้หรือยังแข่งความเร็วกันนักหรือจะแข่งขันกันไปอีกนานสักเท่าไหร่เราพอหรือยังมนุษย์จะต้องตั้งคำถามตัวเองให้มากในทางธรรมะเรียกว่าความสมดุลของธาตุสี่กำลังจะหมดไปเหมือนกับร่างกายของเราความสมดุลธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่สมดุลกันเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะเจ็บป่วยเมื่อเจ็บป่วยก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บความอ่อนแอของร่างกายโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาเยือนและในที่สุดก็จะถึงการอวสานอาตมาภาพอยากจะให้ข้อคิดในทางธรรมะว่าโลกใบนี้เหมือนกับร่างกายของเรานี่แหละร่างกายของเราเวลาปวดหัวตัวร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยปวดฟันตาหูแขนขากระดูกทับเส้นเดินไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นแหละโลกใบนี้กำลังเป็นอัมพาตกำลังต้องการคนมาฟื้นฟูใครจะฟื้นฟูล่ะเราเองนี่แหละจะต้องฟื้นฟูคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้แหละจะต้องเปลี่ยนทัศนคติในทางกอบโกยหันมาเป็นผู้ปล่อยวางแบ่งเบาแบ่งปันให้ผืนโลกใบนี้ผ่อนคลายก็แปลว่าร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็มีอยู่สองทางนั่นคือรักษากับฟื้นฟูรักษาจะต้องอยู่กับหมอกับยาแต่ฟื้นฟูจะต้องอยู่กับธรรมชาติระหว่างรักษากับฟื้นฟูเนี่ยลงทุนต่างกันเราจะต้องเอาการฟื้นฟูเนี่ยเป็นหลักฟื้นฟูโลกก็เช่นเดียวกันโลกต้องการคนมาฟื้นฟูต้องการคนมาดูแลไม่ใช่ต้องการโฆษาเยียวยาด้วยเทคโนโลยีจนเกินไปสิ่งที่อาตมาภาพได้พูดคุยมานี้ถ้าคิดในเชิงธรรมะเราก็จะมองเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปรียบเทียบโลกใบนี้เหมือนกับลูกแตงโมเหมือนกับชีวิตร่างกายของเราเนี่ยเราจะเห็นมันละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะมันมีความสมดุลเราจึงอยู่อาศัยบนโลกใบนี้ได้เพราะร่างกายของเรามีความสมดุลจิตใจของเราจึงได้อาศัยร่างกายนี้อยู่ได้มิฉะนั้นแล้วร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยในที่สุดก็จิตวิญญาณก็จะไม่มีบ้านอยู่อาศัยเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางหาดใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะหาดใหญ่หรอกเกิดขึ้นทั่วประเทศตอนนี้แม่ฮ่องสอนก็กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมาเลเซียก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงศรีลังกาก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเกิดขึ้นกันทั่วโลกเห็นหรือยังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเตือนสติเราบ้างไหมว่าเราได้ประทุษร้ายธรรมชาติ
จนกระทั่งธรรมชาตินี่อดรนทนไม่ไหวแล้วเอาคืนบ้างเราคิดว่าเรามีอำนาจเหนือธรรมชาติแต่แท้ที่จริงแล้วธรรมชาติเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าเราเนี่ยเป็นล้านล้านเท่าเพราะมันคือส่วนที่ผลิตตัวเราให้เป็นมนุษย์ให้เป็นคนให้จิตวิญญาณมาอยู่อาศัยได้พอได้ร่างได้ชีวิตมาแล้วกลับมองเห็นธรรมชาติเป็นเรื่องเล็กน้อยจะจับเวียงหาผลประโยชน์อะไรก็ได้สุดท้ายแล้วก็มีอะไรก็ไม่ได้อะไรน้ำท่วมหมดไฟไหม้หมดลมพัดไปหมดพายุแผ่นดินถล่มทีนึงก็หมดเกลี้ยงมีอะไรก็ไม่ได้อะไรเอาอะไรไปไม่ได้จะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่มีที่เป็นไปกันทั้งหมดไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ทิ้งหมดเมื่อร่างกายแตกทำลายโลกใบนี้ก็เช่นเดียวกันเราสร้างคฤหาสน์หลังงามอยู่หุบเขาไหนก็ตามมันสวยงามแต่ถ้าแผ่นดินไหวน้ำท่วมก็จบเหมือนกันท่านสาธุชนทั้งหลายถึงเวลาที่เราจะต้องมาตั้งสติเตือนใจตัวเองเตือนใจตัวเองมากๆว่าเราจะปรับตัวเข้าหาธรรมชาติให้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเหมือนกับที่ธรรมชาติให้ชีวิตจิตวิญญาณแก่เรามาหรือเราจะปรับธรรมชาติเข้าหาตัวเราคิดดูให้ดียิ่งใหญ่กว่าถ้าเราคิดว่าเรายิ่งใหญ่กว่าเราก็ปรับธรรมชาติเข้าหาเราถ้าเราคิดว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่กว่าเราเราก็ปรับตัวเข้าหาธรรมชาติอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่อย่างแสดงความเคารพอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่อย่างแสดงความเคารพต่อธรรมชาติและเราทั้งหลายก็จะปลอดภัยเริ่มต้นจากที่เราปลอดภัยเริ่มต้นจากที่ความคิดของเรานับหนึ่งที่ตัวเราเนี่ยก็จะกระจายออกไปโลกกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะยังพอมีโลกนี้ให้เราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขท่านสาธุชนทั้งหลายเวลาของเราได้หมดลงแล้วก็อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาบุญอำนวยพรขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูสุขภาพที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงศ์ขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งหลอดอาหารก่อนอื่นต้องถามเลยค่ะว่าหลอดอาหารมันอยู่ส่วนไหนแล้วทำหน้าที่อะไรอะคะ
1: ครับหลอดอาหารก็เป็นอย่างชื่อที่บอกนะครับลักษณะเป็นท่อนะครับก็หลอดอาหารเป็นทางผ่านของอาหารและน้ำดื่มนะครับหลังจากที่เราทานอาหารหรือว่าน้ำดื่มแล้วเนี่ยมีการบดเคี้ยวกลืนผ่านส่วนของคอหอยลงไปนะครับหลอดอาหารเนี่ยก็จะอยู่ภายในช่องทรวงอกส่วนทางด้านหลังนะครับก่อนที่อาหารเนี่ยจะผ่านลงไปแล้วก็เข้าสู่กระเพาะอาหารในช่องท้องนะครับ
0: แล้วคือถ้าเป็นมะเร็งหลอดอาหารลักษณะที่เกิดขึ้นหรือความหมายมันจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปไหมคะ
1: ครับก็มะเร็งของหลอดอาหารนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็เกิดขึ้นจากความผิดปกติของเซลล
0: ์
1: เยื่อบุชั้นในของหลอดอาหารนะครับทีนี้อาการของผู้ป่วยหลังจากที่มีความผิดปกติของเซลล์แล้วเนี่ยตัวเซลล์ที่ผิดปกติของเยื่อบุหลอดอาหารเนี่ยจะมีลักษณะที่กลายเป็นก้อนนะครับแล้วค่อยๆโตขึ้นแล้วก็จะไปเบียดในส่วนของทางเดินอาหารนะครับทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเริ่มมีอาการของการกลืนลำบากหรือกลืนติดนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยการที่ทานอาหารไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็มีน้ำหนักลดลงนะครับ
0: ค่ะลดลงนี่เป็นการลดลงค่อยๆลดลงหรือว่าลดลงแบบฉับพลันเหรอคะ
1: เนื่องจากว่าน้ำหนักที่ลดลงของคนไข้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการทานอาหารที่ไม่ได้จากตัวก้อนมะเร็งที่ไปรบกวนหลอดอาหารซึ่งเป็นทางผ่านของอาหารนะครับอีกส่วนหนึ่งก็มาจากปัจจัยของตัวมะเร็งเองซึ่งโตเร็วแล้วใช้พลังงานในร่างกายไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยจะมีลักษณะของน้ำหนักที่ลดลงเร็วกว่าปกติผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนักนะครับแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าน้ำหนักเนี่ยจะลดลงอย่างรวดเร็ว
0: ค่ะ
1: นี่ถ้าเราพบผู้ป่วยที่มีมะเร็งหลอดอาหารนะครับน้ำหนักส่วนใหญ่มักจะลดลงในหลักที่มากกว่า10กิโลภายในระยะเวลาสั้นๆเช่น 1-2 เดือนเท่านั้นนะครับ
0: แล้วการดำเนินไปของโรคนี้มันมีลักษณะเป็นยังไงคะ
1: ครับมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยหลังจากที่เซลล์ของตัวหลอดอาหารมีความผิดปกตินะครับแล้วโตขึ้นเนี่ยก็จะทำให้อุดกั้นทางเดินอาหารทำให้ทำบาดอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากรู้สึกว่าทานอาหารที่เป็นของแข็งเนี่ยได้ลำบากมากขึ้น

0: เปลี่ยนไปทานเป็นข้าวต้มหรือว่าเป็นโจ๊กนะครับหลังจากที่หลอดอาหารเนี่ยมีความผิดปกติของก้อนมะเร็งมากขึ้นไปอีกหลังจากนั้นก็ข้าวต้มหรือว่าโจ๊กก็จะเริ่มทานไม่ได้แล้วก็จะทานได้เฉพาะในส่วนของอาหารที่เป็นอาหารเหลวนะครับสุดท้ายเลยถ้าผู้ป่วยมาในระยะท้ายๆเลยมักจะทานอะไรไม่ได้เลยเนื่องจากว่าก้อนมะเร็งเนี่ยอุดกั้นทั้งหมดแม้กระทั่งน้ำลายก็ยังไม่สามารถกลืนลงไปได้นะครับทีนี้อาการส่วนใหญ่แล้วก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะครับว่ามะเร็งหลอดอาหารเนี่ยเป็นส่วนไหนของหลอดอาหารเช่นถ้าเป็นในลักษณะที่สูงใกล้ๆกับบริเวณลำคอผู้ป่วยจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับเช่นกลืนลงไปแล้วเนี่ยเริ่มต้นกลืนไม่ได้ตั้งแต่ต้นมีอาการไอหรือสำลักร่วมด้วยหรือบางครั้งเนี่ยการทานน้ำอะไรก็แล้วแต่จะมีลักษณะที่ไหลออกทางจมูกพวกนี้ก็จะสัมพันธ์กับการที่เกิดมีการอักเสบหรือว่ามีการติดเชื้อของทางเดินหายใจได้นะครับทีนี้ถ้าเป็นในส่วนของหลอดอาหารที่อยู่ในช่องอกส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยมักจะทราบว่ามีปัญหาโดยอาจจะชี้บอกตำแหน่งได้เช่นอยู่ตรงนี้หรือตรงนี้เมื่อทานอาหารลงไปแล้วจะรู้สึกว่ากลืนเริ่มลำบากหรือว่ามันติดอยู่ตรงบริเวณนี้ใช่ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นอีกชนิดนึงนะครับที่เกิดขึ้นจากการที่มีการอักเสบเรื้อรังหรือว่ากรดไหลย้อนนะครับอันนี้จะเป็นมักจะเป็นในส่วนปลายของหลอดอาหารซึ่งเป็นตรงตำแหน่งที่เป็นรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารนะครับผู้ป่วยในกลุ่มนี้มักจะมีประวัติอ้วนหรือว่ามีประวัติที่เป็นกรดไหลย้อนมาเรื้อรังแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ลักษณะที่ทางการแพทย์เราเรียกว่าเป็นบาเร็ตนะครับโรคบาเร็ตเซลล์นี้เมื่อมีการผิดปกติจากการที่มีกรดไหลย้อนมาเรื้อรังแล้วเนี่ยก็จะทำให้เซลล์กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ในอนาคตนะครับ
1: ค่ะแล้วความยาวของหลอดอาหารซึ่งคุณหมอบอกว่าอาจจะมีลักษณะอาการติดขัดเนี่ยได้ในส่วนต่างความยาวของท่ออาหารเรายาวมากไหมคะภายใน
0: โดยปกติแล้วหลอดอาหารเนี่ยความยาวจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับเช่นคนตัวสูงหรือว่าคนตัวเตี้ยก็จะมีหลอดอาหารที่ยาวไม่เท่ากันหรือว่าในผู้ชายผู้หญิงก็แตกต่างกันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วหลอดอาหารก็มีความยาวอยู่ในช่วงระหว่าง20เซนติเมตรจนกระทั่งถึงประมาณ35เซนติเมตรนะครับแต่ว่าเมื่อเราไปตรวจกับคุณหมอนะครับโดยเฉพาะการส่องกล้องเราจะพบว่าเอ๊ะทำไมความยาวถึงดูมากกว่าปกติเช่นบอกว่ามีถึง40เซนติเมตรเนื่องจากว่าการวัดตำแหน่งในการส่องกล้องเรามักจะใช้วัดจากฟันตัดด้านหน้านะครับทำให้บวกระยะในช่องปากไปด้วยแต่ว่าตัวหลอดอาหารจริงๆเนี่ยคือเป็นช่วงที่ต่อลงมาจากคอหอยจนกระทั่งถึงส่วนที่ก่อนจะเข้าก
1: ระเพาะอาหาร
0: ครับ
1: แล้วปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยคะมันเกิดจากอะไรคะ
0: ครับก็ปัจจัยเสี่ยงนะครับถ้าเรากล่าวถึงในชนิดที่เป็นสแควร์มัสเซลนะครับซึ่งพบได้บ่อยในคนไทยนะครับพบว่ามี2ปัจจัยหลักที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเลยอันแรกก็คือการดื่มสุรานะครับเนื่องจากว่าสุราเนี่ยดื่มเข้าไปปุ๊บจะทำให้เกิดมีสารบางอย่างที่เราเรียกว่าอัลดีไฮด์ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นนะครับที่ทำให้เกิดมะเร็งมากขึ้นนี้ในกลุ่มคนที่มีเชื้อสายทางด้านเอเชียตะวันออกบางท่านเนี่ยจะมีเอนไซม์บางอย่างนะครับที่ผิดปกติหรือว่าน้อยกว่าคนปกติทำให้มีสารที่เราเรียกว่าอัลดีไฮด์เนี่ยคั่งอยู่ในเลือดนานกว่าประชากรปกติซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งชนิดที่เราเรียกว่าสแควร์มัสเซลมากกว่ากลุ่มคนที่ไม่มีนะครับส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่จะพบได้นะฮะก็คือบุหรี่การสูบบุหรี่เนี่ยทั้งปริมาณและก็ระยะเวลาอันนี้สัมพันธ์โดยชัดเจนเลยนะครับต่อการเกิดมะเร็งหลอดอาหารส่วนอย่างอื่นที่เราพูดถึงกันบ่อยๆนะครับเช่นการดื่มของร้อนนะครับหรือว่าการทานอาหารร้อนเราพบว่ารายงานทางการแพทย์มีบางรายงานบอกว่าสัมพันธ์กันนะครับที่อุณหภูมิมากกว่า65องศาขึ้นไปแต่ว่าในรายงานบางการแพทย์ก็บอกว่าไม่ได้มีผลอย่างมีนัยสำคัญนะครับแต่จากการศึกษาเราพบว่าหากหลอดอาหารมีการอักเสบหรือว่ามีการที่ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังการรับประทานของร้อนเข้าไปก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งขึ้นได้นะครับส่วนอย่างอื่นที่เป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับก็จะเป็นในส่วนของมะเร็งที่อยู่ทางด้านตอนล่างตรงรอยต่อของหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารนะครับก็คือการมีกรดไหลย้อนที่เรื้อรัง มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เป็นชนิดที่เรียกว่าบาเลตนะครับแล้วก็มีลักษณะผู้ป่วยที่มีอาการมีลักษณะที่อ้วนกว่าปกติอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งของหลอดอาหารในส่วนปลายได้มากกว่าประชากรปกตินะครับ
1: ค่ะแล้วอาการของโรคมะเร็งตัวนี้เนี่ยค่ะจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับอาการก็อย่างที่กล่าวมานะครับเริ่มต้นจากการที่มีความผิดปกติของเยื่อบุภายในหลอดอาหารนะครับงั้นผู้ป่วยก็จะเริ่มมาด้วยอาการกลืนลำบากหรือว่ากลืนติดเป็นอาการหลักนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เมื่อก้อนเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆก็ผู้ป่วยก็จะมีลักษณะที่เกิดจากการทานอาหารที่ได้น้อยลงทำให้มีน้ำหนักลดลักษณะการทานอาหารเปลี่ยนไปนะครับจากอาหารที่เป็นอาหารแข็งก็ต้องทานเป็นอาหารนิ่มหรืออาหารเหลวจนสุดท้ายก็ทานได้แต่น้ำนะครับทีนี้ถ้าก้อนลุกลามมากขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะลุกลามไปในอวัยวะส่วนอื่นภายในช่องอกนะครับที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของทางเดินหายใจถ้าก้อนมะเร็งลุกลามแล้วอาจจะทะลุเข้าไปในส่วนของหลอดลมหรือว่าทางเดินหายใจทำให้มีการอักเสบหรือว่าติดเชื้อเรื้อรังได้มีปอดอักเสบได้นะครับนี้ถ้าเกิดว่ามีการลุกลามไปในส่วนอื่นเช่นไปที่บริเวณเส้นเลือดใหญ
1: ่
0: อันนี้ก็จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงเนื่องจากว่ามีเลือดออกเข้ามาในส่วนของหลอดอาหารนะครับ
1: คือถ้าเกิดการลุกลามก็ถือว่ารุนแรงเลยทีเดียวใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ถ้าพูดถึงการแพร่กระจายนะครับจากมะเร็งเนี่ยก็มักจะแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองโดยต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมีโอกาสที่จะแพร่กระจายอยู่ในช่องอกลงไปในบริเวณช่องท้องแล้วก็ไปที่บริเวณลำคอนะครับเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดการตรวจร่างกายจะพบก้อนได้เช่นคลำเจอต่อมเหลืองบริเวณคอนะครับแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองเองถ้าเกิดว่ามีการโตมากๆขึ้นก็มักจะไปกดเบียดอวัยวะที่ต่อมน้ำเหลืองอยู
1: ่
0: เช่นมีเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับการพูดนะครับดังนั้นในผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารบางท่านที่มีการลุกลามของต่อมน้ำเหลืองอาจจะมีอาการเสียงแหบได้หรือว่ามีเรื่องเกี่ยวกับความผิดปกติของการกลืนหร
1: ือ
0: การพูดนะครับนี้ถ้ามะเร็งลุกลามมากขึ้นไปกว่านั้นก็จะไปในส่วนของตับไปส่วนของปอดแล้วก็ไปส่วนของกระดูกได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะครับ
1: การวินิจฉัยของโรคค่ะจะมีการวินิจฉัยรักษายังไงบ้างคะ
0: ครับการวินิจฉัยโดยปกติแล้วโรคมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยเราจะใช้จากประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายนะครับมีการตรวจเพิ่มเติมในผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยสามารถทำได้หลายแบบนะครับที่เรานิยมทำกันนะครับหรือว่าแพทย์มักจะใช้กันเนี่ยก็มีการส่องกล้องนะครับเพื่อที่จะดูว่าตำแหน่งที่ผิดปกติเนี่ยอยู่ตรงส่วนไหนร่วมกับสามารถทำการตัดชิ้นเนื้อไปเพื่อดูว่าเซลล์มะเร็งที่ผิดปกติเนี่ยเป็นชนิดไหนนะครับอันนี้จะมีผลต่อการให้การรักษาหรือการวางแผนในการดูแลผู้ป่วยต
1: ่
0: อทีนี้ถ้าไม่ได้มีการส่องกล้องครับวิธีอื่นที่มีการตรวจนะครับก็เช่นการกลืนแป้งหรือว่าสารทึบรังสีนะครับอันนี้ก็จะกลืนลงไปปุ๊บก็จะทำการเอ็กซเรย์ไปด้วยก็จะเห็นว่ารอยตีบหรือว่าความผิดปกติของหลอดอาหารเนี่ยอยู่ตรงไหนได้แต่ข้อที่แตกต่างจากการส่องกล้องก็คืออันนี้จะไม่สามารถได้ผลทางพยาธิวิทยานะครับแต่จะเห็นความผิดปกติได้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็จะเห็นการทำงานของหลอดอาหารที่การตรวจด้วยวิธีการอื่นนะครับที่ทำกันก็เช่นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร
1: ์
0: อันนี้จะช่วยบอกได้ว่ามีก้อนอยู่ตำแหน่งไหนลุกลามมากแค่ไหนมีต่อมน้ำเหลืองที่ผิดปกติในช่องอกคอแล้วก็ช่องท้องตรงบริเวณไหนบ้างนะครับแล้วก็สามารถดูอวัยวะอื่นเช่นปอดหรือว่าตับว่ามีการลุกลามด้วยหรือเปล่านะครับ
1: วิธีการรักษาจะต้องรักษาได้อย่างไรบ้างคะ
0: ครับโรคมะเร็งหลอดอาหารนี่ก็เป็นมะเร็งอีกชนิดนึงนะครับที่พบไม่ได้มากในประเทศไทยนะครับไม่ได้ติดในอันดับ5อันดับแรกแต่ว่าอัตราตายจะค่อนข้างสูงนะครับการรักษาในปัจจุบันนี้เราจะใช้เป็นทีมแพทย
1: ์
0: เข้ามาที่จะดูแลผู้ป่วยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยศัลยแพทย์นะครับประกอบด้วยอายุรแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านมะเร็งรังสีแพทย์ที่ให้การรักษาผู้ป่วยด้วยการฉายรังสีแล้วก็รังสีแพทย์ที่ช่วยดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการวินิจฉัยนอกจากนั้นแล้วก็มีทีม อื่นๆที่เข้ามาช่วยดูแลได้แก่พยาธิแพทย์นักโภชนาการหรือว่าแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาดูแลผู้ป่วยให้มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับว่ามะเร็งหลอดอาหารนี่เกี่ยวข้องอย่างมากเลยเกี่ยวกับการทานอาหารนะครับผู้ป่วยเนี่ยเมื่อทานอาหารไม่ได้ก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทุพพโภชนาการ ดังนั้นการที่จะดูแลเรื่องโภชนาการให้ดีขึ้นเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญมากไม่ว่าเราจะเลือกวิธีการรักษา

0: ู้ป่วยนะครับอันนี้ก็จะได้การรักษาที่ดีกว่าผู้ป่วยที่โภชนาการไม่ดีนะครับนี่ย้อนกลับมาที่คำถามว่ามีการรักษาแบบไหนบ้างนะครับ ปัจจุบันนี้ถ้าเจอในระยะเริ่มต้นโดยไม่มีการลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองนะครับเราสามารถให้การรักษาโดยการใช้กล้อง แล้วก็ตัดส่วนของมะเร็งที่อยู่บริเวณภายในของหลอดอาหารออกได้อันนี้มีผู้ป่วยมีโอกาสหายขาดได้นะครับ ทีนี้ถ้าเป็นมากขึ้นก็จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเป็นหลักนะครับนี้การผ่าตัดของมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยจะเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างทำเยอะแล้วก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเนื่องจากว่าหลอดอาหารเนี่ยอยู่ในบริเวณช่องอกแล้วก็อย่างที่ทราบว่ามีการลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอและช่องท้องได้ดังนั้นผู้ป่วยจะต้องได้รับการผ่าตัดผ่านช่องอกนะครับเข้าไปโดยการผ่าตัดเข้าไปหาหลอดอาหารเนี่ยเนื่องจากมีอวัยวะมีปอดอยู่นะครับเราต้องทำการยุบปอดออกไปข้างนึงเพื่อตัดหลอดอาหารแต่อย่างที่ทราบกันว่าผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารทุกท่านส่วนใหญ่แล้วมักจะมีปัจจัยเสี่ยงคือการสูบบุหรี
1: ่
0: ดังนั้นปอดอาจจะมีปัญหาที่ไม่แข็งแรงเท่าคนปกตินะครับหรือในบางรายที่สูบระยะเวลานานๆจะมีเรื่องของถุงลมโป่งพองดังนั้นการที่จะทำการผ่าตัดผ่านช่องอกแล้วก็ยุบปอดลงไปข้างหนึ่งเนี่ยก็ต้องพิจารณาหรือว่าต้องทำการตรวจประเมินก่อนผ่าตัดอย่างละเอียดนะครับที่อันหนึ่งหลังจากที่เราตัดหลอดอาหารออกไปแล้วเราจะใช้อวัยวะที่ขึ้นมาแทนเนี่ยโดยส่วนใหญ่เรามีอยู่3อย่างนะครับอันแรกก็คือการใช้กระเพาะอาหารทำเป็นท่อแล้วขึ้นมาต่อที่คอครับอันที่2ก็คือการใช้ลำไส้เล็กขึ้นมาต่ออยู่ในช่องอกอันที่3ก็คือการใช้ลำไส้ใหญ่อาจจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาหมุนขึ้นมาต่อนะครับซึ่งต้องมีการผ่าตัดผ่านช่องท้องแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณคอทำให้ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดโดยเฉพาะกับการหายใจค่อนข้างสูงนั้นการผ่าตัดนี่ในเรื่องของหลอดอาหารเนี่ยถือว่าเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างจะผู้ป่วยต้องมีความพร้อมค่อนข้างมากนะครับทีถ้าผู้ป่วยไม่สามารถผ่าตัดได้หรือว่าก้อนค่อนข้างจะเป็นมากนะครับก็อาจจะใช้วิธีการฉายรังสีแล้วให้ยาเคมีบำบัดเพื่อที่จะให้ก้อนเนี่ยลดขนาดลงแล้วถ้าผ่าตัดได้แล้วก็จะทำการผ่าตัดนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นในระยะที่ค่อนข้างมากแล้วอันนี้การผ่าตัดอาจจะไม่สามารถที่จะทำได้หรือว่าเป็นอันตรายกับผู้ป่วยมากกว่าเราก็จะให้การรักษาโดยใช้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายรังสีนะครับ
1: ค่ะก็ถือได้ว่านะคะสำหรับคนที่ทานแอลกอฮอล์มากหรือว่าสูบบุหรี่จัดนะคะก็ควรจะลดปริมาณลงนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจากการเป็นมะเร็งหลอดอาหารนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็ได้รับความรู้นะคะแล้วก็ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับมะเร็งหลอดอาหารนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงศ์ขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นนะคะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมอด้วยค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงสำหรับไว้จับนะคะเริ่มต้นนะคะเราจะยืนตัวตรงกางขาออกจากกันเล็กน้อยมือทั้งสองข้างจับที่เก้าอี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เรายืนเขย่งตัวขึ้นแบบนี้นะคะค้างไว้นับ1ถึง5แล้วค่อยวางลงนะคะนับ1 2 3 4 5จากนั้นวางเท้าลงค่ะทำซ้ำ10รอบนะคะ1 2 3 4 5 1ขยิบตัวขึ้นนะคะนับ1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 4หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสอง

0: 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 9ครั้งสุดท้ายนะคะ1 2 3 4 5 10สำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องนะคะซึ่งมีส่วนสำคัญมากเวลาเดินป้องกันไม่ให้หกล้มค่ะสำหรับท่านี้นะคะถ้าทำแล้วมีความแข็งแรงแล้วมั่นใจแล้วเราจะเพิ่มจาก10ครั้งเป็น20ครั้งก็ได้นะคะแต่ขณะทำจะต้องจับเก้าอี้ไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการหกล้มค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูในวันนี้คือสลัดลูกครึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

สำหรับตลาดลูกครึ่งนี้นะคะมีผัก5สีนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มไฟโตนิวเทรียนนะคะซึ่งจะได้คุณค่าจากอาหารเนี่ยหลากหลายมากเลยนะคะทีนี้เราก็ใช้ทั้งผักสุกแล้วก็ผักสดสำหรับบางท่านเนี่ยทานผักสดแล้วท้องอืดเราก็จะมาเลี่ยงโดยการทานสลัดผักสุกกันนะคะเรียกว่าจานนี้เป็นจานสุขภาพจริงๆนะคะอันนี้หัวไชเท้านะคะหรือหัวผักกาดขาวนั่นเองนะคะอันนี้ต้มสุกแล้วนะคะหรือจะใช้วิธีการนึ่งก็ได้นะคะก็คือถ้านึ่งก็ประมาณอยู่ที่10นาทีนะคะก็หั่นชิ้นพอคำนะคะในส่วนของหัวผักกาดขาวเนี่ยจะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดนะคะแล้วเสร็จแล้วก็จะมีของบล็อกโคลี่นะคะบล็อกโคลี่นี่ก็มีกากใยอาหารเยอะดีนะคะก็จะช่วยระบบขับถ่ายด้วยสีเขียวนี่เราจะได้พวกคลอโรฟิลล์นะคะจะทำให้ร่างกายสดชื่นนะคะก็ลวกเช่นเดียวกันนะคะต้มน้ำลวกให้สุกนะคะก็หั่นชิ้นพอคำนะคะนะคะส่วนก้านเนี่ยนิ่มนะคะเราก็สามารถทานได้ด้วยนะคะทีนี้ก็มันสีม่วงนะคะนี่จะมีแอนโทไซยานินนะคะมันสีม่วงนี้จะเป็นมันสีม่วงของญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นมันต่อเผือกของบ้านเราก็ได้นะคะอันนี้ก็ใช้วิธีการนึ่งหรือต้มก็ได้นะคะมันนะคะเสร็จแล้วก็ฟักทองนะคะฟักทองนี่เรานึ่งนะคะนึ่งหั่นเป็นคำก่อนแล้วไปนึ่งเพราะว่าถ้าเรานึ่งแล้วมาหั่นเนี่ยจะหั่นลำบากจะเละง่ายด้วยนะคะอันนี้ก็มีสารลูทีนอันนี้ก็เป็นสารที่ช่วยอะไรนะคะบำรุงสายตาค่ะชะลอความอะไรนะคะสำหรับคนที่อตุงอายุเนี่ยนะคะจะช่วยดูแลสายตาได้อย่างดีนะคะสีเหลืองนะคะอันนี้นะคะอีกสีหนึ่งนะคะก็คือไลโคปีนอันนี้เราจะใช้มะเขือเทศลูกเล็กมะเขือเทศราชินีก็ได้นะคะนะคะสีแดงน่าทานนะคะสีแดงได้ตัวนี้นะคะนะคะ5สีเสร็จแล้วเรามาทำน้ำนะคะน้ำยำนะคะน้ำยำเราก็จะมีกระเทียมนะคะกระเทียมใส่เล็กน้อยพอนะคะไม่ต้องใส่มากถ้าใส่มากเนี่ยกลิ่นกระเทียมจะแรงเกินไปบางท่านอาจจะไม่ชอบกลิ่นของกระเทียมนะคะก็โขกกระเทียมอาจจะสับพริกขี้หนูแต่อันนี้ใช้โขกให้เข้ากันนะคะทำน้ำยำเสร็จแล้วนะคะเราจะมาผสมน้ำยำนะคะนะคะที่มีน้ำตาลปี๊บนะคะเราผสมลงไปในครกได้เลยนะคะน้ำตาลปี๊บจะให้รสชาติที่เป็นน้ำยำที่อร่อยนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะคนให้น้ำตาลปี๊บละลายดีนะคะก็คือน้ำยำแบบไทยๆนะคะผสมกับน้ำมายองเนสนะคะนะคะก็จะได้ความหอมของพริกนะคะนะคะเนี่ยเราคนให้น้ำสลัดชนิดข้นเนี่ยให้เข้ากันดีกับน้ำยำของเรานะคะแล้วก็เคล้าให้เข้ากันนะคะโรยแล้วก็เคล้าให้เข้ากันนะคะก็จะมีสีสันสวยงามมากเลยนะคะ5สีนะคะโอเคได้คุณค่านะคะหลากหลายมากเลยนะคะ

0: สำหรับคุณค่าอาหารในจานตลาดลูกครึ่งนะคะนอกจากมีสีสันที่สวยงามทั้ง5สีแล้วนะคะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกนะคะที่แล้วก็มีสารชะลอความเสื่อมของดวงตานะคะมีคลอโรฟิลนะคะมีกากใยอาหารนะคะเรียกว่าหลากหลายคุณค่ามากจริงๆนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาลินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: ที่ไหนก็เล่นได้อะไรก็เล่นได้ไม่ว่าคุณจะพักอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะอยากชวนให้ทำพื้นที่เล่นกับเด็กๆค่ะอย่าให้เด็กๆขาดการเล่นเมื่อเราเห็นความสนใจความรักความชอบของเด็กๆแล้วนะคะเรามาออกแบบกันค่ะว่าเราจะจัดมุมเล่นไปด้วยกันยังไงนะคะไม่ว่าจะในคอนโดในบ้านในห้องต่างๆห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องน้ำก็สามารถที่จะทำมุมเล่นได้หมดเลยค่ะหรือจะพากันมาเล่นในลานหน้าบ้านหรือว่าสวนในสนามหญ้าก็ได้นะคะและสามารถที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนมุมต่างๆไปได้เรื่อยๆเลยค่ะ
1: และพื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัดของการเล่นนะคะมาชวนทำทุกที่ให้เป็นพื้นที่เล่นไปด้วยกันค่ะก่อนทำมุมเล่นอยากชวนมาให้เห็นภาพรวมกันก่อนค่ะซึ่งการจัดมุมเล่นนี้นะคะสามารถสร้างสรรค์ง่ายๆโดยหลัก3สอค่ะ3สอนี้จะช่วยสร้างมุมเล่นค่ะสอที่1สุขสุขนี้ถ้าพูดถึงความหมายของเด็กๆนะคะให้คำนึงถึงความสุขของเด็กไว้ก่อนค่ะซึ่งความสุขความต้องการความสนใจของเด็กตามวัยและพัฒนาการเนาะเป็นพื้นที่ที่เด็กๆจะได้รู้สึกเป็นตัวของตัวเองด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าการเล่นบนฐานความสุขเนี่ยก็คือการที่ได้ลองผิดลองถูกและทำพื้นที่ให้ปลอดภัยให้กล้าที่จะเล่นให้กล้าที่จะเลอะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดไม่ต้องกลัวว่ามันจะถูกในส่วนผู้ใหญ่ค่ะเรานะคะก็สามารถที่จะทำตัวให้ผ่อนคลายให้เป็นพื้นที่แห่งความวางใจช่วยกันจัดหาอุปกรณ์ต่างๆและถ้าผู้ใหญ่จะสุขได้นะคะก็คือสร้างสรรค์จากสิ่งรอบตัวค่ะไม่จำเป็นจะต้องทุกข์ใจไปตามหาของเล่นแพงๆไปตามหาของเล่นที่จะบอกว่าจะต้องมากระตุ้นพัฒนาการหรืออะไรนะคะเพราะว่าของที่อยู่มีอยู่รอบตัวอยู่แล้วของที่มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็นำมาเล่นได้เลยตรงนี้ก็สร้างความสุขร่วมกันง่ายๆกับเด็กได้เลยค่ะสอที่2 สร้างสรรค์มองเห็นสิ่งใหม่อะไรที่แตกต่างไปจากเดิมเด็กๆสามารถเล่นอะไรก็ได้ตามจินตนาการอยากบอกว่าของเล่นไม่มีเพศนะการเล่นเนี่ยไม่ต้องระบุเพศหรอกค่ะของเล่นไม่ได้ระบุเพศแต่ผู้ใหญ่อย่างเราต่างหากค่ะที่ไประบุว่าเด็กผู้หญิงจะต้องเล่นแบบนั้นเด็กผู้ชายจะต้องเล่นแบบนั้นแต่การที่เราไประบุเพศกับการเล่นมันไปลดทอนศักยภาพบางอย่างค่ะเช่นเด็กผู้หญิงไม่ได้ปีนมันเท่ากับว่าเด็กผู้หญิงไม่ได้บ่มเพาะความแข็งแรงความกล้าหาญหรือว่าพัฒนากล้ามเนื้อต่างๆเนาะหรือเราไม่อยากจะให้เด็กๆผู้ชายเล่นตุ๊กตาแปลว่าเรากำลังไม่ให้เด็กๆฝึกการบ่มเพาะความอ่อนโยนทักษะทางภาษาทักษะทางสื่อสารเพราะฉะนั้นไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเพศอะไรเขาก็สามารถเล่นได้ค่ะที่สำคัญค่ะเราอยากยกตัวอย่างแบบนี้ว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนาะว่าจุ๊บคุยกับผู้สูงอายุท่านหนึ่งเขาไม่เคยให้เด็กๆเนี่ยได้ปีนเลยพอบอกว่าการเล่นไม่มีเพศคุณยายอนุญาตให้เด็กผู้หญิงคนนั้นได้ปีนคุณยายกลับมาเล่าให้ฟังค่ะว่าน้องเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ทานอาหารได้เยอะขึ้นแล้วก็เข้านอนหัวค่ำขึ้นเพราะฉะนั้นการเล่นเนี่ยมันส่งผลมหาศาลเลยค่ะปล่อยให้เด็กเล่นอย่างอิสระอย่างสร้างสรรค์ไม่มีอะไรไปกำกับนะคะเล่นมากๆก็ยิ่งได้มากๆเลยค่ะ
0: อย่างที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ที่เชียงรายนะคะเราจัดพื้นที่ที่มีลานกว้างๆให้เด็กได้วิ่งเล่นมีโซนที่เป็นปีนหน้าผาปีนป่ายขึ้นไปนะคะไปจับไปสัมผัสคุณปู่ต้นสนมีลานทรายให้เด็กได้เล่นกองทรายไปด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีมุมต่างๆที่เป็นโซนของพิพิธภัณฑ์ค่ะให้เด็กได้หยิบจับเล่นของเล่นไม้มีทั้งเป็นตุ๊กตามีทั้งเป็นอุปกรณ์ช่างแล้วเรานี่ไม่กำกับเลยนะคะว่าเด็กคนไหนเพศไหนควรจะเล่นอะไรให้เขาเล่นตามความสนใจและสนุกไปด้วยกันค่ะ

0: ะคะสีชมพูไม่ได้เท่ากับเด็กผู้หญิงและสีฟ้าไม่ได้เท่ากับผู้ชายค่ะเด็กผู้ชายก็เล่นสีชมพูได้นะคะ
1: และโซนเล่นขายของก็เล่นด้วยกันทั้งหมดได้เลยค่ะทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายพัฒนาบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกไปด้วยกันค่ะ
0: สอที่3การมีส่วนร่วมในการเล่นร่วมกันนะคะทั้งพื้นที่ทั้งมุมเล่นอยากชวนให้เด็กๆนะคะมาเป็นคนออกแบบการเล่นไปด้วยค่ะโดยให้เด็กนำผู้ใหญ่หนุนค่ะเป็นพื้นที่ที่พร้อมจะเล่นไปด้วยกันผู้ใหญ่เองนะคะก็ต้องกล้าที่จะเล่นด้วยนะคะพร้อมที่จะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งในขนาดเดียวกันค่ะก็ให้เด็กๆได้มีพื้นที่เปิดใจแล้วก็โอบรับผู้ใหญ่อย่างพวกเราเข้าไปเล่นด้วยนะคะการมีส่วนร่วมนี้นะคะก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกการสื่อสารเนาะเจอผู้คนที่หลากหลายนะคะแม้ว่าบางครั้งค่ะเด็กๆก็ต้องการเล่นกันเองแล้วเด็กๆก็อาจจะต้องการเล่นคนเดียวนะคะแต่ก็ขอให้ผู้ใหญ่ทุกคนได้สแตนบายค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาร้องขอหรือว่าบอกว่าอยากจะเล่นด้วยกับเราเราก็พร้อมไปเล่นเสมอค่ะ
1: ตอนที่เราเล่นกับเด็กๆนะคะก็สวมวิญญาณนะคะสวมวิญญาณปลุกเด็กน้อยในตัวของคุณมาเล่นกับเด็กสนุกไปด้วยกันนะคะและ3สอนี้นะคะก็คือสอที่1ความสุขค่ะสอที่2สร้างสรรค์และสอที่3การมีส่วนร่วมค่ะ

0: ทำความรู้จักมุมเล่นต่างๆค่ะซึ่งสามารถทำทั้งในบ้านนอกบ้านหรือว่าที่ไหนก็ได้ค่ะมุมต่างๆนี้ได้ภาพมาจากเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก Les Paymor นะคะไปดูภาพที่1กันค่ะมุมฟองสบู่โอ้ตอนเด็กๆทุกคนคงชอบเล่นฟองสบู่ใช่ไหมคะเด็กๆก็ชอบเล่นฟองสบู่เหมือนกันค่ะการที่เด็กๆได้เล่นฟองสบู่เนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวหรือวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะลองหาสบู่แล้วก็อาจจะทำตัวขดลวดจากไม้แขวนเสื้อจิ้มลงไปแล้วก็ให้เด็กๆได้ลองทำฟองสบู่ใหญ่ๆหรือว่าบางครั้งเพียงแค่เด็กๆถูสบู่อาบน้ำแล้วเป่าออกจากมือค่ะก็เป็นการเล่นฟองสบู่แล้วนะคะ
1: มุมที่2นะคะมุมเชือกฟางค่ะเราสามารถที่จะนำเชือกฟางนะคะมามัดขึงโยงให้มีความซับซ้อนคล้ายๆกับใยแมงมุมอะค่ะสลับกันไปมาสักมุมใดมุมนึงแล้วก็ชวนเด็กๆ เล่นค่ะมุดลอดข้ามแล้วเล่นไปสักพักเด็กๆ เขาจะออกแบบการเล่นเองค่ะว่าจะไปมุมไหนไม่ให้โดนเชือกตรงไหนเงี้ยค่ะก็จะเป็นความสนุกสนานที่ตั้งไว้มุมนึงในบ้านได้เลยนะคะ
0: เมื่อเบื่อมุมนี้แล้วนะคะเราไปหามุมใหม่กันค่ะมุมเล่นขายของอาจจะเล่นข้างครัวเล่นในครัวหรือเล่นหลังบ้านก็ได้นะคะอุปกรณ์ต่างๆก็หาได้จากรอบบ้านเลยค่ะหรือว่าบ้านใครปลูกกล้วยมีใบมะม่วงมีใบมะยมก็เด็ดใบไม้มาทำเป็นจานมาทำเป็นถาดแล้วก็อาจจะเอาช้อนของเรานะคะเก่าๆนะมาทำเป็นที่ผัดไปผัดมาก็ได้ตอนที่จิ๋วเด็กๆเนาะไม่มีอุปกรณ์เลยเราก็เล่นมุมขายของได้ค่ะก็คือเอาช้อนเนี่ยขุดไปที่ดินให้มันเป็นหลุมๆเหมือนกับการเล่นขายขนมครกค่ะแล้วก็เล่นไปด้วยกันการเล่นขายของนี้นะคะจะช่วยพัฒนาเรื่องของการพูดการสื่อสารเพราะว่าได้โต้ตอบกันไปมานะคะแล้วก็ได้ไอเดียบรรเจิดความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะ
1: ต่อมาค่ะมุมถ้ำหรือว่ามุมสงบนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะหามุมที่เราจะสามารถทำกระโจมค่ะหาผ้าหาไม้มาทำเป็นโครงสร้างแล้วก็คลุมไว้นะคะมุมนี้ค่ะเด็กๆ เขาก็จะหลบไปอยู่ข้างในอยู่กับตัวเองหรือว่าไปนอนหลับมีสมาธิกับตัวเองนะคะซึ่งเราสามารถที่จะหามุมไหนก็ได้ในบ้านนะคะแล้วก็ตั้งไว้ตรงนั้นอาจจะเป็นมุมที่ตั้งไว้เลยสักพักนึงจนกว่าเด็กๆ เขาจะเบื่อแล้วก็เปลี่ยนนะคะหรือมุมถ้ำมุมสงบนี้นะคะอาจจะต่อเติมมาจากมุมเดิมที่มีอยู่แล้วในบ้านนะคะให้เป็นพื้นที่เฉพาะพื้นที่ส่วนตัวค่ะและมุมนี้เองเนี่ยจะทำให้เด็กๆ เขาได้อยู่กับตัวเองอยู่เงียบๆแล้วลองฟังความรู้สึกของตัวเองค่ะเขาอาจจะขนหนังสือนิทานหรือของเล่นเข้าไปเติมในมุมนั้นก็ได้เลยนะคะ
0: แม้ว่ามุมนี้จะเป็นมุมลับแต่ว่าก็ต้องไม่ไกลสายตาก็ต้องอยู่ในความปลอดภัยของผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าบ้านไหนกำลังซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอันใหม่เนาะมีเครื่องซักผ้าแล้วได้กล่องอันใหญ่ๆมาค่ะก็เจาะเป็นประตูแล้วก็ให้เด็กทำเป็นมุมลับก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะมุมต่อไป

0: มุมสวนครัวซึ่งที่ไหนก็เป็นสวนครัวได้นะคะอาจจะเป็นสวนครัวในกระถางเด็กๆจะได้สัมผัสกับดินได้ลองใช้อุปกรณ์จอบเสียมอันเล็กๆการที่มือของเขาได้เลอะดินบ้างนะคะเขาก็จะได้เรียนรู้ได้ค้นพบผิวสัมผัสต่างๆค่ะแล้วการที่เขาได้ปลูกเองเนี่ยค่ะจะส่งผลให้เขาเนี่ยได้กล้าที่จะกินสิ่งนั้นด้วยเนาะแล้วก็เห็นการเติบโตของการเจริญเติบโตของต้นไม้พันไม้ต่างๆค่ะชวนไปปลูกกันทุกวันนะคะตรงนี้จะช่วยสร้างวินัยเชิงบวกด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเล่นสวนครัวเขาก็ต้องรดน้ำทุกวันใช่ไหมตอนเย็นๆก็ได้ออกมารดน้ำไปด้วยกันค่ะทำทุกวันเขาก็ฝึกวินัยเชิงบวกเป็นการช่วยเหลืองานบ้านงานครัวแล้วก็สังเกตธรรมชาติไปในตัวด้วย
1: มุมทำอาหารค่ะมุมนี้ก็สามารถที่จะเซตภายในห้องครัวได้เลยนะคะมุมที่จะเรียนรู้การทำอาหารไปด้วยกันเล่นการทำอาหารไปด้วยกันนะคะทั้งแนะนำให้เด็กรู้จักวัตถุดิบแนะนำให้รู้จักเครื่องปรุงอาจจะมีการทดลองชิมรสชาติต่างๆไปด้วยกันนะคะและอาจจะให้เด็กๆได้ทำเมนูง่ายๆเช่นไข่เจียวหรือว่าผัดผักนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปในครัวได้เลยและที่สำคัญชวนให้เด็กๆล้างเก็บเช็ดวางอุปกรณ์ต่างๆในครัวก็ทำได้เช่นกันค่ะ
0: มุมทำอาหารนี้เด็กๆใช้มีดได้ไหมคะ
1: สำหรับการใช้มีดนะคะเราสามารถที่จะสอนและฝึกเด็กๆได้ค่ะแต่ขอให้ทำด้วยความที่มั่นใจและมั่นคงนะคะเราประเมินเด็กๆได้เลยค่ะว่าเขาถนัดในการจับหรือยังถ้าเขายังไม่ถนัดมากก็ใช้มีดที่เป็นมีดปลายมนความคมไม่มากหั่นจากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยากนะคะเมื่อเด็กมั่นคงมั่นใจในการใช้มีดแล้วก็เพิ่มการใช้มีดที่มีความคมความแหลมได้ค่ะอันนี้แต่ละบ้านสามารถประเมินความสามารถในการใช้มือใช้มีดของเด็กได้เลยนะคะ
0: ซึ่งที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นะคะเด็ก5ขวบ6ขวบที่มาเป็นประจำเราก็อนุญาตให้ใช้มีดแล้วค่ะเพราะว่าเขากับเราและอุปกรณ์ของเราสนิทกันหมดค่ะมุมกล่องคุณแม่นักช็อปคะตอนนี้คือโอกาสทองของทุกคนแล้วค่ะถ้าเกิดว่าบ้านใครมีกล่องนะคะกล่องขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่จำนวนมากเอากล่องพวกนี้ค่ะมาทำเป็นมุมเล่นด้วยกันเลยนะคะอาจจะเริ่มตั้งแต่การทำหุ่นมือการทำหมวกหรือการทำบ้านตอนที่เราชวนเด็กๆทำบ้านกล่องนะคะแล้วก็ให้เด็กเอาสีเมจิกเอาสีน้ำเนี่ยมาระบายเป็นสีสันนะคะเขาก็ต่อยอดทำกันไปทุกวันค่ะบางทีเนี่ยเด็กทำเป็นหอคอยแล้วก็สำหรับบ้านใครเลี้ยงแมวนะคะอาจจะชวนเด็กๆทำบ้านแมวได้ด้วยค่ะ
1: เด็กๆอาจจะทำมาเป็นรถแล้วก็ฝึกวิ่งได้นะคะทีนี้พอกล่องเยอะเราอาจจะชวนเด็กๆว่ามุมไหนหน้าที่เราจะเป็นมุมกล่องเราก็จะเล่นเสร็จแล้วก็จะมาเก็บมาวางตรงนี้เลอะได้เกะกะได้แต่ว่าสุดท้ายค่ะเราก็ต้องฝึกวิจัยเชิงบวกว่าแล้วเราชวนให้เก็บมากองตรงไหนนะแล้วจะได้เล่นต่อในวันต่อๆไปค่ะ
0: มุมทรายมุมสนุกที่เด็กๆชอบเล่นเด็กๆชอบเล่นทรายค่ะถ้าเกิดว่าเราเจอเด็กๆที่มีความรวดเร็วเคลื่อนไหวเร็วนะคะเราพาเขามาเล่นในมุมทรายเนี่ยก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยได้ผ่อนลงผ่อนจังหวะของตัวเองลงค่ะมุมทรายนี้ยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะคะเพียงแค่มีภาชนะอุปกรณ์ต่างๆวางเอาไว้เขาก็สามารถเล่นในมุมนี้ได้อย่างนานเลยค่ะทรายเองก็เป็นพื้นผิวสัมผัสที่ทำให้เด็กๆนะคะผ่อนคลายแล้วก็อ่อนโยนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านอาจจะมีเพียงพื้นที่เล็กๆหน้าบ้านข้างบ้านก็เอาทรายละเอียดที่เป็นทรายก่อสร้างอะค่ะมาล่อนให้ละเอียดแล้วก็ทำเป็นมุมทรายก็ได้หรือจะชวนกันไปเที่ยวเล่นชายหาดเล่นทรายจริงๆก็ยิ่งดีเลยค่ะ
1: ต่อมาค่ะมุมโคลนมุมโคลนนี้นะคะเราสามารถที่จะมองหาลานตรงที่สามารถจะปล่อยน้ำได้เนาะแล้วก็มีโคลนมาให้เด็กเล่นถ้าเราสามารถพาเด็กๆออกนอกสถานที่ก็สามารถพาไปตามท้องทุ่งนาเล่นกับดินกับโคลนกับทรายได้บ้านไหนไม่มีก็มาจัดเตรียมพื้นที่เล็กๆในบ้านได้ด้วยเช่นกันค่ะเล่นเสร็จแล้วก็ค่อยมาล้างทำความสะอาดกันนะคะการได้สัมผัสจับโคลนเนี่ยเด็กๆก็ได้เรียนรู้การสัมผัสพื้นผิวที่หลากหลายนะคะความนิ่มความแข็งของดินค่ะ
0: ข้าสู่มุมน้ำค่ะน้ำฉ่ำๆแบบนี้เด็กๆชอบมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำบ่อเล็กๆให้เด็กลงไปนั่งแช่นะคะหรือว่าอาจจะเติมอุณหภูมิน้ำอุ่นใส่น้ำแข็งไปให้เขารับรู้เนาะว่าตอนนี้เป็นความเย็นตอนนี้เป็นความอุ่นสบายผ่อนคลายหรือว่ามุมน้ำนี้อาจจะอยู่ติดกับสวนชวนให้เด็กๆรดน้ำต้นไม้แล้วเราเองก็ตัวเปียกเล่นกันไปด้วยกันนะคะมุมน้ำนี้ออกแบบได้อย่างหลากหลายเลยค่ะหรือเราจะลองเอากลวยนะคะกลวยที่เราไว้กรอกน้ำหลายๆอันแล้วก็ทำท่อให้เด็กๆได้ลองเทน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแต่ว่าไม่ใช่ทางตรงเป็นทางซิกแซกนะคะออกแบบและเล่นไปได้เลยค่ะ
1: มุมดนตรีค่ะสามารถที่จะนำเอาของใช้ภายในบ้านมาจัดเป็นมุมดนตรีให้เด็กได้เคาะฟังเสียงที่มีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกะละมังถังจานถาดที่เป็นสแตนเลสนะคะใช้ทัพพีใช้ช้อนใช้ตะเกียบหรือใช้ไม้กวาดเคาะเป็นจังหวะเล่นกันเป็นวงดนตรีได้เลยค่ะ
0: มุมประสาทสัมผัสมุมนี้สนุกมากๆเลยค่ะเราลองมองหาของที่อยู่ในบ้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะนุ่มนิ่มถูขยุบขยิบเช่นถุงพลาสติกนะคะลองออกแบบมาแล้วให้เด็กได้สัมผัสในพื้นที่ต่างๆหรือเราอาจจะเอาสิ่งของสิ่งหนึ่งให้เด็กได้รูปสัมผัสแล้วก็บอกว่ามีของแบบนี้ซ่อนแอบอยู่ในบ้านลองไปตามหาดูเด็กๆก็จะได้รู้จักผิวสัมผัสอันมากมายเลยค่ะ
1: มุมแต่งตัวแฟนซีค่ะอันนี้ก็จะเสริมเติมแต่งจินตนาการนะคะสามารถที่จะนำเอาเสื้อผ้าของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าชุดที่น้องชอบหรือว่าจะเป็นผ้าชิ้นส่วนต่างๆมาตกแต่งเป็นตัวละครแขวนไว้สักมุมนึงค่ะและตรงนี้นะคะเล่นได้ทั้งเด็กหญิงเด็กชายค่ะเพราะเด็กๆเนี่ยเขาแต่งตัวเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาเรียนรู้คุณลักษณะค่ะแล้วก็เป็นการทำให้เขาได้ค้นเจอความรู้สึกความต้องการความสนุกสนานและเพิ่มจินตนาการในการออกแบบชุดแต่งตัวค่ะ
0: การที่เด็กๆผู้ชายเขาแต่งตัวเป็นเอลซ่าเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาอะอยากจะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะแต่เพราะว่าเขาชอบความเท่ของเอลซ่าเขาชอบความกล้าหาญของเอลซ่าเขาก็เลยไปเป็นสิ่งนั้นนะคะมุมช่างค่ะเด็กๆมักจะจดจำในสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำเสมอนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านเราตอกไม้ตอกตะปูทำเก้าอี้ซ่อมของมีไขพวงมีน็อตมีสว่านเด็กๆก็อยากจะลองใช้ค่ะลองทำมุมช่างให้เด็กๆได้ลองเอาตะปูตัวเล็กตอกลงไปกับไม้หรือว่าลองทำแก้วสำหรับใส่ปากกาถ้าเกิดว่าผู้ปกครองหรือ pay worker เป็นผู้ชำนาญด้านนี้ก็ชวนเล่นกันได้เลยค่ะจะใช้กิ่งไม้เศษไม้หรืออะไรรอบบ้านมาทำด้วยกันเลย
1: ต่อมามุมศิลปะค่ะเราอาจจะกำหนดให้สักมุมนึงเป็นมุมที่เราจะวาดภาพต่อเติมแต่งแต้มสีสันลงบนขอบเขตนี้นะคะก็ตระเตรียมพื้นที่ให้เด็กๆได้ละเลงสีได้วาดเติมแต่งจินตนาการแล้วก็ชวนเล่นไปด้วยกันนะคะเพียงแต่ผู้อำนวยการเล่นจะเตรียมอุปกรณ์สำหรับการผสมสีการวาดในหลากหลายรูปแบบเด็กๆก็เล่นได้เองแล้วค่ะและที่สำคัญเล่นไปด้วยกันก็จะสนุกยิ่งขึ้นค่ะ
0: สำหรับบ้านที่ไม่ได้อนุญาตให้เด็กๆวาดรูปบนฝาผนังนะคะเราบอกข้อตกลงนี้อย่างชัดเจนกับเด็กๆได้เลยค่ะว่าบ้านของเรามีผู้คนอยู่กันอย่างหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยปากกาหรือสีเมจิกไม่สามารถที่จะวาดบนผนังได้แต่แม่อนุญาตให้หนูวาดบนกระดาษแผ่นใหญ่นะคะที่พื้นตรงนี้หรือเอากระดาษแผ่นนั้นไปแปะผนังเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยยังได้ส่งเสริมจินตนาการได้อิสระได้วาดเล่นเนาะแต่เขาก็จะได้อยู่บนพื้นที่บนความเคารพความหลากหลายของผู้คนในบ้านเคารพพื้นที่กันและกันด้วยและงานศิลปะนี้ไม่ได้มีเพียงแค่วาดรูปอย่างเดียวนะคะยังรวมไปถึงงานประดิษฐ์งานทำเปเปอร์มาเช่งานร้อยลูกปัดงานถักงานทอหรืออะไรที่เด็กๆของเราชอบก็สนับสนุนให้เล่นศิลปะกันค่ะ
1: ต่อมามุมรีไซเคิลค่ะมุมนี้นะคะสามารถที่จะเอาชิ้นส่วนที่เราไม่ใช้แล้วท่อ PVC ยางรถยนต์ที่เปลี่ยนออกไปแล้วนะคะเอามาประกอบเป็นชิ้นส่วนให้เด็กได้กลิ้งหมุนล้อไปหรือว่าเขาจะสร้างเมืองหรือจะทำสิ่งก่อสร้างใหม่ทำเป็นรางลูกแก้วไหลไปตามทิศทางที่เขาจัดวางได้เลยค่ะและก็สิ่งของที่เป็นสิ่งของที่เราไม่ใช้แล้วชำรุดแล้วก็นำมาเป็นของเล่นชิ้นใหม่ให้กับเด็กๆในมุมนี้ได้เลย
0: มุมธรรมชาติลองมองหาธรรมชาติที่อยู่รอบตัวของเรานะคะยิ่งบ้านที่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะอยากลองดูว่าในช่วงฤดูกาลหลังเก็บเกี่ยวมีกองฟางแม้ว่าเราจะกังวลเรื่องของความคันนะคะแต่การเรียนรู้ก็สำคัญมากๆค่ะคันเนี่ยทายาแป๊บเดียวก็หายนะคะแต่การที่เด็กได้ไปกระโดดบนกอง

0: ฟางนี่แหละค่ะเป็นความมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่เด็กๆครั้งหนึ่งน่าจะได้ลองสัมผัสนะคะมุมธรรมชาตินี้อาจจะรวมไปถึงการปีนต้นไม้การเล่นโคลนการปลูกข้าวการทำนาการจับปลาหรืออะไรต่างๆลองมองหาธรรมชาติรอบตัวแล้วออกแบบมุมธรรมชาติกันค่ะ
1: มุมมองจากที่สูงค่ะเรามองหาต้นไม้ที่อยู่ในบ้านหรือว่าตรงตำแหน่งที่มีความสูงจากระดับพื้นดินนะคะเพื่อที่ว่าเราจะทำเส้นทางให้เด็กๆได้ปีนได้ไต่ได้โหนนะคะแล้วพอเด็กๆขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงค่ะมุมมองในการที่เขาเห็นนะคะมันจะกว้างกว่าในระดับที่เขาเห็นนี่แหละค่ะคือการเปิดมุมมองที่กว้างไกลมุมมองที่ยกสูงขึ้นก็จะเห็นกว้างไกลเห็นไปข้างหน้าเห็นได้หลากหลายนะคะตรงนี้ชวนทำชวนเล่นทั้งในบ้านและนอกบ้านได้เลยนะคะ
0: มุมธรรมชาติซึ่งเป็นมุมธรรมชาติที่ต่างออกไปค่ะตะกี้เราออกไปเล่นกับธรรมชาติแต่อันนี้เราชวนเอาธรรมชาติเข้ามาเล่นกับเราค่ะโดยการที่เราอาจจะชวนให้ไปหาใบตองชวนผู้คนที่ทำเรื่องของงานสารการทำเรือการใช้กาบกล้วยหรือว่าการใช้กิ่งมะขามกิ่งมะม่วงมาทำเป็นงานประดิษฐ์นะคะตอนนี้สร้างสรรค์ได้เลยค่ะความคิดสร้างสรรค์จินตนาการอะไรที่มีอยู่แล้วของในตัวของผู้ใหญ่นะคะดึงเอาออกหยิบมาใช้แล้วก็อาจจะใช้กาวเป็นตัวเชื่อมอาจจะใช้ตะปูเป็นตัวเชื่อมก็สนับสนุนให้เล่นกับธรรมชาติค่ะ
1: เราก็สามารถที่จะประดิษฐ์ของเล่นจากสิ่งของธรรมชาติเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นม้าก้านกล้วยหรือว่าทำตุ๊กตุ่นตุ๊กตาจากเศษไม้ต่อเติมเป็นตุ๊กตาสร้างสรรค์ได้เลย
0: เดินกะลาเดินกะลาหรือว่าไม้กงเก๋งหรือจริงๆแล้วแค่กระบองไม้ไผ่อันเดียวเด็กก็เล่นได้อย่างมหัศจรรย์แล้วเลยค่ะเขาเนี่ยฝึกวิชาเซาหลินไงคือช้างฝ่า
1: และมุมทั้งหมดที่เล่าให้ฟังนี้นะคะผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะเลือกทำมุมที่ตัวเองมีวัสดุมีอุปกรณ์มีพื้นที่ที่เอื้ออำนวยนะคะและไม่จำเป็นต้องทำให้ครบทั้งหมดค่ะเลือกทำในมุมที่ตัวเองพร้อมที่จะทำและพร้อมเล่นไปกับเด็กๆนะคะและอาจจะมีมุมมากมายกว่าที่เราได้เล่าให้ฟังนะคะถ้าเจอมุมสร้างสรรค์ที่แตกต่างไปจากนี้ก็สามารถกลับมาเล่าให้กันฟังได้นะคะ
2: มาเข้าสู่กิจกรรมชวนเล่นค่ะผจญภัยในดินแดนลึกลับซึ่งความลึกลับนี้ไม่ใช่ที่ไหนเลยคือที่บ้านของเรารอบๆตัวเราค่ะเราจะมาชวนทำมุมเล่นมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมในบ้านของเรามาเล่นไปด้วยกันค่ะอุปกรณ์นะคะหาง่ายๆจากรอบบ้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระดาษสีเมจิกสีช็อคสีเทียนสีที่มีแล้วก็นิทานเรื่องที่เราจะมานำเล่าเกริ่นเข้าสู่การผจญภัยในครั้งนี้ค่ะวิธีการเล่นนะคะก็คือว่าเราอาจจะชวนเล่านิทานสักเรื่องนึงเพื่อให้เชื่อมโยงกับแผนที่ที่เราจะทำแล้วให้เขาไปหาสมบัติในแต่ละจุดค่ะซึ่งแต่ละจุดนั้นก็สามารถที่จะให้เป็นคำใบ้ที่เป็นเชื่อมโยงกันก็ได้นะคะอาจจะเริ่มจากจุดนี้ห้องนั่งเล่นจากนั้นก็ลองใส่ภาพน้ำตกอาจจะตกทีลอซูลำธารและให้เด็กลองคิดเชื่อมโยงว่าถ้าน้ำตกนี้จะเชื่อมโยงน่าจะเป็นห้องไหนนะเด็กอาจจะนึกถึงซิงค์น้ำก๊อกน้ำหรือว่าห้องน้ำเขาก็จะไปค้นหาในมุมนั้นค่ะเพื่อที่จะได้คำใบ้วิเศษมาคำใบ้นี้เราอาจจะเป็นสีหรือเป็นรูปทรงเพื่อที่เราจะให้เขาได้ไปตามหาของในจุดต่อไปค่ะเดี๋ยวเราลองมาวาดรูปแผนที่ที่เราจะให้เด็กๆนะคะไปค้นหากัน
3: จะเริ่มต้นจากนี่สระน้ำที่ลึกมากๆเลยเพราะมีสีเขียวตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะตรงสระน้ำนี้ก็จะมีต้นไม้อยู่ข้างๆนะคะใหญ่ๆแล้วการจะข้ามจากตรงนี้ไปก็จะต้องข้ามสะพานที่ทำด้วยเชือกค่ะที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไรนักเพื่อจะข้ามมาต้นไม้นี้แล้วก็ปีนมายังเส้นทางแคบๆนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยภูเขาตรงนี้ภูเขาสองลูกตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีเหมือนกับกล่องอะไรสักอย่างนึงที่เป็นที่เก็บซ่อนสมบัติไว้ตรงนี้นะคะแล้วจากนั้นค่ะตรงใต้กล่องนี้ก็จะต้องขุดเข้าไปเพื่อจะเดินมาตรงนี้นะคะ แล้วก็จะมาเจอหลุมใหญ่ๆตรงนี้ค่ะนี่แล้วเราก็จะเอาของมาซ่อนไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็จะมาร์กแผนที่ไว้ด้วยสีที่แตกต่างออกไปนะคะตรงนี้ค่ะสระน้ำเราก็จะมีกลมๆ กลมๆสีทึบๆซ่อนอยู่นะคะแล้วตรงนี้เราก็จะมีบางสิ่งบางอย่างแขวนไว้ห้อยลงมานะคะที่จะมีลักษณะยุบยับยุบยับนิดนึงนะคะแล้วพอมาหลังภูเขาต้นนี้ก็จะมีลักษณะเป็นบล็อกตึ๊ดๆๆนี้ตรงนี้เราจะให้เป็นสีนี้นะนี่ซ่อนไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะมีตรงอีกจุดหนึ่งก็จะมีสามเหลี่ยมซ่อนอยู่ตรงนี้ตรงที่มันมีใกล้ๆหลุมหลุมแล้วก็ตรงนี้อีกอันนึงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นใบไม้ซ่อนอยู่นี่ละค่ะแผนที่สำหรับการผจญภัยตามหาของเล่นในบ้าน
2: เมื่อเราทำแผนที่เสร็จแล้วนะคะเราก็เพียงที่จะยื่นให้เด็กๆค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าเด็กๆหา5ไอเทมนี้เสร็จเรียบร้อยภารกิจจึงสำเร็จการผจญภัยในที่ลึกลับแบบนี้นะคะเด็กๆจะได้รังสรรค์สร้างสรรค์แผนที่ของเขานะคะเขาจะได้เรียนรู้เรื่องของทิศทางการแปลความการตีความรวมทั้งการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยที่สำคัญถ้าเราออกแบบให้เขาได้เล่นร่วมกันเนาะเขาก็จะได้เรื่องของการปฏิสัมพันธ์เรื่องของทักษะการสื่อสารเรื่องของทักษะทางสังคมเขาจะได้สร้างความร่วมมือกันแล้วพูดคุยไปด้วยกันค่ะว่าอะไรนะคือความหมายคือคำตอบของสิ่งที่เป็นข้อมูลของอันถัดไปเนาะ

เรื่องเล่นเกิดขึ้นได้ในชีวิตให้เรื่องเล่นเป็นเรื่องง่ายๆที่ทำได้ทันทีบางครั้งแค่พื้นที่กว้างๆโล่งๆก็เป็นพื้นที่เล่นชั้นดีแล้วค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องเล่นหรือให้น้ำหนักกับของเล่นนะคะแต่ว่าให้น้ำหนักกับการเล่นเพราะว่ายิ่งเล่นมากยิ่งดีต่อเด็กค่ะ

0: หมอตามีงานอดิเรกไหมครับ
1: มีค่ะช้อปปิ้งนี่นับเป็นงานอดิเรกไหมคะ
0: ก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะชอบช้อปปิ้งเนาะเป็นงานประจำมากกว่า
1: เป็นงานประจำมากกว่าง
0: านประจำมากกว่า
1: แล้วคุณยอดมีงานอดิเรกอะไรไหมคะ
0: ก็อาจจะเป็นพวกซ่อมของเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างซ่อมง่ายๆก็ซ่อมได้บางอย่างยากๆก็ซ่อมไม่ค่อยได
1: ้ราคาแล้วมีซ่อมได้ประสบความสำเร็จทุกครั้งไหมคะ
0: ก็ไม่ค่อยฮะ
1: ไม่ค่อยโอ้ย
0: บางอย่างถ้ามันซ่อมยากเนี่ยก็ซื้อใหม่ดีกว่า
1: อย่างไดเป่าผมนี่ได้ไหมคะ
0: ก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง
1: อ๋อโทษว่าจะเอามาให้ช่วยซ่อมไดเป่าผมที่บ้านให้นิดนึง
0: ซื้อใหม่ดีกว่าครับมันถ้ามันไม่แพงนะ
1: ของบางอย่างเนี่ยเราก็อยากซ่อมเนาะแต่ถ้าส่วนของบางอย่างถ้าสมมติว่าเสื่อมแล้วเสียไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราอยากซ่อมให้มันกลับมาดีเหมือนเดิม
0: คือถ้ามันเป็นของสำคัญเนี่ยนะฮะอย่างเช่นสมองของคนเราเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเสื่อมลงไปเนี่ยเราก็อยากจะดูแลรักษาให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับต้องติดตามครับ

0: ว่ามันยากอะมันซ่อมแซมได้แต่ว่ามันส่วนลึกแล้วอะใช่ไหมมันอาจจะซ่อมแซมได้แต่ว่ามันก็คงได้นิดหน่อยอะนะพูดถึงว่านะแต่ถ้าเรารีบจัดการซะตั้งแต่ตอนนี้ที่เรารู้ว่าเราตัวเรายังไม่เป็นเรามันก็คงจะผ่อนระยะไปเองนานแต่มันก็เป็นไปตามวัยอะนะพูดถึงว่า80กว่าแล้วถ้าไม่หลงลืมก็โอเค
1: ซ่อมแซมเท่าที่ฟังดูคงจะยากแต่ว่ามันก็คงได้อย่างที่ถ้าเผื่อว่ายังป่วยน้อยๆแล้วก็ผู้ป่วยยังรับรู้อยู่แล้วก็เชื่อตามที่พี่เลี้ยงบอกมันก็ยังมีการสร้างสมองอยู่ที่บอกว่าไปฝึกออกกำลังกายจำได้ว่ามี8อย่าง9อย่างอะไรเนี่ยเท่าที่เรียนรู้มาฝึกออกกำลังกายมีสมาธิฝึกใช้สมองมันก็คงสร้างเซลล์สมองได้นิดหน่อยแต่เท่าที่เรียนรู้มาก็คือคงจะยากที่จะเหมือนเดิมแต่ว่าคุณหมอคงจะทรงไว้ให้ได้
2: พี่คิดว่ามันก็คงจะเสื่อมตามอายุของเราอะนะคะการที่จะรักษาเนี่ยก็คงจะยากนอกจากเราจะป้องกันคือค่อยๆเตือนความจำหรือว่าทำอะไรให้มันดูคล่องขึ้นคิดว่าเป็นเพราะอายุเรามากขึ้นแล้วอะไรส่วนต่างๆในร่างกายมันก็แย่ลงอะค่ะ
3: ถ้าคนคนนั้นยังมีความทรงจำที่ดีก็อาจจะฟื้นฟูได้เขาน่าจะมีความจำที่ยังเหลืออยู
4: ่หนูคิดว่าได้ค่ะเพราะว่าถ้าคนเรายังมีความจำอยู่บ้างเราก็อาจจะฝึกสอนขึ้นรู้มาบ้างได้ค่ะเพราะว่าบางคนถ้ายังมีความจำอยู่ก็หนูคิดว่าน่าจะจำได
5: ้ก็เป็นความคิดที่น่าสนใจดีนะครับแต่จริงๆแล้วต้องถามคุณหมอตาลว่าสมองเสื่อมของเราเนี่ยนะฮะมันซ่อมได้หรือซ่อมไม่ได้ครับ
6: ถ้าสมมุติว่าเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าว่าซ่อมแล้วจะกลับมาดีเหมือนเดิมได้หรือไม่เนี่ยก็คงจะไม่ใช่แต่ถ้าสมมติจะกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมทุกอย่างเลยเนี่ยก็อาจจะทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่ค่ะ
5: ฟังแล้วดูงงมากกว่าเดิมนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นยังไง
6: จริงๆแล้วก็คือมันก็ต้องดูว่าสามารถกลับมาได้หรือไม่ได
5: ้
6: ขึ้นกับสภาวะของคนไข้ค่ะ
5: ยังไม่ค่อยกระจ่างเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาฟังผู้เชี่ยวชาญกันนะครับว่าสมองของคนเรานั้นถ้าเสื่อมแล้วซ่อมได้หรือไม่ได้ครับ
7: จริงๆแล้วเวลาที่เราเห็นคนที่มาหาด้วยปัญหาว่ามีความสามารถสมองบกพร่องลงหรือมีปัญหาอื่นๆอยู่แล้วนะคะคำถามแรกที่กลุ่มหมอจะต้องตอบคำถามก็คือว่าคนไข้คนนี้เป็นเรื่องของการลืมหรือว่ามีปัญหาเรื่องของสมาธิอย่างอื่นๆหรือว่าคนไข้เป็นสมองเสื่อมซึ่งอันนั้นก็จะต้องดูตามอาการแสดงแล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องของการเจาะโรคเจาะเลือดดูแล้วก็หลายรายอาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองดูเพื่อว่ามันจะไม่ลืมเลือนของบางอย่างที่เราจะแก้ไขได้นะคะเรื่องพอเราพบว่าคนไข้เป็นสมองเสื่อมแล้วเนี่ยเราก็จะต้องถามนะคะโดยการพยายามสืบหาว่าสมองเสื่อมอันนี้เกิดจากอะไรสมองเสื่อมเกิดจากสาเหตุหลายอย่างในสาเหตุหลายๆอย่างเนี่ยเรามีของที่

0: เจอบ่อยๆเช่นสมองเสื่อมที่เกิดจากเรื่องของโรคอัลไซเมอร์อีกอันนึงก็คือสมองเสื่อมที่เกิดจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีนะคะเส้นเลือดในสมองอาจจะมีเตบมีแตกหรือมีตันอยู่ก่อนและพอเป็นมากขึ้นความสามารถสมองก็บกพร่องลงแต่ยังมีสมองเสื่อมที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆซึ่งปกติเจอไม่บ่อยนะคะเจอไม่บ่อยแต่ว่าเราต้องหาเพราะว่าในสาเหตุสมองเสื่อมจากอื่นๆเนี่ยค่ะอาจจะเจอไม่บ่อยก็จริงแต่ว่าจะมีกลุ่มพวกนี้ซึ่งเป็นสมองเสื่อมที่เราสามารถจะรักษาได้
1: ก็แสดงว่าถ้าเรารู้ถึงสาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดสภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะทำให้รู้ว่าจะรักษาสมองเสื่อมได้หรือไม่ได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะสาเหตุของโรคสมองเสื่อมนะคะมีหลายสาเหตุเลยแต่มีบางสาเหตุเท่านั้นที่เราสามารถรักษาได้นะคะส่วนสาเหตุอะไรบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญเลยค่ะ
1: ครับ
0: คำว่ารักษาได้ของหมอตรงนี้หมายความว่าเราสามารถจะรักษาให้ผู้ป่วยกลับมามีลักษณะความสามารถสมองความสามารถทางร่างกายใกล้เคียงกับก่อนที่เขาจะเป็นโรคซึ่งกลุ่มพวกนั้นเนี่ยค่ะเราอาจจะยังไม่ได้กล่าวถึงในตอนก่อนๆหน้านี้อาจารย์อยากจะแจ้งให้ทราบสักนิดนึงนะคะมันมีสมองเสื่อมจำนวนหนึ่งซึ่งเราหมอเนี่ยค่ะจะต้องมองหาเป็นพิเศษเราพบว่าการทำงานของต่อมไทรอยด์เนี่ยมีส่วนสำคัญเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับเรื่องของความสามารถสมองในคนไข้ที่มีไทรอยด์ทำงานต่ำหรือทำงานสูงไปอาจจะมีผลกระทบต่อความสามารถสมองด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องดูเรื่องนี้และดูซิว่าถ้าเขามีเรื่องของไทรอยด์ผิดปกติต้องแก้ไขรักษาอันที่สองที่ต้องเอ่ยเน้นอีกอันนึงก็คือเรื่องของสมองที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดสารบางอย่างในร่างกายอันที่เรามองเพ่งเล็งเป็นพิเศษก็คือการขาดวิตามิน B12 วิตามิน B12 เนี่ยเป็นวิตามินที่อยู่ในเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นจะมีคนจำนวนหนึ่งซึ่งมีความเสี่ยงในการขาดวิตามินพวกนี้ค่ะเช่นกลุ่มที่เป็นมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดไม่ได้ทานเนื้อสัตว์มาเป็นเวลาหลายปีอาจจะเกิดภาวะขาดวิตามิน B12 ได้ซึ่งกลุ่มนี้อาจจำเป็นที่จะต้องให้วิตามิน B12 เสริมเข้าไปหรืออาจจะมีกลุ่มคนบางคนซึ่งได้รับการผ่าตัดเอาตัวกระเพาะอาหารหรือว่าตัวส่วนของลำไส้เล็กตอนช่วงต้นๆนะคะที่มีส่วนสำคัญในการดูดซึมวิตามิน B12 ออกไปพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงในการขาดวิตามิน B12 กลุ่มแรกนี่ที่เขาไม่ทานอาหารเนื้อสัตว์แล้วก็ใช้ B12 ช่วยแต่ในกลุ่มที่เขาถูกผ่าตัดกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นไปเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ยาฉีดช่วยค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำให้ความสามารถสมองเขากลับมาเป็นปกติได้ถ้าหากว่าเราเจอคนไข้เร็วแล้วก็ความเสียหายของสมองไม่เยอะอันถัดไปที่หมอทุกคนจะต้องถูกสอนอยู่เสมอก็คือว่ามีเรื่องหนึ่งนะคะเราเรียกว่าโพรงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างอาจจะเข้าใจว่าท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยคงจะเคยเห็นเด็กนะคะที่หัวโตๆนะคะหัวโตๆแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นอันนี้ค่ะเด็กพวกนี้ก็คือน้ำในสมองมันข้างเนื่องจากไม่สามารถระบายออกไปได้ตามปกติแล้วก็ทำให้สมองโตขึ้นเนื่องจากกะโหลกของเขายังปิดไม่สนิทตอนนี้ในคนผู้ใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่เนื่องจากผู้ใหญ่เนี่ยกะโหลกสมองปิดแล้วค่ะปิดตั้งแต่อายุขวบกว่าสมองจึงไม่โตขึ้นให้เห็นแต่ว่าเนื้อสมองข้างในจะถูกเบียดรัดรีบไปทำให้เขามีอาการสมองเสื่อมมีอาการผิดปกติของการเดินแล้วก็อาจจะมีการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ตั้งแต่ต้นๆของโรคซึ่งของพวกนี้ถ้าหากญาติพาผู้ป่วยมาเร็วแล้วหมอให้คำวินิจฉัยได้เร็วเราสามารถทำการระบายน้ำเลี้ยงสมองที่ข้างอยู่ให้ออกมาแล้วคนไข้จำนวนหนึ่งนะคะกลับไปเป็นอย่างปกติเลยอีกเรื่องนึงก็จะมีเรื่องยาค่ะเวลาที่หมอให้คำวินิจฉัยผู้ป่วยจะต้องดูว่าเขามียาอะไรหลายๆอย่างไหมที่ทำให้ความสามารถสมองของคนบกพร่องลงมียาหลายอย่างซึ่งเราต้องระมัดระวังเช่นยาแก้แพ้รุ่นเก่าๆที่เรากินกันมาสมัย40-50 ปีที่แล้วมาสมัยนี้เราพบว่าถ้าให้ยากลุ่มนั้นกับผู้สูงอายุความสามารถสมองก็จะแย่ลงและจะมียาอีกหลายตัวซึ่งจะทำให้การทำงานของสมองแย่ลงนะคะเวลาที่หมอเจอก็ต้องดูของพวกนี้ให้จบเสร็จสับเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมาคุยกับผู้ป่วยถึงที่จะวางแผนการรักษากัน
1: หมายความว่านอกเหนือจากสาเหตุเหล่านี้เนี่ยยังหาวิธีการรักษาสมองเสื่อมไม่ได้หรอครับ
2: โดยมากแล้วเนี่ยค่ะการรักษาสมองเสื่อมเนี่ยก็อาจจะมียาที่ให้เพื่อรักษาตามอาการนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการดูแลเข้าใจแล้วก็ใส่ใจของคนในครอบ

0: ครัวค่ะ
1: คือสมาชิกในครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็คือเป็นคนสำคัญนะครับที่จะดูแลผู้ป่วยให้อยู่อย่างมีความสุขแต่ว่าแม้ว่าบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยอาจจะไม่ได้รับรู้การดูแลนั้นเลยก็ได้
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วก็มาชมภาพเหตุการณ์จำลองนะคะในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในตอนแม่ที่เป็นสมองเสื่อมทำให้ผมเป็นคนดีค่ะ

0: ผมชื่อนักรบครับตอนที่แม่ตั้งชื่อให้เนี่ยท่านจะรู้บ้างหรือไม่ว่าชีวิตของผมจะต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคมากมายที่ผมจะต้องต่อสู้ด้วยตัวเองและคนที่ผมเคยรู้สึกว่าต้องต่อสู้ด้วยอย่างหนักมากก็คือแม่ของผมนั่นเอง
1: ย
0: ัง
1: ไงบ้างครับแม
2: ่วันนี้ที่ร้านลูกค้าเยอะมากเลยแม่ขายดีด้วยได้เงินมันเยอะเลยมาขอดูมือหน่อยสิเดี๋ยวผมจะใบเล็บให้นะแม
0: ่แม่ผมอายุ63ปีคุณหมอวินิจฉัยว่าแม่มีภาวะสมองเสื่อมเมื่อตอนอายุ58ปีซึ่งถือว่ามีอาการตั้งแต่อายุไม่มากแม่ซึ่งเป็นคนแข็งแรงสุขภาพดีทำงานเก่งมาตลอดชีวิตที่ผมเห็นแต่กลายมาเป็นสมองเสื่อมตอนที่รู้ผมทำใจไม่ได้เลย

0: ช่วงแรกที่ผมต้องอยู่กับแม่ที่เป็นสมองเสื่อมมันสอนอะไรหลายๆอย่างแก่ผมสอนให้ผมเครียดหงุดหงิดโกรธน้อยใจเสียใจเบื่อหน่ายรำคาญมันสอนผมทุกๆเรื่องที่บั่นทอนจิตใจและผมก็เรียนรู้ในวิถีเช่นนั้นมาเกือบ2ปีย้อนไปเมื่อตอนที่แม่เริ่มมีอาการสมองเสื่อมในระยะเริ่มต้นคุณหมอบอกว่าความสามารถสมองหรือความเฉลียวฉลาดจะเริ่มบกพร่องก่อนนั้นลูกน้องในบริษัทของแม่เริ่มรู้สึกว่าแม่ซึ่งเป็นคนเก่งสามารถดูแลธุรกิจท่องเที่ยวของครอบครัวได้เป็นอย่างดีกับบริหารจัดการงานผิดพลาดบ่อยครั้งไม่เฉียบคมเหมือนเคยช่วงเวลานั้นผมเรียนจบปริญญาโทกลับจากต่างประเทศจึงขอให้คุณแม่เกษียณจากงานหยุดทำงานหนักโดยผมขอดูแลครอบครัวแทนในช่วงเวลาที่เรายังไม่รู้ว่าแม่มีภาวะสมองเสื่อมบรรยากาศในบ้านคือการทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวันแม่จะมีเรื่องถกเถียงกับทุกคนในบ้านในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องตลอดเวลาก
1: ินข้าวทำไมไม่เรียกแม
2: ่เอาก็แม่บ้านบอกว่าแม่กินแล้วไงครับ
1: จะบ้าเหรอฉันไปกินตอนไหนเนี่ยตั้งแต่เช้าอ่ะฉันยังไม่ได้กินอะไรเลย
2: แม่กินไปแล้วนะครับผมเพิ่งตื่นก็ลงมากินเนี่ย
1: ยังจะมาเถียงอีกฉันบอกว่าฉันไม่ได้กินก็ไม่ได้กินสินี่ไปเอาข้าวมาฉันจะกินข้าว
2: แม่บ้านเพิ่งเก็บจานของแม่ไปล้างนะครับแม่ลองนึกดูดีๆสิครับแม่กินไปแล้ว
1: โอ๊ยหิวจะแย่อยู่แล้วคนแล้งน้ำใจมานั่งกินอยู่คนเดียวไม่เรียกเลย
2: แม่ครับกินบ่อยๆเนี่ยมันจะปวดท้องนะครับ
0: ไม่ใช่แค่เรื่องกินข้าวแล้วจำไม่ได้แม่ยังทำของหายบ่อยและอาบน้ำบ่อยมาก
2: ผมไม่ได้เอาไปตอนเย็นผมให้แม่ไปแล้วแล้วแม่ออกไปดูสวนดูอะไรอ่ะแม่ไปวางไว้ตรงไหนหรือเปล่า
1: เธอนี่แหละเธอไปหามาให้แม่เลยนะไปเลยไปหามาเลย
2: แล้วผมจะเอาไปทำไมล่ะครับแม่โทรศัพท์แม
1: ่อ้าวเธอไปไว้ที่ไหนเธอก็ไปหามาสิ
0: แม่หลงลืมเรื่องสำคัญสำคัญเช่นการเปิดตู้เซฟ
2: แม่ครับผมเอาของในตู้เซฟให้แม่ดูแล้วครับ
0: ก่อนไปทำงานตอนเช้าผมต้องเปิดตู้เซฟเอาของออกมาให้ท่านดูทุกวันเป็นเวลาร่วมปี

0: เมื่อรู้ว่าแม่มีภาวะสมองเสื่อมในระยะแรกผมพยายามดูแลแม่อย่างดีพาไปพบคุณหมอให้แม่กินยาที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดและมักพาแม่ไปเปลี่ยนบรรยากาศไปพักผ่อนไปเที่ยวทุกวันหยุดเสมอเพื่อให้แม่มีความสุขไม่เครียดกับอาการหลงลืมของตนเองแม้ว่าผมจะต้องพบกับความโกรธความน้อยใจเสียใจทุกครั้งเพราะแม่จะจำไม่ได้ว่าผมพาไปซื้อข้าวของเสื้อผ้าที่แม่ชอบ
1: เสื้อตัวนี้ที่เราไปดูด้วยกันผมซื้อมาให้สวยนะแม่
2: ไม่ได้ซื้อไม่ชอบเลยไปเลยไป
1: แม่ชอบนะเนี่ย
2: ชอบที่ไหนไม่ชอบเอาไปไม่ชอบเนี่ยอย่ามายุ่งคาน

ในช่วงอาการป่วยระยะ2แม่จะสูญเสียการดูแลตัวเองกิจวัตรประจำวันต้องมีคนช่วยทำให้โชคดีที่ผมมีแม่บ้านที่รักและเข้าใจแม่ช่วยปรนนิบัติท่านเวลาเข้าห้องน้ำอาบน้ำแปรงฟันการพาแม่ไปเที่ยวค้างคืนต่างจังหวัดเป็นเรื่องที่ยุ่งยากวุ่นวายเพราะพอมืดค่ำแม่จะมีอาการวิตกกังวลหวาดผวาไม่ยอมนอนเพราะไม่คุ้นกับสถานที่ผมจึงเลิกพาแม่ไปเที่ยวไกลบ้าน

นเข้าสู่ระยะที่3แม่มีภาวะถดถอยมากขึ้นท่านไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วช่วง3ปีหลังมานี้ผมเคยนั่งคิดถึงสิ่งต่างๆผมเองก็สงสัยผมสามารถก้าวผ่านความทุกข์กับภาวะสมองเสื่อมของแม่มาได้อย่างไรผมค่อยๆเรียนรู้ว่าการทะเลาะกันไม่มีประโยชน์การอธิบายเหตุผลไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะแม่อยู่ในโลกแบบของแม่แต่ไม่ใช่แบบที่เราเห็นเพราะผมคิดได้ว่าผมยังดูแลแม่ไม่ได้เท่าเศษเสี้ยวที่แม่เคยดูแลผมมาตลอดและผมตระหนักได้ว่าความเจ็บป่วยของแม่สอนให้ผมดีขึ้นกว่าเดิม

ในช่วงตอนท้ายนะคะผู้ป่วยก็จะสูญเสียความสามารถสมองไปเยอะมากเขาจะไม่รู้แล้วค่ะว่าเขาเป็นใครการสื่อสารก็จะเป็นไปอย่างยากลำบากผู้ป่วยหลายๆไม่พูดแล้วหรือแม้แต่ผู้ดูแลพูดด้วยก็จะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดเข้าใจเป็นบางคำบางตอนเท่านั้นและต่อมาผู้ป่วยก็จะสูญเสียความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆสำหรับตัวเองไปจนหมดจนสิ้นผู้ป่วยจำนวนหนึ่งอาจจะต้องติดเตียงนะคะเช่นเขาเดินไม่ได้แล้วในผู้ป่วยที่ถึงขนาดนี้หลังจากที่คนไข้เดินไม่ได้นะคะอาจารย์ส่วนใหญ่ที่อาจารย์เล่าให้ฟังอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังว่าเวลาคนไข้สูญเสียความสามารถเนี่ยค่ะมันจะย้อนสอนต่างจากที่เราเกิดขึ้นมาตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเราจะเกิดขึ้นมาร้องเอาแว่แว่เรากินน้ำได้กินนมเราก็กินอาหารแข็งต่อไปเราก็คลานตั้งไข่ยืนเดินขี่จักรยานขึ้นบันไดทำอะไรที่โลดโผนจนทยานมากขึ้นเมื่อเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปความสามารถสนองบกพร่องลงเขาจะค่อยๆเสียย้อนสอนลงมาเลยค่ะจากที่เคยทำอะไรได้พิสดารเก่งเคยทำคอมพิวเตอร์ได้คอมพิวเตอร์ก็จะหายไปก่อนอื่นๆก็จะค่อยๆไล่เลียงลงมาคนไข้พอพูดไม่ได้ต่อไปพักใหญ่คนไข้ก็จะเดินไม่ค่อยเป็นไม่รู้จะก้าวขายังไงไปไม่ค่อยได้นั่งอยู่ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วพยุงจับลุกเดินคนไข้ก็ไม่ก้าวขาหรือก้าวเสร็จแล้วเข่าก็ทรุดไปนะคะหลังจากนั้นพอคนไข้ไม่เดินคนไข้ก็จะเริ่มกินไม่ค่อยเป็นนะช่วงนี้อะค่ะเป็นช่วงที่ลำบากใจมากต้องกินไม่เป็นนี่แหละค่ะเป็นประเด็นละในต่างประเทศเองก็มีความเห็นกันว่าเออเรายังสมควรไหมที่จะต้องให้สายให้อาหารกับผู้ป่วยสมองเสื่อมเพราะว่าจริงๆแล้วสมองส่วนอื่นๆเขาเสื่อมไปจนกระทั่งไม่รู้ละว่าตัวเองเป็นใครตัวเองเคยทำอะไรได้ตอนนี้ก็เรียกว่าจะต้องให้การ

0: อุปถัมภ์ค้ำจูดูแลกันตลอดเวลาสมควรไหมที่เราจะต้องให้สายให้อาหารต่อไปในต่างประเทศหลายที่ถ้าคนไข้ถึงระดับนี้เขาจะหยุดนะคะเขาจะให้คนไข้กินอาหารเท่าที่จะกินได้ทางปากแล้วก็จะไม่ใส่สายให้อาหารเขาบอกว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าถึงใส่ไปแล้วให้เขามีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกรื่นรมกับชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์ขาถึงแม้สมองแม่จะไม่ดีเขาจำพวกเราไม่ได้แต่เราลูกทุกคนจำได้ว่าเขาคือใครเขาจะกินไม่ได้แต่หนูยังอยากให้เขาอยู่กับพวกเราอาจารย์ช่วยทำทุกอย่างที่อาจารย์ทำได้ให้กับพวกเราด้วยถึงแม้จะต้องใช้การดูแลมากจะต้องปั่นอาหารจะต้องอะไรก็ตามพวกหนูยินดีเพราะว่าชีวิตเรานี้ก็เติบโตขึ้นมาเพราะแม่เท่านั้นแล้วอาจารย์ทำอย่างไรอาจารย์จะคุยให้ลูกฟังว่าจริงๆแล้วชีวิตเขาชีวิตผู้ป่วยจะดำเนินไปอย่างไรแล้วครอบครัวเป็นคนเลือกค่ะว่าอยากได้อย่างไรอาจารย์เชื่อว่าในแต่ละครอบครัวต่างมีเหตุผลว่าถ้าหากว่าเขาสามารถตกลงกันได้บอกมาว่าจะไปทางใดอันนั้นเป็นอันที่บุคลากรที่ให้ความดูแลทางการแพทย์ยินดีจะทำตามให้แต่ว่าขณะนี้เนี่ยอาจารย์ต้องบอกนะว่าเราไม่อยากให้มีการตัดสินโดยการโหวตนะคะอาจารย์มีบางครอบครัวแบบลูก8คนไอ้5คนอยากได้อย่างนี้ไอ้3คนอยากได้อีกอย่างนึงแล้วก็ตกลงกันไม่ได้เขาก็พยายามจะโหวตมาว่าใครเยอะกว่าก็ให้ทำตามนั้นอาจารย์ก็บอกเขาว่าไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองเป็นเรื่องของคนที่เรารักเพราะฉะนั้นจะต้องตกลงกันให้ได้อย่าคิดว่าฉันอยากได้อะไรให้คิดว่าถ้าแม่ยังรู้เรื่องแม่ยังเข้าใจแม่อยากให้ตัวเองเป็นอย่างไรทุกคนมองในมุมมองของตนที่มีต่อแม่ว่าแม่อยากได้อะไรแล้วลูกทั้งหมดจะตัดสินได้ค่ะว่าแม่อยากได้อะไรเพราะอาจารย์ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ยากที่จะดูตามความต้องการของแม่
1: สำหรับคนที่เรารักนะครับถึงแม้ว่าจะลำบากใจเพียงไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะมอบให้คือสิ่งที่ดีที่สุดเสมอครับ
2: ทางรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลแล้วก็ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมทุกท่านค่ะ
1: และสัปดาห์หน้าครับเราจะกลับมาปลดล็อกการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมกันนะครับเพื่อไม่ให้ภาวะสมองเสื่อมนั้นกลายเป็นสงครามกลางบ้านครับ
2: กลับมาพบกันใหม่แล้วเรามาช่วยกันดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วยความรักและความเข้าใจรวมทั้งการให้ความรู้ที่ถูกต้องในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมค่ะ
0: ในผู้ป่วยที่มาจากสมองเสื่อมปัญหาหลอดเลือดสมองเนี่ยช่วงต้นจะมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ผู้ป่วยเนี่ยโกรธรุนแรงกัดเกลี้ยวและบางครั้งด่าหยาบคาย
3: เวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาจะหยิกคราวนี้พอเราหยิกพอเขาหยิกเนี่ยเราก็รู้ก็คือหาถุงมือมาสวมอีกอันนึงก็คือเวลาป้อนข้าวบางทีเขาไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะตีเลยเวลาเขาตีนี่เขาก็จะเต็มกำลังเขาว่า

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ใหญ่พาซ่า
1: หุ้นใหญ่พาซ่าวันนี้ก๊อฟเบญจพลและคุณหมอแสงผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมะไกรสอนขอพารุ่นใหญ่อย่างพี่ปิงกันพลปรีดามาโนดนักดนตรีรุ่นใหญ่หนึ่งในสมาชิกวงฟรุตตี้วงดนตรีในตำนานยุค80มาสูดอากาศบริสุทธิ์ใกล้กรุงเทพที่บางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการ
2: แสง
1: สถานที่แห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปอดของกรุงเทพใครที่อยากมาสูดอากาศดีๆพักผ่อนหย่อนใจที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับ
3: ภาคเหนือก็อย่างนี้แหละบางกระเจ้า
2: เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาพี่ปิงกับคุณหมอเนี่ยนะฮะไปปั่นจักรยานที่นี่นะครับถือว่าเป็นปอดของคนเมืองเลยนะฮะพื้นที่ในการขี่จักรยานก็เยอะมากพื้นที่นี่หมายความว่าขี่อย่างปลอดภัยเลยนะพี่ปิงมีโอกาสได้ปั่นจักรยานนี้มั้ยครับ
3: ผมอยากซื้ออยากได้เหมือนกันที่บ้านแต่กลัวป้าขโมยไปขับ
2: โอ้โหแล้วจะล้มมาอันตราย
3: ใช่ไงนี่ไงคุณพ่อผมปีนี้ก็อายุ92คุณแม่ก็85นะผมก็35
2: เกินไปคุณหมอแล้วครับเคยมาปั่นจักรยานกับบรรยากาศอย่างนี้บ้างไหมฮะ
4: ยอมรับว่าไม่เคย
2: อ้าวงั้นเดี๋ยววันนี้จัดให้เลย
4: นะ
2: จัดให้เลยแล้วก็เริ่มเลยดีกว่านะครับเพราะว่าข้างหลังรอออกอยู่ชั่วโมงกว่าแล้วไปพวกเราไปตามมาเลย
5: ปัญหาการทรงตัวรู้จักค่ะ
6: ยืนแล้วล้มมั้งเคลื่อนไหวเร็วๆที่แบบผู้ใหญ่เป็นนะที่แบบว่าลุกขึ้นมาหน้ามืดอะไรเงี้ยค่ะ
7: มีอาการวิงเวียนเวียนหัวหรือมีอาการบ้านหมุน
2: คุณหมอครับได้เวลาที่เราจะมาทำความรู้จักกับโรคการทรงตัวไม่ดีหรือการหกล้มนะฮะมันเกิดจากอะไรได้บ้างฮะ
3: มันต้องเกิดจาก
2: ไม่ใช่ถามหมอ
3: เ
2: คยได้ยินเนี่ยจะมีแบบน้ำในหูไม่เท่ากันตะกอนในหูหลุดมันเกิดจากสาเหตุอื่นได้อีกไหม
4: คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกโรคกระดูกและข้อบางทีกระดูกทับเส้นประสาททำให้ขาเขออ่อนแรงลงอะไรอย่างเงี้ยก้าวไม่ออกการทรงตัวของเราเนี่ยมันมีหลายระบบของร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องสายตาเป็นหนึ่งในระบบที่ช่วยเรื่องการทรงตัวนะคะค่ะถ้าตามีปัญหาเนี่ยบางครั้งจะรู้สึกวิงเวียนมีผลต่อเรื่องการทรงตัวได้ระบบหูนะคะมันทำงานร่วมกันกับระบบประสาทสมองเรื่องการทรงตัวถ้าหูเราทำงานผิดปกติเราก็จะเวียนศีรษะแล้วก็หกล้มได้ง่ายเหมือนกันนอกจากนี้ก็คือระบบประสาทสมองไขสันหลังเส้นประสาททุกอันเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องการทรงตัวทั้งหมดค่ะ
1: ที่บางกระเจ้าแห่งนี้มีกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาวันนี้พี่ก๊อฟจึงขอชวนคุณหมอและพี่ปิงมาลองทำธูปหอมสมุนไพรที่นอกจากจะหอมสมุนไพรแล้วยังไล่แมลงไล่ยุงได้อีกด้วยจะหอมแค่ไหนพิสูจน์กันเลยครับ
2: น้องแดงสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
2: คร
8: ับ
2: ผมนี่พี่ปิงนะฮะ
9: นี่ครับ
2: นี่คุณหมอลามา
8: สวัสดีค่ะ
2: รู้ไหมทำไมหมอลามา
10: ลางานเหรอ
2: ใช่
10: ลามาถ่าย
2: ไม่ลาไม่ได้
8: ลามารายการ
2: นี้
8: เฉพาะ
2: หมอลามาจากโรงพยาบาลรามาลุงแดงอายุเท่าไหร่ปีนี้
10: 71
2: ดูตาย
9: แต่ยังดูไม่ถึงนะฮะดูแข็งแรง
2: ใช่
10: ถ้าใส่ฟันปลอมก็คงจะหล่อพอๆพี่ก๊อฟ
2: แหมเรียกพี่ก๊อฟเรียกพี่ก๊อฟขนลุกเลยเนี่ย
10: ให้หนุ่มเข้า
2: อ่ะลุงแดงครับลุงแดงคือตรงข้างหน้าผมนี่คืออะไรบ้างเนี่ย
10: ก็คือสมุนไพรที่เราจะต้องมาผสมแล้วขึ้นลูกตัวที่หนึ่งนะครับก็คือต้นมะม่วง
2: ฮะ
10: ต้นมะม่วงทั้งต้นเข้า
2: ลำต้นเลยเหรอ
10: ครับผม
2: โอ้
10: อันนี้เป็นตัวเนื้อบดจนละเอียดเลยครับสองนี่เขาเรียกต้นจันเหนียวตัวนี้เปรียบเสมือนกาวลาเท็ก
2: ครับผม
10: ตะไคร้หอม
2: ตะไคร้หอมนี่แหละตัวไล่ยุงเลย
10: ครับผมเสร็จแล้วก็มานี่น้ำปลาหวานสะเดา
2: ฮะ
10: ก็ใบสะเดา
2: สะเดาเหรอ
10: ครับผมผิวมะกรูดต้องตากแห้งหมดหัวขาอันนี้ต้มขาไก่ได้อร่อยครับเสร็จแล้ว
2: โทษนะครับผมว่าลุงหิวเลย
10: เสร็จแล้วก็มาอบเชย
2: อบเชย
10: นี่เข้าเครื่องพะโล้ได
2: ้โอ้ดี
10: แล้วก็ข้าว
2: กินข้าวเลยไหมครับกินข้าว
10: ข้าวได้
8: ก่อนทำคู
10: ่ก็มาขมิ้นชันตัวใหม่ของเราคือผงกาแฟนะ
2: อะไรครับ
10: ถ้าเราจะเรียกให้เพาะก็คาปูชิโน
8: ่คาปูชิโน่
10: ผงกาแฟใส่ทั้งหมดนี่เลยอยากมีสีไหม
8: อยากมีสี
2: ไม่ได้มีสี
10: สีแดงนะเป็นสีผสมอ่ะ
8: ปลอดภัย
10: ครับผม
2: คลุกเคล้าเข้าไปนะฮะ

0: อยากได้แป้งอร่อยก็ค่อยๆให้มันเข้าที
1: ่เออเสียงเนี่ยแบบน่าจะเจ้าชู้อ่ะ
0: โอ้สาวแก่ไม่ๆก็มาชอบแต่ผมยังไม่ถูกใจ
1: นี่อันนี้เราจะนวดอยู่กี่นาทีฮะ
0: จวนแล้วครับจวนแล้ว
1: อ๋อมันดูยังไงลุง
0: มันแรงมันหนื
2: ดไม้ที่เรามีการ
1: อันนี้ชุบอะไรมา
0: ชุบมาแล้วตัวนี
1: ้ตัวกาวที่บอกเป็นตัวกาว
3: จะเหนียว
0: อันนี้เราจะขึ้นลุง
2: ไม่ต้องเกลียว
0: มันเป็นเอกลักษณ์ของเรา
1: อ้าวเหรอ
0: เนี่ยแค่เนี้ย
1: ขออนุญาตลองทำหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
2: เฮ้ย
3: ใช้ได้ใช้ได้
2: ไม่หยิบมาจากในเนี้ยเมื่อกี
1: ้โอ้ย
3: นี่ลุงใช้ได้ไหม
0: เออนี่เกือบแล้ว
3: เห็นไหม
1: อ่ะผมทำแนวแอบสแต็กให้อันนี้เป็นเลขหนึ่งลุงจ๋าลุงมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรบ้างป
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีครับ
1: ต้องมีนิดนึงนะปวดเนื้อปวดตัวมีไหม
0: อ๋อมีบ้าง
3: ความดันเคยวัดไหมคุณลุง
0: ความดันก็อยู่ราวๆ140-160
1: ปกติไหมครับอย่างเง
3: ี้ยไม่ค่ะสูง
1: เห็นไหมยืนมีเอ็นไปเอ็นมาไหม
0: อ๋อไม่มีครับมีแต่ตอนลุกอ่ะพักสักหน่อยก่อนอย่าเพิ่งตื่นพวดพลาดปวดทิ่ม
1: อย่างนี้ถือว่าผิดปกติไหมครับคุณหมอ
3: ปกติค่ะ
1: คนเรามันควรจะลุกขึ้นแล้วเดินไปได้เลยไม่ได้
3: ไม่ใช่นี่เขาสูงอายุแล้วพอผู้สูงอายุเนี่ยลุกเร็วเกินไปหน้ามืดเซ
4: เวลาต้องลุกหรือว่าแบบจากที่นอนเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมึน
5: ขาอ่อนแรงมั่งอะไรประมาณเนี้ย
6: ไม่แข็งแรงกระดูกพุนไม่สามารถยืนได้เองได้
1: เขาบอกว่าคนเริ่มสูงอายุเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมระวังอย่าให้ล้มล้มปุ๊บเนี่ยโอ้โหคือกระดูกมันจะหักง่าย
3: ใช่ก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆอีกเช่นเลือดออกในสมองใช่ไหมถ้าเกิดล้มหัวฟาดอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ที่สำคัญคือผลระยะยาวเนี่ยน่าเป็นห่วงกว่ากลัวการเดินกลัวจะหกล้มใหม่บางคนเลือกที่จะไม่เดินอีกเลยทีนี้ก็อนาคตก็อาจจะนอนติดเตียง
1: นั่นนะอย่านอนนิ่งๆเยอะอะไรเงี้ยต้องทำงาน
2: นอนแล้วให้นอนอย่างเงี้ยจะได้แบบว่าไม่เป็นอะไร
3: แขกรับเชิญด้วยไหมที่ป่วย
1: ไม่นิ้วแข็งแรง
3: เราแข็งแรง
1: แข็งแรงให้คือคักอยู
2: ่จริงๆก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายนะเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าถึงจะไปเล่นกีฬาที่ผมรักก็คือไปตีเทนนิสแต่ก็ไม่ใช่การตีเทนนิสแบบว่าในทีวีไม่ใช่นะประเภทแบบเสิร์ฟใหญ่ใหญ่ใหญ่ตีแบบเบาๆ
1: ล็อกไป
2: เดี๋ยวนี้ลูกไหนที่เรารับไม่ได้ผมปล่อยเลย
1: อ๋อไม่ฝืน
2: ไม่ฝืนคือถ้าฝืนไปเนี่ยกล้ามเนื้อผมเคยเป็นรองช้ำไง
1: อายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มน่าเป็นห่วงแล้วว่าอย่าล้ม
3: เอาเป็นว่าเมื่อไหร่ที่อายุเกิน60-65ปีเป็นต้นไปเนี่ยนะคะ
2: ผมก็จวนแล้วสิ
1: ไม่น่าจวน
3: นะไม่น่าจวนน่าจะเลยมานานแล้ว
2: ไม่เลือกออกย้ำมือเข้าไป
3: นะคะก็คือเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยแปลว่ากระดูกมันเริ่มบางระดับหนึ่งแล้ว
1: มีวิธีเช็คไหมหมอว่าเนี่ยคุณกำลังจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทรงตัวละ
3: เช็คง่ายๆนะคะทำเองก็ได้ที่บ้าน
2: ที่นี่ไม่ได้เหรอ
3: ที่นี่ก็ได
1: ้คุณหมอเขาพูดอธิบายให้เห็นภาพ
2: ที่บ้านก็ได
3: ้ที่บ้านก็ได
2: ้ที่นี่
3: ก
2: ็ได้ทำได้ใช่ไหม
3: ทำได้ก็คือให้ผู้สูงอายุนั่งบนเก้าอี้ที่มีพนักพิงแล้วก็มีเขาเรียกที่เท้าแขนหน่อยนะคะเพื่อช่วยเรื่องการยันเรื่องการทรงตัวเน
1: า
3: ะแล้วก็เริ่มจับเวลาน
1: ั่งตรงเอามือ
3: ให้คนจับเวลาว่าลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินไป3เมตรหมุนตัวย้อนกลับมานั่งใช้เวลากี่วินาที
2: แล้วถ้านานไม่นานมันต่างกันยังไง
3: คือถ้าคนไม่นานแล้วว่าเขาเคลื่อนไหวดีคล่องแคล่วนะคะการลุกการนั่งนี่ก็ยังกระฉับกระเฉงยังก้าวเดินได้เร็วอยู
2: ่แถวบ้านผมมีคนนึงอย่างเงี้ย
1: เป็นไง
2: เดินหายไปเลยอ่ะ
1: แล้วเขาไปอัลไซเมอร์รุ่นใหญ่พาสต้าตากนานแค่ไหนลุงถึงเอาไป
0: ประมาณ5วัน
2: ทูบลุงอ่ะ5วัน
0: ก็นาน
2: อันนี้น่าจะ2ปีนี่อันนี้แบบว่าแห้งแล้ว
0: มันจะมีรสเปรี้ยวหรือกลิ่นเปรี้ยวอะไรของ
2: ไหนขอชิมหน่อยนะ
1: ยังกิน
0: คือยุงแมลงมันจะกิน
1: สำหรับคนเนี่ยผมว่ากลิ่นก็ไม่ได้ฉุนจนแบบจนเกินทน
0: อ
1: ่ะ
0: ไม่
1: ข
0: นาดนั้นเคมีไง
1: เดี๋ยวเราจะให้คุณลุงนะครับก็ทำตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเก็บของส่วนเราก็เดี๋ยวไปทำกิจกรรมอื่นรอคุณลุงแล้วกัน
0: เดี๋ยวผมเก็บได้เดี๋ยวผมเก็บเองไม่เป็นไร
1: นะครับอ๋อคือที่เราพูดเราไม่ได้ช่วยเก็บ
3: ไม่ได้ช่วยเก็บ
0: แม่ดีใจแล้วเนี่ย
2: ลุงเก็บเองอยู่แล้ว
1: รอเลยเดี๋ยวช่วยเก็บด้วย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: เดี๋ยวช่วยเก็บขอบคุณคุณลุงมากครับขอบคุณครับเฮ้ยสวยอีกแล้ว
2: สวยสวยหมอไม่สวยแต่เนี
3: ่
2: ย
3: เดี๋ยวมีเรื่องกันแน่นอนเลย
7: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่า

0: ยังอยู่กันที่บางกระเจ้ากับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าและปัญหาการทรงตัวขอบอกไว้ก่อนเลยว่าที่บ้านทั่วผอมสมุนไพรยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจตามรุ่นใหญ่ของเราไปดูกันเลย
1: อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ต้องแวะมาทำนะครับก็คือการทำผ้ามัดย้อมวันนี้ผมอยู่กับเซียนตัวจริงเลยนะครับชื่อว่าน้องฝัน
2: วันนี้จะสอนเป็นลายก้นหอยจะมีอุปกรณ์แค่2อย่างก็จะเป็นตะเกียบกับหนังยางวันนี้ก็จะมีเป็นผ้าคลุมไหล่นะครับแล้วก็เป็นเสื้อผู้หญิงตัวหนึ่งให้พี่ๆเลือกผ้ากันก่อน
1: อ๋อนั่นเสื้อพี่ปิง
3: เสื้อสตรีมันก็คือคอกระเช้านี่เอง
4: เสื้ออาม่าเลยอาม่าให้แม่
2: ถ้าเป็นผ้าผืนยาวอย่างนี้นะครับเราต้องกางออกมาก่อนแล้วก็พับผ้าครึ่งนึงแล้วก็เดี๋ยววางบนโต๊ะเลยเราจะใช้อันนี้ตะเกียบปักลงไปตรงกลางผ้า
1: หมุนใช่ไหม
2: หมุนครับหมุน
1: นี่ไงเป็นลายหอยแล้วเนี่ย
3: นี
2: ่ผ้ามันเริ่มสูงขึ้นอย่างนี้อีกนิดนึงเราก็คอย
1: อ๋อคอยทุบหอย
2: ใช
5: ่ทุบหอย
2: หมุนจนเป็นก้อนกลมๆเลย
3: อ๋อจนเป็นก้อนกลม
5: นี่ไงหอยกลมแล้ว
2: ใช้หนังยางรัดหอยนะครับรัดแบ่งเป็นพิซซ่า6ชิ้น
1: ตอนนี้เป็น4ชิ้น
2: แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆดึงตะเกียบออกมาถ้ามันไม่ตึงอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ดึง
3: จัดหอยให้เข้าลูก
2: แล้วผมขอดูหอยหน่อย
5: ครับ
4: ลื้อมาทำใหม่ก็เลยได้นะ
1: เกรงใจ
2: เกรงใจ
1: นะคือถ้าหากว่าเราจัดไม่เรียบร้อยเนี่ยลายมันจะสเปะสปะใช่ไหม
2: แต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็คิดว่าเป็นอาร์ตของเรา
3: ศิลปะ
2: พอเสร็จแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กำมือแล้วก็ทุบให้หอยแบนๆ
5: ใส่นมไหมใส่นมไหม
1: ไม่ใช่โรตีพอแบนๆแล้วทำไงต่อครับ
2: เดี๋ยวเราต้องไปลงสีครับ
1: เอาไปสิ
2: รอของพี่ก๊อฟ
1: ไม่เป็นไรเอา2อันพอเดี๋ยวพี่คอยดูดีกว่าตอนนี้เราขยับมาตรงนี้เพื่อมาลงสี
2: อันดับแรกเนี่ยคือเราต้องใส่ถุงมือก่อนเดี๋ยวจะมีให้เลือก2ลายแล้วกันหอยใหญ
1: ่
2: กับหอยออร่า
1: หอยออร่านี่คือเปล่งประกายแสงหอย
4: ผมอยากได้แสงจ้ามาก
3: เล
1: ยหอยออร่าไปนู่น
5: อ
1: ันนี้
2: หอยใหญ
1: ่หอยใหญ
2: ่ก็อันดับแรกเดี๋ยวเอาผ้าวางไว้บนมือก่อนอันนี้เป็นหอยใหญ่เราจะลงสีเป็นช่องพิซซ่าช่องละสีอยากได้แค่2สีก็ได้นะครับก็ลงสลับกันไป
1: สมมุติว่าทำสีเดียวเลยได้ไหม
2: สีเดียวก็ได้ครับแต่ว่าต้องเว้นขาวไว
3: ้โอเค
2: หน้าหลังแต่ละช่องสีเดียวกันก็หอยล่าต้องดูผ้าก่อนเราจะมีผ้าที่ด้านไม่เรียบกับด้านเรียบอันนี้เป็นฝั่งออร่า
1: อ
2: ันนี้จะลงเต็มหมดเลย1สีแนะนำเป็นสีเข้มนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงอันนี้ลงแบบหอยใหญ่เลยลงเป็นช่องละสีแต่ว่าสีที่ลงเป็นช่องละสีห้ามซ้ำกับสีฝั่งออร่าอันนี้พลิกด้านได้เลยครับแล้วก็ลงเป็นช่องละสี
1: หมอเล่นแบบว่าเป็นโทนใกล้ๆกันเนาะ
3: ใช่
1: อยากได้สีขาวไว้ไหมฮะ
3: เอาค่ะ
1: ถ้าอยากได้ก็เว้น2รูนี้ไว้
2: แล้วอันนี้พออย่างนี้ถูๆเบาๆนี้นะครับเบาๆ
1: อันนี้เราถูทำไม
2: ถูเบาๆให้สีเฟดเข้าหากันหน่อย
1: อ๋อสีเฟด
5: สีเฟด
2: หน้าเดี๋ยวเราเอานี้ห่อทิชชู่ครับเพื่อที่เราซับ
3: สีที่มากเกินไป
2: ใช่ครับน่าจะผมขอดูนี้นะครับ
5: ครับดูเลยครับ
1: ไม่ใช่ให้ดูทา
5: ขอดูลายมือ
1: มาเสร็จแล้วก็แกะออกฝันปกติฝันทำอาชีพเนี้ยเรามีปัญหาสุขภาพบ้างไหม
2: ไม่นะครับ
1: เอาไม่มีเลยแบบว่านั่งๆอยู่แล้วแบบยืนขึ้นมาทรงตัวลำบากอะไรมีไหมไม่มีเลย
3: นะเขายังโนม
1: ยังแข็งแรงอยู่วัยรุ่นมีปัญหากับโรคนี้ไหมฮะ
3: ไม่มีค่ะเพราะว่าที่หนึ่งเนี่ยระบบต่างๆเขายังโอเคอยู
1: ่
3: เรียกได้ว่าเกือบเต็ม 100% แน่นอนอันที่สองกระดูกเขายังไม่บางหกล้มก็ไม่ค่อยเกิดอะไร
1: ทีนี้ถ้าหากว่าบังเอิญที่บ้านของเราเนี่ยฮะมีผู้สูงอายุที่มีอาการอย่างนี
3: ้
1: วิธีการรับมือหรือว่าการป้องกันเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงครับ
3: อันที่หนึ่งก็คืออยากให้ไปตรวจสุขภาพกับคุณหมอดูก่อนในร่างกายเขาเนี่ยมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบการทรงตัวที่อาจจะแก้ไขได้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องลักษณะของรูปเท้าหรืออะไรแบบนี้บางคนที่มีรูปเท้าที่ผิดรูปหรืออะไรบางอย่าง
1: อ๋อเหรอ
3: ใช่ค่ะถ้าเขาไปปรับรองเท้าบางทีมันก็จะมีคุณหมอที่เขาดูแลทั้งนั้นเกี่ยวกับเท้า
5: ที่บ้านเลยอันนี้เลยคือที่บ้านเนี่ยผมให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยป้าม้าเดินในบ้านนะใส่รองเท้าแตะเดินเลยแล้วเขาก็จะเอาเลือกไอ้ที่มันพื้นมันแบบมัน
3: ก่อนเยินดี
5: มันไม่ลื่น
2: เสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องไปตากด้านนอก
1: ไปตากแล้วเราต้องไปรถทัวร์หรือว่าไปเครื่องบิน
2: ไปรถทัวร์ก็ได้ครับ
1: ไปรถทัวร์ก็ได
4: ้
1: เดินไปตากตรงนี้

0: เราต้องตากไว้นานแค่ไหนอะฝัน
1: 20นาทีครับใช้กรรไกรอันนี้ตัดหนังยางนะครับ
2: ตัดหนังยาง
3: ออกไปดีคุณผู้ชมจะเป็นการตัดหนังยาง
1: กางโชว์เลย
0: นี่สวยสวยมากเฮ้ยสวยอีกแล้ว
2: สวยสวยหมอไม่สวยแต่นี่สวย
4: เดี๋ยวมีเรื่องกันแน่นอนเลย
3: เป็น2วงด้วยนะเป็นยูนิเวิร์สอ่ะเป็นแบบจักรวาล
4: ถูกต้อง
0: ไอ้ออกมาเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยทำยังไงเน
1: ี่
0: ย
1: เส้นก็แค่พับจีบไปเฉยครับง่ายๆครับ
0: อ๋อแล้วก็ป้ายลงไปต้องถือว่าเป็นงานศิลปะที่ลายมันจะไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ชิ้นเดียวถูกไหมแล้วแต่ว่าการที่เราจะป้ายต่อให้สมมุติว่าป้ายสีเดียวกันในช่องที่เหมือนกันด้วยนะคุณหมอ
4: ใช
0: ่แต่ว่าการแตกกระจายของสีอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันอยู่ด
4: ีแต่ละชิ้นมันก็ไม่เหมือนกัน
0: เออนะครับขอบคุณฝันมาก
5: ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปตรงอื่นกันต่อนะครับอันนี้ฝากปากไว้ก่อนนะโอเคไปครับไปครับ
6: วันนี้พี่ก๊อฟชวนคุณหมอและพี่ปิงไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับวังกระเจ้ากัน
7: แซงแซงแซง
4: โอ้เฟอร์รารี่หรือเปล่าเนี่ย
0: ตามมาเลยครับ
3: ครับ
0: ผมนัดกับพี่ต้อยเอาไว้นะฮะ
3: พี่อะไรนะ
0: ต้อยต้อย
3: พี่ต้อย
0: ต้อยสวัสดีครับ
4: ต้อยสวัสดีค่ะ
0: พาเด็กๆมาปลูกป่า
8: ทีนี้ต้อนรับเลยค่ะ
3: ที่นี่ที่ไหนครับ
8: ที่นี่ก็คือป่าชุมชนเมืองสวนป่าเกตน้อมกล้าว
3: ป่าชุมชนเมือง
0: ตรงนี้คือหมายความว่าใครก็มาปลูกได้เหรอครับ
8: ป่าทั้งหมดต้นไม้ที่เห็นทั้งหมดนี่คือผ่านการปลูกแบบมีส่วนร่วมทั้งหมดเลยค่ะ
0: วันนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะมาร่วมปลูกป่านี่มีให้เราได้ปลูกไหม
8: มีค่ะมีต้นไม้หนึ่งต้นที่เราคิดว่าเป็นนางเอกของเราเลย
4: นางเอก
8: คือต้นพี่ลังกาสานะคะเป็นพืชสมุนไพรประจำถิ่นด้วยนะคะแล้วก็ประโยชน์มากมายเลยนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเอาไปทำงานวิจัยนะคะอีกสัก 2-3 เดือนเราก็จะได้ผลงานวิจัยออกมาแล้วก็พูดได้อย่างภาคภูมิใจว่าพี่ลังกาสาของเราประโยชน์อะไรบ้าง
0: เอางี้งั้นเดี๋ยวอีก 2-3 เดือนเรากลับมาใหม่
8: ได้ค
4: ่ะแล้วเราค่อยมาปลูกกันตอนนั้น
0: ทีเดียวเลย
8: ปลูกวันนี้เลยค
0: ่
8: ะ
0: ขอตอนนี้เลยดีกว่านะ
4: ห้ามทำไม้หักนะคะ
3: ต้องเดินไปก่อนนะฮะเพราะถ้าเดินที่ปิงเดินเนี่ยมันอาจจะหักได
4: ้โหนี่ถ้าการทรงตัวไม่ดีนี่ไม่ได้เลยค่ะ
3: ใช่
0: ก็คือไม่ว่าใครจะมาก็คือเราก็มีหลุมไว้ให้เลยใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
0: เสร็จเรียบร้อย
8: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลูกต้นไม้ง่ายมาก
0: ง่ายมากเลยง่ายมากเลย
4: วันนี้ดีมากเลยเหมือนว่าเราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพ
0: เห็นไหม
8: ที่นี่คือโรงพยาบาลของคนไม่ป่วยค่ะอากาศจะดีมาก
3: โอ้ดีแล้ว
0: ดีงามรุ่นใหญ่ภาษา
4: ปิงใจเย็นๆค่ะ
8: เดินทีละคนค่ะ
4: คือการหกล้มเนี่ยเป็นภัยอันตรายที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้สูงอายุเลยนะคะ
3: เจ็ดล้มไม่อันตรายกว่า
4: อะไรนะคะ
3: ที่หกล้มยังอันตรายเจ็ดล้มเนี่ยอันตราย
4: ไม่
0: ไปตาม
4: ไปสู้แปดล้ม
0: ไปตามบอดี้การ์ดแถวนี้มาดิเดี๋ยวต้องมีเคลียร์ละศิลปินบางคนเนี่ยการที่จะพกพาวอล์กเกอร์หรือไม้เท้าไปไหนมาไหนผมว่าไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือสมมติว่าคุณจะไปกับลูกหลานแล้วคุณจะนั่งรถเข็นอะเขาไม่ได้มองว่าคุณพิการก็คือคนสูงอายุอ่ะบางทีมันเดินเยอะๆมันเดินไม่ไหวอย่าไปอายฮะเชื่อผม
3: บันไดที่บ้านนะผมมีไอ้แถบกันลื่นเลยนะทุกครั้งเลย
4: แล้วบางทีไอ้แถบที่ว่าเนี่ยถ้าสีมันต่างกับสีพื้นบันไดเนี่ยยิ่งดี
0: ดีกว่าดีกว่า
4: เพราะว่าสายตาของผู้สูงอายุเนี่ยบางทีแยกไม่ออกความตื้นลึกเนี่ย
3: คือบันไดที่บ้านผมจะเป็นหินอ่อนธรรมดาฮะแล้วก็ผมก็ติดไอ้ที่กันลื่นเป็นทองคำ
0: โอ้ย
4: แล้วฝังเพชรด้วยไหมคะ
0: เกือบจะดีอยู่แล้วเชียว
4: โอเค
0: คือลงทุนไปนะครับกับสิ่งที่คิดว่ามันสามารถจะป้องกันร่างกายและชีวิตได
4: ้
0: ยังไงเมื่อคุ้มค่า
4: โดยเฉพาะห้องน้ำการเพิ่มราวจับในห้องน้ำทั้งตรงตำแหน่งอาบน้ำทั้งตำแหน่งที่เป็นสุขาเนี่ยมีความจำเป็นแล้วก็แยกสุขากับที่อาบน้ำไม่ให้พื้นตรงสุขาเนี่ยเปียก
0: ทำไมที่บ้านทำไม
3: พื้นเนี่ยต้องเป็นพื้นรุ่นกันลื่นด้วยนะ
0: นี่ถูกต้อง
4: ต้องยา
3: วรุ่นดึกจริงๆผมอาบน้ำมันมากเลยอ่ะผมแบบโอ้ยเป็นซ้อมเต้นในห้องน้ำผมเนี่ย
0: ยังไงก็ไม่ลื่น
3: นิ้วเลยไม่ลื่น
0: คือต้องบอกว่าดังมากสมัยก่อนคุณผู้ชมครับคือไปเล่นที่ไหนนะคนแบบโอ้ย
3: จริง
0: ไปที่ไหนก็ไม่รู้

0: ใหญ่พาซ่า
1: มาซ่ากันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าพี่ก๊อฟชวนคุณหมอและพี่ปิงมานั่งพักให้หายเหนื่อยชมวิวที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้พี่ปิงจะขอโชว์ฝีมือการเล่นกีตาร์ให้พี่ก๊อฟและคุณหมอได้ฟังกันสักหน่อย
2: เอาละฮะมานั่งบรรยากาศแบบนี้นะครับเราก็ต้องถามถึงผลงานของพี่ปิงกันนิดนึงนะครับหายจากการร้องเพลงไปโอ้โห
3: 40ปีได้มั้งออกอัลบั้มมาตั้งแต่อัลบั้มแรกนะออกปี2126
2: วงฟรุตตี้นะ
3: ใช่
2: คือต้องบอกว่าดังมากสมัยก่อนคุณผู้ชมครับคือไปเล่นที่ไหนนะคนแบบโอ้โห
3: จริงจริงนี่
2: ไปที่ไหนก็ไม่ร
4: ู้ คนไปทางอื
2: ่
4: น
2: ไปชวนกันมาทางนี้หลังจากนั้นก็ผ่านตัวเองมาเป็นนักแสดงมาเป็นพิธีกร
3: ใช่
2: เอางี้ไหนๆก็ไหนๆแล้ว อยากฟังเสียงพี่ปิงสักครั้งหนึ่งเล่นกล่อมให้คุณหมอฟังหน่อย
4: โอ้โหแต่ถ้าหลับตกน้ำไปทำไง
3: เนี่ยคุณหมอไหมก็เอาเพลงที่ไม่มีปัญหาอะไรกับใครเขาคือสามารถเล่นที่ไหนก็ได
4: ้
3: จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องโดยคุณชมพูฟรุตตี
2: ้
3: เพื่อนสนิทกันเลยที่ตั้งวงมันมาด้วยกันเขาร้องเพลงคนข้างเคียงเอาไว้แต่งโดยคุณสมโภชวิปุลัมนะฮะเขาก็ใจดีนำเพลงนี้มาให้เป็นสมบัติของพวกเราจะไปร้องในน้องก็ไม่เป็นไรมีเพลงว่า
2: ได้หมด
3: วันนี้ขออนุญาตร้องแทนพี่ชมพูเขา

0: นอกจากที่กวางกระเจ้าจะมีบรรยากาศดีๆแล้วที่นี่ยังมีร้านอาหารอร่อยๆให้เราได้แวะมานั่งพักผ่อนกันด้วยครับ
1: ร้านน่ารักนะเนี่ย
2: สวยฮะต้นไม้เยอะมากเลย
3: อันนี้น้ำมะม่วงปั่น
1: อร่อยค่ะ
3: อันนี้น้ำลายมินสมูทตี้ก็คือมะนาว
1: มะนาว
3: กับมินเออมันได้อารมณ์ใหม่ๆมันคือน้ำมะนาวนั่นแหละแต่ว่ามันมีกลิ่นของสมุนไพรอยู่นะครับส่วนนี้อัญชันนมสด
2: หอมอัญชัน
3: ข้าวนี่คือข้าวผัดผงกะหรี
1: ่
3: แล้วก็เขามีตัว
1: ผัดเปรี้ยวหวาน
3: ผัดเปรี้ยวหวาน
2: นี่ในเป็นต้นนี
3: ่ปั๊บปลาสลิดฮะนี่อู้ผักต้มน่าทาน
1: ว้าว
3: แล้วก็อันนี้เป็นข้าว
1: ข้าวอบสมุนไพรก
3: ิน
1: หอมมาก
3: ผมว่าจะว่าไปแล้วนะถ้าเกิดอยากมาเที่ยวบางกระเจ้าให้แบบว่าสุขภาพดีด้วยชิลๆแฮปปี้ไม่เครียดนะค้างสักคืนหนึ่ง
1: จริง
3: เป็นเมืองที่น่าขี่จักรยานจริงๆขี่ไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น
2: วัดก็เยอะ
3: ที่พักก็เยอะ
1: เหมือนมันสโลไลฟ์อะ
3: ใช่
1: ไหม
3: ใช
1: ้ชีวิตแบบสโลไม่ต้องรีบเล่น
2: ภาคเหนือก็อย่างนี้แหละบางกระเจ้า
1: ปิดท้ายด้วย
3: เค้กมะม่วงเอามาแค่จานเดียวพอ
2: จ้า
3: เพราะว่า
2: อะไร
3: กลัวพวกเราจะอ้วนดูแลสุขภาพอายุก็ปูนี้กันแล้ว
2: ใช่มั้ยกลัวใช่มั้ยกลัวใช่มั้ย
3: ครับ
2: ไม่ต้องกินแล้ว
3: ใจเย็นดิกะไว้แล้วเชียวเดี๋ยวผมแบ่งให้อ้าวแบ่งกัน
2: ซาบซึ้งในน้ำใจ
3: กลัวสุขภาพจะไม่ดีกัน
2: ผมมักน้อยหมอออกไป
3: ดีเนาะแล้วกลิ่นเกินแบบมันหอมด้วย
1: มะม่วงนี้มันเย็นนะแล้วมันมีเกล็ดน้ำแข็งอยู่ในเนื้อมะม่วง
3: เป็นไงบ้างครับวันนี้มาเที่ยวที่บางกระเจ้าพี่ปิงเป็นไงฮะ
2: ได้เห็นอะไรที่คนเมืองกรุงหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยเนี่ยนะไม่ได้เห็นไม่ได้เจอกันหลายเรื่องหลายราวเหลือเกินโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับธรรมชาติฟันให้ความสำคัญกับต้นไม
3: ้
2: ซึ่งให้อากาศดีๆกับมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยได้สูดดมเข้าไปเพื่อเลี้ยงชีวิตของตัวเองมันคือสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตนะใช่ไหมฮะ
3: ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ให้ได้ดูแลคนรอบข้าง

0: หรือแม้กระทั่งตัวเองที่กำลังมีปัญหาเรื่องการทรงตัวหน่อยแบบที่เราเป็นอยู่ตอนนี้
1: ใช่นี่เราต้องเรียนแบบถ้าเราตอนน
2: ี้มันโครงเรื่อง
1: อะ
2: ไรเนี่ย
1: เราต้องฝึกการทรงตัวนะคะเพื่อป้องกันการหกล้มเป็นประจำให้มาเดินบนแพแบบนี้ประจำไม่ใช
2: ่
1: คือจริงๆเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดและทุกคนทำได้เองประหยัดที่สุดคุ้มค่าที่สุดคือต้องมีการออกกำลังกายค่ะการออกกำลังกายเนี่ยช่วยป้องกันการหกล้มนะคะโดยการที่สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วยเรื่องการทรงตัวของร่างกายเนาะ
3: คุณพ่อผมเนี่ย92แล้วเช้าๆแกมาถึงก็ลำไทยเก่ง
0: แจกพลังฉีอะไรก็ว่ากันไปนะสรุปแล้วนะฮะเราต้องดูแลร่างกายของเราเอง
1: ใช่
0: นะครับถ้าหากว่าเราไม่ดูแลแล้วใครเขาจะมาดูแล
1: นั่นเรื่องจริง
0: ที่สำคัญนะครับแบ่งเวลาให้กับครอบครัวนะครับพาคนสูงวัยในบ้านนะฮะมาพักผ่อนบ้างอย่างมาที่เนี่ยคุ้มมาที่นี่ทำได้หมดเลยเอาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะฮะมาดูซิว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับรายการ
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: ก็คือเอาง่ายๆนี่นะฮะคุณผู้ชมง่ายๆดูผมเลยเอากล้องจับมาที่ผมเลยเสร็จปุ๊บนะครับ
5: เข้าตรง
0: ให้เข้ามาในนี้เอานิ้วใส่อย่าง
5: น
0: ี
5: ้นะฮะ
0: เสร็จแล้วหมุนนะครับหมุนนะครับ
5: ไอ้ตัวนี้
0: หมุน
5: ข้างล่าง
0: แค่นี้ครับมันจะเป็นเกลียวเอ้าหายไปไหนวะลุงสนใจผู้ชายบ้างเหรออ
5: ันนี้เราต้องบังคับมัน
0: คุยแต่ผู้หญิง
2: เราไม่ได้ยินด้วย
6: รุ่นใหญ่พาซ่า

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียง

จริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะของเราก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเช่นเคยช่วงนี้เป็นช่วงจนกระทั่งเราไม่สามารถจะตำหนิอะไรได้โดยเฉพาะธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยคาดการไม่ได้และเกิดขึ้นมากกว่าที่คิดว่าจะเป็นมนุษย์ทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบก็จะมักจะรอคอยการช่วยเหลือรอคอยความหวังกำลังใจจากผู้คนเป็นหลักผู้คนที่ไม่ประสบพลาดก็ต่างขนขวายช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะเห็นว่าบางครั้งบางทีเราก็โทษกันเองว่าทำไมช้าจังทำไมไม่ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมไม่วางแผนทำไมไม่เตือนทำไมไม่ปักธงทำไมไม่แจ้งข่าวล่วงหน้าว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเวลานั้นเวลานี้เหมือนกับการพยากรณ์อากาศว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบอกล่วงหน้าเรือก็จะไม่ออกทะเลเครื่องบินก็จะไม่บินสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนทั้งหลายก็เฝ้ามองดูว่าระบบของเราเงื่อนไขทางด้านข้อมูลข่าวสารที่เรามีต่อกันเนี่ยเพียงพอหรือไม่ญาติโยมที่อยู่ชิคาโก้บอกว่าปิดสนามบินสนามบิน600เที่ยวบินปิดตายมาหลายวันนั่นแปลว่าอากาศที่รุนแรงหิมะที่รุนแรงพายุที่รุนแรงเนี่ยทำให้สายการบินต่างๆต้องหยุดนั่นเพราะว่ามีการพยากรณ์บอกล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระรูปหนึ่งท่านก็แจ้งมาจากประเทศศรีลังกาบอกว่าผู้คนที่ศรีลังกาก็ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากน้ำท่วมเนี่ยมากมายมหาศาลตายหลายพันคนแล้วน่าจะไม่น้อยกว่าเหตุการณ์น่าจะรุนแรงไม่แพ้กับประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นกำลังใจที่เรามีให้ต่อกันและกันเนี่ยมันเป็นกำลังใจชั่วครั้งชั่วคราวเวลาที่เกิดภัยพิบัติขึ้นมาแต่เราก็ต้องคิดไปถึงการข้างหน้าว่าเราจะวางแผนอย่างไรจะอยู่อย่างไรจะอยู่ที่เดิมหรือไม่เพราะเหตุการณ์ต่างๆมันเตือนเราว่าโลกใบนี้ต่อจากนี้ไปจะไม่เหมือนเดิมภูเขาไฟที่ประเทศเอธิโอเปียซึ่งหลับมานับหลายร้อยล้านปีก็ปะทุขึ้นมาขี้เถ้าภูเขาไฟขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ย12กิโลเมตรกระทบระบบการบินฟุ้งมาที่ประเทศอินเดียเครื่องบินลงได้บ้างไม่ลงไม่ได้บ้างบางช่วงแล้วก็นำเชื้อไวรัสต่างๆกระจายไปสู่ประชากรของโลกฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่เกิดมาในยุคสมัยที่พวกเราต้องเผชิญกับความผันผวนกำกวมแปรปรวนไม่แน่ไม่นอนของโลกใบนี้กำลังเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ยุคของเราอาจจะบอกว่าเดี๋ยวเราก็ตายจากไปอ้าวโลกมันกำลังจะรุนแรง

มากขึ้นมากขึ้นเมื่อถึงยุคของลูกหลานของเราล่ะลูกหลานจะอยู่อย่างไรองค์กรต่างๆของโลกก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาประชุมตกลงกันว่าจะลดอุณหภูมิของโลกที่มันเพิ่มความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วรุนแรงได้อย่างไรบ้างแม้แต่รถยนต์ก็ต้องใช้ EV เป็นหลักแล้วถามว่า EV คือไฟฟ้าเนี่ยมาจากไหนก็มาจากพลังน้ำพลังลมเหมือนกันก็ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเช่นเขื่อนเช่นน้ำเช่นเดียวกันก็อาจจะมีการลดการใช้พลังงานทางด้านน้ำมันก๊าซธรรมชาติไม่มีการขุดเจาะไม่มีมลพิษทางด้านควันด้านเสียงทุกอย่างก็เป็นแบตเตอรี่เงียบมากขึ้นก็พอที่จะทำให้โลกใบนี้มีหวังอยู่บ้างแต่ท่านสาธารณชนทั้งหลายต่อไปนี้เราน่าจะต้องมาคิดพิจารณาแล้วว่าเราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างทรนงองอาจเกรี้ยวกราดใส่ธรรมชาติเนี่ยไม่ได้อีกแล้วเราไม่น่าจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างทรนงองอาจเกรี้ยวกราดใส่ธรรมชาติเหมือนอย่างที่เราทำกันมาตลอดเวลาเพียงเราพัฒนาโลก100 ปีเนี่ยที่มีการใช้น้ำมัน100 ปีที่มีการใช้เครื่องยนต์100 ปีที่มีการใช้เครื่องบินเห็นได้ยังว่าเราสูบน้ำมันใต้ดินขึ้นมาใช้สร้างมลพิษบนดินเราเรียกกันว่าพัฒนาเขาต้องใช้เวลาเป็นล้านล้านปีถึงจะมีน้ำมันแต่เราใช้เวลา100 ปีในการนำขึ้นมาใช้เนี่ยแล้วผลกระทบที่มีต่อชั้นบรรยากาศของโลกเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคิดทบทวนอย่างรวดเร็วและจริงจังถ้าไม่รวดเร็วจริงจังยังคิดถึงกำไรขาดทุนก็จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกกันว่าการล่มสลายของมนุษยชาติคือสูญพันธุ์พูดง่ายๆมนุษย์จะสูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้อย่างแน่นอนสูญพันธุ์จากโรคระบาดต่างๆเช่นโควิดเขาก็บอกว่าน้ำท่วมแต่ละครั้งเนี่ยโรคระบาดมันจะตามมาภูเขาไฟระเบิดแต่ละครั้งเชื้อไวรัสชนิดแปลกๆก็จะเกิดขึ้นและกระจายไปในอากาศมนุษย์ก็สูดเป็นลมหายใจของตัวเองสูดอากาศที่เป็นพิษมลพิษเหล่านี้ก็จะก่อตัวอยู่ในร่างกายของลูกของหลานของพวกเรานี่แหละคิดแล้วก็น่าใจหายว่าโลกใบนี้ที่เราพยายามตกแต่งให้สวยงามพยายามที่จะประดับชีวิตของเราให้เกิดความมั่นคงสร้างฐานะสร้างเกียรติยศสร้างชื่อเสียงบ้านก็หลังงามมีรถยนต์มีครอบครัวที่ดีมีเครื่องป้องกันภัยกรมธรรม์ประกันชีวิตมีงานทำที่เป็นหลักมีเงินมีรายได้แต่สุดท้ายลมหายใจของเราทุกคนเนี่ยกับเต็มไปด้วยอากาศที่เป็นพิษไวรัสต่างๆเห็นหรือยังว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นเศรษฐีใช้เงินสร้างบ้านหลังใหญ่กว่าคนจนมีรถยนต์คันงามกว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกเกียรติยศชื่อเสียง

มากมายสูงส่งแต่สิ่งที่เท่าเทียมกันก็คือลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปนี่แหละมันเป็นของสากลสำหรับคนจนของเศรษฐีเพราะลมหายใจนี้เราไม่ได้พกลมหายใจไปด้วยเป็นลมหายใจเดียวกันลงจากรถลงจากเครื่องบินส่วนตัวก็สูดอากาศหายใจอันเดียวกันนั่นแหละกับคนที่ขี่จักรยานกับยาจกที่นั่งขอทานอยู่สะพานลอยลมหายใจเดียวกันถ้าเป็นไวรัสก็ตัวเดียวกันฉะนั้นเวลาที่เราต้องการฟื้นฟูประเทศชาติฟื้นฟูโลกกลมๆใบนี้เราจะต้องกลับมาที่กำลังใจที่จะมอบให้แก่กันและกันส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือคืนความเป็นธรรมชาติให้กับโลกใบนี้ให้มากไม่ได้สงวนพื้นดินตรงนั้นแผ่นน้ำตรงนี้ว่าเป็นของเราจดลิขสิทธิ์ว่าเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวไล่ล่าธรรมชาติไล่ล่าปลาไล่ล่าผืนดินจนกระทั่งเกิดศึกสงครามการแย่งชิงแผ่นดินแผ่นน้ำสิทธิต่างๆมากมายสติปัญญาของมนุษย์ที่เกิดขึ้นที่เรียนหนังสือที่ค้นคว้าทดลองจะต้องไม่เป็นไปเพื่อผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นมาทำลายล้างซึ่งกันและกันยิ่งฉลาดแต่คิดในทางผลิตยาพิษระเบิดเครื่องบินเครื่องมือในการทำลายล้างซึ่งกันและกันก็ยิ่งจะทำให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นไม่สิ้นสุดมนุษย์ที่ไม่ฉลาดก็ยังพอที่จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันได้เพราะอย่างเก่งอาวุธยุทโธปกรณ์ก็แค่ก้อนหินท่อนไม้หนังสติ๊กมีดดาบแต่พอฉลาดขึ้นก็ผลิตปืนเล็กปืนใหญ่ลูกระเบิดแล้วก็เครื่องบินทิ้งระเบิดอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆก็เกิดขึ้นความฉลาดของมนุษย์จะต้องไม่เป็นไปเพื่อการทำลายล้างซึ่งกันและกันเพราะการทำลายล้างซึ่งกันและกันคือการทำลายโลกใบนี้ให้สูญสิ้นให้อยู่ยากมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการที่เราได้ขุดมุดเจาะช้อนชัยธรรมชาติไม่ว่าจะลึกแค่ไหนแล้วก็ขุดไปได้อยู่ใต้ทะเลลึกแล้วก็ขุดเอาเครื่องยนต์เอารถยนต์เอารถไฟลงไปเป็นไส้เดือนยุคใหม่เราทำลายหมดตึกที่สูงก็มาจากการระเบิดภูเขาการระเบิดก้อนหินมาสร้างตึกสร้างถนนหนทางแล้วเราก็บอกว่าทันสมัยพัฒนาการแร่ธาตุต่างๆที่มีอยู่เราก็ขุดเป็นแร่เอิร์ธเป็นแร่ที่หายากเราขุดขึ้นมาเพื่อที่จะนำมาประกอบเครื่องมือที่ทันสมัยไปทำลายล้างกันนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายเพียงร้อยกว่าปีที่มนุษย์คิดค้นพัฒนาได้เกิดการสร้างสรรค์ก็มากเกิดการทำลายล้างก็มีฉะนั้นเวทีชีวิตบนโลกใบนี้อยากจะบอกพวกเราทั้งหลายว่าเส้นทางจะแคบลงเส้นทางที่ว่านี้จะแคบลงไปเรื่อยๆไม่สามารถที่จะเดินได้อย่างปลอดโปร่งโล่งเบาเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วเพราะอะไร

พระมนุษย์ของเราเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ธรรมชาติเห็นแก่ประโยชน์ที่เรียกว่ากำไรขาดทุนมากจนเกินไปเห็นแก่พวกพ้องเห็นแก่สิ่งที่ตัวเองต้องได้คนอื่นต้องเสียธรรมชาติจึงถูกดูดถูกขุดถูกเจาะถูกช้อนชัยไปเสียหมดตั้งแต่ใต้ดินบนดินใต้น้ำบนน้ำท้องฟ้าอากาศมนุษย์ผลิตดาวเทียมไปอยู่มากมายก่ายกองท้องทะเลก็ทดลองนิวเคลียร์สัตว์น้ำสัตว์ทะเลก็ตายไปมากมายนึกถึงภาพลูกกลมๆเหมือนแตงโมเนี่ยโลกเรานึกให้ดีพวกเราก็จะเห็นว่าโลกใบนี้มันกำลังถึงเวลาที่จะชำระล้างมวลมนุษยชาติที่อาศัยอยู่บนโลกเหมือนกับมดแดงกำลังไต่อยู่บนเปลือกแตงโมเนี่ยมันกำลังจะสลัดด้วยการเอาน้ำมาล้างเหมือนเราเทน้ำล้างลูกแตงโมบางทีก็ลมพัดบางทีก็แผ่นดินไหวดินน้ำลมไฟเขาสะบัดตัวเองสลัดมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวอย่ามาอยู่เปลือกโลกฉันเลยอย่ามาจับเรือนร่างของฉันเลยฉันพอแล้วกับพวกคุณที่เห็นแก่ตัวเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็เบียดเบียนลูกแตงโมของฉันเนี่ยเขาจะกำจัดให้หมดเลยเพราะเตือนแล้วก็ไม่ฟังบอกแล้วกี่ครั้งกี่หนก็ยังทนประทุษร้ายโลกใบนี้อยู่ได้อนุญาตให้อยู่นะแตงโมลูกนี้ก็อนุญาตให้มดแดงอยู่แต่มดแดงขุดเจาะช้อนชัยจนกระทั่งหาความสมดุลไม่ได้ตอนนี้โลกไม่สมดุลแล้วนะต้องคิดในทางธรรมะแล้วว่านี่เขากำลังเตือนธรรมชาติกำลังเตือนแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมขนาดหนักลมพายุรุนแรงธรรมชาติกำลังเตือนเราว่าพอได้หรือยังหยุดได้หรือยังแข่งความเร็วกันนักหรือจะแข่งขันกันไปอีกนานสักเท่าไหร่เราพอหรือยังมนุษย์จะต้องตั้งคำถามตัวเองให้มากในทางธรรมะเรียกว่าความสมดุลของธาตุสี่กำลังจะหมดไปเหมือนกับร่างกายของเราความสมดุลธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่สมดุลกันเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะเจ็บป่วยเมื่อเจ็บป่วยก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บความอ่อนแอของร่างกายโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาเยือนและในที่สุดก็จะถึงการอวสานอาตมาภาพอยากจะให้ข้อคิดในทางธรรมะว่าโลกใบนี้เหมือนกับร่างกายของเรานี่แหละร่างกายของเราเวลาปวดหัวตัวร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยปวดฟันตาหูแขนขากระดูกทับเส้นเดินไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นแหละโลกใบนี้กำลังเป็นอัมพาตกำลังต้องการคนมาฟื้นฟู
ใครจะฟื้นฟูล่ะเราเองนี่แหละจะต้องฟื้นฟูคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้แหละจะต้องเปลี่ยนทัศนคติในทางกอบโกยหันมาเป็นผู้ปล่อยวางแบ่งเบาแบ่งปันให้ผืนโลกใบนี้ผ่อนคลายก็แปลว่าร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็มีอยู่สองทางนั่นคือรักษากับฟื้นฟูรักษาจะต้องอยู่กับหมอกับยาแต่ฟื้นฟูจะต้องอยู่กับธรรมชาติระหว่างรักษากับฟื้นฟูเนี่ยลงทุนต่างกันเราจะต้องเอาการฟื้นฟูเนี่ยเป็นหลักฟื้นฟูโลกก็เช่นเดียวกันโลกต้องการคนมาฟื้นฟูต้องการคนมาดูแลไม่ใช่ต้องการคนมารักษาเยียวยาด้วยเทคโนโลยีจนเกินไปสิ่งที่อาตมาภาพได้พูดคุยมานี้ถ้าคิดในเชิงธรรมะเราก็จะมองเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปรียบเทียบโลกใบนี้เหมือนกับลูกแตงโมเหมือนกับชีวิตร่างกายของเราเนี่ยเราจะเห็นมันละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะมันมีความสมดุลเราจึงอยู่อาศัยบนโลกใบนี้ได้เพราะร่างกายของเรามีความสมดุลจิตใจของเราจึงได้อาศัยร่างกายนี้อยู่ได้มิฉะนั้นแล้วร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยในที่สุดก็จิตวิญญาณก็จะไม่มีบ้านอยู่อาศัยเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางหาดใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะหาดใหญ่หรอกเกิดขึ้นทั่วประเทศตอนนี้แม่ฮ่องสอนก็กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมาเลเซียก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงศรีลังกาก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเกิดขึ้นกันทั่วโลกเห็นหรือยังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเตือนสติเราบ้างไหมว่าเราได้ประทุษร้ายธรรมชาติจนกระทั่งธรรมชาตินี่อดรนทนไม่ไหวแล้วเอาคืนบ้างเราคิดว่าเรามีอำนาจเหนือธรรมชาติแต่แท้ที่จริงแล้วธรรมชาติเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าเราเนี่ยเป็นล้านล้านเท่าเพราะมันคือส่วนที่ผลิตตัวเราให้เป็นมนุษย์ให้เป็นคนให้จิตวิญญาณมาอยู่อาศัยได้พอได้ร่างได้ชีวิตมาแล้วกลับมองเห็นธรรมชาติเป็นเรื่องเล็กน้อยจะจับเวียงหาผลประโยชน์อะไรก็ได้สุดท้ายแล้วก็มีอะไรก็ไม่ได้อะไรน้ำท่วมหมดไฟไหม้หมดลมพัดไปหมดพายุแผ่นดินถล่มทีนึงก็หมดเกลี้ยงมีอะไรก็ไม่ได้อะไรเอาอะไรไปไม่ได้จะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่มีที่เป็นไปกันทั้งหมดไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ทิ้งหมดเมื่อร่างกายแตกทำลายโลกใบนี้ก็เช่นเดียวกันเราสร้างคฤหาสน์หลังงามอยู่หุบเขาไหนก็ตามมันสวยงามแต่ถ้าแผ่นดินไหวน้ำท่วมก็จบเหมือนกันท่านสาธุชนทั้งหลายถึงเวลาที่เราจะต้องมาตั้งสติเตือนใจตัวเองเตือนใจตัวเองมากๆว่าเราจะปรับตัวเข้าหาธรรมชาติให้เป็นส่วนหนึ่งของธรรม

รมชาติเหมือนกับที่ธรรมชาติให้ชีวิตจิตวิญญาณแก่เรามาหรือเราจะปรับธรรมชาติเข้าหาตัวเราคิดดูให้ดีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าถ้าเราคิดว่าเรายิ่งใหญ่กว่าเราก็ปรับธรรมชาติเข้าหาเราถ้าเราคิดว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่กว่าเราล็อกตัวเข้าหาธรรมชาติอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่อย่างแสดงความเคารพอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่อย่างแสดงความเคารพต่อธรรมชาติและเราทั้งหลายก็จะปลอดภัยเริ่มต้นจากที่เราปลอดภัยเริ่มต้นจากที่ความคิดของเรานับหนึ่งที่ตัวเราเนี่ยก็จะกระจายออกไปโลกกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะยังพอมีโลกนี้ให้เราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขท่านสาธุชนทั้งหลายเวลาของเราได้หมดลงแล้วก็อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาบุญอำนวยพรขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดบันไดทองจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนพรพระอินทร์นำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะส่วนจะมีสารธรรมอะไรบ้างนั้นค่ะติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้

ุญมีความสำคัญทุกผู้จงรู้ว่าเราเกิดมาด้วยกุศลบุญมากไม่ยากจนบุญเลิศล้นเป็นคนรวยบุญบางอย่างบันดาลให้สังขารหล่อและสวยบุญบางอย่างอำนวยให้ประสบให้ช่วยให้ยศปรากฏไกลบุญบางอย่างนั้นหนาให้ปัญญาสว่างไสวบุญบางอย่างอวยชัยให้ผ่องภัยไม่แผ่วผ่านบุญบางอย่างชักจูงนะพบเพื่อนฝูงทุกถิ่นฐานบุญบางอย่างประทานให้ประสบพบโชคดีนี่บุญทางนั้นบางคนมีบุญดีมาแต่เดิมเกิดมาก็สุขสวยรวยดีเรียกว่าปุพเพกตปุญญาตาไม่ต้องลงแรงมากบางคนเกิดมาบุญไม่ค่อยดีแต่ต้องมีอัตตสัมปปนิธิต้องลงแรงหน่อยแต่แรงบุญอันเป็นรากแก้วเดิมซึ่งไม่เน่าบวกกับรากฝอยที่เราทำในปัจจุบันบำรุงบุญเอาไว้ก็เจริญก้าวหน้างอกงามได้พระสันดรจึงเป็นตัวอย่างของนักบุญพระเอกเป็นสะเทือนเลื่อนลั่นนี่เองญาติโยมทุกท่านพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ได้ยินกัปปนาศหวั่นไหวในมนุษยโลกได้ยินเสียงเทวดาอึ้งอนุโมทนาพระพรหมทุกชั้นฟ้าสาธุการก็เลยก้มลงมาดูว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นในโลกมนุษย์เกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเห็นพระสันดรบริจาคชาลิกันหาเป็นทานพระอินทร์ก็นับและ 1. พระสันดรบริจาคทานตั้งแต่เกิดมาใหม่ๆขอทรัพย์ของพระมารดาพันตำลึงและปลดสร้อยแหวนเงินทองของพระมารดาบริจาคทานจากนั้นมาเมื่ออายุ5ขวบก็ได้นำเครื่องประดับตกแต่งของพระองค์ให้พี่เลี้ยงนางนมที่ได้เลี้ยงดูตนเองว่าเขาลำบากเขาเช็ดเนื้อเช็ดตัวอาบท่าถ่ายอุจจาระปัสสาวะพระองค์ปลดให้ถึง7ครั้ง7วาระตามลำดับปีนี่ญาติโยมทุกท่านเป็นตัวอย่างของเราเด็กๆใส่บาตรเด็กๆให้เด็กๆมันก็รักกันมาทะเลาะกันพาลูกพาเต้าไปเลี้ยงไอติมที่โรงเรียนบ้างนะเขาเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยสั่งไอศกรีมก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงบ้างให้ประกาศว่าชื่อลูกหลานเราเลี้ยงไม่มีใครเกเรแล้วท่านไม่มีใครรังแกเพราะการให้นั้นกรรมผู้ให้กรรมหัวใจของผู้รับเสมอว่างๆไม่มีอะไรก็ไอติมสัก 3,000 เอาตมายุสุทัศน์เนี่ยท่านเหมามา 3,000 ไอติมตักนี่แหละท่านไอ้เต็มตักแล้วมีอะไรมีเครื่องอะไรมีเพื่อถั่วเพื่ออะไรด้วยนะลูกชิด 3,000 นี่เด็กร่วม200คนช่างอีก80คนนี่กินกันไม่หมดนะแล้วจากนั้นมาก็มีอะไรเกิดขึ้นในวัดเขาก็เป็นหูเป็นตาลูกหลานเราก็เหมือนกันวันเกิดเราวันเกิดลูกหลานเลี้ยงไอศกรีมโรงเรียนวันเกิดของลูกหลานบ้างเถอะและโยมไปเนี่ยโยมพ่อแก่แม่เฒ่าซึ่งนั่งอยู่ที่เนี่ยโยมไปโรงเรียนไปเลี้ยงที่โรงเรียนไม่มีอะไรก็บะหมี่สำเร็จรูปแล้วก็ตั้งน้ำไว้ให้มันเลือกเอาแล้วไปหยิบลูกชิ้นเอาเองไปโยมก็สั่งลูกชิ้นเยอะๆสั่งเนื้อหมูไปลวกให้มันหยิบให้แม่ครัวตักแล้วก็ยืนแจกมันวันใดวันหนึ่งนะโยมจะพลัดจะผูไฟไหม้บ้านงูเข้าบ้านไปหกล้มหกลุกที่ไหนนะฮะเด็กมันรู้จักโอ้ยายย่าเคยมาเลี้ยงเราเฮ้ยพวกเราคุณยายที่มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและไอศกรีมเรานะไม่สบายมันก็แจ้งข่าวหามส่งมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเรื่องก็ไปแจ้งพระชนดอนท่านทำเป็นตัวอย่างนะใครที่ดูทีวีแล้วมีคนเลี้ยงลูกหลานตัวเองจ้างเขามาเลี้ยงให้ลูกของเราให้หลานของเราเนี่ยซื้อของมาฝากพี่เลี้ยงบ้างหนูจะกลับบ้านเนี่ยลืมอะไรหรือเปล่าฮะลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าตาอะไรเนี่ยตาอะไรฮะตาเพิ่มบวชกี่ครั้งแล้วลูกบวชวัดดอนทองกี่ครั้งแล้วบวชเนร2ครั้งเลยมั้ยนั่นแหละจะกลับโรงเรียนลืมอะไรหรือเปล่าเพิ่มไม่ลืมเนี่ยลืมไปซื้ออะไรฝากพี่เลี้ยงหรือเปล่าเพิ่ม
ลืมอะไรหรือเปล่าไม่ได้ลืมอะไรไปฝากแม่จ๋าหรือเปล่าเพิ่มก็ซื้อมานิดหนึ่งใช่ไหมเป๊ปซี่แม่จ๋าจะชอบเป๊ปซี่เหรอต่อจากนั้นพระสันดอนก็บริจาคโรงทาน6แห่งโรงทาน6แห่งแล้วบริจาคช้างปัจจัยนาเคนให้กับเมืองกลิงคารัตแล้วให้นะท่านมีวิธีการให้แล้วไม่ทวงถามโยมจำไว้นะให้ใครแล้วอย่าทวงถามโกรธและอย่าตามไปทวงคืนให้ขาดอย่าให้เข็ดถ้าให้แล้วทวงถามบ่อยๆเขาไม่อยากได้โกรธและตามทวงคืนเขาคว้างใส่หน้าเรานี่ให้ต้องให้แบบพระสันดอนให้นะให้เสร็จเหมือนเสด็จน้ำเหมือนคว่ำขันน้ำบนพื้นทรายแต่เมื่อให้ช้างปัจจนาเคไปแล้วญาติโยมก็คงเข้าใจว่าชาวเมืองก็ก่อโกลาหลผู้ที่ก่อโกลาหลไม่ใช่ใครละท่านก็คืออำมาตย์เก่าๆที่โดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถอำมาตย์เหล่านั้นโดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถก็น้อยใจอิจฉาหาทางโค่นรอสมน้ำหน้าแล้วก็สบโอกาสกับพระสดรให้ช้างไปจึงยุยงชาวเมืองนะให้ยื่นฎีกาต่อพระกรุงสนชัยให้มีโทษประหารเสียแต่พระองค์ก็ขอผัดผ่อนว่าเอาแค่ในประเทศพระสันดรเมื่อก่อนจะในประเทศไปก็รู้ทีเดียวว่าต่อไปจะทำบุญได้อย่างไรเงินทองที่ได้มานะ 6-7 ปีที่แล้วนะก็มีทรัพย์มหาศาลช้างม้าวัวควายก็เยอะก็เลยนะขอบริจาคทานครั้งใหญ่ที่สุดเรียกว่าสัตตะสดกมหาทานสัตตะสตะสัตตะแปลว่า7สตะแปลว่า100ของ7อย่างอย่างละ100 1ช้าง700เชือก2ม้า700ตัว3รถทรง700คัน4ทาสผู้ชาย700ประการสมาทาสผู้หญิง700โคตัวผู้700โคนม700อย่างละ107อย่างเป็นอสถิสถานยังไม่มีใครทำได้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ด้วยการบริจาคเพียงวันเดียวแม้ช้างม้าวัวควายจะไม่มีแล้วแค่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานเนี่ยท่านอาตมายังไม่เคยใครบริจาคเลยฮะ อย่างละ700 700เนี่ยเมื่อพระองค์บริจาคแล้วก็ไปอยู่ป่าไปอยู่ป่าแล้วนะต่อมาเมื่อไม่ได้ทำบุญก็เกิดความแห้งแล้งทางจิตใจว่าบารมีที่เราอธิษฐานไว้จะทำอย่างไรต่อเมื่อชูชกดั้นด้นเดินทางมาขอชาลิกัณหาจึงยกให้ชาลิกัณหาเป็นลูกที่ดีเมื่อรู้ว่าพ่อยกให้เพราะอะไรก็ตั้งใจอนุโมทนาเหมือนญาติโยมเนี่ยจะทำบุญเนี่ยลูกเต้าเตรียมเงินเตรียมทองมาให้นะลูกกตัญญูนะที่เอาเงินใส่มือโยมเอาแม่จะทำบุญวัดบันไดทองใช่ไหมเอาไอ้นั่นไปไอ้นี่ไปลูกเต้าเลี้ยงเราโยมชวนลูกเต้ามาวัดต้องนั่งนานเด็กคนนั้นเป็นเด็กกตัญญูถือว่ามาร่วมบุญกับพ่อกับแม่ชาติคณะอนุโมทนาและแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นพระอินทร์ก็คิดเอพระเวสสันดรนี่จะใช่พุทธเจ้าในอนาคตไหมเรื่องมันอยู่ตรงนี้ทานทำแล้ว4อย่างทรัพย์แล้วอธิษฐานถวายชีวิตถวายอวัยวะแล้วนะบริจาคลูกแล้วมัน4อย่างแล้วนี่คนจะเป็นพุทธเจ้าได้ในอนาคตจะต้องบริจาค5อย่างคือภริยาบริจาคพระอินทร์ท่านสงสัยท่านพระอินทร์เนี่ยท่านไม่มีญาณวิเศษหรอกท่านมีตาทิพย์รู้เฉพาะเหตุการณ์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าแต่ไม่มียานวิเศษที่จะรู้ล่วงหน้าทำอย่างไรที่จะรู้ว่าพระสันดรจะเป็นพุทธเจ้าไหมถ้าจะเป็นพุทธเจ้าเราจะได้เตรียมตัวพระพุทธเจ้าในอนาคตและทำอย่างไรล่ะก็เอาอย่างชูชกจึงคิดแผนการณวันที่บริจาคชาลีกัณหาว่าวันพรุ่งนี้เช้าในเมืองมนุษย์วันพุทธิชาติในเมืองมนุษย์เราจะปลอมตัวเป็นพราหมณ์แก่เข้าไปหาพระสันดร
แล้วไปขอพระนางมัทสีถ้าพระสันดรให้พระมัทสีได้องค์นี้นั่นแหละจะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตเตโทรตยาวิวัสเนปางเมื่อพระอาทิตย์อุทัยทิวากรกระจ่างจำสักโกส่วนสมเด็จวชิรหัตถ์เทเวศก็แปรเป็นทวีชาเทศเดินดงมีทั้งเครื่องบูชาพรตามพระมณพงศ์พิธีกุอูนดูเสงี่ยมเสียมสารสุนทรสวัสดีภาพคอยยอบย่อยาตราเข้ามากรานกราบก่อนอัญชลีสมเด็จพระดาบดดาปัชนีทั้งสองกษัตริย์ซึ่งสถิตในหน้ามุขพระอาสมมณีเวทวัดวงกฏสิขเรศแล้วทูลถามอยู่บริเหตุอันเนาพระนวดพรายเอียงกระทำประพฤติปราศัยวาง

สวัสดีสุขสำราญอยู่หรือพระพุทธเจ้าขังพระเวสสันดรจึงตรัสตอบว่าขอบใจท่านอาจารย์ซึ่งท่านถามทุกสิ่งนั้นก็สำราญบริบูรณ์มิได้เดือดร้อนสัตโนมาเซวสตังตั้งแต่เรามาเนาในพนาดรนี่ก็ได้ถึง7 เดือนเลี้ยงพระชนมาชีพในแถวเถือนทุรัสพนพนมระทมไปด้วยความโศกด้วยเสวยทุกขวิโยกแรมรางพระภาราทุติยังปัสสามาเพิ่งเห็นท่านสัญจรมาเป็นคนที่สองพิษผิวพันธุ์ผุดพองเพียงพรมพฤทธาจารย์ทางกิริยาอาการกอบได้มารยาท

อัทธสโกลำดับนันทาวโกสีสกเทวราอาตเมื่อจะทูลขอพระเยาวมานมาตมัตสีสีสุนทรเทพพกัญญาจึงชักธรรมเนียเปรียพระราชศรัทธาในทานบารมีเอกว่าอัง

ไม่มีผู้ใดที่จะปฏิบัติจะขอพระเกศแก้วกษัตริย์นารีรัตน์ไปรู้วมอภิรมจะได้เป็นคู่ครองสอง

มหาสัตโตสมเด็จพระบรมพุทธางกุรมหาสัตได้ทรงสดับอัถสารคดีซึ่งทชีมทูลข้อพระเยาวมานก็ทรงประสบมานัดเบิกบานปรีดามิได้ทรงพักจินตนาว่าเมื่อวันวานเราได้ประสาทสองกุมารกุมารีและแอววันนี้จะอำนวยนางแก้วกระไรได้ไม่ย่อท้อพระฤทัยถอยรั้งพระสติดำริตั้งต่อโพธิญาณจึงมีพระราชองค์การว่าดูกรเทชีท่านมาขอพระมัตสีสีสวภาคอันเป็นเพื่อนพระเนจรจาพระนครเมื่อยามไรจิตของเราก็ผ่องใสโสมนัสในทานไม่ได้หวั่นไหวด้วยมัจฉรยะหมู่มารมนทินอันเป็นทานราคินหินโทษจะยกให้สำเร็จประโยชน์พฤทธาจารแหลกเอาประสับพันยุตยานในภายหน้า

ภิกขเวดูกรสงฆ์ผู้ทรงศีลสมาธิอินทรีย์ปางเมื่อพระปิณพิภพพระสีพีพุทธางกูรณราธิเบศทรงสละพระอัครเรศรา

ทางคุณเขาสัตบริพันธ์สิเนรุราชต่างน้อมยอดยางจะพิวาประกาศกองสองสาธุการสะเทือนทองพระยิมพานเพียงจะเพิกพังพินธนาการถล่มทำลายมหาสาครก็ตีฟองขนองสายสินทุธาราเชชางชานฟูงถวยเทพอุคโฆษณาการประนมกรน้อมเกตอนุโมทนาพระอุปบารเมธมีสำเนียงเสียงสนอสนานเนียนรานาดเบื้องตามตั้งแต่อัจฉริกาเท่าถึงภวาคพรมสถานสะทึกผีลึกระดมเป็นอันหนึ่งอันเดียวดังนี้ปางเมื่อเท้าเธอยกยอดพระบารมี

สมเด็จพระโยชน์กัลยาณีนารีรัตมัทราชปุตรีเมื่อพระบรมราชสามีทรงประสาทพระชทานแก่พุทธาจารย์วันนั้นนางเท้าเธอจะได้ไว้วันพรั่นพระทัยโทมานาสรันทดถึงพระพรรคเศร้าสรดอสุชนครอครองพรรณยนานั้นห้ามิได้มีพระพรรคผ่องใสบริสุทธิ์สิริวิราชดุจดวงดอกบัวพกามาศอันเบ่งบานด้วยทรงพระวิจารณจินตนาว่าเท้าเธอทรงพระราชศรัทธาบริจาคซึ่งนางแก้วอันหายากอย่างอาตมาด้วยพระทัยกรุณามิเด่นแนงนายเหตุระแวงเรื่องรายสิ่งใดก็ไม่ได้มีทรงประสาทพระประสงค์สีสันเผ็ดโพธิสมบัติจะแลกเอาพุทธรัตนวรยานอันเป็นเอกอายตนะศาสตร์พิสุทธิพิเศษจะพ้นสัตว์ให้ข้ามเขตสังสารักษาข้ออ่อนนางท้าวเธอทรงพระอนุสรณ์ดังนี้ก็บานเบอร์พระกมลเปรมปรีปราโมโอดพระนางมัตสีอยู่พระชนดรมารู้พระทัยว่าจุดมุ่งหมายของพระชนดร นั้นคือการเป็นพุทธเจ้าในอนาคตจะพาเราสัพพสัตว์ให้พ้นจากอกสงสารคือกาโมคะการเวียนว่ายตายเกิดหนึ่งรักใครๆรักขาดหวังรักผิดหวังรักชิงชังรักฆาตกรรมนี่มันเป็นโอคสงสารซึ่งเกิดขึ้นในมนุษย์พโวคะความอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังจะก่อเกิดความเกลียดชังการสังหารกันประดุจว่าทศกัณฐ์มากไปด้วยกาโมคะและพโวคะจึงมีความมีตัณหาหน้ามืดแล้วก็ความอยากใหญ่จึงได้ฆ่าไพร่พลตนเองและคนอื่นจำนวนมากมายที่โถคะโอคะคือทิฏฐิมนุษย์เราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะทิฏฐิศาสนาเดียวกันก็ยังลบกันทั่วโลกยิงกันฆ่ากันท่านทั้งหลายก็คงเห็นนั่นทิฏฐินั่นศาสนาเดียวกันทิฏฐิทางการเมืองก็แบ่งแยกแตกฝ่ายกันไม่มีใครดีต่อกันความที่มีทิฏฐิอย่างนั้นทุกคนก็เสนอทิฏฐิในกฎหมายทิฏฐิในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศทุกคนก็เอาทิฏฐิไปใส่และทิฏฐินั้นไม่ได้รับการยอมรับก็ทิฏฐินั้นก็ไปเบียดเบียนประเทศต่างๆประชาชนต่างๆกันนี่เป็นโอคะสงสารที่พระนางมัตสีท่านรู้พระชนดรถ้าประสงค์อย่างนี้ระญาติโยมทั้งหลายก็สัมผัสว่าเราเนี่ยค่อยๆใกล้จะถึงฝั่งแล้วกิเลสมันเบาบางแล้วไอ้ที่สำลักน้ำอยู่นั่นแหละที่ฆ่ากันตายที่ยิงกันตายที่ติดคุกสุตารางที่ต้องหนีเล่ร่อนจรจัดไปอยู่ป่าอยู่เขาน่ะนั่นคือโอคะทางนั้นญาติโยมมีโอกาสนั่งอยู่ในที่นี้ถือว่าโดยสารคำสอนพุทธเจ้าเข้าสู่เขตอมตะมหานิพพานพระนางมัตสีจึงมีใจยินดีพระวิษณุมองพระพักตร์พระนางมัตสีแล้วก็เห็นว่าพระนางอนุโมทนาบุญนี่แหละญาติโยมทั้งหลายพระนางมัตสีน่ะเป็นมเหสีที่ประเสริฐเมียที่ดีเนี่ยผัวที่ดีนะเมียที่ดีเนี่ยเมื่อแต่งงานแล้วก็เป็นให้ได้หกแม่เรือนแม่แรงแม่ครัวแม่ค้าแม่พระแม่พิมพ์แม่เรือนนะเรือนผมมันสะสางเรือนร่างแต่งให้สะสวยเรือนชานให้สะอาดแม่แรงนะคือเป็นแรงใจให้สามียามสามีกำลังใจตกก็ปลอบใจปลุกใจให้กำลังใจกันให้สติปัญญาแม่ค้าช่วยกันหาเงินหาทองเข้าบ้านแม่พระสวดมนต์ไหว้พระแม่พิมพ์เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกหลานพระนางมัตสีเป็นมเหสีที่ดีเป็นภรรยาที่ดีเป็นแบบอย่างจึงได้อนุโมทนาต่อทานของพระชนดรแผ่นดินก็สะเทือนเลื่อนลั่นดังกล่าวมาแล้วพระอินทร์เจ้าแห่งเมืองแก้วเมืองสวรรค์เมื่อได้รับแล้วก็ตรัสอนุโมทนาตอนอนุโมทนาแล้วก็บอกพระชนดรว่า
ความจริงแล้วหม่อมฉันเนี่ยก็ไม่ใช่คนจนอะไรหรอกไม่ใช่คนแก่คนเฒ่าหรอกแต่เป็นจอมเจ้าเมืองสวรรค์มาสู่พระองค์เนี่ยประสงค์จะขอพระนางมัตสีอยากจะรู้ว่าบารมีสุดท้ายถ้าทำได้จะเป็นพระพุทธเจ้าบัดนี้หม่อมฉันรู้แล้วเทวดาทุกชั้นฟ้ารู้แล้วว่าพระองค์เนี้ยจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเมื่อพระองค์ประทานให้แก่หม่อมฉันแล้วหม่อมฉันก็ขอถวายคืนแต่ขอพระพรพระองค์ประการหนึ่งว่าขอพระองค์นั้นจงจะได้ประทานพระมัตสีให้แก่ใครจงเอาไว้รับใช้พระองค์เพื่อสนองก็รับพระนางมัตสีคืนเมื่อรับคืนแล้วพระอินทร์ท่านก็บอกว่าเมื่อพระองค์ให้หม่อมฉันหม่อมฉันก็จะให้พรเหมือนโยมถวายของพระเสร็จแล้วพระให้พรโยมไม่เล่าพระก็ให้พรใช่ไหมเล่ายะถาสัพพีแล้วก็อิชิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวัสมิชตุพรนี้ทิฏโยพระให้พรเนี่ยก็คือยะถาสัพพีวาริวหาความปรารถนาขอให้สมประสงค์เหมือนดังจันทร์เพ็ญเด่นดวงเต็มวงเหมือนน้ำเปี่ยมทรงสองฝั่งคงคาเหมือนแก้วมณีที่นรมิตบรรดาศักดิ์สิทธิ์สมปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุพรรณอุราอารคยาโรคายามีอาศัยศีลสมาธิปัญญาของพระที่บำเพ็ญมาโยมก็ได้รับผลแล้วอะไรที่เราถวายพระหนึ่งสิ่งสองสิ่งพระก็ให้เรามาเยอะเชียวให้มาเยอะตอนที่พระยถาสัพพีเราขอเยอะเชียวท่านและเราก็สมประสงค์ถ้าไม่เกินบุญวาสนาบารมีนะเราก็สมประสงค์ข้อนี้ชั้นใดพระอินทร์ก็บอกหม่อมฉันจะถวายพรแปดประการแต่ว่าพระองค์คงไม่เชื่อว่าหม่อมฉันเนี่ยเป็นพระอินทร์เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าหม่อมฉัน

เนื้อห่องทองที่คลำพระคคนานในขณะนั้นเปล่งทิพยรังสีมีพานาโอภาสดุจดวงดรุณพานุมาตอุทัย

เมื่อพระอินทร์แปลงจำแรงร่างได้กลายกลับเป็นพระอินทร์ตามเดิมแล้วพระสนอก็ทูลขอพรแปรประการพรแปรประการนี้พระเวสสันดรได้อย่างไรญาติโยมทั้งหลายก็จำคำอธิษฐานไว้ว่าสิ่งที่พระเวสสันดรขอนั้นมีสองประการมีแปดประการก็จริงแต่แยกและเป็นสองประการหนึ่งพรเพื่อได้สองพรเพื่อเป็นพรเพื่อได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่บันดาลให้พรเพื่อเป็นคือขอโอกาสให้พระองค์ได้ทำด้วยมือของตนเองพรได้มากก็เคยตัวแต่พรได้เป็นนั้นเป็นพรที่มีความเพียรประกอบด้วยเงินที่ได้จากเล่นหวยนะเล่นกับพนันก็เหมือนพรเพื่อได้เดี๋ยวก็หมดไม่มีรากฐานของอาชีพแต่ถ้าพรเพื่อเป็นขยันทำมาหากินให้คุณพระคุณเจ้าช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยมันจะมีรากฐานเมื่อมีรากฐานแล้วพรเพื่อเป็นไม่มีตกต่ำพระสนอขอพรอย่างไรนะท่านทั้งหลายที่ฟังกันนี้ก็ขอจะได้รับพรอย่างนั้นหนึ่งขอให้บิดาหายโกรธยกโทษแล้วมารับกลับคืนนครจะได้ไปช่วยพระบิดรได้ดูแลบ้านเมืองเพราะพระบิดาแก่แล้วข้าศึกนะรู้ว่าพระองค์ไม่อยู่ก็จะพากันมาตีเมืองและยึดเมืองเสียญาติโยมทั้งหลายพ่อแม่เราทำอะไรเนี่ยพ่อแม่เราคุณเคืองใจโดยไม่รู้ทำไปโดยนโยบายหรือใครคุณเคืองเราโดยเราไม่รู้ขอให้เขาหายเคืองเราขอได้มีโอกาสช่วยดูแลพ่อแม่เธอเป็นสิ่งประเสริฐธุรกิจกิจการของพ่อแม่เป็นสิ่งที่ต้องผดุงบำรุงเอาไว้ท่านแก่แล้วนะจะละเลยท่านไม่ได้จะต้องรับเอาภารกิจธุรกิจนั้นมาเป็นของตนนี่เป็นความรับผิดชอบของลูกประการที่สองพระองค์บอกว่าพระนางมัตสีนี้นะได้ลำบากกับพระองค์มาถ้ายามใดที่พระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้ายังจะต้องเป็นมนุษย์และมียศมีศักดิ์ขอให้พระองค์รักเดียวใจเดียวกับพระนางมัตสีองค์เดียวมีหญิงอื่นหมื่นแสนมาชอบมาเกี่ยวพันก็ขอให้ยินดีแต่พระนางองค์เดียวเกิดมาชาติหน้านะเอาชายใจเดียวหญิงใจเดียวเข้าไว้แต่บางคนเผอิญท่านนะเจ้าพระคุณเวลาผัวตายเจ้าพระคุณขอได้เป็นผัวเป็นเมียกันทุกภพทุกชาติอธิษฐานก่อนตายตอนตายเออเมียก็อธิษฐานว่านะผัวก็อธิษฐานว่าขอให้ได้เป็นผัวแกทุกภพทุกชาติเถอะเมียคนนี้ดีเหลือเกินอธิษฐานท่านอธิษฐานโดยไม่ได้กำหนดชาติบางทีเกิดมาหนึ่งชาติมันเจอหลายคนนะท่านนะเอาอันนี้ต้องรู้นะมันเจอหลายคนก็แจกกันไปนะยอมแต่หลังอธิษฐานอะไรก็ให้เหมือนพระสันดรนี่พระสันดรจริงใจประการต่อมาอธิษฐานว่าเมื่อมีลูกเลี้ยงลูกเหมือนปลูกโพเมื่อใหญ่โตหวังพึ่งพาอย่าให้ลูกตายเสียก่อนตัวให้ลูกเป็นคนดีมีศีลธรรมอย่าตายเสียก่อนตัวเองเพราะการที่ลูกตายนั้นเป็นการหมดที่พึ่งพาอาศัยญาติโยมเมื่อกันฟังเทศกันนี้แล้วอธิษฐานเกิดชาติใดชั้นใดนะฮะอย่าให้ลูกตายก่อนตัวใครที่ดูเทศแล้วลูกตายก่อนตัวเป็นไงท่านมันเศร้าใจนะแม่อาตมาเนี่ยว่าใจแข็งใจแข็งท่านน้องชายมันผูกคอตายน้องสาวก็โทรมาหลวงพี่คุยกับแม่หน่อยน้องชายผูกคอตายเอ้าแล้วแกบอกแม่ได้ยังล่ะบอกเกินๆไปแล้วแต่หนูไม่ค่อยไว้ใจต้องหลวงพี่คุยเองอ่ะเอาโทรศัพท์ให้แม่ทำใจดีๆไหมนะรู้หรือยังว่าน้องชายผูกคอ

ตายแกตอบไงรู้แล้วเสียงใสใช่นะรู้แล้วคิดอะไรเปล่าเอ้ยมันฆ่าตัวตายมาครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สองขืนเราไปช่วยมันเราก็ขัดใจลูกแน่แน่คิดได้แน่นะได้ถ้าได้เรื่องการศพเดี๋ยวฉันกับลุงพี่ทำเองแม่ไม่ต้องยุ่งแม่ไปวันเผาเลยแน่นะแน่ชั่วโมงเดียวและญาติโยมอีน้องสาวทุกคนพี่แม่ฟุบไปบอกเฮ้ยดูน้ำลายสิถ้าน้ำลายเป็นฟองแสดงเป็นลมถ้าน้ำลายใสๆแสดงว่าเส้นสมองแตกอีน้องน้ำลายใสๆสั่งไปโรงพยาบาลเลยท่านโรงพยาบาลไม่ไกลหมอเขาดูแลอยู่แล้วเขาบอกถ้าถึงโรงพยาบาลคุยกับหมอหน่อยบอกหมอแม่ฉันเป็นไงบ้างเส้นก้านสมองแตกท่านแสดงว่ามีผลกระทบกระเทือนทางจิตใจเยอะแล้วทำไงหมอต้องผ่าไหมถ้าไม่ผ่าตายแต่ถ้าผ่าก็ 50% แต่ถ้าฟื้นมาแม่ท่านต้องเจาะคอตลอดชีวิตถ้าท่านเลี้ยงได้ผมก็จะผ่าถ้าท่านเลี้ยงไม่ได้ก็เลยตามเลยเพราะไม่มีเวทนาแล้วอาตมาก็นึกนะนึกในใจโถนะขออภัยญาติโยมท่านผู้ชมนะมึงตายมึงยังฆ่าแม่กูอีกเหรอเนี่ยมึงตายคนเดียวมึงฆ่าแม่ของลูกอีก7คนสั่งผ่าท่านก็เจาะคอเจาะคอแล้วก็นึกถึงพระสันดรว่าท่านอธิษฐานดีญาติโยมมีลูกมีเต้าเนี่ยอย่าให้ลูกตายก่อนท่านแม่ตมาเนี่ยเป็นตัวอย่างแล้วเห็นลูกใครนะท่านว่าไม่ว่าทำใจได้นะท่านมีทางละคนเป็นพ่อเป็นแม่เพราะฉะนั้นอธิษฐานให้ดีถ้ายังเป็นคนอยู่นะท่านนะอย่าให้ลูกตายก่อนเชียวอธิษฐานแล้วโยมก็จะได้สมประสงค์อันนี้เป็นหลักการอธิษฐานประการต่อมาพระสันดรท่านอธิษฐานว่าเนื่องจากชีวิตต้องทำบุญเป็นผู้นำต้องสงเคราะห์คนอื่นเมื่อกลับไปในเมืองแล้วใครมาขออะไรนะข้าวผ้ายาบ้านการศึกษาน้ำท่าขอเสื้อผ้าอาภรณ์ขอให้มีสิ่งเหล่านั้นสงเคราะห์เขาเถิดแม้แต่เงินทองที่เขาจะมาขออย่าให้ขัดข้องสิ่งเหล่านี้ไอ้ข้อนี้ท่านทั้งหลายนะเป็นความทุกข์นะคนจะทำบุญเนี่ยถ้ามาทุกข์ไหมอาโยมมาทำบุญเนี่ยไม่มีเงินทุกข์ไหมท่านเขาไปทำบุญวัดบันไดทองกันฟังเทศมหาชาติเป็นเจ้าภาพเราแหมไม่ค่อยมีตังค์เลยเนี่ยชะเง้อมองวัดผ่านวัดไม่มีเงินมาทำบุญเป็นทุกข์นะท่านนะเขามาเรียรายเป็นทุกข์สมัยก่อนอาตมาไม่รู้หรอกคำประเภทนี้มันเป็นทุกข์ยังไงเดี๋ยวนี้ก็ได้สัมผัสกับตัวเองท่านนี่ก็ยังทุกข์อยู่อีกสองเรื่องหนึ่งบอกคุณวินัยคุณดวงยาวสังทองและพี่น้องจะไปทำหอประชุมโรงเรียนอำเภอเสนาโรงเรียนเสนาประสิทธิ์ต้องใช้เงิน11ล้านโรงเรียนเขามี2ล้าน5คุณวินัยคุณดวงยาวเขาจัดมหาชาติให้ล้านหนึ่งอาตมาก็หาอีกล้านมีแค่ประมาณ5ล้านอีก7ล้านนี่มันทุกข์นะท่านนะ2ปีแล้วใช่ไหมทำไงดีโอ้ยเด็กก็ไม่ใช่ลูกหลานเราแต่ไอ้ที่เราโตมาก็โตมาเพราะลูกหลานเขาที่เราได้อยู่ได้กินเนี่ยลูกหลานชาวบ้านเขาทั้งนั้นแหละเฮ้ยลูกหลานเขาคือลูกหลานเราคนโบราณเขาคิดว่าลูกหลานเขาคือลูกหลานเราเราก็ต้องคิดงั้นเอ้า15พฤศจิกาจะต้องส่งงานโน่นต้องไปเทศท่านเทศแล้วคนฟังเขามีบริษัทก่อสร้างจะบอกอย่างนี้ฉันมีเงินอยู่แสนหนึ่งจะซื้อกระเบื้อง 1,300 ตารางเมตรให้แสนหนึ่งท่าน 300,000 กว่านะบอกมีเท่านี้ทุกนะทุกเขาก็เลยตกลงเสร็จแล้วเงินยังไม่มีแล้วท่านไปขอยืมเงินเข้ามาแสนหนึ่งเพิ่งใช้ไปเมื่อวันซืนเนี่ยโล่งและเกิดมาเป็นคนเนี่ยท่านนะขอเถอะท่านขอแบบพระสันดรอธิษฐานบุญเถอะเวลาต้องการสงเคราะห์ธรรมบุญสุนทานอย่าให้ขัดข้องและคนที่ขอเราก็มักจะเป็นคนที่รักนับถือเคารพบูชาก่อน
และคนที่มาขอเราเป็นคนให้โอกาสเราได้ทำความดีนี่อธิษฐานไว้เวลาพระยถาสัพพีประการต่อมาอธิษฐานว่าเมื่อกลับเข้าเมืองแล้วขอได้คืนอำนาจตามเดิมขอให้ปลดปล่อยนักโทษญาติโยมทั้งหลายก็อธิษฐานไว้ว่าถ้าต้องคดีความขอให้หลุดพ้นคนที่เรารักโดนกลั่นแกล้งด้วยคดีความขอให้หลุดพ้นได้รับอภัยโทษเถิดสุดท้ายพระสันดอนอธิษฐานว่านะเมื่อตายจากชาตินี้ไปแล้วขอให้เกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตและขอจุติมาเป็นพุทธเจ้าในอนาคตโซธิฐานดังนี้8ประการแล้วนะพระอินทร์เมืองก็เสด็จกลับสู่เมืองแก้วจึงขอให้พรพระพุทธสันดรที่ขอพรนั้นขออภัยอีกข้อหนึ่งเมื่อกลับถึงนครแล้วขอให้ฝนแก้วเจ็ดประการบันดาลให้ตกลงมาในพระนครเพื่อเป็นทุนและการสงเคราะห์ญาติโยมทั้งหลายทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ให้มันได้กำไรเกินตัวให้ได้กำไรเกินที่เราลงทุนไปจะได้มีในการเลี้ยงตัวเองสงเคราะห์คนที่รักสงเคราะห์คนที่ขัดข้องแปดประการนี้เป็นพรจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้รับพรดังพระสดลขอแปดประการนี้ทุกท่านที่มาฟังเทศน์ในวันนี้และดูทีวีในโอกาสนี้

หมดน้ำมองแล้วกำสดน้ำตาจะไหลแต่ว่าบางท่านนั้นมันอยู่ไกลจำเป็นต้องไป

เจอปังโตเอาหลวงพี่หลวงพ่อก็ช่วยไม่ทันคุณโยมผู้หญิงหญิงทุระร้อนพ่อสามีอ่อนจะกินนี่นั่นแกไปฟังเทศมหาชาติเนี่ยนะเลิกกลับมาเนี่ยซื้อกับข้าวตรงข้ามวัดมาให้หน่อยใช่ไหมมีไหมตรงคลองข้ามวัดใช่ไหมท่านเจ้าวาดอร่อยไหมแกซื้อมานะอะไรนะอาหารทะเลผัดอะไรก็ได้เอางี้เขาเลี้ยงหรือเปล่าวันนี้เลี้ยงเปล่าเออเอากับข้าววัดไปกินกันดีกว่าแกอย่าลืมนะกับข้าววัดของดีๆทั้งนั้นแหละใช่ไหมและแกดูนะเอาไอ้ที่สมภารฉันแล้วอ่ะเออไอ้ที่เหลือเดนพระน่ะแกเอามาให้ข้ากินหน่อยโยมจำไว้นะกินอะไรก็แล้วแต่นะให้พระฉันก่อนเอาที่เหลือเดนพระหนึ่งของถวายพระเป็นของอร่อยสุดสองถ้ามียาพิษพระมรณภาพแล้ว ใช่ไหมเออถ้าพระวัดนี้มีคนเกลียดนะฮะเออเพื่อเอายาพิษใส่นะฮะพระตายแล้วแล้วเขาจะใส่ยาพิษเฉพาะของที่เจ้าอาวาสชอบนะจำไว้นะมันจะเป็นเจ้าอาวาสนะเวลาฉันเพลเนี่ยอะไรอร่อยอร่อยนั่งดูลูกวัดก่อนเอาเลยฉันเอาเอานะพอมันฉันไปได้ครึ่งแล้วเราค่อยฉันถ้าไม่มียาพิษถ้ามียาพิษพระมันตายเกินวงไปแล้วนะเอ้ยเอากับข้าววัดบันไดทองมาฝากหน่อยนะแกเขาว่าอร่อยนะปลาก็ปลาสดใช่ไหมปลาสดนะปลาสดดูตรงไหนปลาสดมันดูตรงไหนตรงเผือกฮะดูโถขายปลาไม่รู้แหกเหงือกถ้าเหงือกแดงแสดงว่าปลาสดถ้าเหงือกซีดแสดงว่าปลาแช่หลายวันฮะก็อัญชลวดทำแล้วนี่ต้องพิสูจน์ความรู้กันว่าปลาสดนี่เขาดูที่เหงือกใช่ไหมเออเอากับข้าวไปฝากถ้าไม่จ่ายตลาดให้เขาแล้วก็หงุดหงิดเออแล้วก็กล้วยนี่แจกเมื่อไหร่สมภารเทศจบวันนี้มั้ยเนี่ยเอากล้วยไปกินนะโยมนะเขาบอกงี้เขามีแค่งี้กินกล้วยกินผลไม้ได้มรรคผลกินน้ำมนต์ได้นิพพานมาฟังเทศมหาชาติเนี่ยยังไงก็ต้องเอาเออแล้วมันแขวงเกลื่อนใช่มั้ยท่านมาฟังเทศมหาชาติโยมเตรียมมิตรบางมาเตรียมถุงก๊อบแก๊บมาพอเลิกเสร็จฉอกแต่เอาเฉพาะหวีเดียวนะใครเอาไปทั้งเครืออายุสั้นเอาจริงๆอายุสั้นนะเอาจริงๆนะเอาไปถ้าเคยอายุสั้นโดนกระทืบตายหน้าวัดแบบมึงเอาไปคนเดียวแบ่งๆกันท่านเออคนแก่ก็ยายก็กินกล้วยหอมสักนิดนึงอย่ากินมากเดี๋ยวเลอจุกแน่นท้องเป็นลมตายนะเออค่อยๆกินนิดๆหน่อยๆให้พอได้มรรคผลนะกินน้ำมนต์ได้นิพพานไม่น้ำมนต์ก็มาน้ำมะพร้าวกินเสียและจะเป็นของมงคล

จากวัดจัดงานสังสรรค์ดูนั่งฟังเพลงเอาครื่นเครงด้วยกันแต่พระตบันเทศจบไม่ลงจึงขอเงื่อนงดเลื่อนลดคำพีนเทศมาเท่านี้เพราะสมประสงค์ขอ

มีสุขสำราญอำนาจไตรรัตน์พิพัฒน์พูนพลให้โยมสุขล้นทุกทิศทินทานฉัน

ผู้ชมคะถ้าเราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติกับเราอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติกับผู้อื่นเช่นนั้นเหมือนกันนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราบุญกรรมความดีเป็นสิ่งที่เราต้องกระทำเองค่ะไม่มีใครสามารถทำแทนเราได้วันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวภาฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมธนัทศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบนี้นะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำลาต้องลาออกจาก

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันจะมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ระบบประสาทสัมผัสคืออะไรระบบประสาทสัมผัสประกอบด้วย5สัมผัสที่เราคุ้นเคยค่ะก็คือการมองเห็นการได้ยินการรับรู้ทางผิวหนังการรับรสและการรับกลิ่นรวมกับอีก3สัมผัสค่ะก็คือการทรงตัวรับรู้อากัปกิริยาการรับรู้สัญญาณจากอวัยวะภายในค่ะเด็กๆต้องมีประสาทสัมผัสทั้ง8ชนิดทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันจึงจะสามารถเติบโตได้เต็มศักยภาพค่ะการเล่นจะทำให้ประสาทสัมผัสทั้ง8ชนิดทำงานอย่างเป็นองค์รวมประสบการณ์แต่ละครั้งจากการเล่นจะค่อยๆสะสมการเรียนรู้และสนับสนุนให้เด็กๆเติบโตอย่างต่อเนื่องบทนี้อยากจะชวนผู้ใหญ่นะคะเตรียมตัวเตรียมใจให้เปิดประสบการณ์ที่จะสนับสนุนให้เด็กๆได้พัฒนาระบบประสาทสัมผัสทั้ง8กันค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสการทรงตัวทำหน้าที่ประมวลผลการเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็จะรักษาสมดุลระหว่างร่างกายทั้งสองซีกนะคะแล้วก็เป็นการประสานสัมพันธ์ในการเคลื่อนที่ของศีรษะกับตาอีกทั้งเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับร่างกายทั้งสองซีกการทรงท่าการรักษาสมดุลนะคะแล้วก็การตื่นตัวต่อสิ่งเร้ารอบกายค่ะ
1: การเล่นที่จะกระตุ้นประสาทสัมผัสการทรงตัวนี้เนาะจะสังเกตว่าเด็กๆ เนี่ยมักจะฝึกฝนเรื่องนี้ตลอดเวลาแต่ว่าผู้ใหญ่เองบางทีชอบห้ามชอบหยุดเขาอย่างเช่นเวลาที่เขาไปเดินที่ห้างสรรพสินค้าแล้วมีร้านจอดรถแล้วมันจะมีปูนนะคะที่กั้น
2: ขอบปูน
1: ขอบปูนใช่ที่กั้นกับที่จอดรถน่ะเด็กก็จะขึ้นไปเดินแล้วก็เดินทรงตัวแล้วก็ไปเดินอย่างนั้นทำไมลงมาอันนี้ก็คือการยุติการฝึกฝนการทรงตัวเขาแล้วหรือว่าเวลาที่เราไปเดินที่สวนสาธารณะนะคะมันจะมีตัวท่อนไม้ซิกแซกอะไรเงี้ยค่ะให้เขาได้ฝึกฝนการนั่งชิงช้าการเล่นสไลเดอร์ก็ช่วยส่งเสริมการกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสการทรงตัวด้วยเช่นกันค่ะ
0: เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆ เขาปีนป่ายหัดยืนหัดเดินบนพื้นที่ที่มันมีความต่างระดับกันนะคะนั่นเขากำลังฝึกประสาทการทรงตัวอยู่นะคะ
1: หรือว่าครอบครัวอาจจะชวนกันเต้นเต้นแอโรบิกเต้นตามจังหวะเพลงอันนี้ก็ช่วยมากๆเลยค่ะที่ทำให้มือบ่าไหล่แขนขาเนี่ยไปได้กันอย่างสมดุล นะคะ
0: ที่เด็กๆทำแบบนั้นเพราะว่าเขากำลังทำความเข้าใจความเชื่อมโยงของการทรงท่ากับแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะเมื่อเขามั่นอกมั่นใจที่จะเคลื่อนไหวไปบนพื้นผิวต่างๆจะทำให้เขามีความมั่นอกมั่นใจในท่วงท่าและยิ่งตอนที่เขานะได้ดีดเท้าได้ทรงตัวตอนที่เท้าไม่ติดกับพื้นนะคะมันจะยิ่งเพิ่มความมั่นใจของเขานะคะพอเขาได้มั่นใจในท่วงท่าของเขาแล้วเนี่ยเขาก็สนุกแล้วอยากโลดแล่นอยากจะขยับร่างกายที่เขาสามารถจะควบคุมแล้วก็กะเกณฑ์แรงต่างๆได้ค่ะ
1: กิจกรรมชวนเล่นของระบบประสาทสัมผัสการทรงตัวนะคะก็เป็นเกมง่ายๆค่ะชื่อว่าโบลิ่งกลิ้งลอดขาถ้าบ้านของใครมีลูกบอล นะคะไซส์พอดีมือของเด็กๆนะคะแล้วก็เราก็ตามหาอุปกรณ์ในบ้านค่ะอาจจะเป็นขวดน้ำบล็อกไม้หรือว่าต่อหอคอยให้ขึ้นสูงๆนะคะจากนั้นชวนให้เด็กค่ะยืนกางขาในระดับหัวไหล่ถือลูกบอลอย่างมั่นคงก้มแล้วก็กิ้งลอดขาผ่านลงไปค่ะให้ลูกบอล นั้นนะคะไปชนกับของที่ต่อเอาไว้ด่านง่ายๆก็อาจจะเป็นให้ตัวเรากับบล็อกไม้หรือว่าหอคอยหรือว่าสิ่งที่เราตั้งเนี่ยห่างกันเพียงเล็กน้อยประมาณครึ่งเมตรหรือ1เมตรนะคะถ้าให้ยากหน่อยนะคะก็ให้ห่างเพิ่มเติมเข้าไปหรือการต่อพื้นที่หอคอยหรือว่าต่อขวดน้ำที่ให้มั่นคงขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยได้ส่งแรงจากมือลอดขาตัวเองผ่านไปให้ชนกับที่เราตั้งไว้ค่ะกิจกรรมโบลิ่งกลิ้งลอดขานี้นะคะเริ่มเล่นได้ตั้งแต่น้องยืนได้อย่างมั่นคงเลยค่ะแล้วก็จับลูกบอลได้นะคะแต่ว่าความง่ายยากเนี่ยก็เติบโตตามวัยเลยค่ะถ้าอยากให้เด็กๆเล็กๆลองเล่นง่ายๆก่อนโดยการที่เขากับวัตถุที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะใกล้กันแต่ถ้าเด็กโตเนี่ยห่างกันในระดับ3เมตร5เมตรได้เลยนะคะและกิจกรรมนี้ทำได้ทุกวันเลยค่ะเพื่อฝึกฝนการทรงตัวของเด็กๆค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสรับรู้อากับกิริยานะคะจะเพิ่มพูนการตระหนักรู้ทางร่างกายระบบประสาทสัมผัสรับรู้อากับกิริยาช่วยให้ข้อมูลป้อนกลับว่าตอนนี้ร่างกายของเราค่ะอยู่ตรงไหนของพื้นที่นะคะแล้วก็ควบคุมแรงดันที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของร่างกายค่ะประสาทสัมผัสนี้จะทำให้เด็กๆตระหนักรู้ว่าร่างกายของตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรช่วยให้เขาหยิบจับอาหารชิ้นเล็กเข้าปากได้นะคะหรือเขาจับสีเทียนโดยที่ไม่หักแล้วก็วางลงบนกระดาษและไม่ทำให้กระดาษขาดนะคะซึ่งเป็นประสาทสัมผัสที่ทำงานร่วมกับประสาทสัมผัสการทรงตัวค่ะ
1: การที่เด็กๆรับรู้อากับกิริยาเนี่ยทำให้เขากะน้ำหนักได้แล้วก็จับสิ่งของได้อย่างมั่นคงด้วยใช่ไหมคะเขาจะโฟกัสว่าเขาหยิบชิ้นเล็กแล้วก็สามารถที่จะหย่อนเข้าปากได้เนาะแล้วก็เขาจะรู้ว่าเขาจะกดดินสอปากกาลงไปในกระดาษด้วยน้ำหนักแบบไหนที่กระดาษไม่ขาดด้วยบางครั้งค่ะการที่

0: ขารับรู้แบบนี้ทำให้ร่างกายของเขาผ่อนคลายมากขึ้นนะคะในทารกค่ะเวลาที่เขานะคะได้จุกนมหลอดแล้วก็ไปดูดเนี่ยค่ะทำให้เขาสามารถที่จะรับรู้และรู้สึกสงบและผ่อนคลายขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้อากัปกิริยาค่ะ
1: การรับรู้ถึงร่างกายตัวเองที่กำลังเล่นกำลังลากรถอยู่บนพื้นทรายนะคะหรือแบกของที่หนักก็ช่วยให้เด็กสงบลงได้ค่ะ
0: และเป็นประโยชน์มากๆเลยเวลาที่จะต้องส่งเด็กๆ เข้านอนในช่วงกลางวันและกลางคืน
1: แล้วก็กิจกรรมที่ชวนกันชมนกชมไม้วันละ1ชั่วโมงก็ช่วยได้เช่นกันค่ะ
0: เพราะว่าเด็กๆจะได้เดินเนาะได้เอาแรงออกค่ะเขาก็จะได้แบบว่าผ่อนคลายด้วย
1: ตัวอย่างกิจกรรมนะคะที่จะช่วยให้เด็กๆได้ฝึกเรื่องของการรับรู้อากัปกิริยานะคะก็เป็นเกมที่เล่นด้วยกันที่บนสนามหญ้าหลังบ้านหน้าบ้านนะคะรดน้ำต้นไม้ขุดทรายด้วยกันขนของต่างๆที่ซื้อมาจากตลาดจากรถขึ้นไปเก็บในครัวหรือว่าเอาขยะไปทิ้งดูดฝุ่นเช็ดโต๊ะงานบ้านนี่ก็ทำได้หมดเลยค่ะ
0: ใช่เช่นการหยิบผ้าในตะกร้าไปใส่ไว้ในเครื่องซักผ้าหรือว่าชวนกันให้ปั้นดินน้ำมันหรือว่าปั้นดินเหนียวนะคะทำให้เด็กๆอะค่ะได้นวดผ่านมือได้ผ่อนคลายแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยคลายเครียดแล้วก็สงบลงด้วยค่ะ
1: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนุกค่ะก็คือการเรียนแบบท่าเดินของสัตว์ต่างๆค่ะพี่หมาพี่ช้างพี่นกพี่แมวหนูอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นการช่วยส่งเสริมเรื่องของอากัปกิริยาเช่นกันค่ะ
0: บางทีเด็กๆอาจจะยังมีพลังงานเหลืออยู่นะคะยังไม่หมดยังไม่สงบลงแล้วก็ยังไม่พร้อมจะเข้านอนเราอาจจะชวนบอกเขาค่ะว่าวิวันนี้บ้านของเราแคบจังเลยเรามาช่วยกันดันผนังให้บ้านของเรากว้างขึ้นกันไหมแล้วก็ช่วยกันดันเนาะฮึบเป็นการส่งแรงออกค่ะแล้วเด็กๆจะได้สงบแล้วก็พร้อมเข้านอนในค่ำคืนนี้ค่ะPlayworker อาจจะมองหากิจกรรมที่ทำให้เด็กๆได้ออกพลังออกกำลังกายแล้วก็ค่อยๆให้เขานะคะผ่อนแรงลงอย่างช้าๆเพื่อให้เขาค่ะได้ปลดปล่อยพลังงานของตัวเองช้าลงควบคุมตัวเองได้ผ่อนคลายตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้เขาเนี่ยเข้าใจเรื่องระบบประสาทสัมผัสอากัปกิริยา

0: ระบบประสาทการรับรู้ทางผิวหนังนะคะเราจะสัมผัสเพื่อจะพัฒนาความผูกพันค่ะระบบประสาทสัมผัสการรับรู้ทางผิวหนังเนี่ยผิวหนังก็จะรับรู้ทางพื้นผิวแล้วก็ลึกลงไปนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลกลับไปที่สมองค่ะสมองก็จะประมวลผลรับรู้ว่าผิวสัมผัสนั้นมีลักษณะยังไงมีอุณหภูมิแบบไหนนะคะเพื่อจะแยกแยะสัมผัสต่างๆอะค่ะผิวหนังของเราค่ะมีหน่วยรับความรู้สึกทั้งบนผิวหนังและลึกลงไปนะคะแรงกดแรงสั่นสะเทือนหรือแม้แต่การแตะเนี่ยก็ล้วนส่งข้อมูลไปให้สมองเราประมวลผลค่ะว่าสัมผัสนั้นเนี่ยมันส่งความรู้สึกแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำความเข้าใจเพื่อแยกแยะสัมผัสต่างๆเนี่ยจะส่งผลอย่างมากเลยค่ะในการที่เราจะตอบสนองสิ่งต่างๆออกมานะคะซึ่งเด็กๆก็จะเรียนรู้จากสัมผัสต่างๆค่ะและแน่นอนว่าในการสัมผัสนี้นะคะสมองก็จะให้การตอบสนองที่แตกต่างกันไปบางครั้งเราจะตอบสนองเพื่อช้าลงเพื่อจะได้รับรู้ว่ามือที่ล้วงลงไปเนี่ยสัมผัสกับเหรียญที่เป็นเหรียญบาทหรือว่าเหรียญ10บาทนะคะหรือเวลาที่เราไปโดนของร้อนค่ะร่างกายก็จะสั่งให้เราเอามือออกทันทีนะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากของร้อนนั้นนะคะ
1: การเล่นก็จะช่วยส่งเสริมแล้วก็กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสทางผิวหนังได้ค่ะเพียงผู้ปกครองนะคะให้เขาได้ลองสัมผัสสิ่งของมากมายไม่รีบที่จะเช็ดปากเวลาที่เขาทานอาหารแล้วเลอะขอบปากนะคะลองปล่อยให้เขารับรู้รู้สึกก่อนว่ามีอะไรติดที่ปากแล้วก็ค่อยให้ไปเช็ดปากออกหรือว่าการที่จะให้เขาเล่นแล้วลองที่จะให้เลอะให้เปียกนะคะแล้วก็ค่อยไปทำความสะอาดเพียงเดียวเนาะเขาจะได้รับรู้ถึงสัมผัสที่แตกต่างมากมายค่ะการที่ให้เขาออกไปสำรวจธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะสนับสนุนให้เขารับรู้สัมผัสค่ะเด็กๆ เขาจะรับรู้ถึงความเบาความหนักเวลาที่เราให้เล่นกับธรรมชาติหรือว่าหยิบไม้เนาะในโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ค่ะเรามีไม้หลากหลายเด็กก็จะจับพื้นผิวที่แตกต่างกัน

ไม้บางอย่างนะคะเรียบเบาไม้บางชนิดอย่างเช่นไม้สักไม้ประดู่เนี่ยก็จะมีความเป็นแข็งแรงหนักแน่นมีน้ำหนักนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรับรู้ว่าสิ่งรอบตัวมีน้ำหนักที่แตกต่างกันเขาจะประเมินได้ค่ะว่าอันนี้ถือไหวอันนี้ถือไม่ไหวต้องการผู้ช่วยหรือการร้องขอนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าเด็กๆจะได้เล่นแบบการใช้ดินน้ำมันการปั้นอันนี้ก็เป็นช่วยเรื่องผิวสัมผัสวันนี้ก็มีกิจกรรมนึงค่ะที่อยากจะชวนให้กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสทางผิวหนังค่ะก็คือว่าเราลองเอาของ2ชิ้นนะคะชิ้นที่1เนี่ยเราเอาไปแอบไว้ในบ่อทรายหรือว่าใต้ผ้าห่มก็ได้ค่ะส่วนชิ้นที่2เราใส่ตะกร้าเอาไว้เราอาจจะมีของคู่กันแบบนี้นะคะสัก 5-6 อย่างเนาะจากนั้นค่ะเราก็ลองให้เด็กใช้ผ้าปิดตานะคะแล้วก็สัมผัสชิ้นที่1ที่เราอยู่ในตะกร้านี้เนาะจับดูว่าเดี๋ยวเราจะไปตามหาของชิ้นนี้กันนะมีชิ้นที่1แบบนี้ชิ้นที่2มีความหยักๆชิ้นที่3มีผิวตะปุ่มตะป่ำจากนั้นเราก็ให้เวลาเลยค่ะที่เขาจะปิดตาแล้วก็ควานหาในบ่อทรายว่าของแบบนี้เหมือนกับสิ่งที่เขาจับในตอนต้นแล้วก็ลองทายดูว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะคะอันนี้ก็จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสทางผิวหนังแต่สิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะก็คือการกอดอย่างมีความหมายการนวดอย่างมีความหมายการสัมผัสอันทรงพลังที่บ่งบอกถึงความรักความใส่ใจในทุกๆวันของเพลย์เวิร์กเกอร์หรือว่าผู้ใหญ่นะคะก็จะทำให้เด็กรับรู้ว่าสัมผัสนี้เป็นสัมผัสดีแล้วก็อยากจะสัมผัสสิ่งอื่นๆต่อไปค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสการรับรู้สัญญาณจากอวัยวะภายในอันนี้ก็มีความสำคัญนะคะเพราะว่าการที่เด็กๆได้รับรู้ว่าอวัยวะภายในกำลังบอกอะไรกับพวกเขาจะทำให้เขารู้ว่าตอนนี้ร่างกายกำลังหิวน้ำนะต้องไปดื่มน้ำหรือว่าปวดท้องนะจะต้องเข้าห้องน้ำและไปเข้าห้องน้ำค่ะ
1: เด็กจะรู้สึกดีก็ต่อเมื่อว่าเขารู้จักร่างกายของตัวเองนะคะว่ากำลังรู้สึกอย่างไรและตอบสนองความรู้สึกนั้นได้อย่างเหมาะสมหรือบางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าร่างกายกำลังจะบอกอะไรพวกเขาและไม่รู้ว่าความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นจากส่วนไหนทำให้วิตกกังวลและกำกับตัวเองไม่ได้เด็กบางคนอาจเข้าใจผิดว่าความรู้สึกที่มีผีเสื้อบินวนอยู่ในท้องเนี่ยเป็นความกลัวและกังวลแต่แท้ที่จริงแล้วอะค่ะเขากำลังตื่นเต้นต่างหากกำลังตื่นเต้นว่ากำลังจะไปค้างบ้านเพื่อนไปกินขนมหรือว่ากำลังจะออกไปผจญภัยแต่ว่าความรู้สึกที่มีผีเสื้อบินวนในท้องเนี้ยเขาไปตีความว่าเป็นความกลัวและกังวลถ้าเราเนมนะคะบอกเขาว่าหนูกำลังตื่นเต้นใช่ไหมเขาก็จะรับรู้ความรู้สึกใหม่ค่ะแล้วก็กล้าที่จะออกไปเล่นข้างนอกเพิ่มมากขึ้น
0: เมื่อเด็กๆนะคะได้รับรู้สัญญาณจากอวัยวะภายในได้มีข้อมูลของอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาแล้วเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะตอบสนองในระดับที่มากหรือน้อยเกินไปก็ได้นะคะตรงนี้แหละค่ะที่ผู้ใหญ่อย่างเราจะมีบทบาทเข้าไปค่อยๆทำให้เด็กรู้สึกเข้าใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นว่ามันคือสิ่งไหนนะคะแล้วเมื่อเด็กๆได้เข้าใจสิ่งนั้นเข้าใจร่างกายเข้าใจสัญญาณที่ส่งออกมาเนี่ยค่ะจะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมค่ะ
1: แล้วผู้ใหญ่อย่างพวกเราจะช่วยเด็กๆได้อย่างไรนะคะอย่างเช่นเวลาที่เด็กหกล้มค่ะเราเองไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปอบอุ้มทันทีนะคะเราเข้าไปอย่างช้าๆแล้วก็สอบถามว่าเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกยังไงเด็กๆอาจจะบอกว่าเจ็บเนาะแล้วก็ถามเลยค่ะว่าเจ็บขนาดไหนขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่หรืออาจจะให้เป็นตัวเลขก็ได้ค่ะว่าความเจ็บนี้ระดับ 1-10 หนูเจ็บระดับไหนคะถ้าเขาบอกว่า 3-4 อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำแผลด้วยกันนะเอาน้ำเกลือทาแต่ถ้าน้องบอกว่าหนูรู้สึกเจ็บระดับ8เลยอันนี้เราก็อาจจะต้องลองดูว่านอกจากที่เขาหกล้มตรงนี้แล้วมีจุดไหนที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นเวลาที่เด็กๆมาโรงเล่นค่ะบางทีเขาอาจจะทานมากเกินไปหรือว่าอืดท้องหรือว่ากินข้าวแล้วก็มาโรงเล่นทันทีนะคะเขาก็ปวดท้องค่ะพวกเราก็จะสอบถามเลยว่าการปวดท้องครั้งนี้เนี่ยหนูปวดท้องระดับไหนคะแล้วเราก็ยื่นมือไปค่ะไหนขอลองจับมือหน่อยค่ะไหนหนูลองบีบมือของพี่หน่อยนะคะว่าตอนนี้หนูปวดท้องแบบไหนแล้วเราก็รับรู้ค่ะว่าความปวดท้องอันนี้ของเขาถ้าเขาบีบหนักๆเนี่ยเราจะได้ประ

0: นได้ค่ะว่าการรับรู้ของเขาที่อยู่ภายในเนี่ยเขาเจ็บมากๆเลยแล้วเราจะได้ส่งต่อความช่วยเหลืออย่างถูกต้องค่ะ
1: อีกนิดนึงนะคะในเวลาที่เด็กๆ เขาประเมินไม่ได้ว่าสิ่งที่เขารู้สึกเนี่ยมันมากหรือน้อยอย่างเช่นกรณีที่เด็กอาจจะอาเจียนออกมานะคะอย่าเพิ่งตกใจค่ะแล้วไปบอกว่าดีหรือไม่ดีควรอาเจียนหรือไม่ควรอาเจียนสิ่งที่เราควรจะทำก็คือค่อยๆถามแล้วช่วยกันประเมินร่วมกันกับเด็กค่ะ
0: หลายครั้งเลยค่ะที่เด็กๆ เล่นเพลินจนลืมกินน้ำลืมหิวข้าวหรือลืมเข้าห้องน้ำนะคะการที่เราเนี่ยชวนให้เขาอะค่ะรับรู้เรื่องเหล่านี้ว่าถ้าเกิดว่าหนูเล่นสนุกอยู่แล้วหนูปวดห้องน้ำหนูอยากเข้าห้องน้ำหนูสามารถไปได้เลยแล้วกลับมาเล่นต่อได้นะเพื่อให้เขาอะค่ะได้ประเมินตัวเองเป็นเนาะบางทีเขาเพลินมากๆรู้ว่าสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะบอกก่อนไปได้หรือว่าทำได้เนาะหลายครั้งเองเนี่ยเรากำลังฝึกฝนให้เด็กคนนึงเนี่ยเลิกใช้แพมเพิร์สเนาะเราก็ต้องรับรู้รับฟังเขาจริงๆว่าอย่าเข้าห้องน้ำแล้วจะได้เปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าลดการใช้แพมเพิร์สไปสู่การเข้าห้องน้ำเป็นได้และในบทเรียนนี้นะคะเราก็มีสมุดภาพที่มาชี้ชวนให้เด็กๆได้เห็นอวัยวะที่เราไม่เห็นได้ด้วยตาก็คืออวัยวะภายในค่ะเด็กๆจะได้รับรู้ค่ะว่าภายในร่างกายของเรามีอวัยวะอื่นๆใดๆได้อีกเขาจะได้ระบุได้นะคะเวลาที่เขาระบุได้เนี่ยมันสำคัญต่อการสื่อสารต่อการเข้าใจและทำให้เขาเนี่ยได้สื่อสารความรู้สึกหรือความเจ็บปวดของเขาได้อย่างมีระบบด้วยค่ะอย่างอันนี้เป็นเรื่องของหัวเนาะ
1: ค่ะ
0: ต่อมาเป็นเรื่องของระบบการย่อยอาหารค่ะเดี๋ยวเราลองดูสิคะถ้าเด็กๆ กินอาหารเข้าไปทางปากลงไปเลยแวะไปหาพี่ตับนิดนึงแล้วก็กระเพาะอาหารหนังสือสมุดภาพและสื่อต่างๆนะคะจะชวนให้เด็กๆ เข้าใจร่างกายของตัวเองดีขึ้นค่ะ

0: กิจกรรมชวนเล่นบทนี้นะคะชวนมาเล่นบ้านเล็กในป่าลึกดูสิคะว่าข้าวของแบบนี้หาได้รอบตัวจากในบ้านของเราเลยว่าแต่นักเล่นอีกคนไปไหนนะพี่เหมียวอยู่ไหนพี่เหมียว
1: อยู่นี่ค่ะ
0: โอ้โหพร้อมเล่นเลยนะนี่ดีมากเลยออกมาจากถ้ำแบบนี้มาเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันค่ะบ้านเล็กในป่าลึกนี้นะคะก็สามารถหยิบจับข้าวของในบ้านค่ะมาชวนกันเล่นได้เลยจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ผ้าห่มผ้าเช็ดตัวผ้าปูที่นอนหรืออะไรก็ตามค่ะเอามากองๆเพื่อให้เด็กๆได้สร้างสรรค์ใช้จินตนาการของตัวเองให้เต็มที่เลยค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะชวนกันมาทำบ้านหลังเล็กให้อยู่กลางพงไพเลยค่ะเรามาช่วยกันออกแบบดีไหมคะอยากเอาผ้าพื้นไหนไปปูตรงไหนอีกก็ทำได้เลยค่ะรวมถึงว่าถ้าเกิดว่าเรามีลูกบอลมีตะกร้านะคะก็อาจจะสร้างสรรค์ให้บ้านหลังนั้นเนาะมีที่ชูดก่อนเข้าบ้านแล้วก็ได้มุดอุโมงค์ออกไปขึ้นไปแล้วก็ได้เล่นเลยแบบไหนก็ได้เล่นอะไรก็ได้นะคะจับอะไรก็ได้แต่วันนี้ค่ะอยากจะมีสักหนึ่งกิจกรรมเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆนะคะได้รู้จักระบบประสาทสัมผัสผิวหนังค่ะเราก็เลยจะเอาผ้าผืนนี้นะคะมาแปลงกายเป็นแม่น้ำสายเชี่ยวค่ะวืบจากนั้นเราก็จะแอบเอาของนะคะไว้ข้างใต้นี้เลยค่ะโอเคเด็กๆของเราก็น่าจะพร้อมแล้วถ้าเกิดว่าตามหาสิ่งของในแม่น้ำสายเชี่ยวนี้ได้เดี๋ยวจะให้สร้างบ้านหลังเล็กตามจินตนาการเลยนะ okay. มาอย่างแรกอยากชวนให้หลับตาก่อนจ้ะมาพอหลับตาแล้วลองสัมผัสสิ่งนี้นะเป็นอย่างไร
1: มีแหลมๆที่ขรุขระมีรอยๆแบบนี้ด้วยอ่ะประมาณนี้นะ
0: โอเคปล่อยมือมาได้เลยแล้วลองไปดูสิคะว่าใต้แม่น้ำสายเชี่ยวนี้จะเจอของที่รูปทรงผิวสัมผัสเหมือนตักไหม
1: โอ้มีหลายอันมากเลยอ่ะ
0: เจอ

0: แล้วเจอแล้ว
1: ถูกไหมถูกไหมอาจจะไม่ถูกก็ได้นะหรือว่าจะถูกอุ๊ยเหมือนกันไหมคะ
0: เ
1: หมือนกันเลยเยี่ยมมากเลยคราวนี้ลองแบบที่สองอันนี้ยากขึ้นมาแล้วนะ
0: ลองดูหลับตาร
1: ู้สึกยังไงเวลาที่สัมผัสสิ่งนี้
0: ตื่นเต้นอ่ะ
1: มันเป็นยังไงเหรอคะ
0: มัน
1: ผิวสัมผัส
0: ขนขนด้วยอ่ะ
1: เราสามารถถามคำถามปลายเปิดแบบนี้เป็นคำถามไม่ชี้นำเพื่อให้เด็กๆกระตุ้นได้นะคะกระตุ้นการรับรู้ของเขามีขนๆด้วย
0: ดมได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: มีกลิ่นนิดหน่อย
1: ถ้าพร้อมแล้ววางคืนมาได้เลยแล้วก็ตามหาในแม่น้ำสายเชี่ยวเลยค่ะ
2: ยากจังเลยยากจ
1: ัง
2: เลย
1: เจอแล้วเจอแล้วค่ะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเอาลองลืมตาดูสิว่าเหมือนกันไหม
0: เหมือนกันเลย
1: เม็ดไม้นี้ก็ไม่รู้จักเหมือนกันคาดว่าน่าจะอยู่ในป่ากงกลางเนาะถึงเวลาสร้างบ้านแปลงเมืองและบ้านหลังเล็กในป่าลึกของเรามาช่วยกันสร้างเลยค่ะการเล่นปลายเปิดแบบนี้นะคะดีต่อใจเด็กๆมากๆเลยค่ะเราสามารถให้เด็กๆสร้างจินตนาการได้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็ถ้ามุมบ้านของเรามุมนี้เป็นมุมที่เราไม่ต้องปรับหรือว่าสามารถที่จะทิ้งเอาไว้แบบนี้ได้นะคะก็ลองที่จะได้เห็นพัฒนาการในทุกวันว่าวันนี้เขาจะสร้างอะไรเขาจะบอกเราว่าสิ่งนี้คืออะไรอันนี้เป็นอะไรให้เขาได้ใช้เวลานี้ในการสร้างสรรค์ผ่านการเล่นแล้วก็สนุกกับเรื่องเล่าหรือเด็กบางคนนะคะเขาก็จะไปตามหาของในบ้านมาเพิ่มเติมมาวางมาตกแต่งแล้วก็อาจจะมีด่านเล็กๆน้อยๆให้ผู้ใหญ่อย่างพวกเราได้ร่วมสนุกด้วยนะคะเปิดหูเปิดตาเปิดใจแล้วเล่นไปกับเด็กๆค่ะการเล่นบ้านเล็กในป่าลึกแบบนี้นะคะเล่นง่ายๆหาของได้จากรอบตัวเลยค่ะแล้วก็การเล่นแบบนี้มันง่ายแต่ว่าส่งผลลัพธ์อย่างมหาศาลเลยนะคะยิ่งเล่นก็ยิ่งพัฒนาการดีขึ้นยิ่งเล่นก็ยิ่งมั่นคงแล้วก็ยิ่งมั่นใจยิ่งเล่นเขาก็ยิ่งมีความคิดสร้างสรรค์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่มีอยู่ในบ้านหยิบมาเล่นด้วยกันเถอะค่ะ

อยากจะย้ำว่าเรื่องเล่นไม่ใช่ภาระนะคะเรื่องเล่นเป็นเรื่องง่ายๆมองหาได้จากรอบตัวเลยค่ะและเราทุกคนสามารถออกแบบการเล่นในครอบครัวของเราตามวิถีชีวิตของเราเลยค่ะชวนเด็กๆเล่นมากๆนะคะยิ่งกล้าเล่นยิ่งเล่นเยอะๆยิ่งมากประสบการณ์ค่ะและเซนซอรี่เพลย์ก็อยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของเราค่ะการเล่นดีเสมอค่ะออกมาเล่นกันนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

าวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

่านมาในครั้งนี้ถือว่าเป็นการมาเปิดประชุมประจำปีของสหภาพพระธรรมทูตเป็นครั้งที่10

0: จ้าอาวาสได้ดำเนินการให้สถานที่ประชุมให้กับคณะสงฆ์พระธรรมทูตที่อยู่ในทวีปยุโรปซึ่งมีจำนวนนับร้อยรูปเหมือนกันบรรยากาศเมื่อเช้าที่หลังจากการเปิดประชุมก็มีคณะท่านเอกอัครราชทูตมีท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธแล้วก็ให้ภาคส่วนของญาติโยมที่อุปถัมภ์วัดมากมายเหมือนกันเราจะเห็นว่าวัดคือศูนย์กลางของคนไทยของชาวพุทธทั่วโลกที่ได้เกิดขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของคนไทยของพระสงฆ์ไทยที่ได้มาทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศถ้าย้อนกลับมาว่าพระธรรมทูตได้ทำหน้าที่อะไรบ้างเนี่ยก็เรียกว่าสุดบรรยายกันแล้วกันว่าพระธรรมทูตท่านทำอะไรแต่ต้องติดตามว่าพระธรรมทูตที่มีผลงานจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับของประเทศนั้นๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสื่อบางอย่างก็ได้ออกไปแล้วว่าประเทศอิตาลีซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักวาติกันได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งในประเทศของเขาแล้วก็อีกหลากหลายประเทศก็ได้มีแนวโน้มสูงเช่นเดียวกันที่จะให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีความหมายต่อประเทศของเขาแล้วก็เมื่อไม่นานนี้ก็ได้ไปพบกับผู้นำทางด้านศาสนาในประเทศนอร์เวย์ในประเทศอังกฤษเขาก็ยอมรับเหมือนกันว่าพุทธศาสนาเนี่ยให้ความอบอุ่นทางด้านจิตใจต่อคนของเขาเช่นเดียวกันอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าพุทธศาสนามาให้เฉพาะคนไทยของชาวไทยของเราอยู่ในประเทศแต่ว่าพระพุทธศาสนาให้ความสุขความอบอุ่นที่คณะพระธรรมทูตได้มาทำหน้าที่เผยแผ่อันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันค้ำประกันให้เห็นว่าพระพุทธศาสนามีความหมายอย่างไรหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าของเราเนี่ยลึกซึ้งอย่างไรสามารถเข้าสู่จิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติได้วันนี้เรามาประชุมกันที่นี่ก็สร้างความอบอุ่นขวัญกำลังใจให้คณะพระธรรมทูตที่ท่านได้ทำงานกันเห็นแล้วก็ท่านทำงานกันด้วยชีวิตอุทิศทั้งร่างกายและจิตใจให้กับพระพุทธศาสนาอย่างนั้นก็อยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้รับชมดูรายการแล้วเนี่ยให้กำลังใจร่วมกันว่าพระธรรมทูตที่ออกไปทั่วโลกท่านอุทิศชีวิตแล้วเพื่อพระพุทธศาสนา
1: ผมพบ 2-3 ประเด็นด้วยกันครับประเด็นที่1ก็คือได้รับบัญชาจากท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์นะครับให้ดำเนินการเร่งด่วนอยู่ 2-3 เรื่องก็คือ1จะต้องสนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมสัมมนาในการจัดกิจกรรมของคณะพระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศประเด็นที่2ท่านสั่งว่าเราสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะต้องมีเจ้าหน้าที่นะครับมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศมาทำหน้าที่ในการประสานงานมาทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลรวมทั้งติดตามประเมินผลคณะพระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศอย่างจริงจังนะครับพระธรรมทูตนะครับก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งนะครับเป็นอีกบุคคลหนึ่งนะครับที่เป็นความคาดหวังของเมืองไทยนะครับเรามีโครงการหลายโครงการนะครับที่ได้รับความร่วมมือที่ขอความอนุเคราะห์มานะครับมหาเถรสมาคมมีบัญชาหรือมีคำสั่งให้ทางวัดทางคณะสงฆ์ที่อยู่เมืองไทยทำในเรื่องใดเราก็ประสานมาที่คณะพระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศผมยกตัวอย่างนะครับก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชครบ70 ปีนะครับรวมทั้ง อีกวาระหนึ่งก็คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับทรงมีพระชนมา

0: ยุครบ84พรรษาหรือ7รอบนะครับตั้งมหาเถรสมาคมได้มีโครงการและหลายโครงการเช่นการจัดเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์นะครับเราได้มีการขอความอนุเคราะห์พระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศได้มีการจัดเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันจันทร์สำหรับในหลวงและก็วันศุกร์สำหรับสมเด็จพระนางเจ้านะครับซึ่งหลายวัดได้ดำเนินการตามที่มหาเถรสมาคมขอความร่วมมือมานะครับอีกประการหนึ่งก็คือการประดับธงตราสัญลักษณ์นะครับอันนี้เป็นเรื่องเชิงรูปธรรมที่สามารถทำได้ทันทีนะครับเป็นเรื่องที่ผมยกเป็นตัวอย่างครับ
1: ก็ทางมหาจุฬาอธิการบดีท่านก็ได้ส่งให้รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศก็คือท่านเจ้าคุณโสพลวชิราภรณ์ได้พาคณะมาร่วมด้วยช่วยกันเชิดชูพุทธศาสนาด้วยการประคองการประชุมเมื่อวานนี้เป็นไปได้สวยมากท่านรู้สึกประทับใจและในขณะเดียวกันทางเราก็ได้เจรจากันที่จะร่วมด้วยช่วยกันให้กิจการของมหาจุฬาได้ดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นนี่ก็ถือว่าเป็นกิจที่เราควรทำต่อกันเพื่อที่จะร่วมด้วยช่วยกันเผยแผ่พุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไปเพราะขณะนี้ลูกหลานไทยเดินทางไปประกอบอาชีพการงานตั้งรกรากอยู่ทั่วทุกมุมโลกเรามาอยู่ได้ในต่างประเทศมาพูดอยู่เป็นประจำว่าลูกหลานไทยเหล่านั้นอาศัยพื้นฐานทางพุทธศาสนาอาศัยประเพณีวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวโลกยอมรับได้นั้นก็คือลูกหลานไทยเรานั้นให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ให้ความเคารพต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญไม่ว่าที่ไหนในโลกนี้ต้องมีผู้นำในครอบครัวก็ต้องมีผู้นำในโรงเรียนก็ต้องมีผู้นำเหมือนกับเหล่าสัตว์ทั่วๆไปเขาก็มีผู้นำอย่างช้างก็มีจ่าโขงเสือก็มีผู้นำของเขาอยู่ในกลุ่มอันนี้นี่เราถือปฏิบัติอย่างนั้นมาซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานแห่งหลักคำสอนทางพุทธศาสนาดังนั้นโลกตะวันตกนี่ประทับใจในประเพณีวัฒนธรรมไทยและในขณะเดียวกันก็คือพุทธศาสนาของเรานั้นสอนความจริงให้พวกเราได้รู้ได้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นี่มีความเปลี่ยนแปลงแปรผันไม่มีอะไรมั่นคงถาวรชีวิตของเราจะมีความหมายก็ต่อเมื่อว่าเราจำเป็นตัวเองจะต้องสร้างสิ่งที่ตัวเองสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองครอบครัวและสังคมตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะได้ประมาทนี้คือสิ่งที่พุทธเจ้าเป็นปัจฉิมวาจาของพุทธเจ้าให้พวกเราได้ทำสิ่งที่ควรทำเสียตั้งแต่วันนี้ไม่มีใครหรอกจะรู้ว่าตัวเองจะตายในวันพรุ่งนี้เราอยู่ที่ไหนเราจำเป็นจะต้องทำความดีให้เป็นประโยชน์แก่ที่นั่นวันเกิดเรารู้แล้วว่าเราเกิดที่ไหนเกิดเมื่อไรและเกิดอย่างไรเกิดมารวยหรือเกิดมาจนแต่วันที่เรายังไม่รู้ก็คือว่าเราจะตายที่ไหนตายเมื่อไรและตายอย่างไรความตายไม่มีเครื่องหมายบอกให้รู้ร่วงหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นอยู่เองเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราจำเป็นอยู่เองจะต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองครอบครัวและสังคมที่เราอยู่อาศัยนี้คือสัจธรรมที่พุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ซึ่งชาวพุทธเราไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สุดแท้แต่ก็ควรที่จะตระหนักมั่นในเรื่องเหล่านี้อันนี้ก็ถือโอกาสแจ้งข่าวให้ญาติโยมหรือท่านผู้ฟังได้รู้ได้เข้าใจว่าการประชุมนี้มีญาติโยมมาเป็นจำนวนมากซึ่งเราไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้รับความร่วมมือถึงขนาดนี้ท่านเจ้าคุณโสพลวชิราภรณ์ท่านก็รู้สึกประทับใจมากท่านอาจารย์สุเทพด็อกเตอร์อาจารย์สุเทพก็ทำนองเดียวกันแล้วก็นอกจากนั้นน่าอนุโมทนาชื่นชมกับแนวความคิดของท่านอธิการบดีท่านเจ้าคุณพรหมวันดิตได้ส่งลูกศิษย์เจ้าหน้าที่มหาจุฬามาร่วมด้วยช่วยกันในทุกๆด้านในด้านเทคนิคการถ่ายทำก็ตามหรือแม้กระทั่งการจัดสถานที่นู่นนี่ก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ตามที่พวกเราตั้งใจไว้ก็คิด

0: ว่าคงจะพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อความเข้าใจ เพื่อความจันโลงสถาบันมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันหลักที่ทำให้พวกพระเจ้าพระสงฆ์ที่ได้ศึกษาที่นั่นได้มาเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศอันนี้เป็นเรื่องสำคัญและในขณะเดียวกันพวกเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในฐานะว่าเป็นพุทธบริษัทพุทธเจ้าพระองค์ทรงฝากไว้แล้วว่าบริษัททั้ง4นี้จะเป็นผู้จันโลงพุทธศาสนานั่นก็คือภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทอุบาสกบริษัทและอุบาสิกาบริษัทและอย่างไรก็ดีพระองค์ท่านก็ยังตรัสสอนให้พวกเราได้คิดนั่นก็คือว่าขลุ่ยไผ่ฆ่าต้นไผ่ดอกอ้อฆ่าต้นอ้อม้าอัสดรฆ่าแม่ม้าอัสดรนั่นเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาเอาไม่มีบริษัทไหนจะมาทำลายพุทธศาสนาก็บริษัทของเรานี่แหละจะจันโลงพุทธศาสนาแล้วก็จะเป็นผู้ทำลายพุทธศาสนาขอให้คิดเอาเพราะสิ่งนี้นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงมองทะลุปลุกโป่งแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราจึงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันประสานสามัคคีให้เกิดขึ้นเพื่อร่วมด้วยช่วยกันจันโลงพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับโลกต่อไปให้ลูกหลานไทยเราได้สืบสานต่อไป
1: ในช่วงวันที่20-21เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2559ได้เดินทางไปร่วมประชุมของสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปซึ่งจัดขึ้นณวัดศรีนครินทรวรารามเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยที่วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ถือว่าเป็นวัดในนามของสมเด็จย่าของพวกเราทั้งหลายเป็นการจัดการปฏิบัติธรรมการประชุมทางพุทธศาสนาแล้วการประชุมของคณะสงฆ์ในพื้นที่ก็คือในสหภาพยุโรปโดยได้นิมนต์แล้วก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาร่วมประชุมในคราวนี้ด้วย อย่างเช่นในการเปิดประชุมก็ได้นิมนต์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดสะเกดเป็นประธานแล้วก็ไปให้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศการจัดการองค์กรเป็นต้นในส่วนผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนายนามผู้แทนของรัฐบาลไทยก็คือท่านพระนมสรสินท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้มากล่าวถึงสุนทรพจน์กล่าวถึงการทำงานการสนองงานของคณะสงฆ์ตามมติมหาสมาคมตามนโยบายของรัฐบาลในวิธีการต่างๆที่เหมาะที่ควรกับพระธรรมทูตในโซนต่างๆเป็นต้นนอกจากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิที่สำคัญที่มีบทบาทในการทำงานต่างประเทศของพระธรรมทูตอยู่แล้วก็คือหลวงพ่อพระมหาโพธิวงศาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาก็ได้มาปาฐกถาพิเศษพูดถึงบทบาทหลักการการจัดการศึกษาการทำงานเผยแผ่แล้วก็การปฏิบัติที่สำคัญในวัดต่างๆของพระธรรมทูตสายต่างประเทศด้วยในขณะเดียวกันฝ่ายราชการท้องถิ่นก็มีท่านเอกอัครราชทูตไทยณสวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้แทนของฝ่ายท้องที่มากล่าวสุนทรพจน์ด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีผู้ปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพกิตติโมลีเจ้าอาวาสวัดศรีนครินทร์ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการสร้างวัดในการเผยแผ่ในส่วนยุโรปอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็ได้สอนท่านเหล่านี้มาโดยเฉพาะชาวท้องถิ่นได้มากล่าวถึงผลกระทบที่เกิดจากตนเองโดยตรงที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นับถือท่านเจ้าคุณพระเทพกิตติโมลีเป็นหลวงพ่อแล้วก็ได้มาเล่าประสบการณ์วิธีปฏิบัติวิธีทำใจซึ่งท่านนั้นเป็นผู้ที่เรียนด้านแพทย์ด้านจิตวิทยามาก่อนแล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามศาสนาพื้นฐานของครอบครัวมาก่อนเช่นกันแล้วก็มาปฏิบัติตนในแบบพุทธศาสนาแล้วก็บอกว่าประสบความสำเร็จมีความสุข มีอิสระต่างๆเป็นต้นแล้วในการประชุมก็มีผู้แทนพระธรรมทูตในโซนต่างๆอย่างเช่นประธานของพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกาคือประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาก็ได้มากล่าวสุนทรพจน์หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสาประเทศอินเดียเนปาลพระเทพโพธิวิเทศได้กล่าวสุนทรพจน์ได้ให้คำแนะนำได้มาอนุโมทนากับกิจกรรมต่างๆด้วยในขณะเดียวกันในโซนของโอเชียเนียนิวซีแลนด์ออสเตรเลียก็มีพระกิตติโสภณวิเทศเป็นประธานสภาพซึ่งยกขึ้นมาใหม่มากล่าวสุนทรพจน์ในขณะเดียวกันองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรก็ได้มากล่าวสุนทรพจน์ด้วยมาจากอังกฤษซึ่งออกจาก EU ไปนอกจากนั้นก็มีมาจากสิงคโปร์มาจากมาเลเซียก็มากล่าวถึงงานที่สำคัญของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศอย่างนี้ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งนอกจากนั้นในการประชุมซึ่งเป็นงานหลักของการจัดงานในครั้งนี้กรรมการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมงคลวิเทศประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประธานมีพระเทพกิตติโมลีเจ้าวาดวัดศรีนครินทร์เป็นรองประธานแล้วก็มีพระมหาเถระในวัดต่างๆทั้งเยอรมันทั้งเดนมาร์กทั้งสวีเดนทั้งผู้แทนนอร์เวย์ผู้แทนของฮังการีของออสเตรียเป็นต้นนะฮะเข้ามาร่วมประชุมเสนอข้อเสนอต่างๆในการประชุมสำหรับรับสนองงานของคณะสงฆ์ไทยสำหรับการทำงานร่วมกับรัฐบาลตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็มาบริการสังคมกับคนท้องถิ่นบริการสังคมกับคนไทยที่อยู่ในพื้นที่มาทำงานร่วมกันทำอย่างไรจึงจะทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งทำให้การเผยแผ่พุทธศาสนามีพลังที่จะดูแลชาวบ้านทำสังคมให้สงบสุขตามเจตนารมณ์ตามพุทโธบายขององค์พระบาทองค์พระพุทธเจ้าของเราแล้วก็เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของคนไทยก็คือการปฏิบัติตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอย่างนี้เป็นต้นท่านก็ได้นำโครงการทำกิจกรรมต่างๆมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถือว่าเป็นบทบาทสำคัญที่พระสงฆ์ไทยได้สอนกับชาวท้องถิ่นอย่างวัดศรีนครินทร์นี้ก็มีพระวิปัสสนาจารย์คือท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิมุนีผู้เชื่อเจ้าวาดวัดมหาธาตุซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้มานำปฏิบัติทุกปีมีชาวท้องถิ่นมาปฏิบัติกับท่านจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วท่านเหล่านี้ก็มาเล่าประสบการณ์ให้พวกเราฟังอย่างน่าอนุโมทนาอย่างยิ่งแล้วนอกจากนั้นในโซนต่างๆในประเทศต่างๆก็ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานสอนกิจกรรมวัฒนธรรมไทยรวมถึงกิจกรรมการได้เปลี่ยนการให้คำปรึกษาต่างๆซึ่งก็เป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งการประชุมครั้งนี้ก็สำเร็จลงได้ด้วยดีโดยการอุปถัมภ์ของญาติโยมคณะกรรมการของวัดศรีนครินทร์ญาติโยมชาวพุทธในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศเยอรมันประเทศเบลเยียมแล้วก็ประเทศอื่นๆมาร่วมกันเป็นอาสาสมัครรับส่งพระสงฆ์รับส่งผู้มาร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมของโลกก็ว่าได้นะในขณะเดียวกันในฝ่ายประเทศไทยก็มีพระมหาเถระนอกจากท่านประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตสายต่างประเทศแล้วก็ยังมีท่านเจ้าคุณรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเป็นพระธรรมทูตสายสหรัฐอเมริกามาก่อนแล้วก็เป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานครด้วยเป็นผู้ที่สนองงานเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์โดยตรงด้วยเนี่ยก็ได้มาร่วมประชุมมาเสนอความเห็นในการทำงานร่วมกันเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพมีความเข้มแข็งตรงตามนโยบายของคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนั้นก็มีพระมหาเถระรูปอื่นๆได้มาร่วมประชุมในคราวนี้ซึ่งการประชุมก็สำเร็จลงด้วยดีนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาสำหรับพระสงฆ์ไทยโดยเฉพาะในฝ่ายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็มาทำงานร่วมกับองค์กรพระธรรมทูตในสหภาพยุโรปแล้วก็มาร่วมประชุมมาร่วมรับฟังให้ข้อเสนอแนะแล้วก็รับฟังความเห็นเพื่อที่จะพัฒนาวิธีการหลักการเนื้อหาสาระของการอบรมพระธรรมทูต การผลิตพระธรรมทูตการเตรียมพระธรรมทูตให้มีศักยภาพ

0: มากยิ่งขึ้นอย่าง
1: การประชุมสัมมนาของพระสงฆ์ไทยในทวีปยุโรปที่วัดศรีนครินทรวรารามที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แห่งนี้ด้วยความร่วมมือของพระสงฆ์จากทุกทวีปได้เดินทางมาร่วมมือกันเพื่อหาแนวทางในการที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาในการที่จะเป็นผู้นำในทางธรรมแก่ผู้ศรัทธาสนิกชนที่เดินทางมาประกอบอาชีพอยู่ในทวีปยุโรปแห่งนี้ถือว่าคณะสงฆ์จากทุกภูมิภาคของโลกได้มีสมานฉันท์และหาแนวทางร่วมกันเพื่อจะทำให้เกิดความสุขความมีธรรมะใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนานั้นไปดำเนินชีวิตในฐานะที่อยู่ในประเทศในทวีปยุโรปของพุทธศาสนิกชนแม้นชาวต่างประเทศก็ให้ความเอื้อเฟื้อโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมในการเจริญสมาธิหรือการปฏิบัติกรรมฐานซึ่งเป็นที่สนใจแก่พุทธศาสนิกชนทั้งไทยและเทศเป็นอย่างดีเรื่องนี้คณะสงฆ์ทั้งหมดได้มาหาแนวทางได้ให้ความร่วมมือเพื่อจะดำเนินการให้พุทธศาสนิกชนทั้งไทยและเทศนั้นประสบความสุขและความเจริญโดยทั่วกัน
2: การครองชีวิตในครอบครัวการบริหารครอบครัวก็ให้ครอบครัวได้อยู่เย็นเป็นสุขก็พยายามหลีกเลี่ยงจากการประพฤติความชั่วทุกชนิดให้ประกอบสัมมาอาชีพที่บริสุทธิ์แล้วก็จะทำให้ประสบความสุขในการครองชีวิตในเพศคฤหัสถ์นั่นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมคือการครองชีวิตโดยธรรมเป็นไปตามหลักธรรมในทางพุทธศาสนาโดยทุกประการ

ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกภาคอีสานได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ําในช่วงนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: ดีมากเลย
7: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชองค์การที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะก็ทอดอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยเหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮิสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้

0: ย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
1: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ยโอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
1: ว้าวโอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งจะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
1: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
3: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
4: เฮ้ยวันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
3: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูดายปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน

0: าทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็ส่วนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
1: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
0: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

าหุงสาหัสสมะพินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุจชิตะสัพพะรัตติงโครามปนาละวะกะมัคคมะทัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวักคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตามภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคขิตตะขักขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะ

ะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวะจะนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานะวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีคันยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเขนะธัมมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเขนะสุทัตถะหัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือส่งพิชิตพระกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัตถคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรัตเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคะเมยะนะโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดี
ระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

การธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องคาถาพาหงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆด้วยวิธีการที่ต่างกันในครั้งที่แล้วเราพูดถึงขันติบารมีซึ่งทรงเอาชนะอาละวะกะยักษ์ผู้ที่มีความดุร้ายในวันนี้เราจะได้พูดถึงเมตตาบารมีซึ่งพระพุทธองค์ทรงเอาชนะสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีกำลังดุร้ายเช่นเดียวกันเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลนั้นพระเทวทัตได้พยายามที่จะปลงพระชนพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ยังไม่สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการส่งมือธนูไปรอบปลงพระชนมือธนูก็ไม่สามารถที่จะยิงธนูออกไปได้ด้วยพุทธานุภาพหรือการขึ้นไปบนภูเขาแล้วกลิ้งหินลงมาก็ไม่สามารถที่จะทับพระพุทธองค์ได้พระเทวทัตก็เลยคิดว่าถ้ายังใช้คนให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าอยู่ก็คงจะไม่สามารถทำได้สำเร็จเพราะว่าโดยธรรมชาติของคนก็จะมีความรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีการที่จะให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าก็คงจะกระทำได้โดยยากจึงได้วางแผนใหม่ด้วยการเข้าไปในวังหลวงแล้วให้นายขวานช้างหม่อมเล่าพญาช้างนาราคีรีพญาช้างนาราคีรีซึ่งเป็นช้างที่มีกำลังมากใครๆก็ไม่สามารถที่จะต้านทานกำลังได้ในวันนั้นพระเทวทัตให้นายควานช้างหม่อมเล่าเข้าไป16ไหเพราะทราบว่าในวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์จะเสด็จผ่านสถานที่แห่งนั้นเมื่อได้เวลาแล้วเห็นว่าพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วก็จึงให้นายควานช้างปล่อยช้างนาราคีรีวิ่งไปตามถนนโดยธรรมดาช้างนาราคีรีนี้เป็นสัตว์กำลังมากมายอยู่แล้วประกอบกับการได้ดื่มเหล้าเข้าไปอีก16ไหอย่าว่าแต่สัตว์เลยคนก็อาจจะล้มได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เวลาคนที่เมาแล้วเกรี้ยวกราดเพราะว่าสุราหรือว่าเมรัยนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทขาดสติไม่ว่าคนหรือสัตว์ดื่มเข้าไปก็จะทำให้สติหลงลืมทำให้ความประมาทเกิดขึ้นทำให้การอาละวาดการชกต่อยการวิวาทกันเกิดขึ้นขยายวงกว้างในสังคมพระยาช้างนาราคีรีก็เหมือนกันเมื่อดื่มเหล้าเข้าไปแล้วก็จำใครไม่ได้เมื่อควานช้างปล่อยออกมาก็วิ่งไปตามถนนในขณะนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปพร้อมกับพระสาวกมากมายพระสารีบุตรเห็นช้างวิ่งเข้ามาตรงเข้ามาทางพระพุทธองค์ก็แนะนำให้เสด็จไปทางอื่นแต่พระพุทธองค์ก็บอกว่าเสด็จไปทางนี้แหละพระสารีบุตรก็ยอมที่จะทรมานช้างตัวนี้แต่พระพุทธองค์บอกว่าไม่เป็นไรช้างนี้มิใช่ว่าพุทธสาวกจะทรมานได้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นและในขณะที่ช้างวิ่งไปใกล้จะถึงพระพุทธองค์พระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอนุชาก็เข้ามายืนขวางหน้าขวางหน้าเพราะว่ากลัวว่าช้างจะมาทำอันตรายพระพุทธเจ้า

พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าหลีกไปเถอะอานนท์เราจะทำการทรมานช้างตัวนี้เองแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแผ่จิตตานุภาพซึ่งประกอบด้วยเมตตาโดยเตือนสติช้างนาราคี

ก็ได้สติฟื้นคืนมาเดินเข้าไปหาพระพุทธองค์ด้วยอาการที่เชื่องแล้วใช้งวงนั้นลูบที่พระบาทของพระพุทธองค์แล้วนำมาลูบที่หัวของตนเองเป็นการแสดงความเคารพอาการอย่างนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงใช้พระเมตตาบารมีในการทรมานช้างซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายตกมันและยังเมาด้วยพิษสุราโดยพระพุทธองค์ไม่ได้ใช้สัตราวุธใดๆในการทรมานเลยบางคนจะยอมให้ใครจะให้ใครยอมรับนับถือตนเองต้องใช้ทั้งกำลังทั้งอาวุธในการบังคับขู่เข็นยอมตนให้เขายอมตนยอมรับนับถือตัวเองแต่พระพุทธองค์ใช้อาวุธก็คือเมตตาในการทรมานพระยาช้างนี้ให้มีจิตใจอ่อนโยนกลับคืนฟื้นสติขึ้นคำว่าเมตตาเป็นหนึ่งในคุณธรรม4ประการซึ่งเรียกว่าพรหมวิหารซึ่ง4ประการนั้นก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาแปลว่าความรักใคร่ความเอ็นดูความปรารถนาดีกรุณาแปลว่าความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มุทิตาแปลว่าความพลอยยินดีเมื่อเขาประสบกับความสุขความสำเร็จในชีวิตอุเบกขาแปลว่าความวางเฉยความเป็นผู้เที่ยงธรรมคุณธรรมทั้ง4ประการนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่หรือว่าเป็นธรรมประจำใจของบุคคลที่เรียกว่าพรหมจึงชื่อว่าพรหมวิหารและในปัจจุบันในสังคมมนุษย์พระพรหมในบ้านของเราก็คือบิดามารดาบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรเพราะว่าบิดามารดาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมทั้ง4ประการนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ที่ประกอบด้วยเมตตาเพราะว่ามีความปรารถนาดีต่อลูกๆทุกคนอยากให้ลูกๆทุกคนเจริญเติบโตมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานที่มั่นคงได้รับการศึกษาที่เหมาะสมพ่อแม่บางคนเรียนไม่สูงแต่ก็อยากให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนไม่อยากให้ลูกต้องลำบากตรากตรำเหมือนกับตนเองแม้จะมีการศึกษาน้อยแต่ก็สนใจในเรื่องการศึกษาพยายามทำงานหนักเพื่อส่งให้ลูกเรียนนั่นก็เพราะว่าท่านมีเมตตากับลูกอยากให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตและเมื่อลูกเกิดความประมาทพลาดพลั้งได้รับความเสียหายท่านก็มีความกรุณาอยากจะให้ลูกนั้นพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเมื่อลูกประสบความสำเร็จในชีวิตมีชีวิตการงานที่เจริญเติบโตท่านก็พลอยยินดีด้วยได้คู่ครองที่เหมาะสมท่านก็พลอยยินดีด้วยได้รับตำแหน่งที่มั่นคงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้บังคับบัญชาพ่อแม่ก็มีความยินดีพอใจมีความพลอยยินดีกับลูกแต่เมื่อใดก็ตามที่ลูกๆมีเกิดการทะเลาะกันพ่อแม่ก็จะเป็นผู้ตัดสินโดยไม่เข้าข้างลูกคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังหรือว่าลำเอียงเพราะว่ารักลำเอียงเพราะว่าโกรธลำเอียงเพราะว่าหลงแต่พ่อแม่ก็มีความเที่ยงธรรมต่อลูกๆทุกคนถ้าหากลูกๆกระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ยอมที่จะให้กฎหมายบ้านเมืองเป็นผู้จัดการโดยไม่เข้าข้างคนผิดไม่เลือกว่านี่เป็นลูกของเราต้องพยายามช่วยเหลือให้พ้นจากความผิดให้ได้พ่อแม่ก็ต้องวางอุเบกขาเพื่อที่จะให้ทางกฎหมายบ้านเมืองเป็นคนที่จัดการและก็เป็นการสอนลูกอีกวิธีหนึ่งว่าให้รู้จักกระทำความดีอย่าไปคล้องแวะกับสิ่งที่ไม่ดีเป็นเด็ดขาดเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะได้รับผลกรรมที่กระทำไว้ธรรมะทั้ง4ประการคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นธรรมประจำใจของพรหมเป็นธรรมประจำใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกคน
และการที่จะมีธรรมประจำใจ

สี่ประการนี้ถ้าทุกคนเจริญหรือว่าทำให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในจิตใจของตนเองเจอใครก็มีแต่ความปรารถนาดีต่อกันมีความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มีความยินดีพอใจเวลาเขาประสบกับความเจริญก้าวหน้าไม่อิจฉาริษยามีความวางเฉยมีความเคารพมีความเที่ยงธรรมอย่างนี้ก็จะทำให้สังคมมีแต่ความเจริญถ้าเราทำคุณธรรม4ประการนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นในจิตใจจากคุณธรรม4ประการนี้ก็จะกลายเป็นอัปปมัญญาซึ่งแผ่กระจายไปโดยไม่มีขีดจำกัดในส่วนของเมตตานั้นเมื่อบุคคลเจริญให้มากก็จะได้รับผลของการเจริญเมตตานั้นอย่างเช่นว่าเมื่อจะนอนก็นอนอย่างเป็นสุขเมื่อหลับก็หลับอย่างเป็นสุขท่านเรียกว่าจะหลับจะตื่นก็สบายก็เป็นสุขในขณะที่หลับนั้นก็ไม่ฝันร้ายไม่ฝันร้ายต่างๆนานาเพราะบางคนหัวถึงหมอนปั๊บก็จะความฝันก็จะเข้ามาทันทีฝันทั้งดีและไม่ดีนะเพราะฉะนั้นคนที่เจริญเมตตาจะไม่ฝันร้ายคนที่เจริญเมตตาจะเป็นที่รักของทั้งของมนุษย์และของอมนุษย์ท่านเรียกว่ามนุษย์ก็ชมพรหมก็สรรเสริญเพราะว่าคนเหล่านั้นประกอบด้วยเมตตาคนที่มีเมตตาจะไม่ถูกทำร้ายด้วยสัตว์ราวุธด้วยไฟไหม้ด้วยอัคคีภัยทั้งหลายจะเป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นเป็นคนที่มีจิตมีสมาธิได้เร็วเราจะสังเกตได้ว่าบางครั้งเวลาเราไปปฏิบัติธรรมรู้สึกว่ากระสับกระส่ายทำไมจิตไม่สงบสักทีนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้เจริญเมตตาเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนคนที่เจริญเมตตามากๆก่อนจะตายก็จะไม่หลงลืมสติท่านเรียกว่าไม่หลงทำกาละก็คือไม่ลืมสติจะเป็นคนที่มีสติก่อนตายอยู่เสมอบางคนอาจจะพร่ำเพ้อพรรณนาไปต่างๆก่อนที่จะตายไปนั่นก็เพราะว่าไม่ได้เจริญเมตตามาโดยสุดท้ายแล้วถ้าคนนั้นยังไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงจนถึงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะไปเกิดเป็นพรหมการไปเกิดเป็นพรหมก็คือเป็นบุคคลที่มีอายุยืนที่สุดซึ่งเราจะได้พูดอธิบายกันในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คืออานิสงส์ของการเจริญเมตตาการเจริญเมตตานี้เราสามารถที่จะเจริญได้ทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเวลาสะดวกก็คือก่อนจะหลับจะนอนไหว้พระสวดมนต์แล้วเราก็แผ่เมตตาการแผ่เมตตาในเบื้องต้นที่ได้แนะนำไว้ในครั้งก่อนนั้นก็คือการแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนเพราะว่าเราต้องกระทำตนให้เป็นที่รักก่อนความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีเราคือคนที่รักตัวที่สุดแล้วเมื่อเรารักตัวเองก็ต้องปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขแผ่เมตตาให้กับตัวเองโดยบอกว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรปราศจากภัยขอให้ข้าพเจ้าไม่มีความทุกข์กายไม่มีความทุกข์ใจรักษาตนอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นก็เริ่มแผ่เมตตาให้กับคนที่รักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องแล้วสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่ชอบหน้าหรือคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราถามว่าทำไมเราไม่แผ่ให้คนที่เราไม่ชอบหน้าก่อนเพราะว่าจะทำให้กำลังของเมตตานั้นมันลดลงไปโดยธรรมชาติของคนแล้วเมื่อนึกถึงคนที่ไม่ชอบหน้ากันอคติก็จะเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนำว่าให้แผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ชอบหน้ากันในภายหลังจากที่เราแผ่เมตตาให้กับตนเองแผ่เมตตาให้กับคนที่เรารักอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ถูกกันเมื่อเราเจริญอย่างนี้เป็นปกติแล้วเราก็จะได้รับอานิสงส์ดังที่กล่าวมาแล้ว

มีการหลับการตื่นเป็นสุขเป็นต้นจนถึงว่าเวลานอนเราก็ไม่ฝันร้ายไปที่ไหนก็ชมสีหน้าของคนมีเมตตาเราจะสังเกตได้ว่าเป็นคนที่มีสีหน้าดูแล้วเย็นตาเย็นใจดูแล้วมีความสุขเราจะสังเกตพระประธานในอุโบสถตามวัดต่างๆว่าเวลาเรานั่งมองดูพระประธานในพระอุโบสถนั้นเราจะมีความสุขมากนั่นก็เพราะว่าพระพุทธรูปทุกองค์ที่ช่างปั้นจะปั้นให้แสดงออกถึงความมีเมตตาต่อสรรพสัตว์เพราะว่าพระพุทธองค์เป็นบุคคลผู้ประกอบด้วยพระเมตตาคุณทรงมีเมตตาต่อมวลมนุษยชาติต่อพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรานั่งมองดูพระพุทธรูปแล้วเราจึงรู้สึกว่ามีความสุขเราได้เข้าใกล้บุคคลใดก็ตามที่เป็นคนมีเมตตาเราก็จะสามารถสัมผัสได้ในทางจิตใจเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตานี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเมื่อเราเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งเราก็จะไม่ละเมิดเพราะว่าศีลข้อที่หนึ่งคือปานาติบาตการที่เราจะทำร้ายผู้อื่นได้นั่นก็เพราะว่าจิตใจของเราโหดเหี้ยมหยาบกระด้างแข็งกระด้างประกอบด้วยโทสะคือความโกรธแต่ถ้าเรามีเมตตาแล้วจิตใจเราก็จะไม่โกรธจิตใจเราก็จะอ่อนโยนเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งก็จะไม่ถูกละเมิดสังคมนี้ก็จะมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นในพุทธชัยมงคลข้อนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นอานิสงส์ของเมตตาที่บุคคลเจริญให้มากแล้วย่อมสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้มิใช่แต่เพียงมนุษย์เท่านั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นพญาช้างนาราคิรีก็สามารถที่จะรับรู้ถึงพลานุภาพของเมตตาได้เพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนจึงควรที่จะเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำทุกวันเมตตาธรรมค้ำจุนโลกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันนั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีเอาชนะด้วยเมตตาบารมีพอสมควรแก่เวลาขอจบการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นาทีและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นาทีและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ที่เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กอง Trust เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562

ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า retail investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ knowledge test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุนค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอ
1: ความภาคภูมิใจก็คือผลสำเร็จที่เรามีคนตอบรับและถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่อยากจะให้มีคนมาสานต่อหรือคณะอื่นตั้งขึ้นมาได้มากๆก็ยิ่งดีอย่าคิดว่าละครวิทยุเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าภาคภูมิใจถ้าคุณมาเห็นผลงานแล้วคุณจะภาคภูมิใจไปกับมันเป็นอาชีพที่ดีได
2: ้เสียงที่สร้างเรื่องราวเสียงที่ก่อเกิดจินตนาการจับจิตตรึงใจให้ผู้ฟังคล้อยตามทั้งสุขเศร้าเหงารักคณะละครวิทยุที่ครองใจคนฟังมากว่า50ปีกัลยาทินพงศ์ผู้ก่อตั้งและเจ้าของคณะละครวิทยุเกตทิพย์จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

คณะเกียรติทิพย์เกิดมาครั้งแรกเลยนะคะก็เราแสดงให้กับยูซิสสำนักข่าวสารอเมริกันโดยมีอาจารย์สุภัสสวัสดิรักษ์เป็นผู้ประสานงานและก็ตั้งขึ้นมาละครต่อต้านคอมมิวนิสต์อะค่ะก็มีทั้งหมดก็มีอยู่ 3-4 ทีมด้วยกันนั้นก็เป็นเลขาส่วนตัวของอาจารย์สุภัสก็ให้ดูแลหมดทุกรายการนะคะทุกคณะแล้วก็มาลงที่คณะเกียรติทิพย์เนี่ยคือดูแลมากที่สุดก็จนกระทั่งคอมมิวนิสต์ก็เริ่มหมดไปจากประเทศไทยแล้วงบประมาณของสำนักข่าวสารอเมริกันก็หมดลงก็มีพระเอกที่เล่นอยู่กับเกียรติทิพย์เนี่ยพระเอกคนนี้ก็คือประมวลอมหันต์ซึ่งมาเล่นกับคณะเกียรติทิพย์ที่อยู่ซิดเป็นเรื่องแรกเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเข้ามาเล่นเราเรื่องเดียวแล้วเขาจะต้องออกจากงานเนี่ยซึ่งคนอื่นเนี่ยค่ะอีกประมาณ10คนเนี่ยเขามีที่มาที่ไปกันหมดคือมีคณะอื่นที่เขาอยู่แล้วแต่คณะแต่คุณประมวลอมหันต์

0: ันเนี่ยไม่มีที่ไปคือไม่ได้เล่นคณะอื่นเลยก็มาเล่นกับเกียรติทิพย์ฉันก็เลยเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราควรจะหาสปอนเซอร์เล่นทักเรื่องหนึ่งตามที่ยูซิสเขาจ้างเราตั้งใจไว้ว่างั้นแต่ตอนหลังนี่มันไม่เรื่องเดียวก็เป็น4เรื่อง5เรื่องเป็น10เรื่องทีนี้ก็มาเรียนกับอาจารย์สุภัทว่าหนูขอเกียรติทิพย์ได้ไหมแกก็บอกเอาไปเลยคุณกัญญาจะเอาทีมเอาชื่อคณะไหนก็ได้เราก็เลยใช้เกียรติทิพย์มาเหตุที่รู้เรื่องละครวิทยุเนี่ยค่ะนั้นก็เคยอยู่กรมเหมียมพันธ์ก็เคยเป็นผู้ประกาศเขาก็ส่วนใหญ่เขามาเล่นสดกันเมื่อก่อนนี่ไม่ค่อยได้อัดเสียงค่ะเล่นสดกันมาอัดสดกันเสาร์อาทิตย์มาเล่นสดนะคะมาเล่นสดสื่อสารในวิทยุแล้วบางทีก็ตัวละครเขาไม่มามาไม่ครบเขาก็พยายามยัดเยียดให้เราช่วยให้เล่นให้เขาเป็นตัวผ่านบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะละครวิทยุยุคนั้นมีหลายสิบคณะมากเกียรติทิพย์นี่ยังเล่นให้ยูซิสก็ไม่ใช่คนรู้จักเยอะนะคะยังไม่รู้จักมากเรื่องแรกที่ดังมากๆเลยเนี่ยนะคะจดหมายเข้าเป็นกระสอบเลยเนี่ยเรื่องกิ่งฟ้าที่วปท792ขณะนี้ก็ออกตอน 6:30 ถึง 7:00 เช้าจันทร์ถึงศุกร์โชคดีที่นั้นเราได้เรื่องที่สนุกมาแล้วก็พอเรื่องสนุกคนฟังก็อินไปกับเราแล้วเราพยายามพัฒนาขึ้นเมื่อก่อนนี้เรายังไม่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะคะก็ทุกคนเขาก็เล่นเก่งกันทั้งนั้นชาย6หญิง6ก็สามารถที่จะเล่นกันได้อย่างสบายๆแล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยพูดได้3เสียง4เสียงแต่พระเอกนางเอกนี่อย่าไปเปลี่ยนเลยนะถ้าเปลี่ยนไม่มีคนฟังเลยนะถ้าเปลี่ยนกว่าจะเปลี่ยนได้ในอ้อนวอนกันนานเชียวตอนที่เน้นไปผ่ากล่องเสียงอะเปลี่ยนนางเอกโอ้โหโทรศัพท์มาจดหมายมาว่าจะเลิกฟังแล้วนะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราคงกับคำพูดของคุณประภาอ่อนมากเธอทักเราด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานหวานซะจนแสบคอเชียนี่เธอจะมาไม้ไหนกับเราอีกแล้วเนี่ยคุณปลัดก็นั่งอ้าปากค้างคงไม่คิดละสิที่แฟนตัวเองจะมาทักเราด้วยน้ำเสียงแบบเนี้ย
2: ที่ฉันทักแกเนี่ยฉันกัดฟันเต็มที่นะยะฉันทำเพื่อให้สอนก็เห็นว่าฉันน่ะไม่ได้ร้ายอย่างที่เขาคิดฉันจะต้องเรียกคะแนนนิยมกลับคืนมา
3: ใกล้เสร็จหรือยังอ่ะมะนาว
1: เหลืออีก2แผ่นนะคะคุณประหลัด
3: คิดดีกว่านะเดี๋ยวจะไปทานข้าวเที่ยงด้วยกัน
0: เรื่องซาวด์เอฟเฟคนี่สำคัญสุดอย่างสมมติว่าพระเอกนางเอกคุยกันไปในรถเราจะไปรับประทานอาหารร้านไหนสมมติยกตัวอย่างเอาร้านตรงนี้นะคะแล้วก็บอกเลี้ยวเข้าไปเลยต้องมีเสียงรถเลี้ยวเข้าไปจอดเสียงเบรกเสียงเปิดปิดประตูรถเสียงเดินเข้าไปในร้านอาหารคนฟังเขาจะได้จินตนาการได
4: ้เฮ้ยนี่ไงพ่อโน้ตเ
5: จ๊พอแล้วคุณยอมแพ้แล้ว
6: ยอมแล้วเหรอ
5: ใช
7: ่ใช่ขอเด้อเดี๋ยวถึงแล้ว
5: เขาเปิดประต
7: ู
5: หน่อย
7: ผักก็
5: ไม่ได
7: ้
5: ค่อยๆผ
7: ัก
5: เข้าไป
7: ไอ้แย่แล้ว
5: ไปแล้วไปมาแล้ว
0: แล้วลูกศิษย์ลูกหาที่ไปอยู่ตามช่องต่างๆเนี่ยนะคะไปภาคหนังไปส่วนใหญ่ก็ไปภาคหนังพูดได้เลยมีเสียงแทบทุกช่องก็มีคนดังๆก็จำได้เนี่ยนะคะว่าที่จำได้ก็มีคุณกัมพูเนี่ยนะคะตอนนี้เขากำลังดังอยู่นะคะคุณรัชนีดีเจของขึ้น95นะคะแล้วก็คุณปัจจรีคุณวุฒเดินนะคะที่จำได้แล้วยังมีอีกหลายคนเยอะมากนะคะที่มาแสดงด้วย
8: ตอนนั้นเนี่ยทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเขาก็มีโครงการที่จะเอาละครวิทยุก็เหมือนกับเป็นการส่งเสริมการเล่นละครวิทยุเนี่ยมาเผยแพร่ทาง
9: เพราะว่าช่วงหลังนี่มันเงียบไปเหมือนกับจะหายไปจากสังคมโลกคนแบบอุ๊ยสมัยก่อนนี่คนติดกันงอมแงมนะ
8: ก่อนนอนต้องฟัง
9: หลังๆมาวิทยุหายไปไหนละคร
8: ก็เลยเอาคณะเกียรติทิพย์เนี่ยเหมือนกับมาอยู่บนคลื่นหน้าปัดวิทยุซึ่งเป็นคลื่นอันดับหนึ่งของประเทศนะคะก็ได้ผลดีมากแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นอีกศิลปะหนึ่งนะที่ต้องฟังกันดึกๆนิดนึงเหตุที่เราสองคนได้เข้าไปนะคะเพราะว่าเป็นดีเจของ FM 95ด้วยทางคลื่นเขาก็มีนโยบายว่าน่าจะเอาดีเจไปผสมผสานกับคณะกับนักแสดงตัวจริงนะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะ
9: เรื่องตำรับรัก
8: แต่เล่นยากนะเล่นเล่นละครวิทยุเพราะว่าเขาจะอ่านรวดเดียวเลยแล้วไม่ให้ดูบทก่อนไปตามนั้นเลยค่ะไปตามนั้นเลย
9: แต่ว่าต้องใส่อารมณ์ actingใส่ความรู้สึกใส่จิตวิญญาณเข้าไปในบทตัวบทนั้นนะฮะมันก็เลยทำให้เราฟังแล้วมันลื่นหูไง
6: คือจริงๆเป็นคนที่เรียนนิเทศศาสตร์ทางด้านสาขาวิทยุโทรทัศน์ทีนี้เราก็รู้สึกว่าโอกาสดีๆในชีวิตมันไม่ได้เข้ามาง่ายๆอ่ะตอนนั้นอะไรเข้ามาทำหมดเลยโชคดีว่าได้อาจารย์ที่ดีคืออาจารย์เป็นคนที่สอนเรื่องของการใช้เสียงทางวิทยุแล้วก็การวางตัวเวลาที่อยู่หน้ากล้องหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าการเรียนอยู่ในตำราอย่างเดียวมันไม่ได้อะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะไปเล่นละครวิทยุหรอกแต่ด้วยความที่เด็กๆถามว่ารู้จักวิทยุไหมละครวิทยุไหมเนี่ยพ่อแม่ก็ฟังนะจำได้ว่าช่วยพ่อแม่ซักผ้าทำกับข้าวนางก็จะเปิดอะไรของนางไปเลือดเปื่อยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยละครวิทยุมันก็เป็นเสน่ห์แบบนึงแล้วเราก็เรียนมาทางด้านนี้คิดแค่ว่าทำยังไงเราจะได้รู้จักการใช้เสียงในแบบที่มันแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยก็เลยเกตทิพย์นี่แหละจังหวะเดียวกันอาจารย์ก็ฝากเข้าไปให้อุ้ยฟิลแรกวันแรกกลัวมากคือเจอแต่แบบมืออาชีพตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะเข้าไปนั่งอ่ะแล้วก็ตื่นเต้นไปหมดเลยก็มีพี่ๆองค์ประกอบข้างๆนี้มีเคาะประตูแล้วก็บิดๆทำอะไรกันวะ คิดอย่างเดียวก็คือว่าอ่านบทแล้วก็เล่นให้เนียนที่สุดเล่นให้ธรรมชาติที่สุดเราก็คิดว่าเราไม่เข้าใจเหมือนเวลาที่เราเล่นละครเหมือนทุกวันนี้เราก็ต้องเข้าใจมันจริงๆอ่ะแต่บทคือว่าทำหนึ่งก็ได้ให้เราอ่านบทมันเป็นธรรมชาติเนี่ยเราก็คิดแค่นั้นอะไรเงี้ยบทตอนนั้นก็เป็นเพื่อนนางเอกหรือเพื่อนพระเอกนี่แหละสนุกอุ้ยตอนเล่นใหญ่เวอร์เล่นละครวิทยุเหมือนเล่นละครอยู่บนรัชดาลัยเธียเตอร์อ่ะสนุกมากสนุกมากพูดเลยนะฮะ
0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
10: ทุกบทบาททุกเรื่องราวถูกถ่ายทอดจากอารมณ์และจิตวิญญาณผ่านน้ำเสียงเพื่อสร้างจินตนาการจากนักแสดงรุ่นแล้วรุ่นเล่าคณะละครเกตทิพย์ยังคงสร้างความตราตรึงอยู่ในใจของคนฟังจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันอย่างไม่เสื่อมคลาย
0: ปัจจุบันนี้เรามีช่องทางการฟังมากขึ้นฟังในมือถือก็ได้ถ้าเผื่อคนที่เขาคิดว่าฟังละครวิทยุแล้วก็จะอายเชยหรืออะไรอย่าไปคิดว่าเชยนะคะฟังเถอะบางทีมันก็มีประโยชน์อยู่มากมายแล้วก็มีฟังทางสถานีวิทยุต่างๆทั้ง AM และ FM ต่างจังหวัดฟังได้เกือบทั่วประเทศตัวละครมีการเปลี่ยนแปลงก็คือคนที่เก่าๆมัน50กว่าปีแล้วก็ไปกันเยอะแล้วนะคะเด็กรุ่นใหม่ก็ฝึกขึ้นมาใหม่หลายชุดแล้วค่ะหลายยุคแล้วค่ะเปลี่ยนยุคมาก็ 4-5 ยุคแล้ว
11: ช่วงแรกเลยนะคะจะเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องการใช้เสียงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะค่ะสนใจอยากจะเป็นคนอ่านข่าวอยากจะมาเป็นนักจัดรายการแล้วก็อยากจะมาเป็นนักพากย์ด้วยแล้วพี่หน่อยมองว่าละครวิทยุน่าจะเป็นพื้นฐานแรกเลยให้เรามาใช้เสียงอย่างนี้นะคะก็เลยสมัครเข้ามาแล้วก็หลังจากนั้นทางคุณกัลยาธินพงศ์หัวหน้าคณะเนี่ยก็ให้พี่หน่อยเทสเสียงว่าเป็นยังไงใช้ได้ไหมหลังจากเทสเสียงแล้วก็ผ่านนะคะก็เลยมาเริ่มเล่นละครหลังจากนั้นเขาก็ให้มาเล่นเป็นนางรองก็คือตัวรองนะคะแล้วก็ได้มาเป็นนางเอกในที่สุดค่ะพื้นฐานเลยต้องอ่านหนังสือคล่องนอกจากนั้นก็ต้องเป็นคนที่มีจินตนาการในการแสดงละครวิทยุ
12: จริงๆอาจารย์น่าจะมีประมาณปี2527นะฮะปี27เริ่มก็ตอนแรกไม่ได้เล่นละครนะก็มีหน้าที่แต่งเพลงประกอบละครจนกระทั่งช่วงหลังๆนี้ตัวละครค่อนข้างจะขาดนะก็เลยให้เราลองเข้าไปบ้างลองเล่นดูนะฮะก็ตั้งแต่บัดนั้นละจนกระทั่งเป็นพระเอกจริงๆนี่คือประมาณปี2930ประมาณนั้นถ้าเล่นเกตที่มันมีทุกแนวนะทุกแนวแต่ที่ถนัดก็คือกุ๊กกิ๊กสนุกสนานตลกๆเนี่ยมันเล่นแล้วมันก็มีอารมณ์ร่วมสนุกดีให้เกิดมโนจินตนาการว่าที่เราได้ยินเสียงเนี่ยมันน่าจะรู้ว่าเป็นแบบไหนนะมันแบบทีวีเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นเลยใช่มีเสียงมีภาพฟ้องเลยแต่นี่เราต้องนึกตามนะเอ๊ะขณะนี้เขากำลังกินข้าวนะเดินกลางป่าเขาจีบกันเขามีอารมณ์โกรธต่อยตีกันมันลุ้นมากกว่านะพี่ว่า
0: ชมรมอนุรักษ์ละครวิทยุไทยคือก่อตั้งขึ้นมาเขาก็ให้เน้นเป็นประธานขณะนี้ยังเป็นประธานอยู่คือเราต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้ไม่อยากจะให้หมดไป ราะฉะนั้นถามว่า

0: กำไรในการจัดทำละครวิทยุนี่มันมีมากไหมแทบจะไม่มีเพราะบทก็แพงคนทำบทก็แพงบันทึกเสียงก็แพงคนแสดงก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะอนุรักษ์ไว้ไม่ให้มันหมดไปเฉพาะละครเกียรติทิพย์ขนาดนี้มีประมาณ25คนค่ะแต่ละคนเป็นพาร์ทไทม์กันหมดมารวมกันวันอัดเสียงและทุกคนก็มีหน้าที่การงานกันเป็นข้าราชการเป็นพนักงานบริษัทก็จบกันก็ปริญญาตรีอย่างน้อย
1: แค่นี้แหละนึกว่าจะแน่แกน่ะเดินมารู้ความลับของฉัน
2: เจมส์อะไม่กล้าจะแอบฟังเจ้านายคุยโทรศัพท์หรอกค่ะ
1: ฉันไม่เชื่อหรอกอย่า
2: จริงๆนะคะ
3: บ้านเขาที่มาปลูกหลังใหญ่นั่นไงนั่นล่ะบ้านแฟนนายสอนเขาล่ะ
4: ก็เอาแป้งทาซะจนขาวแล้วเราก็เอาผ้าดำมาคลุมตัวโผล่มาเฉพาะหน้าขาวๆของเราเดี๋ยวเธอวิ่งกระเจิงแน่
5: ๆส่วนมากละครวิทยุเนี่ยมันเหมือนเสพติดอย่างหนึ่งทางเสียงทางหูพอได้ฟังปุ๊บเนี่ยมันจะติดเลยเสียงที่คนเล่นเนี่ยแบบจินตนาการให้เขาฟังว่าเล่นเสียงนี้เสียงนี้นะอารมณ์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คนฟังเนี่ยเขาจะคอยตามอารมณ์ที่เราเล่นเลย
0: ผู้สืบสารต่อเนี่ยเราก็อยากจะให้ลูกมาสารต่อเหมือนกันเพราะกิจการเราก็ตั้งมา50กว่าปีแล้วเป็นเกียรติทิพย์มา50กว่าปีแล้วก็เป็นบริษัทท่องมนทึกเสียงสยามเนี่ยค่ะอนาคตของละครวิทยุคงจะมีเพราะตอนนี้ตามมหาวิทยาลัยต่างๆเขาก็ทำเป็นคณะละครขึ้นมาก็ดีใจค่ะเพราะว่าบางที่ที่เน้นไปบรรยายอะค่ะอาจารย์เขาก็ตั้งคณะขึ้นมาคนรุ่นใหม่ก็ทราบอยู่แล้วบางทีเสียงเนอบ้างบางทีลิ้นรัวไปบ้างพูดเร็วบ้างแบบคนรุ่นใหม่แต่เราต้องพยายามมาฝึกเขาให้ดีแต่บรรดาครูบาอาจารย์ที่เขาสอนให้เด็กทำเนี่ยดิ้นมั่นใจว่าคงจะดีได้
6: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
7: ศิลปะการใช้เสียงที่ต้องอาศัยจิตวิญญาณและอารมณ์ในการก่อเกิดจินตนาการของนักแสดงสู่ผู้ฟังวันนี้กัลยาทินพงศ์หัวหน้าคณะละครเกียรติทิพย์จะมาถ่ายทอดเทคนิคและแชร์ประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในสิ่งเดียวกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแห่งนี้ครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ครูขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คลาสเรียนของเรานะคะแล้วก็ครูพาแขกพิเศษมานะคะที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆกับพวกเรานะคะท่านเป็นบุคคลที่เป็นคนจุดประกายให้กับวงการวิทยุบ้านเรานะคะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราก็คือท่านอาจารย์กัลยาทินพงศ์ค่ะท่านเป็นหัวหน้าคณะละครเกียรติทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็คงจะเป็นวันแรกที่ท่านได้เข้ามาที่นี่ทุกท่านอาจจะไม่เคยฟังละครวิทยุก็จะเล่าถึงย่อๆนิดหน่อยนะคะว่าละครวิทยุเนี่ยค่ะหรือสื่อของวิทยุเป็นสื่อที่ราคาถูกสุดนะคะวิทยุเครื่องนึงฟังได้ทั้ง AM และ FM แล้วก็การฟังวิทยุก็ไม่ต้องเสียงานด้วยละครวิทยุก็คือเป็นบันไดก้าวแรกที่จะพาท่านขึ้นไปเรื่องการใช้เสียงนอกจากการใช้เสียงที่ดีได้เป็นนักพากย์ที่ดีได้อ่านสารคดีที่ดีได้แล้วก็พูดสปอตที่ดีได้เพราะนั้นตอนนั้นเน้นเป็นผู้ประกาศอยู่เน้นก็สามารถรู้ว่าละครวิทยุเนี่ยมันดียังไงนะคะและนักศึกษามีอะไรที่จะถามไหมคะ
9: คนที่แสดงละครวิทยุได้ดีนอกจากเสียงแล้วต้องมีคุณสมบัติอะไรอีกครับ
0: อ่านหนังสือให้คล่องไงคะแล้วครั้งแรกก็อย่าพยายามอย่าเป็นอ่านต้องมีฟีลลิ่งในน้ำเสียงละครวิทยุเนี่ยเราจะต้องแสดงให้คนฟังเขามีจินตนาการไปกับเรามองเห็นภาพไม่เหมือนกับละครทีวีเพราะฉะนั้นการใช้เสียงต้องรักษาเสียงด้วย 1. ไม่สูบบุหรี่ 2. ไม่ทานเหล้าเสียงจะดีไปตลอดกาล
10: เคยมีไหมคะที่ทำละครวิทยุออกมาแล้วคนฟังต่อต้านจนต้องเปลี่ยนเรื่องใหม
0: ่มีค่ะคือน้ำเน่ามากๆเลยรับไม่ได้คนคุมยังรับไม่ค่อยได้เลย

0: ว่าเรื่องพวกที่น้ำเน่ามากๆเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องประเภทที่เขียนมาจากสคริปต์ของหัวผู้ทำบทเองแล้วก็เขียนไปเรื่อยเปื่อยเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้บางเรื่องเนี่ยอัดไปแล้วเนี่ยบอกเรื่องนี้ไม่เอาออกเลยทิ้งไปเลยทั้งเรื่องก็มี
1: อะไรที่ทำให้คณะละครเจ็ดทิพได้รับความนิยมและโด่งดังมาถึงปัจจุบันครับ
0: คุณภาพของงานเราพยายามเลือกเรื่องที่ดีอย่างที่เรียนให้ทราบถ้าเรื่องไม่ดีเราแบนทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็คุณภาพของเด็กที่เล่นเนี่ยเล่นมาแสดงใหม่ๆเนี่ยนะคะอาจจะว่าแหมฉันทำไมนั่งนานจังไม่ได้เล่นสักทีเราจะต้องให้เข้าไปเล่นแล้วต้องให้คล่องคุณเข้าไปในห้องอัดนี่ค่ะอาจจะมือเย็นเลยก็ได้ว่ายังไม่ชินกับไมค์แต่เมื่อชินกับไมค์แล้วก็เล่นได้เล่นได้แล้วก็แนะนำให้ใจรักด้วยคุณภาพของงานถ้าเล่นไม่ดีเนี่ยเราจะพยายามเข็นเพราะสมัยนี้มันไม่ได้เล่นสดเหมือนสมัยโบราณเกตทิพย์เมื่อมาเป็นเกตทิพย์แล้วเกตทิพย์ไม่เคยใช้บรรยายใช้ความรู้สึกของตัวเรากล้องออกไปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันคือถ้าบรรยายเชื่อแจ้วคนฟังก็ไม่อยากฟังใช่ไหมคะ
2: ระหว่างละครวิทยุกับการพากย์เสียงเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงหรอคะ
0: ละครวิทยุเราต้องแสดงเหมือนพูดพากเสียงก็เหมือนกันถ้าหนูพากหนังหนูต้องพากให้เข้ากับหน้าหนังปากต้องลิปซิงกับหนังแต่ละครวิทยุเนี่ยค่ะ เล่นบทชีวิตร้องไห้ต้องฟังให้คนฟังก็เห็นภาพว่าเราร้องไห้อยู่หัวเราะแบบผีน่ากลัวแล้วก็ต้องใส่ไปให้เต็มที่หัวเราะไม่ได้ต้องพยายามหัวเราะให้ได้วันนี้เดนมีตัวอย่างละครวิทยุมาให้ฟังกันเมื่อฟังเสร็จแล้วจะมีจินตนาการไปอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองแสดงกันดูว่าจะแสดงกันได้ดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะสอนให้
3: ลำยอง
4: มีอะไร จะมาเรื่องไอ้วันละสิท่าเงินไม่ได้ครบไหมล่ะครบก็มันไปได้เลยเดี๋ยวจะให้มันเก็บเสื้อผ้า
3: ฉันได้มาแค่24,000เอง
4: 24,000เหรอไม่ได้50,000 บาทขาดตัวแหมต่อกันยังก็ซื้อของแถวตลาดอย่างนั้นแหละนี่ลูกของตัวเองนะยะ
3: แต่เจ้าวันก็ลูกของลำยองเหมือนกันนะเห็นแก่อนาคตของลูกเธอหน้าลำยอง
4: เช
0: อฟังแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างมีจินตนาการไปด้วยไหม
5: มี
0: น
5: ะคะ
0: พอที่จะเป็นไกด์ที่จะพวกหนูๆจะออกมาแสดงละครลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างก็วันนี้ก็เป็นละครก็เรื่องชีวิตหน่อยหนึ่งนะคะเคยเทียมสะพ้ายปลอมบทประพันธ์ของกรุงยอฉัตรเริ่มตั้งแต่พระเอกเลย
6: พัดว่าอะไรนะผมฟังไม่ชัดเลย
7: ฉันบอกว่าอยากให้เราสองคนหย่ากัน
6: พัดมีเหตุผลจะทำแบบนี้หรือเปล่าเนี่ย
7: มีค่ะตอนนี้สภาพของพี่ปอแก้วกำลังต้องการให้คุณไปดูแลอย่างใกล้ชิดคุณควรจะหย่ากับฉันแล้วรับพี่ปอแก้วมาเป็นภรรยาให้ถูกต้องดีกว่าไหมคะ
6: นี่คุณคิดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย
8: คิดว่าเราเป็นตัวละครเวลาเล่นน่ะลูกมันถึงจะอินกับบทคิดว่าเราคือผู้ชายคนนั้นคนในตัวละครไม่งั้นมันเสียงมันจะไม่ได
6: ้มีอะไรหรอครับคุณย่าให้เด็กไปตามผมมาพบเนี่ย
9: แกจัดการให้หนูพักผ่อนแล้วใช่ไหม
6: เรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้เด็กกำลังยกข้าวมาเข้าไปให้แล้วคุณย่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะครับ
9: ไม่ห่วงได้ยังไงหลานสะใภ้ของย่าทั้งคนย่าจะตอบคำถามพ่อกับแม่เขาได้ยังไงถ้าลูกเขาเป็นอะไรไปอีก
6: แต่เรื่องที่เกิดขึ้นมันสุดวิสัยที่เราต้องป้องกันได้นี่เนี่ยครับคุณย่า
7: คุณแม่กับนายรุตระแวงดิฉันแล้วก็ยายสอนทั้งที่เราสองคนไม่เคยแม้แต่ที่จะคิดทำอะไรแบบนั้นเลยสักนิดเดียว
9: แล้วเธอจะมาเดือดร้อนทำไมกันล่ะแม่สุขในเมื่อคิดว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ไม่น่าต้องมาเป็นวัวสันหลังหวะแบบนี
7: ้คุณแม่พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะดิฉันกับหนูสอนถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แสดงว่าเมียของนายรุตต้องพูดพาดพิงถึงดิฉันกับยายสอนแน่ๆเลย
0: ก็แก้วเสียงก็ไปกันได้นะคะแต่ทีนี้พยายามอย่าเล่นให้เป็นอ่านแล้วก็อย่างที่นั้นเรียนให้ทราบว่าเราต้องเป็นตัวละครในตัวนั้นที่เราจะเล่นมีโกรธมีดีใจมีเขินมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียงผู้หญิงใช้ได้หมดทุกคนเลย

ย่างผู้ชายก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอ่านเร็วไปนิดนึงเหมือนเด็กสมัยใหม่เพราะฉะนั้นก็ฝึกใช้ได้แน่สรุปแล้วว่ายังไงก็ฝึกได้แล้วจะได้ดีด้วยค่ะขอบคุณนะ

0: รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เพิ่งได้ฟังละครวิทยุเป็นครั้งแรกสนุกอะค่ะฟังแล้วแบบได้จินตนาการไปด้วยได้ออกไปภาคเมื่อกี้ได้รู้ถึงการพูดอักขระวรรคคำให้มันง่ายขึ้นคล่องขึ้นคุณกัลยาก็เป็นกันเองค่ะแล้วก็สอนเทคนิคอะไรมากมายที่แบบบางทีรู้แล้วแต่ยังไม่รู้ดีเท่าที่ควรอะไรเงี้ยค่ะ
1: การทำละครวิทยุนี่ตอนแรกคิดว่ามันง่ายมากแต่พอแบบได้มาฟังได้มาเรียนรู้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอะค่ะเหมือนมันต้องใช้จินตนาการของตัวเองสูงในการทำเสียงทำซาวด์ให้มันสมจริงรู้สึกว่ามันยากค่ะเวลาการพูดแบบพูดรับส่งกันแล้วก็การใช้อักขระแบบต้องพูดแบบชัดเจนรู้สึกภูมิใจค่ะที่เขาได้มาพูดให้ฟังแล้วก็จะเก็บการที่เขาสอนนะคะเอาไปพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้น
2: กว่า50ปีที่สร้างสรรค์ผลงานสร้างจินตนาการให้แฟนละครวิทยุได้เสพความสุขกว่า 10,000 เรื่องทุกตัวละครโลดแล่นอย่างมีชีวิตและจะยังโลดแล่นอยู่ในใจของผู้ฟังตลอดไปละครวิทยุอมตะที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานคณะละครวิทยุเกตทิพย์

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการ เข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วย

ดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูสุขภาพที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงศ์ขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งหลอดอาหารก่อนอื่นต้องถามเลยค่ะว่าหลอดอาหารมันอยู่ส่วนไหนแล้วทำหน้าที่อะไรอะคะ
1: ครับหลอดอาหารก็เป็นอย่างชื่อที่บอกนะครับลักษณะเป็นท่อนะครับก็หลอดอาหารเป็นทางผ่านของอาหารและน้ำดื่มนะครับหลังจากที่เราทานอาหารหรือว่าน้ำดื่มแล้วเนี่ยมีการบดเคี้ยวกลืนผ่านส่วนของคอหอยลงไปนะครับหลอดอาหารเนี่ยก็จะอยู่ภายในช่องทรวงอกส่วนทางด้านหลังนะครับก่อนที่อาหารเนี่ยจะผ่านลงไปแล้วก็เข้าสู่กระเพาะอาหารในช่องท้องนะครับคร
0: ับแล้วคือถ้าเป็นมะเร็งหลอดอาหารลักษณะที่เกิดขึ้นหรือความหมายมันจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปไหมคะ
1: ครับก็ของหลอดอาหารนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็เกิดขึ้นจากความผิดปกติของเซลล
0: ์
1: เยื่อบุชั้นในของหลอดอาหารนะครับทีนี้อาการของผู้ป่วยหลังจากที่มีความผิดปกติของเซลล์แล้วเนี่ยตัวเซลล์ที่ผิดปกติของเยื่อบุหลอดอาหารเนี่ยจะมีลักษณะที่กลายเป็นก้อนนะครับแล้วค่อยๆโตขึ้นแล้วก็จะไปเบียดในส่วนของทางเดินอาหารนะครับทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเริ่มมีอาการของการกลืนลำบากหรือกลืนติดนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยการที่ทานอาหารไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็มีน้ำหนักลดลงนะครับ
0: ค่ะลดลงนี่เป็นการลดลงค่อยๆลดลงหรือว่าลดลงแบบฉับพลันเหรอคะ
1: เนื่องจากว่าน้ำหนักที่ลดลงของคนไข้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการทานอาหารที่ไม่ได้จากตัวก้อนมะเร็งที่ไปรบกวนหลอดอาหารซึ่งเป็นทางผ่านของอาหารนะครับอีกส่วนหนึ่งก็มาจากปัจจัยของตัวมะเร็งเองซึ่งโตเร็วแล้วใช้พลังงานในร่างกายไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยจะมีลักษณะของน้ำหนักที่ลดลงเร็วกว่าปกติผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนักนะครับแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าน้ำหนักเนี่ยจะลดลงอย่างรวดเร็วนี่ถ้าเราพบผู้ป่วยที่มีมะเร็งหลอดอาหารนะครับน้ำหนักส่วนใหญ่มักจะลดลงในหลักที่มากกว่า10กิโลภายในระยะเวลาสั้นๆเช่น 1-2 เดือนเท่านั้นนะครับ
0: แล้วการดำเนินไปของโรคนี้มันมีลักษณะเป็นยังไงคะ
1: ครับมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยหลังจากที่เซลล์ของตัวหลอดอาหารมีความผิดปกตินะครับแล้วโตขึ้นเนี่ยก็จะทำให้อุดกั้นทางเดินอาหารทำให้ทานอาหารลำบากอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากรู้สึกว่าทานอาหารที่เป็นของแข็งเนี่ยได้ลำบากมากขึ้นต้องเปลี่ยนไปทานเป็นข้าวต้มหรือว่าเป็นโจ๊กนะครับหลังจากที่หลอดอาหารเนี่ยมีความผิดปกติของก้อนมะเร็งมากขึ้นไปอีกหลังจากนั้น

0: อะไรไม่ได้เลยเนื่องจากว่าก้อนมะเร็งเนี่ยอุดกั้นทั้งหมดแม้กระทั่งน้ำลายก็ยังไม่สามารถกลืนลงไปได้นะครับทีนี้อาการส่วนใหญ่แล้วก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะครับว่ามะเร็งหลอดอาหารเนี่ยเป็นส่วนไหนของหลอดอาหารเช่นถ้าเป็นในลักษณะที่สูงใกล้ๆกับบริเวณลำคอผู้ป่วยจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับเช่นกลืนลงไปแล้วเนี่ยเริ่มต้นกลืนไม่ได้ตั้งแต่ต้นมีอาการไอหรือสำลักร่วมด้วยหรือบางครั้งเนี่ยการทานน้ำอะไรก็แล้วแต่จะมีลักษณะที่ไหลออกทางจมูกพวกนี้ก็จะสัมพันธ์กับการที่เกิดมีการอักเสบหรือว่ามีการติดเชื้อของทางเดินหายใจได้นะครับทีนี้ถ้าเป็นในส่วนของหลอดอาหารที่อยู่ในช่องอกส
1: ่
0: วนใหญ่แล้วผู้ป่วยมักจะทราบว่ามีปัญหาโดยอาจจะชี้บอกตำแหน่งได้เช่นอยู่ตรงนี้หรือตรงนี
1: ้
0: เมื่อทานอาหารลงไปแล้วจะรู้สึกว่ากลืนเริ่มลำบากหรือว่ามันติดอยู่ตรงบริเวณนี
1: ้
0: ใช่ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นจากการที่มีการอักเสบเรื้อรังหรือว่ากรดไหลย้อนนะครับอันนี้จะเป็นมักจะเป็นในส่วนปลายของหลอดอาหารซึ่งเป็นตรงตำแหน่งที่เป็นรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารนะครับผู้ป่วยในกลุ่มนี้มักจะมีประวัติอ้วนหรือว่ามีประวัติที่เป็นกรดไหลย้อนมาเรื้อรังแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ลักษณะที่ทางการแพทย์เราเรียกว่าเป็นบาเรตนะครับโรคบาเรตเซลล์นี้เมื่อมีการผิดปกติจากการที่มีกรดไหลย้อนมาเรื้อรังแล้วเนี่ยก็จะทำให้เซลล์กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ในอนาคตนะครับ
1: ค่ะแล้วความยาวของหลอดอาหารซึ่งคุณหมอบอกว่าอาจจะมีลักษณะอาการติดขัดเนี่ยได้ในส่วนต่างความยาวของท่ออาหารเรายาวมากไหมคะภายใน
0: โดยปกติแล้วหลอดอาหารเนี่ยความยาวจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับเช่นคนตัวสูงหรือว่าคนตัวเตี้ยก็จะมีหลอดอาหารที่ยาวไม่เท่ากันหรือว่าในผู้ชายผู้หญิงก็แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่แล้วหลอดอาหารก็มีความยาวอยู่ในช่วงระหว่าง20เซนติเมตรจนกระทั่งถึงประมาณ35เซนติเมตรนะครับแต่ว่าเมื่อเราไปตรวจกับคุณหมอนะครับโดยเฉพาะการส่องกล้องเราจะพบว่าเอ๊ะทำไมความยาวถึงดูมากกว่าปกติเช่นบอกว่ามีถึง40เซนติเมตรเนื่องจากว่าการวัดตำแหน่งในการส่องกล้องเรามักจะใช้วัดจากฟันตัดด้านหน้านะครับทำให้บวกระยะในช่องปากไปด้วยแต่ว่าตัวหลอดอาหารจริงๆเนี่ยคือเป็นช่วงที่ต่อลงมาจากคอหอยจนกระทั่งถึงส่วนที่
1: ก่อนจะเข้าก
0: ระเพาะอาหารครับ
1: แล้วปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยคะมันเกิดจากอะไรคะ
0: ครับก็ปัจจัยเสี่ยงนะครับถ้าเรากล่าวถึงในชนิดที่เป็นสแควร์มัสเซลนะครับซึ่งพบได้บ่อยในคนไทยนะครับพบว่ามี2ปัจจัยหลักที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเลยอันแรกก็คือการดื่มสุรานะครับเนื่องจากว่าสุราเนี่ยดื่มเข้าไปปุ๊บจะทำให้เกิดมีสารบางอย่างที่เราเรียกว่าอัลดีไฮด์ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นนะครับที่ทำให้เกิดมะเร็งมากขึ้นนี้ในกลุ่มคนที่มีเชื้อสายทางด้านเอเชียตะวันออกบางท่านเนี่ยจะมีเอนไซม์บางอย่างนะครับที่ผิดปกติหรือว่าน้อยกว่าคนปกติทำให้มีสารที่เราเรียกว่าอัลดีไฮด์เนี่ยคั่งอยู่ในเลือดนานกว่าประชากรปกติซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งชนิดที่เราเรียกว่าสแควร์มัสเซลมากกว่ากลุ่มคนที่ไม่มีนะครับส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่จะพบได้นะฮะก็คือการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่เนี่ยทั้งปริมาณและก็ระยะเวลาอันนี้สัมพันธ์โดยชัดเจนเลยนะครับต่อการเกิดมะเร็งหลอดอาหารส่วนอย่างอื่นที่เราพูดถึงกันบ่อยๆนะครับเช่นการดื่มของร้อนนะครับหรือว่าการทานอาหารร้อนเราพบว่ารายงานทางการแพทย์มีบางรายงานบอกว่าสัมพันธ์กันนะครับที่อุณหภูมิมากกว่า65องศาขึ้นไปแต่ว่าในรายงานบางการแพทย์ก็บอกว่าไม่ได้มีผลอย่างมีนัยสำคัญนะครับแต่จากการศึกษาเราพบว่าหากหลอดอาหารมีการอักเสบหรือว่ามีการที่ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังการรับประทานของร้อนเข้าไปก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งขึ้นได้นะครับส่วนอย่างอื่นที่เป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับก็จะเป็นในส่วนของมะเร็งที่อยู่ทางด้านตอนล่างตรงรอยต่อของหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารนะครับก็คือการมีกรดไหลย้อนที่เรื้อรังมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เป็นชนิดที่เรียกว่าบาเรตนะครับแล้วก็มีลักษณะผู้ป่วยที่มีอาการมีลักษณะที่อ้วนกว่าปกติอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งของหลอดอาหารในส่วนปลายได้มากกว่าประชากรปกตินะครับ
1: ค่ะแล้วอาการของโรคมะเร็งตัวนี้เนี่ยค่ะจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับอาการก็อย่างที่กล่าวมานะครับเริ่มต้นจาก การที่มีความผิดปกติของเยื่อบุภายใน

0: ลอดอาหารนะครับงั้นผู้ป่วยก็จะเริ่มมาด้วยอาการกลืนลำบากหรือว่ากลืนติดเป็นอาการหลักนะครับแล้วก็เมื่อก้อนเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆก็ผู้ป่วยก็จะมีลักษณะที่เกิดจากการทานอาหารที่ได้น้อยลงทำให้มีน้ำหนักลดลักษณะการทานอาหารเปลี่ยนไปนะครับจากอาหารที่เป็นอาหารแข็งก็ต้องทานเป็นอาหารนิ่มหรืออาหารเหลวจนสุดท้ายก็ทานได้แต่น้ำนะครับทีนี้ถ้าก้อนลุกลามมากขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะลุกลามไปในอวัยวะส่วนอื่นภายในช่องอกนะครับที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของทางเดินหายใจถ้าก้อนมะเร็งลุกลามแล้วอาจจะทะลุเข้าไปในส่วนของหลอดลมหรือว่าทางเดินหายใจทำให้มีการอักเสบหรือว่าติดเชื้อเรื้อรังได้มีปอดอักเสบได้นะครับนี้ถ้าเกิดว่ามีการลุกลามไปในส่วนอื่นเช่นไปที่บริเวณเส้นเลือดใหญ
1: ่
0: อันนี้ก็จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงเนื่องจากว่ามีเลือดออกเข้ามาในส่วนของหลอดนะครับ
1: คือถ้าเกิดการลุกลามก็ถือว่ารุนแรงเลยทีเดียวใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ถ้าพูดถึงการแพร่กระจายนะครับจากมะเร็งเนี่ยก็มักจะแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองโดยต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมีโอกาสที่จะแพร่กระจายอยู่ในช่องอกลงไปในบริเวณช่องท้องแล้วก็ไปที่บริเวณลำคอนะครับเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดการตรวจร่างกายจะพบก้อนได้เช่นคลำเจอต่อมเหลืองบริเวณคอนะครับแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองเองถ้าเกิดว่ามีการโตมากๆขึ้นก็มักจะไปกดเบียดอวัยวะที่ต่อมน้ำเหลืองอยู
1: ่
0: เช่นมีเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับการพูด นะครับดังนั้นในผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารบางท่านที่มีการลุกลามของต่อมน้ำเหลืองอาจจะมีอาการเสียงแหบได้หรือว่ามีเรื่องเกี่ยวกับความผิดปกติของการกลืนหร
1: ือ
0: การพูดนะครับนี้ถ้ามะเร็งลุกลามมากขึ้นไปกว่านั้นก็จะไปในส่วนของตับไปส่วนของปอดแล้วก็ไปส่วนของกระดูกได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะครับ
1: การวินิจฉัยของโรคค่ะจะมีการวินิจฉัยรักษายังไงบ้างคะ
0: ครับการวินิจฉัยโดยปกติแล้วโรคมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยเราจะใช้จากประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายนะครับมีการตรวจเพิ่มเติมในผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยสามารถทำได้หลายแบบนะครับที่เรานิยมทำกันนะครับหรือว่าแพทย์มักจะใช้กันเนี่ยก็มีการส่องกล้องนะครับเพื่อที่จะดูว่าตำแหน่งที่ผิดปกติเนี่ยอยู่ตรงส่วนไหนร่วมกับสามารถทำการตัดชิ้นเนื้อไปเพื่อดูว่าเซลล์มะเร็งที่ผิดปกติเนี่ยเป็นชนิดไหนนะครับอันนี้จะมีผลต่อการให้การรักษาหรือการวางแผนในการดูแลผู้ป่วยต่อไปทีนี้ถ้าไม่ได้มีการส่องกล้องครับวิธีอื่นที่มีการตรวจนะครับก็เช่นการกลืนแป้งหรือว่าสารทึบรังสีนะครับอันนี้ก็จะกลืนลงไปปุ๊บก็จะทำการเอ็กซเรย์ไปด้วยก็จะเห็นว่ารอยตีบหรือว่าความผิดปกติของหลอดอาหารเนี่ยอยู่ตรงไหนได้แต่ข้อที่แตกต่างจากการส่องกล้องก็คืออันนี้จะไม่สามารถได้ผลทางพยาธิวิทยานะครับแต่จะเห็นความผิดปกติได้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็จะเห็นการทำงานของหลอดอาหารที่การตรวจด้วยวิธีการอื่นนะครับที่ทำกันก็เช่นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร
1: ์
0: อันนี้จะช่วยบอกได้ว่ามีก้อนอยู่ตำแหน่งไหนลุกลามมากแค่ไหนมีต่อมน้ำเหลืองที่ผิดปกติในช่องอกคอแล้วก็ช่องท้องตรงบริเวณไหนบ้างนะครับแล้วก็สามารถดูอวัยวะอื่นเช่นปอดหรือว่าตับว่ามีการลุกลามด้วยหรือเปล่านะครับ
1: วิธีการรักษาจะต้องรักษาได้อย่างไรบ้างคะ
0: ครับโรคมะเร็งหลอดอาหารนี่ก็เป็นมะเร็งอีกชนิดนึงนะครับที่พบไม่ได้มากในประเทศไทยนะครับไม่ได้ติดในอันดับ5อันดับแรกแต่ว่าอัตราตายจะค่อนข้างสูงนะครับการรักษาในปัจจุบันนี้เราจะใช้เป็นทีมแพทย
1: ์
0: เข้ามาที่จะดูแลผู้ป่วยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยศัลยแพทย์นะครับประกอบด้วยอายุรแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านมะเร็งรังสีแพทย์ที่ให้การรักษาผู้ป่วยด้วยการฉายรังสีแล้วก็รังสีแพทย์ที่ช่วยดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการวินิจฉัยนอกจากนั้นแล้วก็มีทีมอื่นๆที่เข้ามาช่วยดูแลได้แก่พยาธิแพทย์นักโภชนาการหรือว่าแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาดูแลผู้ป่วยให้มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับว่ามะเร็งหลอดอาหารนี่เกี่ยวข้องอย่างมากเลยเกี่ยวกับการทานอาหารนะครับผู้ป่วยเนี่ยเมื่อทานอาหารไม่ได้ก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทุพพโภชนาการดังนั้นการที่จะดูแลเรื่องโภชนาการให้ดีขึ้นเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญมากไม่ว่าเราจะเลือกวิธีการรักษาแบบไหนให้กับผู้ป่วยนะครับอันนี้ก็จะได้การรักษาที่ดีกว่าผู้ป่วยที่โภชนาการไม่ดีนะครับนี้ย้อนกลับมาที่คำถามว่ามีการรักษาแบบไหนบ้างนะครับ ปัจจุบันนี้ถ้าเจอในระยะเริ่มต้นโดยไม่มีการลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองนะครับเราสามารถให้การรักษาโดยการใช้กล้อง แล้วก็ตัดส่วนของมะเร็งที่อยู่บ

0: บริเวณภายในของหลอดอาหารออกได้อันนี้มีผู้ป่วยมีโอกาสหายขาดได้นะครับทีนี้ถ้าเป็นมากขึ้นก็จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเป็นหลักแล้วนะครับนี้การผ่าตัดของมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยจะเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างทำเยอะแล้วก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเนื่องจากว่าหลอดอาหารเนี่ยอยู่ในบริเวณช่องอกแล้วก็อย่างที่ทราบว่ามีการลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอและช่องท้องได้ดังนั้นผู้ป่วยจะต้องได้รับการผ่าตัดผ่านช่องอกนะครับเข้าไปโดยการผ่าตัดเข้าไปหาหลอดอาหารเนี่ยเนื่องจากมีอวัยวะมีปอดอยู่นะครับเราต้องทำการยุบปอดออกไปข้างหนึ่งเพื่อตัดหลอดอาหารแต่อย่างที่ทราบกันว่าผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารทุกท่านส่วนใหญ่แล้วมักจะมีปัจจัยเสี่ยงคือการสูบบุหรี
1: ่
0: ดังนั้นปอดอาจจะมีปัญหาที่ไม่แข็งแรงเท่าคนปกตินะครับหรือในบางรายที่สูบระยะเวลานานๆจะมีเรื่องของถุงลมโป่งพองดังนั้นการที่จะทำการผ่าตัดผ่านช่องอกแล้วก็ยุบปอดลงไปข้างหนึ่งเนี่ยก็ต้องพิจารณาหรือว่าต้องทำการตรวจประเมินก่อนผ่าตัดอย่างละเอียดนะครับที่อันหนึ่งหลังจากที่เราตัดหลอดอาหารออกไปแล้วเราจะใช้อวัยวะที่ขึ้นมาแทนเนี่ยโดยส่วนใหญ่เรามีอยู่3อย่างนะครับอันแรกก็คือการใช้กระเพาะอาหารทำเป็นท่อแล้วขึ้นมาต่อที่คอนะครับอันที่2ก็คือการใช้ลำไส้เล็กขึ้นมาต่ออยู่ในช่องอกอันที่3ก็คือการใช้ลำไส้ใหญ่อาจจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาหมุนขึ้นมาต่อนะครับซึ่งต้องมีการผ่าตัดผ่านช่องท้องและก็ต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณคอทำให้ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดโดยเฉพาะเกี่ยวกับการหายใจค่อนข้างสูงนั้นการผ่าตัดนี่ในเรื่องของหลอดอาหารเนี่ยถือว่าเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างจะผู้ป่วยต้องมีความพร้อมค่อนข้างมากนะครับทีถ้าผู้ป่วยไม่สามารถผ่าตัดได้หรือว่าก้อนค่อนข้างจะเป็นมากนะครับก็อาจจะใช้วิธีการฉายรังสีแล้วให้ยาเคมีบำบัดเพื่อที่จะให้ก้อนเนี่ยลดขนาดลงแล้วถ้าผ่าตัดได้แล้วก็จะทำการผ่าตัดนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นในระยะที่ค่อนข้างมากแล้วอันนี้การผ่าตัดอาจจะไม่สามารถที่จะทำได้หรือว่าเป็นอันตรายกับผู้ป่วยมากกว่าเราก็จะให้การรักษาโดยใช้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายรังสีนะครับ
1: ค่ะก็ถือได้ว่านะคะสำหรับคนที่ทานแอลกอฮอล์มากหรือว่าสูบบุหรี่จัดนะคะก็ควรจะลดปริมาณลงนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจากการเป็นมะเร็งหลอดอาหารนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็ได้รับความรู้นะคะแล้วก็ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับมะเร็งหลอดอาหารนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงศ์ขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นนะคะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมอด้วยค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงสำหรับไว้จับนะคะเริ่มต้นนะคะเราจะยืนตัวตรงกางขาออกจากกันเล็กน้อยมือทั้งสองข้างจับที่เก้าอี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เรายืนเขย่งตัวขึ้นแบบนี้นะคะค้างไว้นับ1ถึง5แล้วค่อยวางลงนะคะนับ1 2 3 4 5จากนั้นวางเท้าลงค่ะทำซ้ำ10รอบนะคะ1 2 3 4 5 1ขยิบตัวขึ้นนะคะนับ1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 4หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าครั้งสุดท้ายนะคะ 1 2 3 4 5 10สำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องนะคะซึ่งมีส่วนสำคัญมากเวลาเดินป้องกันไม่ให้หกล้มค่ะสำหรับท่านี้นะคะถ้าทำแล้วมีความแข็งแรงแล้วมั่นใจแล้วเราจะเพิ่มจาก10ครั้งเป็น20ครั้งก็ได้นะคะแต่ขณะทำจะต้องจับเก้าอี้ไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการหกล้มค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูในวันนี้คือสลัดลูกครึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

สำหรับตลาดลูกครึ่งนี้นะคะมีผัก5สีนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มไฟโตนิวเทรียนนะคะซึ่งจะได้คุณค่าจากอาหารเนี่ยหลากหลายมากเลยนะคะทีนี้เราก็ใช้ทั้งผักสุกแล้วก็ผักสดสำหรับบางท่านเนี่ยทานผักสดแล้วท้องอืดเราก็จะมาเลี่ยงโดยการทานสลัดผักสุกกันนะคะเรียกว่าจานนี้เป็นจานสุขภาพจริงๆนะคะอันนี้หัวไชเท้านะคะหรือหัวผักกาดขาวนั่นเองนะคะอันนี้ต้มสุกแล้วนะคะหรือจะใช้วิธีการนึ่งก็ได้นะคะก็คือถ้านึ่งก็ประมาณอยู่ที่10นาทีนะคะก็หั่นชิ้นพอคำนะคะในส่วนของหัวผักกาดขาวเนี่ยจะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดนะคะแล้วเสร็จแล้วก็จะมีของบรอกโคลีนะคะบรอกโคลีนี่ก็มีกากใยอาหารเยอะดีนะคะก็จะช่วยระบบขับถ่ายด้วยสีเขียวนี่เราจะได้พวกคลอโรฟิลนะคะจะทำให้ร่างกายสดชื่นนะคะก็ลวกเช่นเดียวกันนะคะต้มน้ำลวกให้สุกนะคะก็หั่นชิ้นพอคำนะคะนะคะส่วนก้านเนี่ยนิ่มนะคะเราก็สามารถทานได้ด้วยนะคะทีนี้ก็มันสีม่วงนะคะนี่จะมีแอนโทไซยานินนะคะมันสีม่วงนี้จะเป็นมันสีม่วงของญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นมันต่อเผือกของบ้านเราก็ได้นะคะอันนี้ก็ใช้วิธีการนึ่งหรือต้มก็ได้นะคะมันนะคะเสร็จแล้วก็ฟักทองนะคะฟักทองนี่เรานึ่งนะคะนึ่งหั่นเป็นคำก่อนแล้วไปนึ่งเพราะว่าถ้าเรานึ่งแล้วมาหั่นเนี่ยจะหั่นลำบากจะเละง่ายด้วยนะคะอันนี้ก็มีสารลูทีนอันนี้ก็เป็นสารที่ช่วยอะไรนะคะบำรุงสายตาค่ะชะลอความอะไรนะคะสำหรับคนที่สูงอายุเนี่ยนะคะจะช่วยดูแลสายตาได้อย่างดีนะคะสีเหลืองนะคะนี้นะคะอีกสีหนึ่งนะคะก็คือไลโคปีนอันนี้เราจะใช้มะเขือเทศลูกเล็กมะเขือเทศราชินีก็ได้นะคะนะคะสีแดงน่าทานนะคะสีแดงได้ตัวนี้นะคะนะคะ5สีเสร็จแล้วเรามาทำน้ำนะคะน้ำยำนะคะน้ำยำเราก็จะมีกระเทียมนะคะกระเทียมใส่เล็กน้อยพอนะคะไม่ต้องใส่มากถ้าใส่มากเนี่ยกลิ่นกระเทียมจะแรงเกินไปบางท่านอาจจะไม่ชอบกลิ่นของกระเทียมนะคะก็โขกกระเทียมอาจจะสับพริกขี้หนูแต่อันนี้ใช้โขกให้เข้ากันนะคะทำน้ำยำเสร็จแล้วนะคะเราจะมาผสมน้ำยำนะคะนะคะที่มีน้ำตาลปี๊บนะคะเราผสมลงไปในครกได้เลยนะคะน้ำตาลปี๊บจะให้รสชาติที่เป็นน้ำยำที่อร่อยนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะ

นะคะคนให้น้ำตาลปี๊บละลายดีนะคะก็คือน้ำยำแบบไทยๆนะคะผสมกับน้ำมายองเนสนะคะก็จะได้ความหอมของพริกนะคะนะคะเนี่ยเราคนให้น้ำสลัดชนิดข้นเนี่ยให้เข้ากันดีกับน้ำยำของเรานะคะแล้วก็เคล้าให้เข้ากันนะคะโรยแล้วก็เคล้าให้เข้ากันนะคะก็จะมีสีสันสวยงามมากเลยนะคะ5สีได้คุณค่านะคะหลากหลายมากเลยนะคะ

0: สำหรับคุณค่าอาหารในจานสลัดลูกครึ่งนะคะนอกจากมีสีสันที่สวยงามทั้ง5สีแล้วนะคะยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกนะคะที่แล้วก็มีสารชะลอความเสื่อมของดวงตานะคะมีคลอโรฟิลล์นะคะมีกากใยอาหารนะคะเรียกว่าหลากหลายคุณค่ามากจริงๆนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำทักเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาลินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพระราชพิธีด้วยในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงสิริกิตติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ครั้นเสด็จเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

มหาวชิราราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์มาสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตร10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา

จากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรเที่ยวละ12รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีก2เที่ยวจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 9:25 น.สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกเศร้าโศกจากการสูญเสียอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีชิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจตซุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงร่วมแสดงความเสียพระราชฤทัยอย่างสุดซึ้งต่อการสวรรคตและสิ้นพระชนของพระราชวงศ์ไทยเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมาจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุทรหลวงแสดงความเสียพระราชฤทัยในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาณพระที่นั่งราชกัลยาณสภาในพระบรมมหาราชวัง

ขวางอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมโครงการอาหารพันธุ์ดีจัดตั้งขึ้นในปี2519ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริร่วมกับกองทัพบกดำเนินการเพื่อให้ทหารเกณฑ์ที่มีความสนใจด้านการเกษตรได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัยและเว้นการใช้สารเคมีเมื่อปลดประจำการจะพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อนำกลับไปปลูกที่บ้านให้มีผักปลอดภัยบริโภคสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ทั้งยังพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพิ่มเติมให้ชักชวนเพื่อนบ้านปลูกเป็นการขยายความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยสู่ชุมชนท้องถิ่นและสร้างความสามัคคีในชุมชนสำหรับโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางมีหน่วยทหารร่วมดำเนินการ2หน่วยได้แก่มณฑลทหารบกที่210และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3เข้าร่วมโครงการในปี2565ดำเนินงานบนพื้นที่126ไร่มีพื้นที่ปลูกผักปลอดภัยแปลงสมุนไพรและพื้นที่ปศุสัตว์ในการนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์สัตว์และอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกและพระราชทานพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์แก่หน่วยทหารที่เข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่กองทัพภาคที่2รวมทั้งโรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปยังศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านได้ทอดพระเนตรแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานและแปลงผลิตผักปลอดภัยของโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายพระยอดเมืองขวางซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเช่นการปรับสภาพดินและปรับปรุงบำรุงดินโดยพืชปุ๋ยสดและปุ๋ยหมักพอดอทั้งยังปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำกิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมด้านอาหารสัตว์และดูแลสุขภาพสัตว์มีสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำต้นทุนพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อส่งน้ำเข้าถังพักน้ำกระจายน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรและสระเก็บน้ำผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการและนำไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินงานโครงการตลอดจนเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อสนับสนุนโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคอีสานเหนือต่อไปในการนี้ทรงปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลานิลจิตรดาและทอดพระเนตรการเลี้ยงสุกรสู่ไทยเป็ดเทศกบิลบุรีไก่งวงพันธุ์อเมริกันบรอนซ์และพันธุ์เบลต์สวิลสมอลไวท์โดยมีการเพาะเลี้ยงแหน่แดงเป็นอาหารเสริมโปรตีนร่วมกับรัมและย่าเนเปียบดสำหรับเลี้ยงไก่และเป็ดช่วยลดต้นทุนสำหรับพันปลาและพันไก่ได้แจกจ่ายให้แก่โรงเรียนชุมชนรวมถึงกำลังพลที่จะปลดประจำการด้วย

จากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปยังสวนสมุนไพรระหว่างเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านได้ทอดพระเนตรโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงทางนี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งได้นำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานและกิ่งพันไม้ผลพระราชทานไปปลูกเพื่อบริโภคและมีเหลือจำหน่ายเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวตลอดจนเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานในกระบวนการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการนี้ทอดพระเนตรโครงการปลูกพืชสมุนไพรของโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางสำหรับนำมาทำยาสมุนไพรและลูกประคบเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ไปรับบริการทางการแพทย์ปัจจุบันมีพื้นที่4ไร่ปลูกพืชสมุนไพร13ชนิดอาทิมหาเมฆขมิ้นชันเตยหอมขิงกระดูกไก่ดำฟ้าทลายโจรรวมถึงปลูกและขยายพันธุ์กล้วยคาเวนดิชและกล้วยน้ำว้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่กำลังพลและทอดพระเนตรการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลที่พระราชทานจากโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอลอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายจำนวน13ตัวเมื่อวันที่15มีนาคม2569เพื่อขยายพันธุ์และส่งเสริมอาชีพแก่

ราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครพนมปัจจุบันให้กำเนิดสมาชิกลูกแพะเพศผู้จำนวน1ตัวนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงกระบือพระราชทานเพศผู้และเพศเมียจำนวน1คู่ซึ่งได้รับมาจากโครงการอาหารพันธุ์ดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่8เมษายน2569จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพับพลาชั่วคราวสนามฝึกนักศึกษาวิชาทหารพระราชทานพระราชบรกาศให้ผู้คณะผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพ บกและกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีค่ายพระยอดเมืองขวางและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลอองพระบาทโอกาสนี้พระราชทานกำลังใจและมีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าต่อไปอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆหนึ่งในเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวันละ1สำรับและ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2519ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก85โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ30โครงการการพัฒนาด้านสังคม11โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม19โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา25โครงการครอบคลุมพื้นที่300หมู่บ้านของจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดบึงกาฬมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 3,000 คนหากการดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงจะสามารถสร้างนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมกว่า90นวัตกรรมที่เข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นประมาณ190ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการวิศวกรสังคมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนและยกระดับขีดความสามารถของนักศึกษาในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ในนักศึกษาสู่การต่อยอดงานบริการวิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือทางวิจัยของบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบผ่านการดำเนินงานด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์วันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับทั่วไปมีขนาด350เตียงสังกัดกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมให้บริการแก่เรือนจำและทัณฑสถานรวมจำนวน7แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครคือเรือนจำกลางคลองเปรมทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทัณฑสถานหญิงกลางทัณฑสถานหญิงธนบุรีเรือนจำพิเศษธนบุรีและเรือนจำพิเศษมีนบุรีมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรรวมจำนวน325คนและมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน53คนปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยเข้ารับการรักษาจำนวน348รายและมีผู้ต้องขังป่วยส่งรักษาโรงพยาบาลภายนอกจำนวน3รายในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนพฤษภาคม2569มีผู้ต้องขังเข้ารับบริการรวมจำนวน 117,708 รายโรคที่เข้ารับการรักษามากที่สุดคือโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายโอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้ประชุมติดตามการดำเนินงานการก่อสร้างทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ตั้งอยู่เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2565เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ต้องขังป่วยจากทั่วประเทศตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเนื่องจากปริมาณผู้ต้องขังทั่วประเทศมีจำนวนมากกว่า 350,000 คนทั
ันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2มีขนาด120เตียงสูง8ชั้นประกอบด้วยห้องและงานต่างๆอาทิงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินงานรังสีวินิจฉัยนิติเวชงานเภสัชกรรมคลังยาห้องแลบงานกายภาพบำบัดแผนกทันตกรรมแผนกไตเทียมห้องคลอดห้องผ่าตัดห้อง ICU ห้องแยกโรคและห้องผู้ป่วยในนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังเช่นการดูแลผู้ต้องขังสูงอายุและผู้ช่วยพยาบาลคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2571หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทคลับ21ประเทศไทยจำกัดสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริษัทสำนักงานกฎหมาย DTL จำกัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดสมุทรสาครและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปฐมคงคาวัดเพลงกลางสวนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครวัดบางน้อยวัดตนดรายวัดแก้วฟ้าวัดเขายี่สานวัดแก้วเจริญจังหวัดสมุทรสงครามและวัดเขาท่าพระจังหวัดชัยนาทสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท JK บรรจุภัณฑ์กรุ๊ปจำกัดสมาคมโรงแรมไทยนางพุทธิยาพันแสงและคณะบริษัทสยามเอาท์เลทเซอร์วิสจำกัดและบริษัทฮิดากาโยโกเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพธิทองวัดราชโอรสารามวัดกำแพงบางจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดสะเกดวัดนางนองวัดบางประทุนนอกกรุงเทพมหานครและวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปทันทีสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้โรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจากันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สมาชิกเอกมะลีกีเจ๊แวร์เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลบ้านนอกซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่นำส่งผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาบริเวณพื้นที่บ้านกลางหมู่5ตำบลบ้านกลางอำเภอปานาเรสจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่17มิถุนายน2569ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับสมาชิกเอกมะลีกีเจ๊แวร์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ณบ้านเลขที่38หมู่4ตำบลท่าข้ามอำเภอปานาเรสจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวนายหมู่ใหญ่อิรุยัสดอนเลาะเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลบ้านนอกซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่นำส่งผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาบริเวณพื้นที่บ้านกลางหมู่5ตำบลบ้านกลางอำเภอปานาเรสจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่17มิถุนายน2569ท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพนายหมู่ใหญ่อิรุยัสดอนเลาะไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายหมู่ใหญ่อิลยาสดอลล้อหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤทธิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปไส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ข่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮานี่ให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้

0: ากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
1: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
2: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
1: ดีมากเลย
3: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: พี่แต้มชลัดเนี่ยแกมีการเตรียมการชีวิตของแกไว้ตั้งแต่พอเข้าวัยสัก50แกก็เริ่มออกกำลังกายแบบจริงจังแล้วออกกำลังกายเพราะจะเตรียมให้ตัวเองเนี่ยเข้าสู่วัยเกษียณ
1: ใครอยากจะดูคนแก่ร้องเพลงเขาจะดูแต่บทสรุปว่าเฮ้ยยังแข็งแรงหน้าตาดีเสียงยังดีอยู่ทำยังไงล่ะถึงตรงนั้นได้ก็คือการออกกำลังกาย

0: ผมชลัดเฟื่องอารมณ์นะครับเป็นนักร้องศิลปินนักแสดงเคยทำงานธนาคารเหลืออย่างเดียวคือการร้องเพลงยังไม่เกษียณการแต่งเพลงการทำเพลงยังไม่หยุดดนตรีเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพราะนั้นเราเกษียณปั๊บเนี่ยให้คุณต้องกลับมาร้องเพลงใครอยากจะดูคนแก่ร้องเพลงเขาจะดูแต่บทสรุปว่าเฮ้ยยังแข็งแรงหน้าตาดีทำงานได้ให้เสียงยังดีอยู่ทำยังไงล่ะถึงตรงนั้นได้ก็คือการออกกำลังกายเมื่อร่างกายมันสมดุลมันก็มีแรงจะคิดไปทำอย่างอื่นมีกำลังใจที่จะทำสามารถจะแต่งเพลงร้องเพลงคิดนู่นคิดนี่ได้คือเราไม่พะวงกับสุขภาพ
1: ออกกำลังกายจริงจังตอน50ดีไหมดีถ้ามีโอกาสได้ออกก่อนหน้านั้นยิ่งดีไปอีกแต่ว่าจริงๆคนเรามันก็จะต้องมีข้อจำกัดเนาะแล้วก็คนนิสัยไม่ดีมันก็จะเอาข้อจำกัดนั้นมาอ้าง

0: ช่นวันนี้ฝนตกไม่ต้อง
1: เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ดีกว่า
0: วันนี้ฝนเยอะหยุดก่อนไอ้พวกนี้แหละนะคะตอนนี้อาการออกกำลังกายนี่ค่ะถ้าคนทำได้เองคนเดียวนะคะอันนี้อาจารย์ถือว่ายอดเยี่ยมเลยเพราะจริงๆอาจารย์พบว่ามันเป็นวินัยนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยบางทีไม่ค่อยไปแต่ว่าถ้ามีแก๊งเนี่ยเข้าไปอย่างเช่นเดินมาถึงผ่านอ้าว่าแล้วออกมาแต่แรกทำท่างอแงไม่ไปบอกแม่บ้านว่าแม่ขี้เกียจวันนี้นะคะพอเดี๋ยวมาแล้วแก๊งมาอยู่หน้าบ้านแล้วเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันอ้าวลุกขึ้นมาเปลี่ยนนุ่งกางเกงเดินออกไปเดินด้วยกับเขามันต้องอาจจะมีแก๊งเขาก็ไม่ใช่คนที่มีวินัยเยอะแต่ถ้าเป็นคนที่มีวินัยเยอะเนี่ยค่ะจะดีมากๆแต่วินัยก็ต้องไม่ใช่เท่ากับว่าจริงๆต้องปี๊ด6โมงตื่น7โมง
1: ไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้น
0: ไม่ต้องเป๊ะมันต้องมีความ
1: เพียงแค่สม่ำเสมอ
0: ใช่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็อย่าขี้โกง

0: วันนี้มันจะน้อยหน่อยไปขับรถสบายเดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกันเป็นสถานที่ออกกำลังของรุ่นน้องที่รู้จักกันแล้วก็สอนวิธีออกกำลังเป็นเทรนเนอร์ด้วยในหมู่บ้านนี้ผู้สูงอายุก็ออกมาเดินกันออกมาขี่จักรยานออกกำลังกันได้เห็นกันทุกวันนี่เราก็มาถึงแล้วฟิตเนสนี่ครับซีผมนี่คนนี้แหละเจ้าของฟิตเนสที่นี่คนนี้เป็นเทรนเนอร์เดี๋ยวเวลาอ้วนก็จะคอยดูแล
1: ต้องดูแลเรื่องเล่นกล้ามเนื้อเล่นแบบว่าให้หลายๆครั้งไปไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะหนักมากเดี๋ยวจะเจ็บครับอกหน้าแขนหลัง
0: ที่เลือกจะเข้าฟิตเนสเพราะว่า1มันมีแรงให้เราออกจากบ้านไปทำอะไรนอกบ้านอยู่บ้านมันชาชินไม่หนุกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆดีกว่าเพราะว่าเราไปฟิตเนสเรามีที่ใหม่มีพบเจอคนใหม่ในการคือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมมาเจอคนนู้นทีนี้มาก็พูดคุยกันแล้วก็ยกของเราไปตามเส้นของเราพอหมดจบก็คือจบแล้วก็กลับบ้านไปทำอย่างอื่นต่อเทรนเนอร์ต้องคอยดูแลหน่อยบางทีการบาดเจ็บบางทีมันมีโอกาสใช่ไหม

sabe. Pero sí. ควรระวังเรื่องน้ำหนักยกไม่ต้องหนักมากค่อยๆยกใช่กล้ามเนื้อจะฉีกขาดต้องใส่ค่อยๆใส่ครับค่อยๆใส่น้ำหนักเข้าไป

0: เบาหวานไม่มีความดันไม่มีคือมีอยู่ช่วงไปเช็คร่างกายเช็คทั้งหมดเลยMRI สมองอัลตราซาวด์หัวใจเส้นเลือดอะไรต่างๆนานายังปกติดียังได้อยู่มันเป็นที่เราดูแลตัวเองด้วยการกินการนอนสำคัญถ้านอนคุณนอนพอมันจะซ่อมแซมร่างกายได้ทันกินโปรตีนเยอะหน่อยกินแป้งให้น้อยหน่อยแต่ก็ต้องกินน้ำตาลไม่กินได้ก็ดีถึงจะกินก็นิดหน่อยก็ว่ากันไปกินผักเยอะหน่อยแค่นั้นแหละง่ายๆสำคัญนอนให้เยอะออกกำลังกาย
1: คนจะบอกว่าแก่แล้วก็ไม่ดีโรคเยอะมันเขามีคนที่เขาไม่มีโรคก็มีถูกไหมคะอาจารย์ก็บอกว่าดูซะก่อนว่าถ้าท่านได้ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรทั้งหลายแหล่เลยไม่ต้องรับประทานยาก็ดีแต่ไม่ต้องไปคิดว่าโอ๊ยถ้าไม่รับประทานยาดีกว่าก็คือหมอเขาบอกว่ากินเถอะก็ยังดื้อกันอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เอานะนะคะประมาณนั้นนะเพราะว่าถ้านะคะอาแตมเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ชื่นชมนะคะชื่นชมมากๆเลยว่าจริงๆได้ดูแลตัวเองดีทั้งที่อยู่ในอาชีพซึ่งจริงๆเราก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงสูงเนาะเพราะว่านอนดึกนะคะชีวิตตอนที่ทำงานมันก็จะไม่ได้อย่างของอาจารย์ใช่มันก็จะมีบางวันที่ต้องอยู่ดึกบ้างคนไข้ไม่เสร็จหรืออะไรก็ตามทีนะคะแต่ว่าอาแตมเนี่ยน่าจะเยอะกว่าเพราะต้องทำงานตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นการนอนก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนคนอื่นแต่ได้ดูแลอย่างนี้มาเนี่ยถือว่ายอดอ่ะเจ๋งอ่ะนะคะเจ๋งนะคะแล้วก็จริงๆอยากให้อยากให้อย่างนี้ต่อไป

0: หลังจากออกกำลังเสร็จที่บางกลวยเราก็เดินทางไปจตุจักรมานี่ก็แวะทักทายไปทั่วร้านนู้นร้านนี้ที่สนิทกันที่รู้จักกันที่ซื้อประจำแล้วก็ทำเป็นโถแก้วสวยๆมีไฟส่องจะซื้อโถร้านนี้ไปเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มีไฟส่องอย่างเงี้ยไฟส่องข้างบนนี่คือผู้แนะนำในการทำโถเนี่ยอย่างเงี้ยคือปกติต้นไม้เนี่ยมันต้องอยู่ในทั่วไปใช่ไหมแต่ถ้าเราคอนโทรลด้วยอย่างอุณหภูมิอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นไม้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมเนี่ยมันจะออกดอกเห็นไหมมันจะสวยงามแล้วก็มันจะเจริญเติบโตได้ดีต้นไม้ประเทศนี้ต้องการความชื้นสูงไปตั้งในห้องได้เลยห้องเราห้องนอนเราก็ได้ตั้งหรือห้องรับแขกก็ได้แล้วก็เปิดไฟให้มันอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ชีวิตมันอยู่สมบูรณ์แบบละแสงที่ส่องลงมาเนี่ยมันสามารถปรุงอาหารได้แล้วต้นไอ้เนี่ยไอ้พื้นมันเนี่ยก็เป็นดินพิเศษสำหรับปลูกต้นไม้ในน้ำอยู่ตรงนี้เลยระบบนิเวศทั้งหมดเนี่ยดูแลได้หมดทุกอย่างมันเพลินมีคนรู้จักแค่มาเซย์ฮัลโหล10นาที15นาทีก็ไปที่อื่นต่อไปดูนกร้านนกที่ซีกันมาซื้อร้านนี้ประจำโดยเฉพาะนกกิริบูลเนี่ยจะเป็นนกอย่างเงี้ยแต่สีเหลืองอยากให้ฟังที่บ้านอยู่ตัวที่รอสนิทกันแต่รุ่นแม่ของนิวเนี่ยก็ขายลูกนกก็ซื้อลูกนกไปเลี้ยงมันลูกป้อนเนี่ยมันโตส่วนนิวเนี่ยมันสั่งนกอิมพอร์ตขึ้นมาจากเมืองนอกเฮ้ยสวยว่ะอยากได้สักตัวชอบนกเล็กอ่ะชอบพวกนกร้องพลอตัวเล็กๆราคามันย่อมเยา
1: เนี่ยโอ้แกเลี้ยงนกไปสวนจตุจักรไปดูนกเลี้ยงนกชอบสัตว์เลี้ยงมาก
2: ๆคนเราเนี่ยมันมีคุณค่านะคะถ้าเราร้องเพลงเราก็รู้สึกให้สนุกมีความสุข
1: ครับ
2: แต่ถ้าเราเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะเรามีความสุขเราเป็นคนให้แล้วเราก็ต้องดูแลเขาเราเหมือนแค่มีหน้าที่ถามว่าดีไหมดีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วข้อสำคัญคืออย่าให้เป็นภาระเยอะ
1: ครับ
2: แล้วก็เราต้องเข้าใจธรรมชาติมันว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พิชิตหลายๆอย่างเนี่ยเขาอายุสั้นกว่าเราเพราะนั้นเมื่อเราเลี้ยงเนี่ยวันหนึ่งเขาต้องจากไปนะคะแล้วก็เหมือนกันถ้าวันหนึ่งเราอายุ90กว่าเรายังเลี้ยงอยู่เราก็ต้องรู้ว่าวันหนึ่งเราอาจจากเขาไปก่อนแล้วถ้าเราไม่อยู่แล้วเขาจะลำบาก
1: อยู่ยังไง
2: เพราะฉะนั้นจริงๆของพวกนี้ต้องเตรียมแต่ถามว่ามีดีไหมดีแล้วก็เลือกให้เหมาะพวกลูกๆหลานๆนะคะอาจารย์ก็เจอหลายคนนะคะและอาจารย์ก็บอกว่านี่เธอหาอะไรให้แม่เธอทำมั่งสินะคะแล้วในที่สุดเขาก็ให้แม่เลี้ยงหมาแต่ว่าบอกลูกหลานว่าทุกอย่างผู้สูงอายุแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกันเนาะถ้าหากว่าเราเป็นลูกเราก็ต้องดูว่าเขาชอบหรือไม่ชอบลองดูก่อนว่าเขาชอบหรือเปล่าอย่าไปยัดเยียดอย่าไปบอกแม่บ้านนู้นเขาทำดีแม่เอาสักหน่อยสิไม่ได้เนาะประมาณนี้นะ
1: ต้องให้ตรงกับคนของเราด้วย
0: ไอ้ตัวดีเลี้ยงตั้งแต่พอลูกป้อนเนี่ยเนี่ยมาแล้วเนี่ยคือนกกระจอกชวาซึ่งเลี้ยงแต่ลูกเลยเอามาป้อนแล้วก็เลี้ยงมันก็เชื่องมันจะได้มันจะรักเราฮะมันจะใส่คนเมื่อเราเป็นคู่มันเนี่ยชื่อไอ้ตัวนี้แต่แสบใช่ไหมนะใช่ไหมอันนี้มีนกที่เพาะพันธุ์อยู่เราผสมใหม่ก็มีอยู่2คู่ที่กำลังเพาะพันธุ์อยู่ที่ซื้อจากร้านไอ้นิวมาเนี่ยส่วนนี้ก็ปลาเนี่ยเด็กที่บ้านมันไปงานวัด

ก็ลูกปลาไปเอาไอ้ที่ช้อนตักตัวละบาทน่ะเนี่ยแล้วก็ซื้อต้นมุ้งต้นไม้มาใส่ก็เป็นบ่อปลาอยู่แล้วเป็นไงเราก็ต้องทำสวนให้มันดูดีไปดูต้นไม้ต้นไม้ทุกต้นปลูกเองหมดอ่ะเนี่ยมะยงชิดเห็นไหมได้ลูกแล้วใช่ป่ะเก็บได้แล้วออกลูกแล้วมะยงชิดห่อมันก็มีห่อไม่ทันก็มีอยู่ด้วยนะนี่ดอกบัวก็มีเห็นป่ะนี่บัวกำลังบานไก่ลิลี่นี่นี่ไก่ตัวนี้ชื่อลิลลี่ไข่ทุกวันเวลาใบนี่ก็เลี้ยงไก่ก็มีเห็นไหมล่ะเอ๊ะเป็นไงลูก

คือพอรุ่นนี้เนี่ยพอรุ่นวัยเกษียณเนี่ย7 60 70 80เนี่ย1สังคมจะออกจากสังคมแล้วเพื่อนฝูงจะน้อยลงสังคมจะแคบแม้แต่ในครอบครัวเองก็เราสูงอายุเนี่ยช่องว่างระหว่างเรากับลูกกับหลานเนี่ยมันห่างกันมากเพราะฉะนั้นเราจะเห็นชัดว่าสังคมมันจะแยกโดยอัตโนมัติของมันอยู่แล้วว่าเฮ้ยมึงอยู่กลุ่มนี้มึงอยู่กลุ่มนี้อยู่กลุ่มนี้สิ่งที่เราจะทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปคือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมสัตว์ธรรมชาติต้องอยู่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันสิ่งที่เราจะทดแทนตรงนั้นได้คือสัตว์เลี้ยงที่เราสามารถคุยกับมันคอนเนคคอมมิวนิเคทกับมันกอดมันให้ความรักความอบอุ่นกับมันมันก็รักเราอะไรเราทำให้เรายังน้อยมีสิ่งชดเชยแต่ที่มันขาดไป

0: ดนตรีเกี่ยวไหมฮะกับการที่ทำให้คนที่มีอายุเยอะแล้วมันรู้สึกแบบยังคงเฟรชสดใสอยู
1: ่อันนี้เกี่ยวเยอะๆมากๆเลยครับอาจารย์พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคนที่เขาร้องเพลงเขาฟังเพลงอาจารย์ย้อนกลับไปคนไข้อาจารย์เนี่ยอาจารย์ดูไข้สมองเสื่อมนะคะแล้วก็อาจารย์พยายามที่จะทำยังไงให้แต่ละวันของเขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีแล้วก็บอกถามเขาว่าแม่ทำอะไรงานในเด็กก็เราก็พยายามหาในที่สุดก็ถามไปเรื่อยเขียนหนังสือหรือเปล่าวาดรูปไหมเขียนพวกกันจีนไหมแล้วก็ฟังเพลงไหมร้องเพลงไหมนะคะแล้วอาจารย์ก็ยุให้ร้องอาจารย์ก็ยุให้ร้องแล้วก็ปรากฏว่าหลายๆคนก็เปิดคาราโอเกะนะคะลูกก็ร้องด้วยตัวของใครก็ร้องด้วยแล้วเขาดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเขาดีขึ้นเรื่อยๆจากเดินเนี่ยตาไม่เคยมีประกายมาหาอาจารย์ก็เข็นรถเข็นมาก็แบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเนาะพอถึงเวลาตอนนี้ตาเป็นประกายบอกแม่ตกลงร้องเพลงอะไรบ้างแล้วลูกอัดวิดีโอให้เขาก็โหภูมิใจมากเอาวิดีโอมาให้จันดูแล้วก็ร้องเพลงช่วยมากค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆรุ่นใหม่ๆรุ่นกลางๆคนตอนช่วงนี้นะที่นั่นเนี่ยอาจารย์ว่าอย่างน้องเพลงหน่อยเถอะนะคะคือจริงๆอาจารย์บอกว่าคนบอกว่าอาจารย์ลูกคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมบอกว่าหนูก็กลัวหนูเป็นสมองเสื่อมอาจารย์บอกเธอหางานอดิเรกไว้พอแม่เธอเนี่ยไม่มีงานอดิเรกเลยเพราะฉะนั้นพอชีวิตที่มันไม่ได้ทำงานมันก็เลยเฉาลงเฉาลงทุกวันเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าดนตรีช่วยเยอะ
2: คือเราเนี่ยเราจะไปรอคนอื่นเพื่อจะสร้างความสุขให้เราไม่ใช่เราต้องเอาตัวเราเนี่ยไปสร้างความสุขให้ตัวเราเองทำยังไงได้บ้างแล้วก็ต้องหาทางทำให้ตัวเองมีความสุขโดยอะไรแล้วมีเพื่อนไหมก็ไปหาความสุขที่บ้านเพื่อนที่อายุใกล้เคียงกันคุยภาษาเดียวกันวัยเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันเพราะวัยเนี่ยมันต่างกันมันคุยคนละเรื่องการกินการเที่ยวการดื่มอะไรต่างๆทัศนคติมันต่างกันไปหมดแล้วถ้าเป็นกลุ่มเดียวกันมันสามารถจะเป็นสังคมเดียวกันได้คือเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กกันแหละอย่างผมเนี่ยสนิทกันรู้จักกันตั้งแต่เขาเรียนรามคำแหงแล้วก็ไปรู้จักกันก็เลยกลายเป็นรู้จักกันตั้งแต่นั้นมาพอเริ่มแก่ตัวนี่ก็เริ่มกลับมาเข้าวงโคจรเดียวกันเนื่องจากว่าสายดนตรีรักดนตรีรักเพลงเหมือนกันแล้วก็เปิดบ้านเนี้ยมันมีพร้อมทุกอย่างเครื่องดนตรีต่างๆนานามันมีครบแล้วก็มีห้องซ้อมด้วยก็เลยเล่นดนตรีกันมา10กว่าปีแล้ว
3: พอโควิดร้านอาหารไม่เปิดแม้ก็มานั่งกินตรงนี้เมื่อก่อนเป็นโอเพ่นแอร์อยู่นั่งกินกันแบบสบายๆ
2: ความสุขมันก็ได้ทุ

0: อย่างมานี่ก็มีความสุขแล้วเย็นหนึ่งก็อยากจะมากันแหละนะใช่ไหมเย็นก็นึกถึงไปก็เดี๋ยวที่บอกกันแล้วมันเหงา
1: ไ
0: ม่นั่งอยู่กับบ้านใครจะอยู่กับพวกเราถ้าแก่ไม่อยู่กับแก่แล้วแก่ไปอยู่กับเด็กได้ยังไง
1: วัยเดียวกัน
0: เดียวแล้ว
1: เหมือนกันเลย
0: เ
1: พราะตกเย็นเหงาเลย
0: เหงาก็น้อยมากันมาเล่นเปียโน
1: กินข้าวอย่างนี้ดีกว่าก
0: ินข้าวกันอันนี้คือความสุขของคนวัยนี้นะ

0: เราต้องเข้าใจธรรมชาตินะคะเข้าใจธรรมชาติของคนหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าแต่ก่อนนี้ยังไม่เกษียณก็คนมาพี่นอพี่เทาพอเกษียณไปแล้วทุกคนก็นั่นไปไม่เห็นหัวจำไม่ได้ อาจารย์นะจริงๆอยู่ที่ว่าในอดีตเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเขารักเราเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้รักเพราะอะไรที่เราใส่ไว้บนหัวแต่ว่ามันรักเพราะเรา
1: เพราะเราจริงๆเพราะอ
0: ย่างไรก็จะมาเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าผู้สูงอายุทุกคนคนทุกคนเนี่ยค่ะเราสามารถทำในแวดวงของเราได้อาจารย์อาจจะไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับใหญ่อาจารย์ก็มียูนิตน้อยๆของอาจารย์สาขาวิชาของอาจารย์มีคนแค่10กว่าคนแต่จริงๆที่รักอาจารย์อาจจะยังมีคนไข้คนอื่นบอกหนูไม่มีคนไข้หนูเป็นคนถูพื้นเราก็บอกโอ้โหถึงคุณเป็นคนถูพื้นนะเราก็จำคุณได้ว่าตอนที่คุณทำห้องมันสะอาดมากมันมีความภูมิใจในความเป็นตัวเรานะคะเพราะนั้นถ้าเราเอาอาแตมเป็นที่ตั้งเนี่ยคนหลายคนก็บอกเฮ้ยฉันไม่ใช่อย่างนั้นนะอาแตมเนี่ยเป็นที่ตั้งในลักษณะแบบหนึ่งแต่ว่าอาจารย์คิดว่าเราต้องสร้างปัจจัยภายในสำหรับผู้สูงอายุทุกคนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันว่าเฮ้ยอันเนี้ยถึงจะอย่างนี้ต่อไปข้างหน้าเรายังเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างต้องเป็นบวกหมดนะคะมีมาก็ดีไม่มีมาเป็นปกติ
2: ชาลัดเฟื่องอารมณ์ชาลัดเฟื่องอารมณ
3: ์อย่าหยุดนิ่งอย่าอยู่กับตัวเองมากไปทำอะไรก็ตามทำด้วยตัวเองได้ดีที่สุดสุขภาพจะเป็นตัวหลักของการในการดำเนินการอย่างอื่นถ้าสุขภาพเราดีและมีการนอนที่ดีกินที่ดีมีทุกอย่างที่ดีสุขภาพเราดีมันก็มีแรงที่ไปทำอย่างอื่นมันต่อยอดจากอื่นได้หมดความคิดแล้วก็ฟุ้งซ่านไปเลยคิดนู่นคิดนี่แต่ถามว่าจะทำนู่นจะไปนั่นมานี่อยากจะไปเที่ยวก็ไปได้อยากจะไปไหนก็ไปได้ขับรถได้ก็ไปได้นี่คือนี่แหละท่านสุขภาพเราดีทำได้ทุกอย่าง

0: กาย
1: คุณต้องมีตัวเลือกคุณตีกอล์ฟอ่ะไปตีกอล์ฟอ่ะคุณจะไปฟิตเนสคุณมีเพื่อนคุณไปร้องเพลงคุณมีเพื่อนคุณไปกินข้าวคุณมีเพื่อนคุณไปปาร์ตี้คุณมีเพื่อนคุณไปร้องเพลงมีคนจ้างคุณก็มีความสุขคุณค่าคนมันมีแหละดีใจนะที่แบบเราร้องเพลงโอ้โหทุกคนมาฟังชลัดร้องปั๊บเนี่ยหลับตาทั้งลูกก็รักไม่มีวาสนาเพราะฉะนั้นรักเองช้ำเองมันไปผูกพันเรื่องราวของชีวิตมันจะบอกถึงชีวิตเราเพลงแต่ละเพลง

นะจะครวญหา

ตโตรัตยาวิวาสเนครานรุณรังสีทิพากรนั้นบางเมื่อเวสันดรบวรราชนาธานนั้นท้าวเธอสะสงสุคนทารสระรวยรื่นชื่นนาสางนั้นพนักงานเชิญบ้านพาจีประจงทวายนั้น

ดโปรดประพาสสังสหชาติโยธาให้เบิกเงินราพรเครื่องประดับสำหรับแต่งแล้วก็สั่งวิเศษให้จัดแจงเครื่องกระยาหารของข้าวานสำหรับพระราชทานคนเข็นจ้าอินนั้นจนฉันสุราเมไรไม่ควรให้เป็นทานนั้นกลัวนักแรงสุราบ้านจะติฉินนั้นเธอก็ให้รันราช

นั้นพอมาถึงในตอนนี้ตอนที่องค์พระเวสสันดรสัตตดกมหาทานทุกชนชั้นดังนั้นตอนนี้ถ้ามีทานแจกก็เปิดโอกาสแจกทานได้ตอนนี้หลังจากนั้นสมเด็จพระเวสสันดรเมื่อถวายสัตตดกมหาทานแล้วอโมทนาสาธุโอ้เจ้าภาพแจกทานโมนาสาธุโมทนาโมทนาสาธุแจกให้ทั่วหน้าแม่เอ้ยหลังจากนั้นสมเด็จพระเวสสันดรเมื่อถวายสัตตดกมหาทานครบตามกำหนดแล้วก็ได้เสด็จกราบทูลลาพระเจ้ากรุงสนชัยหลังจากนั้นก็รู้แก่ใจว่าเสด็จพ่อพร้อมด้วยประชาชนเขาปลดจากความเป็นกษัตริย์แล้วจะอยู่ในพระราชวังนี้ไม่ได้หลังจากนั้นสมเด็จพระเวสสันดรก็ได้ตรัสกับนางมัตสีนั้นว่านี่มัตสีเอ้ยเสด็จพี่อยู่ในพระราชวังนี้ไม่ได้แล้วอย่างไรก็แล้วแต่ขอมัตสีจงอยู่ในพระราชวังนี่แหละหลังจากนั้นสมเด็จพระนางมัตสีก็ทูลให้สมเด็จพระเวสสันดรได้ฟังว่านี่เสด็จพี่คะมัตสีจะไม่ขออยู่วังเสด็จพี่ไปไหนน้องมัตสีก็จะขอเสด็จตามไปด้วยจะขึ้นเขาลงห้วยจะทุกข์ยากลำบากอย่างไรมัตสีจะไม่ขออยู่วัง

จะขออุ้มลูกทั้งสองติดตามเสด็จพี่เวสสันดรปรนิบัติอยู่เคียงข้างตลอดความทุกข์ความลำบากจึงเกิดกับนางมัตสีอุ้มบ้างจูงบ้างกันหาชาลีทุกข์ของนางมัตสีในขณะที่อุ้มลูกตามสมเด็จพระเวสสันดรจะทุกประการใดทุกนอกทุกในของมัตสีด้วยคำที่ว่า

ว่ามีแต่คนชา

หลังจากนั้นสมเด็จพระเวสสันดรมัตสีชาลีกนาเสด็จเข้าเฝ้าพระราชบิดาเพื่อที่จะกราบทูลลาไปบำเพ็ญพรตที่เขากิริยวงกตเสด็จพ่อเมื่อเห็นนางมัตสีก็ตัดกันนางมัตสีนะวันนี้มัตสีเอ้ยเจ้าจะไปไหนอย่างไรพ่อก็ไม่ได้ว่าแต่ขอให้มัตสีจงอยู่ในพระราชวังนี่แหละมัตสีเอ้ยหลังจากนั้นสมเด็จพระนางมัตสีก็เลยบอกกับเสด็จพ่อว่านี่เสด็จพ่อหญิงอยู่คนเดียวเดี๋ยวใครมาเจอว่าหญิงอยู่คนเดียวเป็นหญิงไม่หญิงไม่เป็นหญิงที่ขาดผัวตัวก็สิ้นงานมันไม่มีความสุขความสบายอะไรเลยยิ่งอยากก็ยิ่งจนมีแต่คนก็ดูถูกเหยียดหยามมัตสีจะไม่ขออยู่วังเสด็จพ่อพระเจ้ากรุงสนชัยเมื่อได้ฟังคำของนางมัตสีเช่นนั้นก็เอกใจคิดลึกๆว่าไอ้ความทุกข์ของหัวอกลูกผู้หญิงความเป็นไม่มันทุกข์ทรมานขนาดไหนนี่มัตสีลองบรรยายความเป็นไม่ให้พ่อฟังหน่อยได้ไหมมัตสีเอ้ยหลังจากนั้นสมเด็จนางมัตสีก็เลยบรรยายความเป็นไม่ของหัวอกลูกผู้หญิงว่าทุกข์ทรมานขนาดไหน

รัวแล้วน่าจะล้มแล้วก็น่าเรือจอมคนจวบ

ว่าคนปากบอลแล้วก็มันจากคอลนินทาสั่งตางเนื้อนาก็มันจะเสีย

ในที่สุดแล้วนางมัทสีก็บรรยายความเป็นม่ายให้เสด็จพ่อได้รับฟังหลังจากนั้นสี่กษัตริย์สมเด็จพระเวชสันดรมัทสีชาลีกนาก็กราบลาเสด็จพ่อพระเจ้ากรุงสนชัยไปบำเพ็ญพรตที่เขากิริยวงกตก็เป็นอันว่าจบในกันที่3ทานกัน209คาถาท้ายที่สุดนี้ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละและปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาโดยทั่วหน้ากันทุกคนทุกท่านเทอญทานละกัน209คาถาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: 哎，来来来，哦，没ไหว。อย่างนี้นะถ้ามันมีไฟฟ้าเนี่ยปู่ตายแน่ๆเลยมันร้อนจริงๆ
1: พอไฟดับนะคะโอ้โห

0: คำเลยค่ะไม่จริงหรอกค่ะมีคนเคยบอกเคที่ไว้ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ไฟฟ้าค่ะเราสามารถพึ่งพาด้วยตัวเองได้
1: แต่ใครบอกหนูหรอ
0: เคที่ไม่บอกหรอกค่ะแต่ว่าเคที่จะพาปู่ไปที่ที่หนึ่งที่ปู่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชาค่ะ
1: จริงเหรอ
0: จริงค่ะ
1: อืมหนูจะพาปู่ไปใช่ไหม
0: ใช่แล้วค่ะเชื่อใจหนูได้เลย
1: อ้าวโอเคไปเลย
0: เย้ก็ไปอ่านหนังสือมาเอาความรู้มาจากห้องเรียนค่ะแล้วก็เลยเอามาบอกคุณปู่ค่ะ
2: ก็ดีฮะเป็นเด็กที่ทำรอบรู้อ่ะอยากรอบรู้อยากจะได้สิ่งที่เขาต้องการนะ
0: แบบว่าปู่งงมากเลยค่ะว่าทำไมถึงไม่บอกว่าไปที่ไหนเพราะว่าเรามีเซอร์ไพรส์ค่ะ
3: เอาล่ะเมื่อกายพร้อมใจก็พร้อมแล้วจะรออะไรออกเดินทางไปออกกำลังด้วยกันเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่าเรื่องราวการผจญภัยของคนสองรุ่นที่เป็นคู่ซี้ต่างวัยกับเรื่องราวการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาจะสนุกและได้ความรู้กลับบ้านมากน้อยเพียงใดด้วยระยะทางที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพไม่นานนักคู่ซี้ต่างวัยทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่หมายนั่นก็คือเดวารีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่พักผ่อนสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ที่อากาศดีมีต้นไม้ร่มรื่นและสวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหากแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวศาสตร์ของพระราชาที่ว่าด้วยการพึ่งพาตนเองเปิดให้ผู้คนที่สนใจเข้ามารวมกลุ่มเรียนรู้และทำกิจกรรมอยู่ตลอด
0: นี่นะคะเทนเนอร์เก
4: ๋สวัสดีค่ะ
0: สว
4: ั
0: สด
4: ี
0: ค่ะ
4: นักเคที่ค่ะ
2: วันนี้เคที่พาผมมาเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอยากให้คุณเก๋อธิบายให้ผมฟัง
4: เรื่องศาสตร์พระราชานะคะ
2: ครับ
4: ก็อย่างที่นี่เองเนี่ยเราก็นำศาสตร์พระราชาเนี่ยเข้ามาใช้ในรีสอร์ทเนาะลูกค้าที่เข้ามาอย่างคุณปู่คุณหลานเนี่ยค่ะพี่เก๋ก็ทำต้องทำเนี่ยถึงจะเข้าใจว่าศาสตร์พระราชาเนี่ยเราหมายถึงอะไรสิ่งที่พระองค์ท่านสอนเนี่ยค่ะท่านต้องการแค่ให้เราพึ่งตนเองได้และการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะวันนี้เรานอกจากเราได้เรียนรู้เราจะได้ลงมือปฏิบัติกันด้วยนะคะ
2: ดีค่ะนะนี่จะที่ไป
0: ดูกันนะอยากดูแล้วอยากทำแล้วค่ะพาไปหน่อยค่ะ
4: งั้นเดี๋ยวแม่เก๋จะพาไปเนาะไป
2: ไปเลย
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์เก๋แห่งเดวารีสอร์ทคนนี้นี่เอง
4: ก็เริ่มต้นมาเนี่ยจากเริ่มแรกที่เรามาทำพื้นที่ตรงนี้ค่ะเราประสบกับปัญหาดินเปรี้ยวแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการปลูกพืชไม่ขึ้นเลยพี่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของการเกษตรเราก็เลยไปศึกษาวิธีศาสตร์พระราชาเนี่ยค่ะแล้วเราก็นำเอามาใช้ในพื้นที่ซึ่งเราก็เห็นว่ามันได้ผลจริงๆอย่างการนำมาห่มฟางการแกล้งดินการบำบัดน้ำแล้วมันเป็นวิถีธรรมชาติที่มันดูแลธรรมชาติโดยที่ไม่ได้มีความสิ้นเปลืองอะไรอะค่ะเราก็เลยถือโอกาสนำตัวเนี้ยมาเป็นแบบอย่างให้คนที่เข้ามาพักเนี่ยนอกจากได้มาเที่ยวอย่างเดียวยังได้เรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชานำกลับไปใช้ด้วยจากการที่เราใช้จริงอยู่ในพื้นที่เนี่ยค่ะจริงๆคือสิ่งที่พระองค์ท่านพยายามจะบอกจะสอนท่านเห็นว่าสิ่งที่เราทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเนี่ยมันมีอะไรดีท่านก็นำกลับขึ้นมาให้เราได้ใช้อย่างวิธีการแกล้งดินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพระองค์ท่านทดลองจนมันกลายเป็นทฤษฎีมันกลายเป็นวิชาเหมือนเราชาวบ้านเนี่ยบางทีเราไม่รู้นะเราเสียเวลากับการที่จะไปทดลองแก้ไขพระองค์ท่านก็พยายามทำให้เห็นว่าดินเปรี้ยวแก้ยังไงดินเค็มแก้ยังไงแล้วก็นำกลับมาสอนเราก็เลยเอาวิชาเนี้ยคนในกลุ่มที่ทำเรื่องพวกนี้เลยเรียกตรงนี้ว่าเป็นศาสตร์พระราชาเพราะเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านนำมาเป็นทฤษฎีเพื่อให้เราได้นำไปใช้ต่อเนื่องกันค่ะ
5: ครับผู้สูงวัยเนี่ยถ้าเกิดว่าเจออากาศร้อนนานๆเนี่ยความเสี่ยงแรกเลยก็คือจะมีความเสี่ยงของภาวะขาดน้ำได้เนื่องจากว่าอากาศที่ร้อนเนี่ยทำให้เส้นเลือดขยายตัวแล้วก็มีเหงื่อออกถ้าเกิดว่าโดนแดดนานๆเนี่ยอาจจะมีภาวะ หมดสติได้เพราะฉะนั้นวิธีป้องกันเนี่ยก็คือการกินน้ำพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็หลีกเลี่ยงเวลาถ้าเกิดว่าเจออากาศร้อนนานๆอาจจะต้องคอยหลบคอยอยู่ในที่อากาศที่เย็นขึ้น

0: เนี่ยนะโอ้โหเยอะเลยเห็นไหมเนี่ย
1: โอ้ใหญ่มาก
0: ปู่สวยนะ
2: ดูท่าทางคุณปู่คุณหลานจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันเลยดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชานั้นก็เพื่อให้เข้าถึงการทำเกษตรอย่างแท้จริงนั่นก็คือการทดลองลงมือดำนาปลูกข้าวด้วยวิถีแบบเกษตรอินทรีย
1: ์
0: อย่าเดินหนีเดินหนีลูกห่างๆบ้างอย่าไปเข้าใกล้มันเดี๋ยวมันกัดค่อยลงนะลูกโอ้มันลื่นไม่เป็นไรสนุกดี
1: ลุงคะทำไมลุงหล่อจังคะ
3: ว้าวเป็นคำถามที่น่ารักมากเพราะลุงกินอาหารปลอดสารพิษ
0: เ
3: กษตรอินทรีย
0: ์ปู่ต้องกินบ้างเหรอ
3: รู้จักไหมนี่อันนี้คือข้าวใบมือมาข้าวอินทรีย์ข้าวปลอดสารพิษ
1: คืออะไรอะคะ
3: เกษตรอินทรีย์คือการทำพืชผักสวนครัวโดยการปลอดสารพิษครับไม่ใช้เคมีเดี๋ยวเราไปดำนากันแต่เราต้องไปทางนู้นไปถอนต้นกล้า
4: ขั้นตอน
3: แรกเลยนะฮะแล้วก็ขั้นตอนแรกก่อนที่จะเป็นต้นกล้าเรามีเมล็ดข้าวใช่ไหม
4: ใช่
3: เมล็ดข้าวตรงนี้เราต้องหมักแช่น้ำไว้3วันเพื่อกระตุ้นให้เขาแตกยอดแตกรากแตกตาคือโดยการแล้วก็มันถ่ายน้ำเช้ารอบนึงเป็นน้ำแล้วก็เย็นอีกรอบนึงเช้าเย็นรอบอย่างละรอบ3วันเราถึงจะมาดำนาแล้วก็เอามาหว่านไว้ในที่นี่ก่อนที่เราจะเป็นต้นข้าวต้นกล้าเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็เอาเมล็ดข้าวเนี่ยหว่านในแปลงนาสาธิตนี้ก่อนเพื่อที่จะเพาะให้เขาเป็นต้นกล้าอย่างน้อย12วันขึ้นไปถึง15วันก็ถึงจะงอกขึ้นมา
4: คร
3: ับ
4: อ
3: ันนี้น้ำจะเยอะไปนิดนึงนะอันนี้หวานให้สาธิตให้ดูนะครับเนี่ย3วันเขาก็จะงอกขึ้นมาวันละ1เซนอะไรที่ลอยนั้นคือไม่เป็นข้าวเสียอันนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็มาถอนต้นกล้ากัน
0: มาถอน
1: โอ้โห
0: ค่อยๆเหยียบ
3: ต้นกล้าอันนี้คือต้นกล้าพันหอมมะทุมนะครับ
0: ครับ
3: ลองดมใบเขาดูใบยาวๆสูงๆเนี่ยกลิ่นเขาจะมีหอมหอมเหมือนกับมะลิ
1: กินได้นะคะ
3: เขาสกัดเป็นน้ำคลอโรฟิลล์ได้นะ
0: หอมเลย
3: หอมเหมือนวิตเตอร์นิด
0: ข้าวหอม
3: จริงเดี๋ยวเราถอนต้นกล้าโดยการจับเอามือจับให้ถึงโคนเลยนะคะ
0: ครับ
3: ถึงดินเลยแล้วก็ถกขึ้นมาถกเข้าหาตัวเนี่ยดูลุงนะครับถกเข้าหาตัวจับเป็นก้อนก็ได้เป็นกำกำละหน่อยดึงพอนั่นแหละจับให้ถึงนี่เลยประมาณนี
1: ้โอ้โห
3: ตัว
1: ไหวไหมครับปู
3: ่ไหวแล้วพอมันเยอะแล้วเราก็เขย่าลากเขาออกเอาดินเขาออกครับ
0: ครับไหวไหมอ่ะไหวไหมโอ้โหต้องยงเลย
3: แล้วก็เนี่ยชาวนาเขาจะต้องฟาดดินออกทำยังไงรู้ไหม
0: ฟาดไงครับ
3: เขาก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาจะยกเท้าขึ้นมาฟาดที่เท้าดินก็เขาจะออกเห็นหรือยังทำนาก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเสร็จแล้วนะดูมือนะต้นข้าวเนี่ยเราก็หยิบประมาณกำหนึ่งสองสามต้นดึงออกมาแล้วก็ใช้นิ้วโป้งเป็นตัวกดน้ำหนักเขาต้นกล้าเขาลงไปนะครับหนึ่งแบบนี้ประมาณคืบหนึ่งมาดึงใกล้ๆนะฮะอันนี้เยอะไปออกครึ่งหนึ่งนั่นแหละกดยังไงกดแรงๆนิดนึงถอยหลังมาคืบหนึ่งแค่ไหนแล้วก็เป็นแถวมาซ้ายขวาได้คืบหนึ่งกดอย่างนี้นิ้วโป้งจับนี้
4: กดนิ้วโป้งครับ
3: นิ้วโป้งกดลงไปไหนสวยแล้วนี่ตรงแล้วเริ่มตรงแล้ว

0: เริ่มตรงละห่างห่างกันคืบนึงนะครับ
1: อันนี้จะปักได้นี่ๆอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราทําไปก่อนปู่ทําได้ละปู่ทําได้ละเห็นมั้ยปลูกเป็นระเบียบเห็นมั้ยตั้งได้เห็นมั้ย

0: สอนเกี่ยวกับการดำนาค่ะแล้วก็สอนวิธีต่างๆในการปลูกข้าววิธีการนะคะถ้าเกิดเราจะฝังต้นข้าวเราจะต้อง2หรือ3ต้นนี่แหละค่ะจากนั้นก็ใช้นิ้วโป้งกดลงไปฝังลึกๆในดินค่ะจากนั้นมันก็จะขึ้นเองค่ะ
1: ดำนาแล้วก็ประสบการณ์ไม่เคยนะพอทำแล้วมันรู้สึกเพลินแล้วได้ความรู้เกี่ยวว่าชาวนาเนี่ยเขาลำบากยังไงเขากว่าจะปลูกข้าวได้ยังไงโอ้โหไม่ใช่ง่ายนะลำบากกันนะซึ่งเห็นใจชาวนาด้วยกัน
0: สุดยอดมากเลยค่ะคุณปู่คุณปู่แต่ว่าดำนาแล้วก็ต้องก้มถอนต้นข้าวแล้วก็ใส่ต้นข้าวอะค่ะคุณปู่สุดยอดมากเลยค่ะ
1: ร่างกายเขาอ่อนแอนะเขาเอาข้าวมาปักดำนาเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กอ่ะเพราะว่าพื้นปลูกแล้วไม่เหมือนชาวบ้านเขาแกอ่อนแอเอานิ้วกดไม่มีแรงอ่ะก็เลยลอยเคว้งคว้างก็น่าเห็นใจนะรู้สึกเขาตั้งใจอ่ะแต่ว่ามันก็อย่างที่พูดอ่ะมันสุขภาพร่างกายเขาไม่ดี
0: ต้นของหนูมันน่าเศร้าค่ะต้นของหนูมันไม่มีมันไม่ค่อยมีอันตั้งเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะนอนตายหมดเลย
2: มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันเช่นเคยมีผู้คนมากมายให้การนิยามศาสตร์ของพระราชาในหลายความหมายแต่มีหนึ่งนิยามที่เรียกได้ว่าตรงและชัดเจนอย่างที่สุดนั่นก็คือพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ให้ไว้เมื่อปีพุทธศักราช2554ความว่าเป้าหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคนโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมให้คนมีความสุขโดยต้องคำนึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ความเชื่อทางศาสนาเชื้อชาติและภูมิหลังทางเศรษฐกิจสังคมแม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลายแต่ที่สำคัญคือนักพัฒนาจะต้องมีความรักความห่วงใยความรับผิดชอบและการเคารพในเพื่อนมนุษย์จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติและเป็นเรื่องของจิตใจจึงกล่าวได้ว่าศาสตร์พระราชาคือศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

0: มาถึงการออกกำลังใจตามศาสตร์ของพระราชาในช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการพึ่งพาตนเองและรู้จักแปรเปลี่ยนทรัพยากรที่มีให้ใช้งานได้มากกว่าเดิมและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยในวันนี้เทรนเนอร์เก๋จะให้บททดสอบกับคุณปู่คุณหลานได้เรียนรู้และฝึกฝนวิธีการทำยาสระผมเพื่อเอาไว้ใช้เองในครัวเรือนไปดูกันครับว่าจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร
1: นะคะวันนี้เราจะมาทำแชมพูจากอัญชันกันจากดอกอัญชันกันค่ะส่วนผสมวันนี้เราก็จะมีตัวส่วนผสมหลักๆอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรคะเป็นคล้ายๆกลุ่มกีซารีนที่ได้จากตัวปิโตเคมีแต่ว่าพวกนี้มันจะไม่เป็นสารเคมีที่ตกค้างกายไอ้ที่เราทำใช้เองเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องสารกันเสียไม่มีเรื่องสีที่เป็นสารเคมีอะค่ะอันนี้แล้วก็ทำให้เราประหยัดสามารถเก็บไว้ใช้ในครัวเรือนได้นานด้วยและตัวสมุนไพรอย่างเงี้ยมันก็จะให้ประโยชน์กับร่างกายเราด้วยนะคะค่ะขั้นตอนที่2คือเอาผงฟองนะคะเดี๋ยว
2: ใส่ไปทั้งซองเลย
1: ใส่ไปทั้งซองเลยค่ะส่วนผสมมันจะพอดีกับสำหรับน้ำ3ลิตรอยู่แล้ว
2: ครับกวนให้ลักษณะไงแบบ
1: กวนให้มันละลายอะค่ะให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลย
3: ทำไมอะคะถึงจะต้องคนให้มัน
1: ไม่งั้นเนื้อมันจะไม่เนียนนะคะมันจะกลายเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นก้อน
4: ๆรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วสารตั้งต้นเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้าง
1: มันจะมีสภาพเป็นด่างอะค่ะมันจะช่วยทำให้ผมเราสะอาดขึ้นเมื่อผมเราเวลาเนี่ยมันจะมันเนาะตัวด่างเนี่ยมันจะช่วยล้างเหมือนสบู่อะค่ะสบู่เนี่ยก็คือตัวด่าง
4: เทหมดเลยนะครับ
1: เทหมดเลยค่ะเหมือนเดิมเคที่ก็คนให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมตัวลาโนลินลาโนลินเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ผมช่วยนุ่มลื่นขึ้น
4: อ๋อนุ่ม
1: ใช่ผมทำให้ผมไม่พันกันแต่จริงๆถ้าเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวก็ได้ค่ะ
4: ครับหน้าตาลาโนลินเป็น
1: ไงหน้าตาลาโนลินจะเป็นผง
4: อ๋อเป็นผงเหลืองๆนี่สารลาโนลิน
1: ค่ะลาโนลินเป็นตัวที่ทำให้ผมนุ่มลื่น
4: นุ่มอ๋อนุ่มสลวย
1: นี่เราจะผสมกับน้ำนิดนึงเขาจะได้ละลายเร็วขึ้น

0: ้ละลายละเทไปได้
1: แล้วละลายอ่ะผสมลงมาในนี้ได้เลยค่ะ
0: ครับครับเทเลยนะครับ
1: นี่นี่ตัวนี้ก็จะทำให้ผมนุ่มลื่นขึ้นแล้ว
0: อ๋อมีส่วนผสมหลายอย่างนะ
1: ยาวๆแบบนี้จะได้ไม่พันกันค่ะแล้วทีนี้เราก็จะมาทำให้ตัวแชมพูเนี่ยมันเหนียวข้นขึ้น
0: จับตัว
1: จับเกลือค่ะ
0: จับตัว
1: ค่ะใช่จับตัวนะคุณปู่ค่อยๆหยอดนะคะอย่าพรวดไปทีเดียวค่ะต้องค่อยๆหยอด
0: หยอดนะคะ
1: เนี่ยพอเราใส่ผงข้นไปแล้วมันจะเริ่มหนืดเหนื่อยขึ้นรู้สึกหนักขึ้นไหมคะ
0: หนักไหมลูก
1: หนัก
2: ไหม
1: หน
2: ื
1: ดขึ้นเลยนะหนักเนี่ยพอมันละลายมันเริ่มเหนียวขึ้นเนาะสุดท้ายเลยค่ะเราจะได้หอมขึ้นแล้วก็ผสมหัวน้ำหอมไปนิดน
0: ึ
1: ง
0: น้ำหอมกลิ่นอะไรครับเนี่ย
1: น้ำหอมอันนี้จะเป็นกลิ่นมะกรูด
0: มะกรูดโ
2: อ้ที่หอมมากเลยค่ะ
1: หอมมากเลยค่ะนะ
2: กลิ่นมะกรูดตอนนี้คือเสร็จแล้วเหรอคะ
1: เสร็จแล้วค่ะก็เดี๋ยวทิ้งให้ผงฟองเขายุบนิดนึงแล้วนี่ก็เติมใส่ขวดเก็บไปใช้ได้เลยมาเอาบรรจุขวดได้เอากลับไปใช้กันเนาะ

0: รู้สึกได้ความรู้ดีเราสามารถที่จะนำวิธีการของเขามาใช้เป็นอาชีพได้นะผมว่าดีคำนวณดูแล้วเออเราก็มีทำสามารถสร้างอาชีพพอเพียงได
1: ้คือคนไทยจริงๆเรามีความเป็นครอบครัวใหญ่ๆตอนนี้พี่เห็นว่ามันเราเห็นน้อยลงโอกาสที่คุณปู่กับหลานจะมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยค่อนข้างน้อยมากเราเอาเด็กเข้าโรงเรียนตั้งแต่เขาเล็กๆอะค่ะแล้วก็ต้องเดินทางไปโรงเรียนกันตั้งแต่เช้าเรียนพิเศษอีกกว่าจะกลับมาก็ข้ามโอกาสที่เขาจะมีความสัมพันธ์อะไรกันอย่างเงี้ยค่อนข้างน้อยละเวลาพี่เห็นลูกค้าที่มากันเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะพี่รู้สึกดีใจแล้วก็อยากให้เขามีโอกาสได้สัมพันธ์กันอย่างเงี้ยตลอดค่ะ
2: ก็อย่างแรกเลยนะครับการดูแลตัวเองเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงแดดนะครับดื่มน้ําแต่ถ้าเกิดว่าบางกรณีเนี่ยถ้าเกิดว่าเหงื่อออกเยอะมากอันเนี้ยอาจจะต้องพิจารณาว่าอาจจะต้องกินน้ําเกลือแร่เพิ่มเติมถ้าเกิดว่าโดนแดดประมาณนึงอากาศร้อนประมาณหนึ่งอาจจะทำให้หน้ามืดได้ก็จะเป็นเรื่องของภาวะขาดน้ำแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดนแดดแล้วเหงื่อออกโดนแดดแล้วเหงื่อออกแล้วกินน้ำเปล่าอาจจะมีภาวะของขาดเกลือแร่ได้รวมถึงจะอาจจะทำให้เกิดเป็นตะคริวได้ครับส่วนถ้าเกิดว่าโดนอากาศร้อนนานๆในวันที่ความชื้นสัมผัสสูงๆเนี่ยเหงื่อออกไม่ได้ระบายความร้อนไม่ได้ผู้สูงวัยเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเป็นภาวะฮีทสโตรกได้ก็คือเป็นภาวะความร้อนในร่างกายที่สูงจนทำให้ระบบการทำงานต่างๆของร่างกายมีปัญหาอาจจะทำให้เกิดมีภาวะหมดสติได้การรักษาก็คือต้องเข้าไปโรงพยาบาลแล้วก็ให้การรักษาทำให้อุณหภูมิร่างกายเย็นลงครับ

และในวันนี้พ่อที่เรารักพระราชาที่คนทั่วโลกต่างแซ่ซ้องสรรเสริญจะไม่อยู่แล้วแต่หากองค์ความรู้ที่ส่งใช้ในการพัฒนาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรนั้นยังคงต่อยอดขยายออกไปอย่างไม่สิ้นสุดซึมอยู่ในทุกๆที่แทรกอยู่ในทุกๆหัวใจของคนไทยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการผู้ประกอบการองค์กรเอกชนหรือแม้ประชาชนคนไทยอาจจะกล่าวได้ว่านี่คือมรดกชิ้นสุดท้ายที่พระราชาที่พวกเรารักยิ่งส่งมอบไว้ให้กับคนไทยทุกคนได้เรียนรู้และปฏิบัติสืบไปศาสตร์ของพระราชา

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพพระวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพระวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Samputhatsa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Samputhatsa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Samputhatsa.กรณียะมัทธกุสเรนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจาติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนานำคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระสูตรเรียกว่ากรณียมิตรสูตรขึ้นมาแสดงเป็นการต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อพุทธบริษัทและท่านผู้ชมทั้งหลายทุกชาติทุกศาสนาที่ฟังภาษาไทยรู้เรื่องได้ทราบคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมครูของโลกท่านทั้งหลายบางท่านอาจจะนึกถึงศาสนาอื่นเช่นคริสต์อิสลามซิกหรือศาสนาใดๆก็ตามเมื่อท่านฟังคำสอนแล้วท่านจงเข้าใจว่านี่เป็นคำสอนเป็นการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เราทำศาสนพิธีตามศาสนาให้มีความรู้สึกว่าเวลาที่เราเรียนหนังสือเราก็สามารถเรียนกับครูได้ทุกศาสนาตำรับตำราที่เราเรียนหนังสือก็ไม่ใช่คนพุทธศาสนาเขียนเท่านั้นไม่ใช่คนมุสลิมไม่ใช่คนคริสต์เขียนเท่านั้นทุกคนที่เป็นนักวิชาการมีประสบการณ์ล้วนแต่ถ่ายทอดความรู้มาให้เราให้รู้สึกต่อไปว่าอาหารการบริโภคและเครื่องอุปโภคที่เรากินเราใช้อยู่นี้มันก็เป็นคนต่างศาสนาที่ทำมาหากินร่วมกันทั้งนั้นอากาศที่เราหายใจน้ำที่เราได้ดื่มไปแผ่นดินถิ่นที่อยู่อาศัยเราไม่ถือว่าเป็นของใครแต่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราคำสอนของศาสนาทุกศาสนาก็เช่นเดียวกันเราไม่ต้องเปลี่ยนศาสนามาเป็นนับถือศาสนานั้นศาสนาพุทธอย่างเดียวแต่เราฟังคำสอนได้เราฟังทัศนวิจารณ์จากพระที่มาเทศให้ถือว่าเป็นนักวิชาการท่านหนึ่งที่นำคำสอนของพระบรมศาสดาอีกพระองค์หนึ่งของโลกมาวิจัยให้เราฟังการที่อาตมาแสดงพระธรรมเทศนากรณีเมตตสูตรนี้ก็เพราะจุดประสงค์ว่าจะให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยได้ขมวดเอาไว้ว่าคนเราเกิดมามันต้องอยู่ร่วมกันอยู่กับสัตว์ให้สัตว์เขามีไมตรีคือเป็นเพื่อนกับสัตว์ไม่ใช่เป็นศัตรูกับสัตว์สัตว์ก็เป็นเพื่อนกับเราอยู่กับคนให้คนเมตตาปราณีอยู่กับผีให้ผีรักษาอยู่กับเทวดาให้เทวดาคุ้มครองถ้าเราอยู่ได้รวมกันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขเพราะสมเด็จพระศาสดาสมพระเจ้าได้ตรัสเอาไว้เหมือนพระคาถาบทบาลีซึ่งแปลว่ากิจที่คนฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และมุ่งหมายบรรลุทางสงบจะพึงทำได้คือคำว่าผู้ฉลาดคือฉลาดในการที่จะหาคำสอนในการดำรงชีวิตอยู่และอยู่อย่างสันติสุขแต่ความว่าสันติสุขที่เราอยู่ร่วมกันนั้นต้องมีธรรมะอันเป็นสันติภาวะคือสันติภาพพระองค์จึงทรงแสดงแก่พระภิกษุที่ไปปฏิบัติธรรมที่ไม่ประสบความสำเร็จอยู่ไม่สุขสัตว์ก็ไล่หนีผีก็เบียดเบียนจึงตรัสกรณีมัตสุดเป็น15ประการและ15ประการนี้ตรัสโดยปรารภภิกษุชุดนั้นประมาณ60รูปให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้ชาวโลกทั้งหลายได้ศึกษากันว่าเราหวังความสงบสุขโลกใบนี้มันไม่สงบสุข
ตัวเราบางคนอยู่ที่ไหนไม่มีความสุขอยู่กับสัตว์นะสัตว์ไม่มีไมตรีอยู่กับคนคนก็รังเกียจไล่หนีอยู่กับผีผีก็โกรธาอยู่กับเทวดาเทวดาก็กลั่นแกล้งนี่แสดงว่าไม่มีวิธีปฏิบัติอย่าว่าแต่คนอื่นเลยแม้แต่ลูกกับพ่อกับแม่ลูกบางคนอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่ก็เอือมระอาใจพ่อแม่บางคนอาศัยลูกอยู่กับลูกลูกก็เอือมระอาใจสามีบางคนอยู่กับภรรยาภรรยาก็เอือมระอาใจไล่หนีอย่าร้างกันภรรยาบางคนอยู่กับสามีก็เอือมระอาใจไล่หนีอย่าร้างกันญาติต่อญาติอยู่ด้วยกันพระสงฆ์ข้าเจ้าอยู่ด้วยกันเพราะอะไรที่อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะไม่มีวิธีปฏิบัติองค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสว่าประการแรกสักโกอยู่กับใครก็แล้วแต่ให้เป็นผู้พึ่งได้ใจกล้า

เราจะอยู่ในอายุวัยอย่างไรก็ตามถ้าพึ่งได้ใจกล้าก็แสดงว่าอยู่ได้คืออะไรกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตายในครั้งที่แล้วอาตมาก็ได้แสดงไปถึงความเป็นผู้กล้าหลายรูปแบบเพื่อเป็นเครื่องให้ท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นนิทรรศนอุทาหรณ์และนำไปสำรวจตรวจดูนำไปสั่งสอนเพราะคนบางคนเนี่ยอยู่ไปแล้วเขาบอกโอ้โหต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะฮะว่าจริงๆแล้วเราเคยได้ยินคำบางคนว่าสู้หมาไม่ได้เป็นคนแท้ๆสู้หมาไม่ได้เพราะอะไรเพราะสุนัขชั้นดีที่เขารักเขาเลี้ยงนั้นเขามีคุณสมบัติส่วนตัวอยู่4ประการเขาเรียกอัตตสมบัติแล้วก็มีปรัชญาปฏิบัติคือตอบสนองผู้เลี้ยงดูอีก4ประการสุนัขชั้นดีที่เขารักเขาเลี้ยงไม่ตัดหางปล่อยวัดไม่ไปทิ้งเป็นสุนัขจรจัดนั้นหนึ่งเพราะชาติพันธุ์เขาดีเลือดดีสองเพราะมีการอบรมสั่งสอนดีจากเลือดของพ่อของแม่จากผู้ที่อบรมจึงมีอัตสมบัติ4ประการคือเลี้ยงง่ายคือกินง่ายนอนง่ายสอนง่ายสุนัขที่กินง่ายใครมันก็อยากเลี้ยงแม้แต่น้ำข้าวกลางประตูเสร็จอาหารแล้วก็กินไปพร้อมกับเจ้าของกินสิ่งเหลือเด่นจากเจ้าของการที่กินสิ่งเหลือเด่นจากเจ้าของนั้นถามว่าดีไหมดีเพราะถ้าตายเจ้าของตายก่อนถ้าเหลือแล้วเป็นของสุนัขสุนัขที่ตัวที่กินง่ายนั้นมักจะอยู่กับใครก็ได้คนเราก็เหมือนกันเกิดมาเป็นคนก็กินง่ายๆอย่ากินยากอะไรที่เขากินได้เราก็กินไปเถอะญาติโยมเขาก็ถามท่านเจ้าคุณฉันอะไรได้บ้างโอ้เขาบอกว่ากินได้ทั้งหมดแหละอาหารที่มนุษย์เขากินได้เราก็กินได้ยกเว้นของสดๆเพราะไม่ค่อยคุ้นกันแต่ถ้าปลาร้าเขากินได้ปลาร้าสับเขากินได้แมลงทุกชนิดที่คนอีสานเขากินก็กินได้กินได้หมดท่านกินไม่ได้อยู่อย่างเดียวคือเงินหลวงกับเงินวัดกินไม่เป็นบอกชมกันกินไม่เป็นกินแล้วมันร้อนท้องแล้วจากนั้นนักแกงทุกภาคกินได้หมดแล้วไม่ต้องอายญาติโยมที่ดูโทรทัศน์ก็ให้จำไว้พระคุณเจ้าที่ดูโทรทัศน์ถ้าผมไปเทศที่ไหนนะตามภูมิภาคนั้นกรุณาจัดอาหารตามภูมิภาคนั้นถวายไม่ต้องจัดอาหารภาคกลางหรอกมันต้องสัมผัสกับความกินง่ายคือเป็นพระต้องฉันง่ายสองสุนัขถ้ากินง่ายเขาบอกเลี้ยงง่ายดีเลี้ยงง่ายใครๆก็อยากจะเลี้ยงไม่ใช่ฐานะยากจนแต่จะกินอันนั้นอันนี้ก็กินไม่ได้อันนั้นก็กินไม่ได้ไม่ได้ต้องสอนให้กินลูกคนมีสตางค์ปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมสังเกตไหมเขากลายเป็นเด็กกินง่ายไม่อ้อนกินแล้วสังเกตดูเถอะอาตมาสังเกตเห็นนะฮะร้านอาหารอีสานที่ไหนอร่อยจะเห็นลูกคนมีสตางค์ไปจอดรถก็เป็นแถวไปหมดนะตามห้างตามร้านอาหารเนี่ยเขากินอะไรกินส้มตำปูปลาดิบๆนี่แหละท่านเพราะอะไรก็เพราะพี่เลี้ยงเขายัดปากตั้งแต่เด็กเห็นแล้วมันวิ่งเขาใส่เลยท่านก็เลยกลายเป็นคนกินง่ายถ้ากินธรรมดาง่ายกินอาหารทุกภาคได้ง่ายเราก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ประการที่สองสุนัขเขามีคุณสมบัติส่วนตัวคือนอนง่ายเขานอนยังไงสุนัขสุนัขเขานอนสองหน้าเวลาที่เจ้าของไม่อยู่เขานอนหน้าบ้านคือเฝ้าสองอย่างหนึ่งเฝ้ากันภัยสองรอเจ้านายกลับคนเราก็เหมือนกันจะอยู่กับใครก็แล้วแต่นอนสองหน้าคือหน้าบ้านป้องกันภัยรอเจ้านายกลับแต่พอเจ้านายกลับแล้วหมดหน้าที่แล้วจะจบหน้าที่สุนัขแล้วนู่นแหละท่านผู้ชมถ้าเป็นสุนัขนะเลี้ยงนอกบ้านนะเลี้ยงหน้าบ้านตีสี่ครึ่งหมดเวลาพอ

จ้านายกอกแกกตื่นเป็นเวลาที่เขาจะนอนเขาบอกหมดหน้าที่ของเขาแล้วคนเราก็เหมือนกันนอนยังไงก็ได้ท่านอยากนอนดีก็ทำความสะอาดเอาเองแล้วนอนไม่ง่ายๆไม่ใช่ไม่มีแอร์นอนไม่ได้ลูกคนมีสตางค์ก็ต้องฝึกเป็นลูกเสือฝึกให้เขาลำบากไฟร้อนจะนอนเย็นไฟเย็นจะเข็นใจใครใฝ่ความสุขความสบายตั้งแต่เด็กเวลาไปเจอความลำบากจะยากเข็นยากแค้นมากจะไปเจอเย็นใจเย็นมากกว่าคนที่เจอเย็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้นอนง่ายสอนง่ายสุนัขเขามีสมบัติส่วนตัวที่คนเขารักเขาเลี้ยงคือสอนง่ายสอนให้ไหวก็ได้สอนให้เห่าก็ได้สอนให้กัดก็ได้และสอนแบบนะมีสัญลักษณ์ส่วนตัวว่าถ้ามีคำสั่งทั่วไปเขาเรียกภาษาสุนัขทั่วไปท่านต้องสอนให้เขารู้ประการที่สองคำสั่งที่เป็นการเฉพาะต้องสอนให้เขารู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ภาษาทั่วไปเป็นคำสั่งเฉพาะคนเราก็เหมือนกันสอนง่ายก็มีคนชอบท่านสอนยากเป็นที่เอื้อมระอาไม่มีใครเขารักเขาเลี้ยงไม่แง่งอนสุนัขเขาไม่แง่งอนงอนเดียวๆท่านลูกเต้าบางคนงอนเยอะพ่อแม่บางคนงอนเยอะอย่าไปแง่งอนแล้วก็ฝังความอะไรฝังความไม่พอใจไม่ได้ใจคนเราจะไปฝังไว้อย่างนั้นสุนัขไปดุมันไปตีมันเดียวๆท่านมันมองแบบเรียกมองแบบหมาเหมินท่านผู้ชมสังเกตไหมมันจะมองเงี้ยถ้าเราไปตีมันมากๆขนาดมันจะมองเงี้ยแล้วจะหันหน้าไปสักพักพอนอนสงบสงบเรียกมันมาเดี๋ยวมันมาแล้วท่านคนเราเหมือนกันอย่าเป็นเจ้าแง่แสนงอนมันน่าเบื่อพ่อแม่บางคนก็เจ้าแง่แสนงอนกับลูกลูกบางคนก็เจ้าแง่แสนงอนกับพ่อแม่ไม่ได้ยังใจแสนงอนกับปู่ย่าตายายภรรยาบางคนก็งอนกับสามีงอนจนสามีฝืนใจต้องง้อเอาก็เอาง้อก็ง้อไม่ผิดก็ไม่ผิดแต่เพื่อความสงบสุขแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องเคยตัวแสนงอนไม่ดีเช้าตื่นขึ้นมาแต่งตัวให้แสนงามหาเงินให้มันได้แสนเงินนะตัดความเจ้าแง่แสนงอนอยู่ที่ไหนนั่งนอนก็เป็นสุขบางคนมันชอบงอนต่อหน้าสังคมสะบัดสะบิ้งกระฟัดกระเฟียดต่อหน้าสังคมให้เขาสังเกตอาการออกแล้วเขาไม่ดูถูกอะไรจะไปแสนงอนนี่เป็นคุณสมบัติส่วนตัวของสุนัขแต่ประการต่อมาที่สุนัขเป็นปรหิตปฏิบัติคือสนองตอบต่อผู้เลี้ยงเป็นผู้กล้าเฮาต้อนรับยอมให้ปรับทุกข์สี่ประการนี้เป็นปรหิตปฏิบัติเห่าสุนัขเห่าเพราะอะไรท่านมันหวงเข้าของกับหวงเจ้าของพึ่งได้เลยเขาจึงเลี้ยงสุนัขไว้กับท่านตัวสุนัขตัวไหนนะฮะไม่หวงเจ้าของไม่หวงเข้าของไม่มีใครเขาเลี้ยงเดี๋ยวเขาก็ไล่แห่คนก็เหมือนกันท่านเวลาใครเขาว่าอะไรเนี่ยเห่าแทนบ้างหัดหวงเจ้าของบ้างหัดห่วงข้าวของบ้างเพราะอะไรมันเป็นสมบัติของผู้ที่เราอยู่ด้วยเขาจึงเลี้ยงสุนัขเอาไว้หอนสุนัขหอนเพราะอะไรเพราะสุนัขมีตามีสัมผัสพิเศษสุนัขจะเห็นวิญญาณพิเศษอยู่สองเรื่องคือหนึ่งวิญญาณผู้ผีปีศาจสองเทวดาถ้าสุนัขหอนนี่ท่านผู้ชมต้องสังเกตดูนะถ้ามันหอนไปตรงๆอย่างนี้นะไม่ใช่หน้าติดสัตว์นะท่านนะไม่ใช่หน้ามันเป็นสัตว์ถ้าธรรมดามันหอนไปตรงๆนี้นะแล้วมันเลียมรอบมาหอนนะหอนตรงๆแล้วค่อยๆเงยขึ้นท่านนะแสดงว่ามีวิญญาณสัมภเวสีผ่านมาแสดงว่าบ้านเราสถานที่นี้มีสัมภเวสีผ่านมาหรือบางทีอาจจะเป็นเปรตสุรกายซึ่งเขาได้กลิ่นด้วยสุนัขจะสัมผัสกลิ่นได้ดีนั่นแสดงว่าอะไรฮะอาจจะเป็นบรรพชนของเรามาขอส่วนบุญก็ได้อาจจะเป็นวิญญาณภายในจรสัมภเวสีผ่านมาก็ได้ก็ทำบุญกรวดน้ำเสียถ้ากรวดน้ำหลายวันแล้วยังไม่ไปก็แสดงว่าเป็นอันตรายสวดอาตานิติยปริอาตานาติยปริถ้าท่านญาติโยมสวดไม่เป็นโยมก็ไปเอาทรายสิทรายในกระถางธูปที่

ระสวดมนต์ตามโบสถ์วัดไหนสวดมนต์เยอะไปเอาทรายวัดมาสวดมนต์วานไปเลยท่านวานกลางวันกันที่ไว้วานจากเนี้ยจากตัวบ้านออกไปเลาะเขตบ้านวานไปเลยเอาทรายเม็ดใหญ่ๆมาผสมขี้ทุบทรายที่กระถางทุบพระที่เขาสวดมนต์ไหว้พระทุกวันวัดใหญ่ๆเนี่ยท่านไปเอามาเลยเป็นการขับไล่และป้องกันแสดงว่าอุทิศส่วนกุศลให้แล้วยังไม่ไปมีจุดประสงค์ร้ายก็ต้องทำกันอย่างนั้นส่วนคนเราก็เหมือนกันเทวดาก็เหมือนกันถ้าสุนัขหอนขึ้นฟ้านะเวลาหอนขึ้นฟ้าเวลาพระจันทร์ส่องสว่างนะถ้าก็หอนขึ้นฟ้าเรื่อยๆแสดงว่าโอ้สุนัขเห็นเทวดาบ้านเรามีเทวดามานะควรบูชาเทวดาเทวดาเหล่านั้นก็ไม่ใช่ใครก็ปู่ย่าตายายนะบรรพชนที่ตายไปแล้วซ้อนภพซ้อนชาติมาเยี่ยมมาเยือนมาประสิทธิ์ประสาทพรให้เราถ้าหญิงก็ทำบุญที่สุขสนเหมือนกันแต่ผลมันต่างกันก็ทำบุญอะไรท่านกวดน้ำอะไรกวดน้ำอิมินาปุญญกรรมเมนะอุปชายคุณุตราในคำกวดน้ำอิมินาแล้วก็จะได้หมดแต่ที่กล่าวว่าสุนัขมันหอนเนี่ยเพราะมันเห็นผีผีมันทำไมท่านมาหลอกมาลวงคนเราอยู่กับใครก็แล้วแต่หัดปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เราอยู่ด้วยถ้าเห็นใครจะมาหลอกลวงเห็นใครจะมาหลอกลวงพ่อแม่เราเจ้านายเราองค์กรเราต้องสืบประวัติให้ดีแสดงคนนี้ประวัติไม่ดีต้องเข้าไปหาท่านแล้วก็บอกความจริงประวัติให้ท่านอย่าไปใส่ร้ายเขาส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งเขาเรียกมองคนให้มันออกดูหัวดูตัวดูตีนดูศีลดูธรรมให้มันออกดูประวัติคนให้มันออกเราก็จะถือว่าดีกว่าสุนัขต้อนรับสุนัขเขามีปรัชญาปฏิบัติต่อคนที่เลี้ยงคือต้อนรับไปก็ส่งมาก็รับเวลาเจ้าของบ้านไปเนี่ยมันส่งนะมันละลิ้นมันจะไปด้วยนะปิดประตูเนี่ยมันจะนอนมันจะมองอย่างอาลัยคนเราอยู่กับใครก็แล้วแต่ท่านเวลาเขาออกจากบ้านเนี่ยส่งซะหน่อยนะส่งด้วยตัวส่งด้วยตาพอมาแล้วมาแล้วสุนัขมันดีใจต้อนรับหนึ่งมันรู้ว่าคนที่เลี้ยงมันนั้นปลอดภัยแล้วมันจะดำรงชีวิตอยู่ได้สองดีใจได้เจอหน้าเพราะรักกันมันจะตะกุยตะกายคนเราเป็นลูกตัวลูกน้องเวลาที่พ่อแม่เจ้านายออกจากบ้านไปหรือกลับมาต้องแสดงความดีใจลูกบางคนพ่อแม่ไปทำงานกลับมาสามทุ่มสี่ทุ่มบอกลูกให้รอแม่จะนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ให้เรียกให้ตายมันก็ไม่เปิดท่านแล้วก็ตะดุด่าว่ากล่าวกันพึ่งไม่ได้เหรอโบราณที่บอกสู้หมาไม่ได้หมามันยังมารอนี่ต้องร้องเรียกท่านไปสอนได้เลยท่านไม่ต้องสอนหรอกท่านเอาจาก YouTube เนี่ยเอาไปเปิดในองค์กรเปิดในบ้านเปิดทิ้งๆไว้เปิดอย่าสอนคนเปิดเหมือนดูเองดูซ้ำๆซากๆเดี๋ยวมันฟังเข้ามาเลยท่านอาศัยพระสอนไม่ต้องไปทะเลาะกับมันถ้าเกิดเป็นคนนะฮะจำเป็นอย่างยิ่งที่ละพ่อแม่ปู่ย่าตายายออกจากบ้านถ้าท่านไม่กลับมาละท่านลูกๆทั้งหลายถ้าไม่กลับมาลูกน้องถ้าเจ้านายไม่กลับมาละเป็นอะไรก็ไม่รู้และไม่เคยถามว่านายอยู่ไหนพ่อแม่อยู่ไหนเขาไม่กลับมาเราจะอยู่อย่างไรว่ากลับมาไม่ดีใจรู้สึกรำคาญเราจะเอาประโยชน์ส่วนตัวเราไม่ได้เพราะการดำเนินชีวิตอยู่ของพวกเรานั้นถ้าปรารถนาความสุขคือสันติภาพสันติสุขต้องทำอย่างพระเจ้าสอนนี่อาตมาสอนถือว่าต่ำสุดตามคำสอนของคนโบราณแล้วประการสุดท้ายสุนัขยอมให้ปรับทุกข์ท่านผู้ชมสังเกตดูเถอะถ้าเรานั่งซึมเศร้านะฮะสุนัขมันจะมามันจะนั่งมองอยู่ก่อนเจ้านายทำไมไม่คุยเจ้านายทำไมซึมเศร้ามีอะไรในใจหรือเปล่ามันจะหมอบข้างเท้าเราแล้วเอาคางเนี่ยเกยเท้าแล้วค่อยๆเลียแล้วมันจะมองด้วยสายตาที่อ่อนวอนบอกเธอมีความทุกข์อะไรในใจบอกเธอถ้าเรายังเฉยนั่งซึมเศร้าอยู่เขาจะเอา

0: คางมาเกยเข่าเราและขยิกขยิกเพื่อจะรับฟังความทุกข์นั้นไว้คนเราก็เหมือนกันอยู่กับใครก็แล้วแต่ยามคนที่อยู่คนที่เราอยู่ด้วยนะเกิดปัญหาหนึ่งเขานั่งขมวดคิ้วสองเสียงลมหายใจถอนหายใจแรงโอ้ยจำไว้ฮะบางทีนะฮะหาน้ำสักแก้วหนึ่งไปเจ้านายเป็นอะไรคะเจ้านายเป็นอะไรครับมีความทุกข์ใจอะไรหรือเปล่าบอกผมได้นะครับบอกหนูได้นะครับแล้วรับรองว่าเรื่องนี้ก็เป็นความลับบางทีก็เป็นเรื่องส่วนตัวบางทีก็เรื่องหน้าที่การงานบางทีก็เป็นความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจได้ระบายซะหน่อยมันก็สบายใจแล้วเราก็เก็บความลับเอาไว้สุนัขเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นท่านไปดูเถอะคนบางคนยังไม่มีอนุสาวรีย์เลยท่านที่ญี่ปุ่นมีอนุสาวรีย์ในเมืองไทยเราพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สร้างอนุสาวรีย์สุนัขย่าเหลไว้แล้วถ้าไปดูคำจารึกที่พระองค์ประพันธ์ไว้ใต้อนุสาวรีย์เถอะไม่ผิดพระเจ้าอาตมาพูดแปดประการแปดประการนี้เป็นสิ่งที่อาตมาวิเคราะห์จากคุณทองแดงที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกติกาวทรงชุบเลี้ยงไว้จึงเห็นคุณสมบัติ8ประการนี้ที่กล่าวมาเช่นนี้ก็สืบเนื่องจากตอนที่แล้วว่าหากบุคคลผู้ฉลาดพึงพิจารณาหาข้อปฏิบัติอันจะบังเกิดสันติภาพสันติสุข15ประการคือ1สักโกเป็นผู้กล้า2อุชุความเป็นผู้ซื่อตรงคงมั่นซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นอยู่กับใครก็ได้ท่านเป็นที่ไว้วางใจพระอาทิตย์ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นขึ้นตามเวลาลงตามเวลาแล้วกำหนดได้เลยคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นจะอยู่กับใครก็ได้แต่คนตบัดสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นอยู่กับใครไม่ได้หรอกหนึ่งสร้างความเดือดร้อนทั้งเดือดร้อนตัวเดือดร้อนใจเดือดร้อนฐานะเศรษฐกิจให้แก่เขาสองตัวเขาเองก็ไม่ได้รับความสุขเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันความซื่อสัตย์จึงเป็นสมบัติของมนุษย์เป็นข้อที่สองที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้คราวนี้หันมาดูคนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยเพราะอะไรไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นเหตุเพราะอะไรแล้วพุทธองค์ว่าซื่อกินไม่หมดเขากินไม่นานถามท่านผู้ชมดูสิว่าแม้แต่คนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเวลาจะคบกับคนนั้นก็มักจะหาคนที่ซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วตนเองนั้นเราทำไมไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเขาบ้างไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเดือดเนาะร้อนใจกระฟัดกระเฟียดตวาดปราดเปรี้ยงนะตบตีกันแต่เวลาตนเองจะคบกับคนกับอยากได้คนที่ซื่อสัตย์ก็เราซื่อสัตย์ซะเองเดี๋ยวคนซื่อสัตย์มันก็มาเราเป็นคนเช่นใดเราก็ได้คนเช่นนั้นมาเราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นเราก็ได้ไอ้พวกซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นมาคนที่กลางคืนก็มักจะมีเพื่อนกลางคืนซึ่งไม่ใช่เพื่อนแท้เพื่อที่มีอบายมุขติดตัวคนเที่ยวกลางคืนดึกๆเดินๆนี่ท่านหนึ่งเป็นคนดื้อต่อพ่อแม่สองเป็นคนที่ไม่ได้หาเงินใช้เองสามถึงห้ายังใช้กระสินเปลืองสี่ติดผู้หญิงติดผู้ชายห้าติดสุรายาเมาหกเล่นกับพนันทั้งในเฉพาะหน้าเล่นในออนไลน์แล้วมีปัญหาหนี้สินรุงรังไปหมดไปรู้จักกันไปเป็นแฟนกันนะยุ่งต่อยุ่งมาเจอกันแย่ต่อแย่มาเจอกันมันก็พากันหายนะคบคนในที่มืดมันก็ได้คนในที่มืดเราเป็นคนเช่นไรเราก็คบคนเช่นนั้นเพราะเราชอบมันต้องหลีกเลี่ยง
1: คุณผู้ชมคะในการอยู่ร่วมกันนั้นหากเรามีไมตรีต่อกันมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นและยึดมั่นปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมะอันประเสริฐแล้วก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ในการอยู่ร่วมกันและใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนั่นเอง

มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททํางานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สําคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทําให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2ถึง 15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินายเออายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1,700,000 บาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7,200,000 บาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7,200,000 บาทกับ 1,700,000 บาทต่างกันตั้ง 5,500,000 บาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา

า 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนา

0: และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เงินเดือนน้อยภาระเยอะจะบริหารเงินยังไงให้มีเงินเก็บหลักล้านหลายคนคงเคยถามคำถามนี้กับตัวเองกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับการบริหารเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อยให้มีเงินเก็บหลักล้านกันครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับหลายคนคงเคยเจอปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ใช่ไหมครับต้นเดือนจ่ายค่าโน่นค่านี่พอกลางเดือนก็เริ่มติดขัดรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีเงินให้เก็บแล้วหากลองทบทวนดูดีๆบางทีส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากทัศนคติทางการเงินของเราเองเช่นการมองว่าเงินเดือนน้อยหรือมีภาระหนี้สินไม่จำเป็นต้องเก็บออมแต่จริงๆแล้วเราสามารถเริ่มออมได้เลยเพียงแค่เราบริหารจัดการเงินให้ดีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าคนรายได้น้อยแต่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะจะต้องทำยังไงถึงจะมีเงินออมหลักล้านครับ 1. ปรับทัศนคติเรื่องเงินใหม่ถ้าใครยังมีความคิดว่าเงินเดือนน้อยและมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะไม่สามารถเก็บออมควบคู่กันไปได้เราต้องปรับวิธีคิดก่อนเลยว่าเราต้องมีเงินออมให้ได้คิดบวกให้ถึงที่สุดครับ 2. เริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายและการออมเงินในแต่ละเดือนการเริ่มต้นวางแผนการออมเงินที่ดีและง่ายที่สุดคือเงินเดือนลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายเพราะวิธีนี้ใช้ได้กับทุกคนที่จะช่วยฝึกวินัยในการออมแบบอัตโนมัติจากนั้นเราลองมาดูค่าใช้จ่ายว่าส่วนไหนจำเป็นส่วนไหนฟุ่มเฟือยเมื่อรู้แล้วเราจะได้ลดหรือตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปหรือถ้าตัดไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องมองหาการทำงานเสริมเพื่อหารายได้เพิ่ม 3. จัดการภาระหนี้สินในกรณีที่มีภาระหนี้สินหลายก้อนอาจเลือกปลดหนี้ดอกเบี้ยที่สูงก่อนเพื่อลดภาระที่ใหญ่ที่สุดหรือเลือกปลดหนี้ก้อนเล็กก่อนก็จะช่วยสร้างกำลังใจในการปลดหนี้ได้และที่สำคัญเลิกใช้วิธีหมุนเงินไปโปะยอดหนี้ด้วยนะ 4. หาตัวช่วยออมเงินโดยใช้สวัสดิการจากบริษัทที่ทำสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนบางบริษัทจะมีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินให้เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเป็นรูปแบบการออมที่นายจ้างหรือบริษัทที่เราทำงานอยู่จะช่วยออมควบคู่กับเราไปด้วยแถมเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มากเพราะพนักงานสามารถเลือกแบ่งออมจากเงินเดือนได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัททั้งนี้เงินที่แบ่งจากเงินเดือนของเราจะเรียกว่าเงินสะสมส่วนเงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้จะเรียกว่าเงินสมทบและในส่วนเงินสมทบจากนายจ้างนี่แหละที่ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยแต่ภาระเยอะเพราะเป็นเหมือนการได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงครับสมมุตินายเอมีอายุ23ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทด้วยความที่นายเองเงินเดือนยังน้อยและมีภาระการเงินที่เยอะเลยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขั้นต่ำที่สุดคือเดือนละ 2% นายจ้างจ่ายสมทบเพิ่มให้อีกเดือนละ 2% โดยที่บริษัทมีอัตราปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 5% และผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉลี่ยปีละ 5% เมื่อนายเอเกษียณตอนอายุ60ปีจะมีเงินออมมากถึง 1,600,000 บาทครับจากตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียงการออมขั้นต่ำที่สุดคือ 2% ของเงินเดือนถ้าใครเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทถ้าเลือกออม 2% ของเงินเดือนก็จะเท่ากับแบ่งออมเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้น้อยหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะก็สามารถเริ่มออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพราะเงินเริ่มต้นไม่สูงแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงก่อนจากกันผมขอฝากไว้แบบนี้ครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นสวัสดิการการออมการลงทุนที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยหรือภาระเยอะเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการฝึกวินัยการออมก่อนใช้อัตโนมัติทุกเดือนแล้วคงไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่เริ่มต้นด้วยเงินเพียงน้อยนิดแต่สร้างเงินก้อนมหาศาลได้ขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้ห้ามพลาดแล้วนะครับรีบมาสร้างเงินออมให้ตัวเองกันเถอะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ค่ะ Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สำคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวนี้มันไม่กำหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกนี่อาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็น refinance นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือก ที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เชนลันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนค่ะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผ ู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะ

ป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ180,000ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือสนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้ง2 ส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้แต่ละช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองในการหักกี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

าวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0: การมาในครั้งนี้ถือว่าเป็นการมาเปิดประชุมประจำปีของกสหภาพพระธรรมทูตเป็นครั้งที่10ซึ่งปีนี้ได้กำหนดขึ้นที่วัดศรีนครินทร์วัดศรีนครินทร์นี่ถือว่าเป็นวัดที่มีคุณภาพเพราะว่าได้สร้างถวายให้กับสมเด็จย่าในครั้งนั้นแล้วก็มีท่านเจ้าคุณเทพกิติโมลีเป็นเจ้าวาดได้ดำเนินการให้สถานที่ประชุมให้กับคณะสงฆ์พระธรรมทูตที่อยู่ในทวีปยุโรปซึ่งมีจำนวนนับร้อยรูปเหมือนกันบรรยากาศเมื่อเช้าที่หลังจากการเปิดประชุมก็มีคณะท่านเอกอัครทูตมีท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธแล้วก็ให้ภาคส่วนของญาติโยมที่อุปถัมภ์วัดมากมายเหมือนกันเราจะเห็นว่าวัดคือศูนย์กลางของคนไทยของชาวพุทธทั่วโลกที่ได้เกิดขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของคนไทยของพระสงฆ์ไทยที่ได้มาทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศถ้าย้อนกลับมาว่าพระธรรมทูตได้ทำหน้าที่อะไรบ้างเนี่ยก็เรียกว่าสุดบรรยายกันแล้วกันว่าพระธรรมทูตท่านทำอะไรแต่ต้องติดตามว่าพระธรรมทูตที่มีผลงานจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับของประเทศนั้นๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสื่อบางอย่างก็ได้ออกไปแล้วว่าประเทศอิตาลีซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักวาติกันได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งในประเทศของเขาแล้วก็อีกหลากหลายประเทศก็ได้มีแนวโน้มสูงเช่นเดียวกันที่จะให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีความหมายต่อประเทศของเขาแล้วก็เมื่อไม่นานนี้ก็ได้ไปพบกับผู้นำทางด้านศาสนาในประเทศนอร์เวย์ในประเทศอังกฤษเขาก็ยอมรับเหมือนกันว่าพุทธศาสนาเนี่ยให้ความอบอุ่นทางด้านจิตใจต่อคนของเขาเช่นเดียวกันอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าพุทธศาสนามาให้เฉพาะคนไทยของชาวไทยของเราอยู่ในประเทศแต่ว่าพระพุทธศาสนาให้ความสุขความอบอุ่นที่คณะพระธรรมทูตได้มาทำหน้าที่เผยแผ่อันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันค้ำประกันให้เห็นว่าพระพุทธศาสนามีความหมายอย่างไรหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าของเราเนี่ยลึกซึ้งอย่างไรสามารถเข้าสู่จิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติได้วันนี้เรามาประชุมกันที่นี่ก็สร้างความอบอุ่นขวัญกำลังใจให้คณะพระธรรมทูตที่ท่านได้ทำงานกันเห็นแล้วก็ท่านทำงานกันด้วยชีวิตอุทิศทั้งร่างกายและจิตใจให้กับพระพุทธศาสนาอย่างนั้นก็อยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้รับชมดูรายการแล้วเนี่ยให้กำลังใจร่วมกันว่าพระธรรมทูตที่ออกไปทั่วโลกท่านอุทิศชีวิตแล้วเพื่อพระพุทธศาสนา
1: ผมพบสองสามประเด็นด้วยกันครับประเด็นที่หนึ่งก็คือได้รับบัญชาจากท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์นะครับให้ดำเนินการเร่งด่วนอยู่ 2-3 เรื่องก็คือ 1. จะต้องสนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมสัมมนาในกิจกรรมของคณะพระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศประเด็นที่2ท่านสั่งว่าเราสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะต้องมีเจ้าหน้าที่นะครับมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศมาทำหน้าที่ในการประสานงานมาทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลรวมทั้งติดตามประเมินผลคณะพระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศอย่างจริงจังนะครับพระธรรมทูตนะครับก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งนะครับเป็นอีก บุคคลหนึ่งนะครับที่เป็นความคาดหวังของเมืองไทยนะครับเรามีโครงการหลายโครงการนะครับที่ได้รับความร่วมมือที่ขอความอนุเคราะห์มานะครับมหาเถรสมาคมมีบัญชาหรือมีคำสั่งให้ทางวัดทางคณะสงฆ์ที่อยู่เมืองไทยทำในเรื่องใดเราก็ประสานมาที่คณะพระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศผมยกตัวอย่างนะครับก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชครบ70ปีนะครับรวมทั้ง อีกวาระหนึ่งก็คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับทรงมีพระชนมายุครบ84พรรษาหรือ7รอบนะครับทางมหาเถรสมาคมได้มีโครงการและหลายโครงการเช่นการจัดเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์นะครับเราได้มีการขอความอนุเคราะห์พระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศได้มีการจัดเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันจันทร์สำหรับในหลวงและก็วันศุกร์สำหรับสมเด็จพระนางเจ้านะครับซึ่งมีหลายวัดได้ดำเนินการตามที่มหาเถรสมาคมขอความร่วมมือมานะครับอีกประการหนึ่งก็คือการประดับธงตราสัญลักษณ์นะครับอันนี้เป็นเรื่องเชิงรูปธรรมที่สามารถทำได้ทันทีนะครับเป็นเรื่องที่ผมยกเป็นตัวอย่างครับ
2: ก็ทางมหาจุฬาอธิการบดีท่านก็ได้ส่งให้รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศก็คือท่านเจ้าคุณโสพลวชิราภรณ์ได้พาคณะมาร่วมด้วยช่วยกันเชิดชูพุทธศาสนาด้วยการประคองการประชุมเมื่อวานนี้เป็นไปได้สวยมากท่านรู้สึกประทับใจและในขณะเดียวกันทางเราก็ได้เจรจากันที่จะร่วมด้วยช่วยกันให้กิจการของมหาจุฬาได้ดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นนี่ก็ถือว่าเป็นกิจที่เราควรทำต่อกันเพื่อที่จะร่วมด้วยช่วยกันเผยแผ่พุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไปเพราะขณะนี้ลูกหลานไทยเดินทางไปประกอบอาชีพการงานตั้งรกรากอยู่ทั่วทุกมุมโลกเรามาอยู่ได้ในต่างประเทศมาพูดอยู่เป็นประจำว่าลูกหลานไทยเหล่านั้นอาศัยพื้นฐานทางพุทธศาสนาอาศัยประเพณีวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวโลกยอมรับได้นั่นก็คือลูกหลานไทยเรานั้นให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ให้ความเคารพต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญไม่ว่าที่ไหนในโลกนี้ต้องมีผู้นำในครอบครัวก็ต้องมีผู้นำในโรงเรียนก็ต้องมีผู้นำเหมือนกับเหล่าสัตว์ทั่วๆไปเขาก็มีผู้นำอย่างช้างก็มีจ่าโขงเสือก็มีผู้นำของเขาอยู่ในกลุ่มอันนี้นี่เราถือปฏิบัติอย่างนั้นมาซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานแห่งหลักคำสอนทางพุทธศาสนาดังนั้นโลกตะวันตกนี่ประทับใจในประเพณีวัฒนธรรมไทยและในขณะเดียวกันก็คือพุทธศาสนาของเรานั้นสอนความจริงให้พวกเราได้รู้ได้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นี่มีความเปลี่ยนแปลงแปรผันไม่มีอะไรมั่นคงถาวรชีวิตของเราจะมีความหมายก็ต่อเมื่อว่าเราจำเป็นตัวเองจะต้องสร้างสิ่งที่ตัวเองสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองครอบครัวและสังคมตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะได้ประมาทนี้คือสิ่งที่พุทธเจ้าเป็นปัจฉิมวาจาของพุทธเจ้าให้พวกเราได้ทำสิ่งที่ควรทำเสียตั้งแต่วันนี้ไม่มีใครหรอกจะรู้ว่าตัวเองจะตายในวันพรุ่งนี้เราอยู่ที่ไหนเราจำเป็นจะต้องทำความดีให้เป็นประโยชน์แก่ที่นั่นวันเกิดเรารู้แล้วว่าเราเกิดที่ไหนเกิดเมื่อไรและเกิดอย่างไรเกิดมารวยหรือเกิดมาจนแต่วันที่เรายังไม่รู้ก็คือว่าเราจะตายที่ไหนตายเมื่อไหร่และตายอย่างไรความตายไม่มีเครื่องหมายบอกให้รู้ร่วงหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นอยู่เองเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราจำเป็นอยู่เองจะต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองครอบครัวและสังคมที่เราอยู่อาศัยนี้คือสัจธรรมที่พุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ซึ่งชาวพุทธเราไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สุดแท้แต่ก็ควรที่จะตระหนักมั่นในเรื่องเหล่านี้อันนี้ก็ถือโอกาสแจ้งข่าวให้ญาติโยมหรือท่านผู้ฟังได้รู้ได้เข้าใจว่าการประชุมนี้มีญาติโยมมาเป็นจำนวนมากซึ่งเราไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้รับความร่วมมือถึงขนาดนี้ท่านเจ้าคุณ โสพลวชิราภรณ์ท่านก็รู้สึกประทับใจมากท่านอาจารย์สุเทพดร.อาจารย์สุเทพก็ทำนองเดียวกันแล้วก็นอกจากนั้นหน้าอนุโมทนาชื่นชมกับแนวความคิดของท่านอธิการบดีท่านเจ้าคุณพรหมวันดิตได้ส่งลูกศิษย์เจ้าหน้าที่มหาจุฬามาร่วมด้วยช่วยกันในทุกๆด้านในด้านเทคนิคการถ่ายทำก็ตามหรือแม้กระทั่งการจัดสถานที่นู่นนี่ก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ตามที่พวกเราตั้งใจไว้ก็คิดว่าคงจะพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อความเข้าใจเพื่อความจันโลงสถาบันมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันหลักที่ทำให้พวกพระเจ้าพระสงฆ์ที่ได้ศึกษาที่นั่นได้มาเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศอันนี้เป็นเรื่องสำคัญและในขณะเดียวกันพวกเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในฐานะว่าเป็นพุทธบริษัทพุทธเจ้าพระองค์ทรงฝากไว้แล้วว่าบริษัททั้ง4นี้จะเป็นผู้จันโลงพุทธศาสนานั่นก็คือภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทอุบาสกบริษัทและอุบาสิกาบริษัทและอย่างไรก็ดีพระองค์ท่านก็ยังตรัสสอนให้พวกเราได้คิดนั่นก็คือว่าขลุ่ยไผ่ฆ่าต้นไผ่ดอกอ้อฆ่าต้นอ้อม้าอัสดรฆ่าแม่ม้าอัสดรนั่นเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาเอาไม่มีบริษัทไหนจะมาทำลายพุทธศาสนาก็บริษัทของเรานี่แหละจะจันโลงพุทธศาสนาแล้วก็จะเป็นผู้ทำลายพุทธศาสนาขอให้คิดเอาเพราะสิ่งนี้นี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงมองทะลุปลุกโป่งแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราจึงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันประสานสามัคคีให้เกิดขึ้นเพื่อร่วมด้วยช่วยกันจันโลงพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับโลกต่อไปให้ลูกหลานไทยเราได้สืบสานต่อไป
3: ในช่วงวันที่20-21เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2559ได้เดินทางไปร่วมประชุมของสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปซึ่งจัดขึ้นณวัดศรีนครินทรวรารามเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยที่วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ถือว่าเป็นวัดในนามของสมเด็จย่าของพวกเราทั้งหลายเป็นการจัดการปฏิบัติธรรมการประชุมทางพุทธศาสนาแล้วการประชุมของคณะสงฆ์ในพื้นที่ก็คือในสหภาพยุโรปโดยได้นิมนต์แล้วก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาร่วมประชุมในคราวนี้ด้วย อย่างเช่นในการเปิดประชุมก็ได้นิมนต์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดสะเกษเป็นประธานแล้วก็ไปให้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศการจัดการองค์กรเป็นต้นในส่วนผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนในนามผู้แทนของรัฐบาลไทย

ก็คือท่านพระนมสรสินท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้มากล่าวถึงสุนทรพจน์กล่าวถึงการทำงานการสนองงานของคณะสงฆ์ตามมติมหาสมาคมตามนโยบายของรัฐบาลในวิธีการต่างๆที่เหมาะที่ควรกับพระธรรมทูตในโซนต่างๆเป็นต้นนอกจากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิที่สำคัญที่มีบทบาทในการทำงานต่างประเทศของพระธรรมทูตอยู่แล้วก็คือหลวงพ่อพระมหาโพธิวงศาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามก็ได้มาปาฐกถาพิเศษพูดถึงบทบาทหลักการการจัดการศึกษาการทำงานเผยแผ่และก็การปฏิบัติที่สำคัญในวัดต่างๆของพระธรรมทูตสายต่างประเทศด้วยในขณะเดียวกันฝ่ายราชการท้องถิ่นก็มีท่านเอกอัครราชทูตไทยณสวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้แทนของฝ่ายท้องที่มากล่าวสุนทรพจน์ด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีผู้ปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพกิตติโมลีเจ้าอาวาสวัดศรีนครินทร์ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการสร้างวัดในการเผยแผ่ในส่วนยุโรปอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็ได้สอนท่านเหล่านี้มาโดยเฉพาะชาวท้องถิ่นได้มากล่าวถึงผลกระทบที่เกิดจากตนเองโดยตรงที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นับถือท่านเจ้าคุณพระเทพกิตติโมลีเป็นหลวงพ่อแล้วก็ได้มาเล่าประสบการณ์วิธีปฏิบัติวิธีทำใจซึ่งท่านนั้นเป็นผู้ที่เรียนด้านแพทย์ด้านจิตวิทยามาก่อนแล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามศาสนาพื้นฐานของครอบครัวมาก่อนเช่นกันแล้วก็มาปฏิบัติตนในแบบพุทธศาสนาแล้วก็บอกว่าประสบความสำเร็จมีความสุขมีอิสระต่างๆเป็นต้นแล้วในการประชุมก็มีผู้แทนพระธรรมทูตในโซนต่างๆอย่างเช่นประธานของพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกาคือประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาก็ได้มากล่าวสุนทรพจน์หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสาประเทศอินเดียเนปาลพระเทพโพธิวิเทศได้กล่าวสุนทรพจน์ได้ให้คำแนะนำได้มาอนุโมทนากับกิจกรรมต่างๆด้วยในขณะเดียวกันในโซนของโอเชียเนียนิวซีแลนด์ออสเตรเลียก็มีพระกิตติโสภณวิเทศเป็นประธานสภาพซึ่งยกขึ้นมาใหม่มากล่าวสุนทรพจน์ในขณะเดียวกันองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรก็ได้มากล่าวสุนทรพจน์ด้วยมาจากอังกฤษซึ่งออกจาก EU ไปนอกจากนั้นก็มีมาจากสิงคโปร์มาจากมาเลเซียก็มากล่าวถึงงานที่สำคัญของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศอย่างนี้ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งนอกจากนั้นในการประชุมซึ่งเป็นงานหลักของการจัดงานในครั้งนี้กรรมการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมงคลวิเทศประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประธานมีพระเทพกิตติโมลีเจ้าอาวาสวัดศรีนครินทร์เป็นรองประธานแล้วก็มีพระมหาเถระในวัดต่างๆทั้งเยอรมันทั้งเดนมาร์กทั้งสวีเดนทั้งผู้แทนนอร์เวย์ผู้แทนของฮังการีของออสเตรียเป็นต้นนะฮะเข้ามาร่วมประชุมเสนอข้อเสนอต่างๆในการประชุมสำหรับรับสนองงานของคณะสงฆ์ไทยสำหรับการทำงานร่วมกับรัฐบาลตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็มาบริการสังคมกับคนท้องถิ่นบริการสังคมกับคนไทยที่อยู่ในพื้นที่มาทำงานร่วมกันทำอย่างไรจึงจะทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งทำให้การเผยแผ่พุทธศาสนามีพลังที่จะดูแลชาวบ้านทำสังคมให้สงบสุขตามเจตนารมณ์ตามพุทธโธบายขององค์พระบาทองค์พระพุทธเจ้าของเราแล้วก็เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของคนไทยก็คือการปฏิบัติตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอย่างนี้เป็นต้นท่านก็ได้นำโครงการทำกิจกรรมต่างๆมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถือว่าเป็นบทบาทสำคัญที่พระสงฆ์ไทยได้สอนกับชาวท้องถิ่นอย่างเช่นที่วัดศรีนครินทร์นี้ก็มีพระวิปัสสนาจารย์คือท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิมุนีผู้เชื่อเจ้าวาดวัดมหาธาตุซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้มานำปฏิบัติทุกปีมีชาวท้องถิ่นมาปฏิบัติกับท่านจนได้

0: ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วท่านเหล่านี้ก็มาเล่าประสบการณ์ให้พวกเราฟังอย่างน่าอนุโมทนาอย่างยิ่งแล้วนอกจากนั้นในโซนต่างๆในประเทศต่างๆก็ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานสอนกิจกรรมวัฒนธรรมไทยรวมถึงกิจกรรมการได้เปลี่ยนการให้คำปรึกษาต่างๆซึ่งก็เป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งการประชุมครั้งนี้ก็สำเร็จลงได้ด้วยดีโดยการอุปถัมภ์ของญาติโยมคณะกรรมการของวัดศรีนครินทร์ญาติโยมชาวพุทธในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศเยอรมันประเทศเบลเยียมแล้วก็ประเทศอื่นๆมาร่วมกันเป็นอาสาสมัครรับส่งพระสงฆ์รับส่งผู้มาร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมของโลกก็ว่าได้นะในขณะเดียวกันในฝ่ายประเทศไทยก็มีพระมหาเถระนอกจากท่านประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตสายต่างประเทศแล้วก็ยังมีท่านเจ้าคุณรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเป็นพระธรรมทูตสายสหรัฐอเมริกามาก่อนแล้วก็เป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานครด้วยเป็นผู้ที่สนองงานเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์โดยตรงด้วยเนี่ยก็ได้มาร่วมประชุมมาเสนอความเห็นในการทำงานร่วมกันเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพมีความเข้มแข็งตรงตามนโยบายของคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนั้นก็มีพระมหาเถระรูปอื่นๆได้มาร่วมประชุมในคราวนี้ซึ่งการประชุมก็สำเร็จลงด้วยดีนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาสำหรับพระสงฆ์ไทยโดยเฉพาะในฝ่ายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็มาทำงานร่วมกับองค์กรพระธรรมทูตในสหภาพยุโรปแล้วก็มาร่วมประชุมมาร่วมรับฟังให้ข้อเสนอแนะแล้วก็รับฟังความเห็นเพื่อที่จะพัฒนาวิธีการหลักการเนื้อหาสาระของการอบรมพระธรรมทูตการผลิตพระธรรมทูตการเตรียมพระธรรมทูตให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นอย่าง
1: การประชุมสัมมนาของพระสงฆ์ไทยในทวีปยุโรปที่วัดสิรินทรวรารามที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แห่งนี้ด้วยความร่วมมือของพระสงฆ์จากทุกทวีปได้เดินทางมาร่วมมือกันเพื่อหาแนวทางในการที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาในการที่จะเป็นผู้นำในทางธรรมแก่ผู้ศาสนิกชนที่เดินทางมาประกอบอาชีพอยู่ในทวีปยุโรปแห่งนี้ถือว่าคณะสงฆ์จากทุกภูมิภาคของโลกได้มีสมานฉันท์และหาแนวทางร่วมกันเพื่อจะทำให้เกิดความสุขความมีธรรมะใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนานั้นไปดำเนินชีวิตในฐานะที่อยู่ในประเทศในทวีปยุโรปของพุทธศาสนิกชนแม้นชาวต่างประเทศก็ให้ความเอื้อเฟื้อโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมในการเจริญสมาธิหรือการปฏิบัติกรรมฐานซึ่งเป็นที่สนใจแก่พุทธศาสนิกชนทั้งไทยและเทศเป็นอย่างดีเรื่องนี้คณะสงฆ์ทั้งหมดได้มาหาแนวทางได้ให้ความร่วมมือเพื่อจะดำเนินการให้พุทธศาสนิกชนทั้งไทยและเทศนั้นประสบความสุขและความเจริญโดยทั่วกัน
2: การครองชีวิตในครอบครัวการบริหารครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวได้อยู่เย็นเป็นสุขก็พยายามหลีกเลี่ยงจากการประพฤติความชั่วทุกชนิดให้ประกอบสัมมาอาชีพที่บริสุทธิ์แล้วก็จะทำให้ประสบความสุขในการครองชีวิตในเพศคฤหัสถ์นั่นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมคือการครองชีวิตโดยธรรมเป็นไปตามหลักธรรมในทางพุทธศาสนาโดยทุกประการ
3: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโต ยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: มาพันนี้คีย์ออฟต่างเพศ
2: มิจฉาชีพต้องแคบกลับใจเพราะว่าเราอีมาเปิดโปงกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันคีย์ออฟแรกผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาแล้งว่าได้ทุนคืน 100% ของเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงได้พ้นตอบแทนสูงโอ้ยพ้นตอบแทนใหญ่โตโมโหลานพันนี
1: ้คีย์ออฟต่างเพศ
2: คีย์ออฟที่ต้องแคปตัดสินใจฮิตนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วพลาดแล้วก็จะตกขบวนบีให้เราขาดสติให้แคปตัดสินใจข้องจริงก็ไม่แคปกับบันนี้หรอก
1: คีย์ออฟต่างเพศ
2: คีย์ออฟที่สามการันตีพ้นตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนแน่ในโลกการันตีว่าได้พ้นตอบแทนแมนเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท้องไวถ้ามีคำว่าการันตีต่อได
1: ้คีย์ออฟต่างเพศ
2: คีย์ออฟที่สี่แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจเลวะน่าเชื่อถือโดยที่เจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเช่นใครๆก็ลงทุนกันอ้างกันพันนี
1: ้คีย์ออฟต่างเพศ
2: คีย์ออฟสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้มีใครกำกับอยู่ไหมถ้าเจอปัญนี
1: คีย์ออฟต่างเพศ
2: จำไว้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีปัญนีต้องให้เป็นคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องให้ส่งไส้ไว้ก่อนเลยวะกำลังทุกล้อขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีแคปไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้แม้ทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.แล้วไหมหรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
3: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัย

0: แต่เดี๋ยวก่อน
1: ใช่แน่ชัวหรือมั่วนิ่มอ๋อปังปังเฮ้ยปังปัง
2: ปังอะไรปลาปะเนี่ย

0: 呀，拿着面料来找他。
1: 哎，
0: 混，棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒，คุณคือพยัคฆ์ร้าย1901ใช่หรือไม
1: ่ถูกต้องแล้ว

0: พยักหน้าหรือคุณเป็ดใช่หรือไม
1: ่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เอา
1: ดูคุณกำลังอยู่กับรายการพยักไร้วัยทองนะครับแขกรับเชิญคนสำคัญของเราราชินีหนังบูคุณนาคุณตาอารมณ์ดีอย่างนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยหนึ่งเดียวคนนี้คุณแม่อุ้มวิยดาอุมาริน
0: เย้เดี๋ยวก่อนจะเริ่มภารกิจอ่ะขอเปลี่ยนรหัสหน่อยเถอะ
1: ทำไมอ่ะ
0: จำยาก19อะไรเนี่ยต่อไปนี้ต้องเรียกแม่อุ้มว่าพยักไร้1955555ดีไหมได้ไหมอนุมัติไหม
1: อนุมัติครับห้าว่าไงนะวันนี้มีภารกิจ
0: ว่ามาเลย
1: ครับผมฟังดีๆนะครับ
2: ยิงปืนสั้นในระยะ5เมตรให้ได้คะแนนรวมตามเกณฑ์ที่กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์เฮ้ยเฮ้ยระวังมันจะระเบิดภายใน5นาทีหรือเปล่า
1: โอ้ผมปิดแล้วกันไม่เป็นไรครับผมเป็นไงครับภารกิจนี
0: ้โอ้ยสบายมากเด็กยิงปืนมาตั้ง40ปีแล้วนะเล่นละครเล่นหนังอ่ะยิงไม่รู้มันกี่กระบอกแล้ว
1: ของปลอมน่ะแต่อันนี้ของจริงนะมีหัวกระสุนด้วยนะ
0: เอ้ยได้อยู่แล้ว
1: อันนี้พลาดนี่อันตรายมากนะฮะ
0: โอ้ยดูปากดิฉันนะคะ
1: ครับผม
0: ไม่กลัว
1: อ่ะทำไมกลัวก็ไปเลย
0: เอาไปด้วยเดี๋ยวมันระเบิด
3: เขาว่าผู้ชายพายเรือเชื่อไม่ได้เกิดเป็นผู้หญิงจึงต้องยิงเรือเสียให้จมท่าทางมิสเตอร์อาจะเห็นแววและความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวพยักไร้1955จึงได้มอบหมายภารกิจที่ท้าทายเช่นนี้ให้กับเธอติดตามต่อไปนะครับว่า

0: เธอจะทำคะแนนได้ตามเกณฑ์หรือไม
1: ่เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับนักกีฬายิงปืนของ IPSC นะครับพี่เด่นกิติเดชบางเทศธรรมสวัสดีครับพี่ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ

0: การตรวจเช็คลูกกระสุนในรังเพลิงนะครับว่าไม่มีนะครับกฎข้อที่2นิ้วเราเนี่ยนิ้วชี้เนี่ยอย่าเข้าไปในกรงไก่นะครับเข้าไปในกรงไก่เมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่จะเกิดอันตรายเกิดขึ้นได้สูงมากกฎข้อที่3เนี่ยก็คือว่าเราจะไม่นำปากกระบอกปืนชี้ปากกระบอกปืนไปยังเป้าหมายที่ไม่ต้องการจะยิงนะครับไม่ใช่เราคุยกันอยู่เงี้ยเราหันปากกระบอกปืนก็ไปหากันไม่ได้เลยครับนะครับเราจะยื่นปากกระบอกปืนไปยังเป้าหมายที่ต้องการจะยิงเท่านั้นนะครับกฎข้อที่4ก็คือว่าเราต้องพึงระลึกว่าเวลาเรายิงไปเนี่ยเป้าหมายนั้นเนี่ยด้านหลังเป็นอะไรนะครับด้านหลังสามารถหยุดอำนาจของกระสุนได้ไห
1: ม
0: ถ้าหยุดอำนาจของกระสุนได้นะครับนั่นคือหมายว่าเราจะไม่ทำอันตรายต่อที่อยู่ด้านหลังของเป้าย
2: ังมีกฎข้อที่5นะคะ
0: ครับผม
1: มีด้วยเหรอครับ
2: ห้ามแต่งตัวสวาบสวิวมาที่สนามยิงปืนถูกไหมคะ
0: ครับผมก็จะทำให้นักกีฬาเสียสมาธิได้ครับ
1: ครับเชื่อว่ามือจะสั่นกันเลยทีเดียวแล้วอุปกรณ์ในการแต่งกายอะไรมีอะไรบ้างฮะ
0: หลักๆเลยนะครับอันดับแรกเลยแว่นตานะครับเพราะว่าจะป้องกันเรื่องของสะเก็ดอันนี้นะครับเป็นหูครอบป้องกันเสียงนะครับหูครอบป้องกันเสียงเพราะว่าเสียงปืนค่อนข้างดังมากเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ใส่เนี่ยก็จะมีผลต่อการได้ยินได
1: ้
0: นะครับ
2: อะไรนะ
0: มีผลต่อการได้ยินครับผม
2: แย่งจับอยากเข้าใกล้คนหนุ่ม
0: แล้วก็ลองดูอีกอันนึงนะฮะก็คือหมวกนะครับอันนี้หมวกเนี่ยก็คือใช่ครับเพราะว่าเราป้องกันอะไรครับเวลาสมมติว่าเราทำการยิงไปอันนี้จะป้องกันนะครับปลอกกระสุนที่จะลงมาทางแว่นตาเพราะฉะนั้นเราป้องกันแล้วก็เราควรจะแต่งตัวให้ธรรมะธรรมแงเช่นกางเกงนะครับรองเท้านะครับแล้วก็เสื้อง
1: ั้นพักกันสักครู่นะฮะแล้วก็ช่วงหน้ามาพบกับช่วงแท็กทีมไวทอง
2: เย้ป้า
1: 30คะแนนสวยง
2: ามเย้เอาแม่เปิด
1: 60เราจะต้องทำคะแนนให้ได้90
2: โอ้โหไปเลย
1: ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: มาเรามาอยู่กับปืนละอยากทราบประโยชน์ของการยิงปืนนะฮะเราได้ประโยชน์อะไรจากการยิงปืนบ้างครับ
1: ก็อันดับแรกคือเรื่องของการฝึกสมาธิสมมุติว่าเราใจร้อนเกินไปนะครับยิงเป้าขนาดนี้ก็ยิงไม่โดนนะครับรีบเล็งยังไม่ทันจับศูนย์เลยยิงแล้วถ้าเกิดใจเย็นเกินไปไปลั่นสักทีมือสั่น
0: มันเมื่อยสิ
1: เมื่อยครับเมื่อยครับปวดแขนนะฮะเริ่มจะล้าละอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ถ้าล้าก็ต้องพักลงมาแล้วก็เริ่มเล็งครับผม
2: แล้วก็ยังมีประโยชน์กล้ามนะทำให้กล้ามเนื้อนี่ไงยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงวิ่งซิกแพคมาเลยนะอายุมากแล้วเนี่ยเขาจำกัดอายุไหมคะว่าเท่าไหร่ยิงได้เท่าไหร่ยิงไม่ได
1: ้ตรงนี้ต้องบอกไปก่อนเลยว่าไม่จำกัดเลยครับผมมาที่สนามยิงปืนส่วนใหญ่เนี่ยผู้อาวุโสเยอะครับ
2: ปืนเนี่ยมีกี่ประเภทหรือว่ายังไงคะเวลายิงป
1: ื
2: น
1: หลักๆก็คือจะมีปืนสั้นกับปืนยาวนะครับปืนยาวอย่างที่เอาดูที่ตรงนี้ก่อนละกันตรงนี้เนี่ยปืนแห่งหันนะฮะที่ใช้อยู่ก็คือปืนจุดทั้งสอง
2: โอ้โหนี่สอง
1: นะครับจุดทั้งสอง
2: มันใหญ่
1: ลูกศรเล็กครับลูกศรเล็กนะฮะควบคุมง่ายแต่ว่าเราต้องเคลื่อนที่ยิงนะแล้วบางคนก็ชอบยิงอยู่กับที่ก็มีอีกอันนึงก็เคลื่อนที่ได้เหมือนกันแต่อันนี้เป็นขนาดที่เรียกว่าปืนสั้นในขนาด9มมนะครับ9มมก็จะใช้กระสุนที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยก็จะเรียกว่าหน้าตัดของกระสุน9มิลลิเมตร
0: พูดถึงกระสุนเนี่ยเขาใช้กันกี่นัดในการยิง
1: จริงถ้าเกิดเราเล่นแข่งขันกันเองอย่างเงี้ยนะครับก็สัก5นัดก็กำลังดี
2: นับแต้มกันยังไงครับ
1: นับแต้มก็จะมีหมายเลขอยู่ที่เป้านะครับเราพยายามยิงให้ลงโดนวงกลมพยายามอยู่ในเป้าสีดำ
2: แล้ว
1: เขาอยู่ในวงกลมสีดำนะฮะมีหมายเลขอยู่นะคร
0: ับเราทราบหมดทุกอย่างแล้วพยักร้ายของเราพร้อมจะยิงแล้วหรือยังครับ
2: โอ้ยพยักร้าย1955พร้อมแล้วค่ะ
1: ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปยิงกันเดี๋ยวผมขอแนะนำผู้ช่วยผมสักคน
0: ได้ไหมครับผู้ช่วยดีเลยครับ

0: แนะนำเรื่องของการจับปืนก่อนให้ทำมือเป็นรูปนี้ครับรูปตัว B นะฮะอย่างนี้แล้วก็สวมเข้าไปนิ้ว3นิ้วนะครับก็คือนิ้วกลางนิ้วนางแล้วนิ้วก้อยแล้วนิ้วชี้อยู่ในแนวของปากกระบอกปืนจากนั้นนิ้วมือซ้ายนะครับจับเข้ามาทาบนะครับจับทาบตรงส่วนที่มีพื้นที่ว่างข้างล่าง
1: แล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้าย008ของเรากับพยัคฆ์ร้าย1955นะครับก็ได้เรียนรู้การวางนิ้วมือและการจับปืนที่ถูกต้องครับ
0: ตอนนี้ถ้ายืนนะฮะโอเคกลางขานี่ยืนเสมอไหล่นะครับยืนเสมอไหล่โอเคนะครับจากนั้นเล็งนะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับศูนย์หน้าชัดนะครับศูนย์หลังมันจะเบลอ

0: แล้วก็เป้าเบอร
1: ์
0: นะครับเป้าเบอร์นะฮะจากนั้นค่อยๆเอานิ้วเข้าไปในโครงไกนะครับนะฮะค่อยๆดึงค่อยๆดึงเข้ามาจนมันลั่นไปเองครับ
2: หลังจากที่เรียนรู้วิธีการจับปืนและท่าทางที่ถูกต้องแล้วนะครับคราวนี้มายิงปืนจริงกันแม่ผลงานใช้ได้ครับเข้าเป้าดำเลยทีเดียวสำหรับพยัคฆ์ร้าย1955ของเราแล้วคราวนี้ทีมพยัคฆ์ร้ายไวทองของเราต้องมากำหนดคะแนนกันครับว่าจะต้องทำคะแนนให้ได้เท่าไหร่ด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับ
3: โอ้ยมีอย่างนี้ก็ดีนะโยนเลย
4: ใต้แก้วจะมีคะแนนนะครับ
3: ป้าจ้ะ
4: ขอดูคะแนนนี้ก่อนนะครับ30คะแนน
3: โอ้โห
4: อาริสาผมละสวยง
3: ามแม่เปิด
4: 60
3: โอ้ย2คนรวมกันได้ตั้ง90คะแนน
4: เราจะต้องทำคะแนนให้ได้90ไหวเหรอครับ
3: โอ้โหไหวสิ
4: เสียงดังนะ
3: ไปเลยไปเลย
2: แล้วทีมพยัคฆ์ร้ายไวทองก็ให้เริ่มต้นด้วยพยัคฆ์ร้าย1955ครับท่าทางมั่นใจเลยทีเดียวนัดแรกไปเรียบร้อยแล้วครับตามด้วยนัดที่2แม่เข้าดำทั้งคู่เลยครับเกือบกลางเลยทีเดียวครับนัดที่3เข้าไปที่8คะแนนนัดที่4จะเป็นไงบ้างครับนัดที่4เข้า9คะแนนเลยทีเดียวและนัดสุดท้ายครับสำหรับพยัคฆ์ร้าย1955หลุดไปนิดนึงครับได้7คะแนนแต่ก็ยังอารมณ์ดีอยู่ได้ครับอย่างนี้ต้องพักเหนื่อยกินน้ำกันสักหน่อยและตามมาด้วยพยัคฆ์ร้าย008ครับแตกได้8แต้มดูท่าทางเอาความมั่นใจนะครับนัดที่2ยัง8แต้มอยู่เหมือนเดิมนัดที่3ครับนัดที่3เข้า9แต้มแล้วครับแหมนัดต่อไปนี่น่าจะตรงกลางได้แล้วนะครับขยับเข้าไปเรื่อยๆนัดนี้ลดไปที่7แต้มครับแหมสงสัยสมาธิน่าจางจะหลุดนิดนึงครับนัดสุดท้ายเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูนะครับว่าคะแนนรวมทั้ง2คนจะได้ถึง90หรือไม
4: ่แล้วภารกิจเสร็จแล้วครับต้องรบกวนพี่ช่วยสรุปหน่อยคะแนนเป็นยังไงครับ
5: โอ้โหสุดยอดมากเลยครับถือว่ายิงครั้งแรกเข้ากลุ่มดำหมดเลยนะครับอันนี้นะครับได้44คะแนนครับส่วนฝั่งนี้ครับ39คะแนนครับ
3: เฮ้ยเป็นไปได้ไงแล้วรวมกันได้เท่าไหร่คะ
5: ครับผมก็รวมกันแล้วได้83คะแนนนะครับสรุปว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ผ่านครับไม่ผ่าน
3: เพราะเจอคนเดียว
4: เอาละครับต้องขอขอบคุณพี่เด่นกับน้องคุณ
5: ครับ
3: คุณค่ะ
5: ครับ
4: เราหนีไปห้องวิจัยไวทองก่อนเลยดีกว่าผมอับอายแทบจะแซ่กันดินหนี
2: การฝึกยิงปืนนั้นประโยชน์ต่อร่างกายที่เห็นชัดที่สุดคือการฝึกการควบคุมลมหายใจครับเพราะการหายใจจะต้องอาศัยการเคลื่อนไหวของท้องกล้ามเนื้อหน้าอกและหลังฉะนั้นจังหวะที่มีการยิงกระสุนออกไปนั้นถ้ามีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อให้น้อยที่สุดโดยการหายใจให้น้อยที่สุดจนกระทั่งไม่หายใจเลยจะทำให้การยิงมีประสิทธิภาพความแม่นยำมากขึ้นครับก่อนที่จะยิงปืนจึงจำเป็นต้องหายใจแบบลึกๆสักครั้งเพื่อที่ว่าเมื่อเราหายใจออกระยะเวลาช่วงสุดท้ายของการหายใจนั้นจะมีช่วงที่มีการหยุดหายใจโดยสภาพธรรมชาติเป็นระยะเวลาสั้นๆสามารถที่จะยืดระยะเวลาออกไปได้หลายวินาทีโดยปราศจากอันตรายซึ่งเป็นที่มาของระยะเวลาที่มีการคาดหวังไว้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการยิงปืนโดยเมื่อกระสุนถูกปล่อยออกไปแล้วระบบหายใจก็จะเริ่มขึ้นใหม่นั่นเองครับ
6: พอเริ่มเข้าวัยสูงอายุเนี่ยนะครับอายุมากกว่า60ขึ้นไปเนี่ยจะมีความเสื่อมของการได้ยินได้แต่ถ้าเริ่มสื่อสารไม่ได้แล้วค่ะเริ่มจับใจความไม่ค่อยได้นะครับถ้าอย่างนี้อาจต้องใส่เครื่องช่วยฟัง
4: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองและขณะนี้คุณกำลังอยู่ในห้องวิจัยไวทองครับพบกับนายแพทย์ธเนศแก่นสารอาจารย์นายแพทย์ที่ประจำห้องวิจัยแห่งนี้ครับ
3: สวัสดีค่ะนี่พยัคฆ์ร้าย1955
4: เสียงแข็งแรง
6: เลยเดี๋ยวก่อนครับก่อนอื่นเนี่ยมิสเตอร์อาร์เนี่ยมีข้อความมาฝากคุณทั้งสองด้วยนะครับ
7: พยัคฆ์ร้าย1901เอ๊ะไม่ใช่สิพยัคฆ์ร้าย1955ถึงคุณและ008จะทำคะแนนรวมไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

0: แต่ถ้าว่ากันตามจริงแล้วคุณคือผู้ชนะเพราะผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างคุณนั้นทำคะแนนได้สูงสุดบอกได้แค่ว่าคุณจะอยู่ในใจของผมเสมอ
1: ขอบคุณค่ะนี่นี่นี่เอาผลยางานเนี่ยเก็บไว้ใต้หมอนเลยนะคะ
2: ครับเอามาอวดคุณหมอนิดนึง
1: นี่ทำได้44คะแนนคุณหมอเห็นไหมคะมีบางคนเนี่ยทำให้ฉุดให้ต่ำลงค่ะไม่น่าครบเลยนะคะเพื่อนที่ทำให้เราตกต่ำเนี่ยค่ะ
3: แล้วคุณเป็ดทำได้กี่คะแนนนะครับ
2: ต้องยอมรับนะฮะว่าทำน้อยบอกพยักร้ายมากมาก
1: คุณหมอคะเวลาไปที่ในนั้นนะคะก็มีหูฟังมีหูเอาเงินมาหูปิดด้วยนะ
3: เขาต้องป้องกันด้วยเพราะว่าเสียงจากการยิงปืนเนี่ยนะครับเป็นเสียงที่ดังมากนะครับจริงๆแล้วบางปืนบางชนิดนะครับดังมาก100เดซิเบลไอเดซิเบลนี่คือเป็นหน่วยวัดความดังของเสียงนะครับแล้วเวลาที่เราต้องอยู่กับเสียงดังๆตลอดเนี่ยเราจะต้องมีเครื่องป้องกันจะเห็นไหมว่าทางสนามยิงปืนเนี่ยเขาจะมีเครื่องข้อป้องกันนะครับเพราะว่าเสียงที่ดังเนี่ยจะมีผลกระทบต่อหูได้
1: เนี่ยเป็นห่วงค่ะเพราะอายุเกิน60แล้วทำไมคนหูตึงเยอะนะคะ
3: บ
1: างทีแบบไม่ค่อยได้ยินเนี้ยค่ะเป็นเพราะอะไรคะ
3: ก็มีหลายปัจจัยนะครับเรื่องของปัญหาเรื่องของการได้ยินในผู้สูงอายุนะครับพอเริ่มเข้าวัยสูงอายุเนี่ยนะครับอายุมากกว่า60ขึ้นไปเนี่ยจะมีความเสื่อมของการได้ยินได้ความเสื่อมเนี่ยจริงๆแล้วต้องดูก่อนว่ามันเสื่อมจากตรงไหนนะครับตั้งแต่การนำเสียงเข้าไปเวลาที่เสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันจะเป็นการสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงนะครับการนำเสียงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติก็คือหูชั้นนอกกับหูชั้นกลางเช่นในผู้สูงอายุบางคนมีขี้หูเยอะก็ไปบังบดบังการนำเสียงนะครับแล้วพอหูชั้นกลางเนี่ยเยื่อแก้วหูจำได้ไหมครับบางคนเนี่ยมีเรื่องของการติดเชื้อเยื่อแก้วหูทะลุได้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทำให้มีความเสื่อมของการได้ยิน
1: แล้วคุณหมอมีวิธีที่จะชะลอไม่ให้หูตึงเร็วหรือว่ามีการรักษาอะไรสำหรับคนสูงอายุบ้างคะ
3: คือเรื่องของความเสื่อมเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่สามารถจะไปชะลอมันได้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีโรคประจำตัวนะฮะเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานนะฮะก็ต้องพยายามควบคุมให้อยู่ในระดับเกณฑ์ปกติเพราะว่าป้องกันไม่ให้มันเสื่อมมากขึ้นนะครับใช่ครับ
1: แต่คนที่ไม่เป็นโรคอะไรเลยก็ไม่ค่อยมีไม่เสี่ยงใช่ครับ
3: ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เป็นโรคอะไรเลยเนี่ยก็ใช้ชีวิตตามปกติก็ต้องบอกท่านผู้ชมไปก่อนว่าไอ้เสียงดังๆที่เราได้ยินกันทุกวันเนี่ยนะครับถ้ามันดังเกินปกติปกติคือเท่าไหร่เขาเอาตัวเลขไว้ที่85เดซิเบลนะครับปกติเนี่ยเวลาที่ทำงานแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีตัวเลขเลยว่าถ้าเกิดว่าเสียงดังเนี่ย85เดซิเบลเนี่ยให้ทำงานได้ไม่เกิน8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าเสียงดังเนี่ยก็ต้องกับระยะเวลาด้วยถ้าเกิดดังมากก็ไม่สามารถจะฟังได้นาน
2: ถ้าไม่ได้ยินระดับไหนแล้วเรามีเครื่องวัดไหมฮะว่าระดับนี้เป็นอันตรายแล้ว
3: เขาก็จะแบ่งเป็นระดับว่ามีระดับการได้ยินเป็นยังไงนะครับถ้าเราคุยกันอย่างเงี้ยยังได้ยินอยู่ก็ถือว่าน่าจะสามารถใช้ชีวิตปกติได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า
2: ได้ยินครับ
3: ครับ
2: โอเค
3: ถ้าเกิดว่าต้องแบบตะโกนคุยกันเนี่ยนะครับมันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตแล้วล่ะตอนนี
1: ้
3: เขาก็จะไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยกับใครอยากจะแยกตัวคือปกติเนี่ยเวลาที่มีความเสื่อมของการได้ยินในผู้สูงอายุนะครับก็ถ้ายังสื่อสารกันได้เราก็ผู้สูงอายุอาจจะไม่อยากใส่เครื่องช่วยฟังนะครับแต่ถ้าเริ่มสื่อสารไม่ได้แล้วล่ะเริ่มจับใจความไม่ค่อยได้นะครับถ้าอย่างนี้อาจต้องใส่เครื่องช่วยฟัง
2: อยากให้วิเคราะห์สุขภาพของร่างกายของเราหน่อยเป็นยังไงบ้าง
3: ยังแข็งแรงอยู่เลยเมื่อกี้ที่คุณเป็ดกระซิบกระซาบอ่ะยังได้ยินอยู่นะครับอันนี้การได้ยินเนี่ยปกตินะครับ
2: ก็ถือว่าภารกิจของพยากรณ์ของเราเนี่ยสำเร็จสวยงามผมเกียรติใบนี้ของผมมากครับขออนุญาตวางที่อื่นก่อน
1: ไปเลยไปเลยไม่ต้องมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะสรุปกับ
2: ต้องมาครับเพราะว่า
1: คุณหมอคะหนูนอนไม่ค่อยจะหลับเฮ้ยมาทำไมจะจีบคุณหมอ
2: ต้องขออนุญาตนะครับมอบให้จริงๆนะครับสำหรับประกาศนียบัตรนะคร
1: ับ
2: มอบให้พยากรณ์ของเรานะครับที่ปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สำเร็จสวยงามมากครับ
1: ขอบคุณมากค่ะเย้
2: และนี่นะครับเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์ธเนศตาลและก็พยากรณ์1955 แม่วินาอุมารินนะครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: แล้วพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้ากับรายการพยัคฆ์รา
1: ชไว้ต้อง
4: จะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับผมคนเดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวคนนี้คุณแม่อุ้มวินาโอ้ขอโทษครับแม
2: ่แล้วอุปกรณ์ในการ
5: ย
2: ิงปืน
5: ครับผม
1: พยัคฆ์ราช1955พร้อมแล้ว
5: ครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปขอโทษครับ
6: แนะ
5: ครับผม
7: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
8: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
9: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
7: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
10: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
11: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท์ทอง

0: ทำเหนื่อยแล้ว
1: ปังปังปังปังปังปังปังปังปังคุณคือพยัคฆ์ร้าย1901ใช่หรือไม
2: ่ถูกต้องแล้ว

0: ช่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ดูคุณกำลังอยู่กับรายการพยากรณ์ไวท์ทองนะครับแขกรับเชิญคนสำคัญของเราราชินีหนังบู คุณนาคุณตาอารมณ์ดีอย่างนี้ จะเป็นใครไปไม่ได้เลยหนึ่งเดียวคนนี้คุณแม่อุ้มวิยดาอุมาริน
1: เย้ เดี๋ยวก่อนจะเริ่มภารกิจอ่ะขอเปลี่ยนรหัสหน่อยเถอะ
0: ทำไมอ่ะ
1: จำยาก19อะไรเนี่ยต่อไปนี้ต้องเรียกแม่อุ้มว่าพยักไร1955ดีไหมได้ไหมอนุมัติไหม
0: อนุมัติครับห้าว่าไงนะวันนี้มีภารกิจ
1: ตามมาเลย
0: ครับผมฟังดีๆนะครับ
2: ยิงปืนสั้นในระยะ5เมตรให้ได้คะแนนรวมตามเกณฑ์ที่กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์เฮ้ยระวังมันจะระเบิดภายใน5นาทีหรือเปล่า
0: โอ้ผมปิดแล้วกันไม่เป็นไรครับผมเป็นไงครับภารกิจนี
1: ้โอ้ยสบายมากเด็กๆยิงปืนมาตั้ง40ปีแล้วนะเล่นละครเล่นหนังอ่ะยิงไม่รู้มันกี่กระบอกไปแล้ว
0: ของปลอมน่ะแต่อันนี้ของจริงนะมีหัวกระสุนด้วยนะ
1: เอ้ยได้อยู่แล้ว
0: อันนี้พลาดนี่อันตรายมากนะฮะ
1: โอ้ยดูปากที่ฉันนะคะ
0: ครับผม
1: ไม่กลัว
0: อ่ะถ้าไม่กลัวก็ไปเลย
1: เอาไปด้วยเดี๋ยวมันระเบิด
3: เขาว่าผู้ชายพายเรือเชื่อไม่ได้เกิดเป็นผู้หญิงจึงต้องยิงเรือเสียให้จมท่าทางมิสเตอร์อาจะเห็นแววและความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวพยัคฆ์ร้าย1955จึงได้มอบหมายภารกิจที่ท้าทายเช่นนี้ให้กับเธอติดตามต่อไปนะครับว่าเธอจะทำคะแนนได้ตามเกณฑ์หรือไม
0: ่เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับนักกีฬายิงปืนของ IPSC นะครับพี่เด่นกิติเดชบางเทศธรรมสวัสดีครับพี่ครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
5: ฝากตัวนะครับ
4: ครับ
0: กฎกติกามารยาทในการเล่นกีฬาชนิดนี้มีอะไรบ้างครับ
4: อ๋ออันดับแรกเลยเรื่องกฎของความปลอดภัยครับใช้เป็นสากลเลยนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะครับข้อแรกเลยเนี่ยครับให้พึงระลึกเสมอว่าปืนมีลูกกระสุนอยู่นะ

0: นะครับเพราะนั้นจับปืนทุกครั้งต้องทำการตรวจเช็คลูกกระสุนในรังเพลิงนะครับว่าไม่มีนะครับกฎข้อที่2นิ้วเราเนี่ยนิ้วชี้เนี่ยอย่าเข้าไปในกรงไก่นะครับเข้าไปในกรงไก่เมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่จะเกิดอันตรายเกิดขึ้นได้สูงมากกฎข้อที่3เนี่ยก็คือว่าเราจะไม่นำปากกระบอกปืนชี้ปากกระบอกปืนไปยังเป้าหมายที่ไม่ต้องการจะยิงนะครับไม่ใช่เราคุยกันอยู่เงี้ยเราหันปากกระบอกปืนก็ไปหากันไม่ได้นะครับนะครับเราจะยื่นปากกระบอกปืนไปยังเป้าหมายที่ต้องการจะยิงเท่านั้นนะครับกฎข้อที่4ก็คือว่าเราต้องพึงระลึกว่าเวลาเรายิงไปเนี่ยเป้าหมายนั้นเนี่ยด้านหลังเป็นอะไรนะครับด้านหลังสามารถหยุดอำนาจของกระสุนได้ไห
1: ม
0: ถ้าหยุดอำนาจของกระสุนได้นะครับนั่นคือหมายว่าเราจะไม่ทำอันตรายต่อที่อยู่ด้านหลังของเป้าย
2: ังมีกฎข้อที่5นะคะ
0: ครับผม
1: ด้วยเหรอครับ
2: ห้ามแต่งตัวสวาบสวิวมาที่สนามยิงปืนถูกไหมคะ
0: ครับผมก็จะทำให้นักกีฬาเสียสมาธิได้ครับ
1: ครับเชื่อว่ามือจะสั่นกันเลยทีเดียวแล้วอุปกรณ์ในการแต่งกายอะไรมีอะไรบ้างฮะ
0: หลักๆเลยนะครับอันดับแรกเลยแว่นตานะครับเพราะว่าจะป้องกันเรื่องของสะเก็ดครับเป็นหูครอบป้องกันเสียงนะครับหูครอบป้องกันเสียงเพราะว่าเสียงปืนค่อนข้างดังมากเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ใส่เนี่ยก็จะมีผลต่อการได้ยินได
1: ้
0: นะครับ
2: อะไรนะคุณ
0: มีผลต่อการได้ยินครับผม
2: เก่งจังอยากเข้าใกล้คนหนุ่ม
0: แล้วก็ลองดูอีกอันนึงนะฮะก็คือหมวกนะครับอันนี้หมวกเนี่ยก็คือใช่ครับเพราะว่าเราป้องกันอะไรครับเวลาสมมติว่าเราทำการยิงไปอันนี้จะป้องกันนะครับปลอกกระสุนที่จะลงไปทางแว่นตาเพราะฉะนั้นเราป้องกันแล้วก็เราควรจะแต่งตัวให้ธรรมะธรรมแงเช่นกางเกงนะครับรองเท้านะครับแล้วก็เสื้อง
1: ั้นพักกันสักครู่นะฮะแล้วก็ช่วงหน้ามาพบกับช่วงแท็กทีมไวทอง
2: เย้ป้า
1: 30คะแนนสวยง
2: ามเย้เอาแม่เปิด
1: 60เราจะต้องทำคะแนนให้ได้90
2: โอ้โหไปเลย
1: ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: มาเรามาอยู่กับปืนละอยากทราบประโยชน์ของการยิงปืนนะฮะเราได้ประโยชน์อะไรจากการยิงปืนบ้างครับ
1: ก็อันดับแรกคือเรื่องของการฝึกสมาธิสมมติว่าเราใจร้อนเกินไปนะครับยิงเป้าขนาดนี้จะยิงไม่โดนนะครับรีบเล็งยังไม่ทันจับศูนย์เลยยิงแหละถ้าเกิดใจเย็นเกินไปไปลั่นสักทีมือสั่น
0: มันเมื่อยสิ
1: เมื่อยครับเมื่อยครับปวดแขนนะฮะเริ่มจะล้าละอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ถ้าล้าก็ต้องพักลงมาแล้วก็เริ่มเล็งครับผม
2: แล้วก็ยังมีประโยชน์กล้ามเนื้อด้วยนะทำให้กล้ามเนื้อนี่ไงยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงซิกแพคมาเลยนะอายุมากแล้วเนี่ยเขาจำกัดอายุไหมคะว่าเท่าไหร่ยิงได้เท่าไหร่ยิงไม่ได
1: ้ตรงนี้ต้องบอกไปก่อนเลยว่าไม่จำกัดเลยครับผมมาที่สนามยิงปืนส่วนใหญ่เนี่ยผู้อุโสเยอะครับ
2: ปืนเนี่ยมีกี่ประเภทหรือว่ายังไงคะเวลายิงป
1: ื
2: น
1: หลักๆก็คือจะมีปืนสั้นกับปืนยาวนะครับปืนยาวอย่างที่เอาดูที่ตรงนี้ก่อนละกันตรงนี้เนี่ยปืนแห่งหันนะฮะที่ใช้อยู่ก็คือปืนจุดทั้งสอง
2: โอ้นี่2 2
1: นะครับจุดทั้งสอง
2: มันใหญ่
1: รู้สึกเล็กครับรู้สึกเล็กนะฮะควบคุมง่ายแต่ว่าเราต้องเคลื่อนที่ยิงนะแล้วบางคนก็ชอบยิงอยู่กับที่ก็มีอีกอันนึงก็เคลื่อนที่ได้เหมือนกันแต่อันนี้เป็นขนาดที่เรียกว่าปืนสั้นในขนาด9มมนะครับนะฮะ9มมก็จะใช้กระสุนที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยก็จะเรียกว่าหน้าตัดของกระสุน9มม
0: พูดถึงกระสุนเนี่ยเขาใช้กันกี่นัดในการยิง
1: จริงถ้าเกิดเราเล่นแข่งขันกันเองอย่างเงี้ยนะครับก็สัก5นัดก็กำลังดี
2: นับแต้มกันยังไงครับ
1: นับแต้มก็จะมีหมายเลขอยู่ที่เป้านะฮะเราพยายามยิงให้ลงโดนวงกลมพยายามอยู่ในเป้าสีดำ
2: แล้
1: วเขาอยู่ในวงกลมสีดำนะฮะมีหมายเลขอยู่นะคร
0: ับเราทราบหมดทุกอย่างแล้วพยักร้ายของเราพร้อมจะยิงแล้วหรือยังครับ
2: โอ้ยพยักร้าย1955พร้อมแล้วค
1: ่
2: ะ
1: ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปยิงกันเดี๋ยวผมขอแนะนำผู้ช่วยผมสักหนึ่งคน
0: นะครับผู้ช่วย
1: ครับผม

0: แนะนำเรื่องของการจับปืนก่อนให้ทำมือเป็นรูปนี้ครับรูปตัว V นะฮะอย่างนี้แล้วก็สวมเข้าไปนิ้ว3นิ้วนะครับก็คือนิ้วกลางนิ้วนางแล้วนิ้วก้อยแล้วนิ้วชี้อยู่ในแนวของปากกระบอกปืนจากนั้นนิ้วมือซ้ายนะครับจับเข้ามาทาบนะครับจับทาบตรงส่วนที่มีพื้นที่ว่างข้างล่าง
1: แล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้าย008ของเรากับพยัคฆ์ร้าย1955นะครับก็ได้เรียนรู้การวางนิ้วมือและการจับปืนที่ถูกต้องครับ
0: ตอนนี้ถ้ายืนนะฮะโอเคกางขานี่ยืนเสมอไหล่นะครับยืนเสมอไหล่โอเคนะครับจากนั้นเล็งนะครับศูนย์หน้าศูนย์หลัง

0: นะครับศูนย์หน้าชัดนะครับศูนย์หลังมันจะเบอร์แล้วก็เป้าเบอร
1: ์
0: นะครับเป้าเบอร์นะฮะจากนั้นค่อยๆเอานิ้วเข้าไปในกล่องไก่นะครับนะฮะค่อยๆดึงค่อยๆดึงเข้ามาจนมันลั่นไปเองครับ
2: หลังจากที่เรียนรู้วิธีการจับปืนและท่าทางที่ถูกต้องแล้วนะครับคราวนี้มายิงปืนจริงกันแม่ผลงานใช้ได้ครับเข้าเป้าดำเลยทีเดียวสำหรับพยัคฆ์ร้าย1955ของเราแล้วคราวนี้ทีมพยัคฆ์ร้ายไวทองของเราต้องมากำหนดคะแนนกันครับว่าจะต้องทำคะแนนให้ได้เท่าไหร่ด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับ
1: โอ้ยมีอย่างนี้ก็ดีนะโยนเลย
3: ใต้แก้วจะมีคะแนนนะครับ
1: ป้าจ้ะ
3: ขอดูคะแนนนี้ก่อนนะครับ30คะแนน
1: โอ้โ
3: หอันนี้ตาผมละสวยงาม
1: แม่เปิด
3: 60
1: โอ้ย2คนรวมกันได้ตั้ง90คะแนน
3: เราจะต้องทำคะแนนให้ได้90ไหวเหรอครับ
1: โอ้โหไหวสิ
3: เสียงดังนะ
1: ไปเลยไปเลย
2: แล้วทีมพยัคฆ์ร้ายไวทองก็ให้เริ่มต้นด้วยพยัคฆ์ร้าย1955ครับท่าทางมั่นใจเลยทีเดียวนัดแรกไปเรียบร้อยแล้วครับตามด้วยนัดที่2แม่เข้าดำทั้งคู่เลยครับเกือบกลางเลยทีเดียวครับนัดที่3เข้าไปที่8คะแนนนัดที่4จะเป็นไงบ้างครับนัดที่4เข้า9คะแนนเลยทีเดียวและนัดสุดท้ายครับสำหรับพยัคฆ์ร้าย1955หลุดไปนิดนึงครับได้7คะแนนแต่ก็ยังอารมณ์ดีอยู่ได้ครับอย่างนี้ต้องพักเหนื่อยกินน้ำกันสักหน่อยและตามมาด้วยพยัคฆ์ร้าย008ครับนัดแรกได้8แต้มดูท่าทางเอาความมั่นใจนะครับนัดที่2ยัง8แต้มอยู่เหมือนเดิมนัดที่3ครับนัดที่3เข้า9แต้มแล้วครับแหมนัดต่อไปนี่น่าจะตรงกลางได้แล้วนะครับขยับเข้าไปเรื่อยๆนัดนี้ลุดไปที่7แต้มครับแหมสงสัยสมาธิน่าจางจะหลุดนิดนึงครับนัดสุดท้ายเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูนะครับว่าคะแนนรวมทั้ง2คนจะได้ถึง90หรือไม
3: ่และแล้วภารกิจเสร็จแล้วครับต้องรบกวนพี่ช่วยสรุปหน่อยคะแนนเป็นยังไงครับ
4: โอ้สุดยอดมากเลยครับถือว่ายิงครั้งแรกเข้ากลุ่มดำหมดเลยนะครับอันนี้นะครับได้44คะแนนครับส่วนฝั่งนี้ครับ39คะแนนครับ
1: เฮ้ยเป็นไปได้ไงแล้วรวมกันได้เท่าไหร่คะ
4: ครับผมก็รวมกันแล้วได้83คะแนนนะครับสรุปว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ผ่านครับไม่ผ่าน
1: เพราะเจอคนเดียว
3: เอาละครับต้องขอขอบคุณพี่เด่นกับน้องปุ่น
1: ครับขอบคุณค่ะ
3: เราหนีไปห้องวิจัยไวทองก่อนเลยดีกว่าผมเอาแทบจะแทบจะดิ้นหนี
2: การฝึกยิงปืนนั้นประโยชน์ต่อร่างกายที่เห็นชัดที่สุดคือการฝึกการควบคุมลมหายใจครับเพราะการหายใจจะต้องอาศัยการเคลื่อนไหวของท้องกล้ามเนื้อหน้าอกและหลังฉะนั้นจังหวะที่มีการยิงกระสุนออกไปนั้นถ้ามีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อให้น้อยที่สุดโดยการหายใจให้น้อยที่สุดจนกระทั่งไม่หายใจเลยจะทำให้การยิงมีประสิทธิภาพความแม่นยำมากขึ้นครับก่อนที่จะยิงปืนจึงจำเป็นต้องหายใจแบบลึกๆสักครั้งเพื่อที่ว่าเมื่อเราหายใจออกระยะเวลาช่วงสุดท้ายของการหายใจนั้นจะมีช่วงที่มีการหยุดหายใจโดยสภาพธรรมชาติเป็นระยะเวลาสั้นๆสามารถที่จะยืดระยะเวลาออกไปได้หลายวินาทีโดยปราศจากอันตรายซึ่งเป็นที่มาของระยะเวลาที่มีการคาดหวังไว้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการยิงปืนโดยเมื่อกระสุนถูกปล่อยออกไปแล้วระบบหายใจก็จะเริ่มขึ้นใหม่นั่นเองครับ
5: พอเริ่มเข้าวัยสูงอายุเนี่ยนะครับอายุมากกว่า60ขึ้นไปเนี่ยจะมีความเสื่อมของการได้ยินได้แต่ถ้าเริ่มสื่อสารไม่ได้แล้วล่ะเริ่มจับใจความไม่ค่อยได้นะครับถ้าอย่างนี้อาจต้องใส่เครื่องช่วยฟัง
3: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองและขณะนี้คุณกำลังอยู่ในห้องวิจัยไวทองครับพบกับนายแพทย์ธเนศแก่นสารอาจารย์นายแพทย์ที่ประจำห้องวิจัยแห่งนี้ครับ

0: พยัคฆ์ร้าย1955
1: เสียงแข็งแรง
2: เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับก่อนอื่นเนี่ยมิสเตอร์อาร์เนี่ยมีข้อความมาฝากคุณทั้งสองด้วยนะครับ
3: พยัคฆ์ร้าย1901เอ๊ะไม่ใช่สิพยัคฆ์ร้าย1955ถึงคุณ

0: และ008จะทำคะแนนรวมไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดแต่ถ้าว่ากันตามจริงแล้วคุณคือผู้ชนะเพราะผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างคุณนั้นทำคะแนนได้สูงสุดบอกได้แค่ว่าคุณจะอยู่ในใจของผมเสมอ
1: ขอบคุณค่ะนี่นี่นี่เอาผลงานเนี่ยเก็บไว้ใต้หมอนเลยนะคะ
2: ครับเอาหมอนคุณหมอนิดนึง
1: นี่ทำได้44คะแนนคุณหมอเห็นไหมคะมีบางคนเนี่ยทำให้ฉุดให้ต่ำลงค่ะไม่น่าครบเลยนะคะเพื่อนที่ทำให้เราตกต่ำเนี่ยค่ะ
3: แล้วคุณเป็ดทำได้กี่คะแนนนะครับ
2: ต้องยอมรับนะฮะว่าทำน้อยบอกพยักร้ายมากมาก
1: คุณหมอคะเวลาไปที่นี่นั้นนะคะเขามีหูฟังมีหูเอาเงินหรือเอาหูปิดด้วยนะ
3: เขาต้องป้องกันด้วยเพราะว่าเสียงจากการยิงปืนเนี่ยนะครับเป็นเสียงที่ดังมากนะครับจริงๆแล้วบางปืนบางชนิดนะครับดังมากกว่า100เดซิเบลไอเดซิเบลนี่คือเป็นหน่วยวัดความดังของเสียงนะครับและเวลาที่เราต้องอยู่กับเสียงดังๆตลอดเนี่ยเราจะต้องมีเครื่องป้องกันจะเห็นไหมว่าทางสนามยิงปืนเนี่ยเขาจะมีเครื่องครอบป้องกันนะครับเพราะว่าเสียงที่ดังเนี่ยจะมีผลกระทบต่อหูได้
1: เนี่ยเป็นห่วงค่ะเพราะอายุเกิน60แล้วทำไมคนหูตึงเยอะนะคะ
3: บ
1: างทีแบบไม่ค่อยได้ยินเนี้ยค่ะเป็นเพราะอะไรคะ
3: ก็มีหลายปัจจัยนะครับเรื่องของปัญหาเรื่องของการได้ยินในผู้สูงอายุนะครับพอเริ่มเข้าวัยสูงอายุเนี่ยนะครับอายุมากกว่า60ขึ้นไปเนี่ยจะมีความเสื่อมของการได้ยินได้ความเสื่อมเนี่ยจริงๆแล้วต้องดูก่อนว่ามันเสื่อมจากตรงไหนนะครับตั้งแต่การนำเสียงเข้าไปเวลาที่เสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันจะเป็นการสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงนะครับการนำเสียงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติก็คือหูชั้นนอกกับหูชั้นกลางเช่นในผู้สูงอายุบางคนมีขี้หูเยอะก็ไปบังบดบังการนำเสียงนะครับแล้วพอหูชั้นกลางเนี่ยเยื่อแก้วหูจำได้ไหมครับบางคนเนี่ยมีเรื่องของการติดเชื้อเยื่อแก้วหูทะลุได้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทำให้มีความเสื่อมของการได้ยิน
1: แล้วคุณหมอมีวิธีที่จะชะลอไม่ให้หูตึงเร็วหรือว่ามีการรักษาอะไรสำหรับคนสูงอายุบ้างคะ
3: คือเรื่องของความเสื่อมเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่สามารถจะไปชะลอมันได้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีโรคประจำตัวนะฮะเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานนะฮะก็ต้องพยายามควบคุมให้อยู่ในระดับเกณฑ์ปกติเพราะว่าป้องกันไม่ให้มันเสื่อมมากขึ้นนะครับใช่ครับ
1: แต่คนที่ไม่เป็นโรคอะไรเลยก็ไม่ค่อยมีไม่เสี่ยงใช่ไหมคะ
3: ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เป็นโรคอะไรเลยเนี่ยก็ใช้ชีวิตตามปกติก็ต้องบอกท่านผู้ชมไปก่อนว่าไอ้เสียงดังๆที่เราได้ยินกันทุกวันเนี่ยนะครับถ้ามันดังเกินปกติปกติคือเท่าไหร่เขาเอาตัวเลขไว้ที่85เดซิเบลนะครับปกติเนี่ยเวลาที่ทำงานแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีตัวเลขเลยว่าถ้าเกิดว่าเสียงดังเนี่ย85เดซิเบลเนี่ยให้ทำงานได้ไม่เกิน8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าเสียงดังเนี่ยก็ต้องกับระยะเวลาด้วยถ้าเกิดดังมากก็ไม่สามารถจะฟังได้นาน
2: ถ้าไม่ได้ยินระดับไหนแล้วเรามีเครื่องวัดเลยฮะว่าระดับนี้เป็นอันตรายแล้ว
3: เขาก็จะแบ่งเป็นระดับว่ามีระดับการได้ยินเป็นยังไงถ้าเราคุยกันอย่างเงี้ยยังได้ยินอยู่ก็ถือว่าน่าจะสามารถใช้ชีวิตปกติได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า
2: ได้ยินครับ
3: ครับโอเคถ้าเกิดว่าต้องแบบตะโกนคุยกันเนี่ยนะครับมันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตแล้วล่ะตอนนี
1: ้
3: เขาก็จะไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยกับใครอยากจะแยกตัวคือปกติเนี่ยเวลาที่มีความเสื่อมของการได้ยินในผู้สูงอายุนะครับก็ถ้ายังสื่อสารกันได้เราก็ผู้สูงอายุอาจจะไม่อยากใส่เครื่องช่วยฟังนะครับแต่ถ้าเริ่มสื่อสารไม่ได้แล้วล่ะเริ่มจับใจความไม่ค่อยได้นะครับถ้าอย่างนี้อาจต้องใส่เครื่องช่วยฟัง
2: อยากให้วิเคราะห์สุขภาพของร่างกายของเราหน่อยเป็นยังไงบ้าง
3: ยังแข็งแรงอยู่เลยเมื่อกี้ที่คุณเป็ดกระซิบกระซาบอ่ะยังได้ยินอยู่นะครับอันนี้การได้ยินเนี่ยปกตินะครับ
2: ก็ถือว่าภารกิจของพยากรณ์ของเราเนี่ยสำเร็จสวยงามผมเกียรติใบนี้ของผมมากครับขออนุญาตวางที่อื่นก่อน
1: ไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะสรุปกับ
2: ต้องมาครับเพราะว่า
1: คุณหมอคะหนูนอนไม่ค่อยจะหลับเฮ้ยมาทำไมจะจีบคุณหมอ
2: ต้องขออนุญาตนะครับมอบให้จริงๆนะครับสำหรับประกาศนียบัตรนะคร
1: ับ ขอบคุณมาก
2: ของเรานะครับที่ปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สำเร็จสวยงามมากครับ
1: ขอบคุณมากค่ะเย้
2: และนี่นะครับเรื่องของหุ้นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารนะฮะแล้วก็พยัคฆ์ร้าย1955

0: แม่วินาอุมารินนะครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้ว
0: พบกันใหม่นะครับในครั้งหน้ากับรายการพยัคฆ์รา
1: วัยทอง
0: จะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับผมคนเดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวคนนี้คุณแม่อุ้มวินาโอ้ขอโทษครับแม
2: ่แล้วอุปกรณ์ในการ
3: ยิงปืนครับผม
1: พยัคฆ์ร้าย1955พร้อมแล้ว
3: ครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปขอโทษครับ
4: แนะนำ
3: ครับผม

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะ

0: เราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: อ๋อตามีงานอดิเรกไหมครับ
1: มีค่ะช้อปปิ้งนี่นับเป็นงานอดิเรกไหมอะคะ
0: ก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะชอบช้อปปิ้งเนาะเป็นงานประจำมากกว่า
1: เป็นงานประจำมากกว่า
0: เป็นงานประจำมากกว่า
1: แล้วคุณยอดมีงานอดิเรกอะไรไหมคะ
0: ก็อาจจะเป็นพวกซ่อมของเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างซ่อมง่ายๆก็ซ่อมได้บางอย่างยากๆก็ซ่อมไม่ค่อยได
1: ้หรอคะแล้วมีซ่อมได้ประสบความสำเร็จทุกครั้งไหมคะ
0: ก็ไม่ค่อยฮะ
1: ไม่ค่อยโอ้ย
0: บางอย่างถ้ามันซ่อมยากเนี่ยก็ซื้อใหม่ดีกว่า
1: อย่างไดเป่าผมนี่ได้ไหมคะ
0: ก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง
1: อ๋อโทษว่าจะเอามาให้ช่วยซ่อมไดเป่าผมที่บ้านให้นิดนึงนะ
0: ซื้อใหม่ดีกว่าครับมันถ้ามันไม่แพงนะ
1: ของบางอย่างเนี่ยเราก็อยากซ่อมเนาะแต่ถ้าส่วนของบางอย่างถ้าสมมติว่าเสื่อมไปแล้วเสียไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราอยากซ่อมให้มันกลับมาดีเหมือนเดิม
0: คือถ้ามันเป็นของสำคัญเนี่ยนะฮะอย่างเช่นสมองของคนเราเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเสื่อมลงไปเนี่ยเราก็อยากจะดูแลรักษาให้มันกลับมาเดิมนะฮะแต่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับต้องติดตามครับ

0: คิดว่ามันยากอะมันซ่อมแซมได้แต่ว่ามันส่วนลึกแล้วอะใช่ไหมมันอาจจะซ่อมแซมได้แต่ว่ามันก็คงได้นิดหน่อยอะนะพูดถึงว่านะแต่ถ้าเรารีบจัดการซะตั้งแต่ตอนนี้ที่เรารู้ว่าเราตัวเรายังไม่เป็นเรามันก็คงจะผ่อนระยะไปอีกนานแต่มันก็เป็นไปตามวัยอะนะพูดถึงว่า80กว่าแล้วถ้าไม่หลงลืมก็โอเค
1: ซ่อมแซมเท่าที่ฟังดูคงจะยากแต่ว่ามันก็คงได้อย่างที่ถ้าเผื่อว่ายังป่วยน้อยๆแล้วก็ผู้ป่วยยังรับรู้อยู่แล้วก็เชื่อตามที่พี่เลี้ยงบอกมันก็ยังมีการสร้างสมองอยู่ที่บอกว่าไปฝึกออกกำลังกายจำได้ว่ามี8อย่าง9อย่างอะไรเนี่ยเท่าที่เรียนรู้มาฝึกออกกำลังกายมีสมาธิฝึกใช้สมองมันก็คงสร้างเซลล์สมองได้นิดหน่อยแต่เท่าที่เรียนรู้มาก็คือคงจะยากที่จะเหมือนเดิมแต่ว่าคุณหมอคงจะทรงไว้ให้ได้
2: พี่คิดว่ามันก็คงจะเสื่อมตามอายุของเราอะนะคะการที่จะรักษาเนี่ยก็คงจะยากนอกจากเราจะป้องกันคือค่อยๆเตือนความจำหรือว่าทำอะไรให้มันดูคล่องขึ้นคิดว่าเป็นเพราะอายุเรามากขึ้นแล้วอะไรส่วนต่างๆในร่างกายมันก็แย่ลงอะค่ะ
3: ถ้าคนคนนั้นยังมีความทรงจำที่ดีก็อาจจะฟื้นฟูได้เขาน่าจะมีความจำที่ยังเหลืออยู
4: ่หนูคิดว่าได้ค่ะเพราะว่าถ้าคนเรายังมีความจำอยู่บ้างเราก็อาจจะฝึกสอนขึ้นรู้มาบ้างได้ค่ะเพราะว่าบางคนถ้ายังมีความจำอยู่ก็หนูคิดว่าน่าจะจำได
5: ้ก็เป็นความคิดที่น่าสนใจดีนะครับแต่จริงๆแล้วต้องถามคุณหมอตาลว่าสมองเสื่อมของเราเนี่ยนะฮะมันซ่อมได้หรือซ่อมไม่ได้ครับ
6: ถ้าสมมุติว่าเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าว่าซ่อมแล้วจะกลับมาดีเหมือนเดิมได้หรือไม่เนี่ยก็คงจะไม่ใช่แต่ถ้าสมมติจะกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมทุกอย่างเลยเนี่ยก็อาจจะทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่ค่ะ
5: ฟังแล้วดูงงมากกว่าเดิมนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นยังไง
6: จริงๆแล้วก็คือมันก็ต้องดูว่าสามารถกลับมาได้หรือไม่ได
5: ้
6: ขึ้นกับสภาวะของคนไข้ค่ะ
5: ยังไม่ค่อยกระจ่างเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาฟังผู้เชี่ยวชาญกันนะครับว่าสมองของคนเรานั้นถ้าเสื่อมแล้วซ่อมได้หรือไม่ได้ครับ
7: จริงๆแล้วเวลาที่เราเห็นคนที่มาหาด้วยปัญหาว่ามีความสามารถสมองบกพร่องลงหรือมีปัญหาอื่นๆอยู่แล้วนะคะคำถามแรกที่กลุ่มหมอจะต้องตอบคำถามก็คือว่าคนไข้คนนี้เป็นเรื่องของการลืมหรือว่ามีปัญหาเรื่องของสมาธิอย่างอื่นๆหรือว่าคนไข้เป็นสมองเสื่อมซึ่งอันนั้นก็จะต้องดูตามอาการแสดงแล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องของการเจาะโรคเจาะเลือดดูแล้วก็หลายรายอาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองดูเพื่อว่ามันจะไม่ลืมเลือนของบางอย่างที่เราจะแก้ไขได้นะคะเรื่องพอเราพบว่าคนไข้เป็นสมองเสื่อมแล้วเนี่ยเราก็จะต้องถามนะคะโดยการพยายามสืบหาว่าสมองเสื่อมอันนี้เกิดจากอะไรสมองเสื่อมเกิดจากสาเหตุหลายอย่างแล้วก็ในสาเหตุหลายๆอย่างเนี่ยเรามีของที่เจอบ่อยๆเช่นสมองเสื่อมที่เกิดจากเรื่องของโรคอัลไซเมอร์อีกอันนึงก็คือสมองเสื่อมที่เกิดจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีนะคะเส้นเลือดในสมองอาจจะมีเตบมีแตกหรือมีตันอยู่ก่อนและพอเป็นมากขึ้นความสามารถสมองก็บกพร่องลงแต่ยังมีสมองเสื่อมที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆซึ่งปกติเจอไม่บ่อยนะคะเจอไม่บ่อยแต่ว่าเราต้องหาเพราะว่าในสาเหตุสมองเสื่อมจากอื่นๆเนี่ยค่ะอาจจะเจอไม่บ่อยก็จริงแต่ว่าจะมีกลุ่มพวกนี้ซึ่งเป็นสมองเสื่อมที่เราสามารถจะรักษาได
5: ้อ๋อก็แสดงว่าถ้าเรารู้ถึงสาเหตุปัจจัยที่

0: ของความสามารถทางร่างกายใกล้เคียงกับก่อนที่เขาจะเป็นโรคซึ่งกลุ่มพวกนั้นเนี่ยค่ะเราอาจจะยังไม่ได้กล่าวถึงในตอนก่อนๆหน้านี้อาจารย์อยากจะแจ้งให้ทราบสักนิดนึงนะคะมันมีสมองเสื่อมจำนวนหนึ่งซึ่งเราหมอเนี่ยค่ะจะต้องมองหาเป็นพิเศษเราพบว่าการทำงานของต่อมไทรอยด์เนี่ยมีส่วนสำคัญเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับเรื่องของความสามารถสมองในคนไข้ที่มีไทรอยด์ทำงานต่ำหรือทำงานสูงไปอาจจะมีผลกระทบต่อความสามารถสมองด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องดูเรื่องนี้และดูซิว่าถ้าเขามีเรื่องของไทรอยด์ผิดปกติต้องแก้ไขรักษาอันที่สองที่ต้องเอ่ยเน้นอีกอันนึงก็คือเรื่องของสมองที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดสารบางอย่างในร่างกายอันที่เรามองเพ่งเล็งเป็นพิเศษก็คือการขาดวิตามิน B12 วิตามิน B12 เนี่ยเป็นวิตามินที่อยู่ในเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นจะมีคนจำนวนหนึ่งซึ่งมีความเสี่ยงในการขาดวิตามินพวกนี้ค่ะเช่นกลุ่มที่เป็นมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดไม่ได้ทานเนื้อสัตว์มาเป็นเวลาหลายปีอาจจะเกิดภาวะขาดวิตามิน B12 ได้ซึ่งกลุ่มนี้อาจจำเป็นที่จะต้องให้วิตามิน B12 เสริมเข้าไปหรืออาจจะมีกลุ่มคนบางคนซึ่งได้รับการผ่าตัดเอาตัวกระเพาะอาหารหรือว่าตัวส่วนของลำไส้เล็กตอนช่วงต้นๆนะคะที่มีส่วนสำคัญในการดูดซึมวิตามิน B12 ออกไปพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงในการขาดวิตามิน B12 กลุ่มแรกนี่ที่เขาไม่ทานอาหารเนื้อสัตว์แล้วก็ใช้ B12 ช่วยแต่ในกลุ่มที่เขาถูกผ่าตัดกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นไปเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ยาฉีดช่วยค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำให้ความสามารถสมองเขากลับมาเป็นปกติได้ถ้าหากว่าเราเจอคนไข้เร็วแล้วก็ความเสียหายของสมองไม่เยอะอันถัดไปที่หมอทุกคนจะต้องถูกสอนอยู่เสมอก็คือว่ามีเรื่องหนึ่งนะคะเราเรียกว่าโพรงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างอาจจะเข้าใจว่าท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยคงจะเคยเห็นเด็กนะคะที่หัวโตๆนะคะหัวโตๆแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นอันนี้ค่ะเด็กพวกนี้ก็คือน้ำในสมองมันข้างเนื่องจากไม่สามารถระบายออกไปได้ตามปกติแล้วก็ทำให้สมองโตขึ้นเนื่องจากกะโหลกของเขายังปิดไม่สนิทตอนนี้ในคนผู้ใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่เนื่องจากผู้ใหญ่เนี่ยกะโหลกสมองปิดแล้วค่ะปิดตั้งแต่อายุขวบกว่าสมองจึงไม่โตขึ้นให้เห็นแต่ว่าเนื้อสมองข้างในจะถูกเบียดรัดรีบไปทำให้เขามีอาการสมองเสื่อมมีอาการผิดปกติของการเดินแล้วก็อาจจะมีการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ตั้งแต่ต้นๆของโรคซึ่งของพวกนี้ถ้าหากญาติพาผู้ป่วยมาเร็วแล้วหมอให้คำนิชัยได้เร็วเราสามารถทำการระบายน้ำเลี้ยงสมองที่ข้างอยู่ให้ออกมาแล้วคนไข้จำนวนหนึ่งนะคะกลับไปเป็นอย่างปกติเลยอีกเรื่องนึงก็จะมีเรื่องยาค่ะเวลาที่หมอให้คำนิชัยผู้ป่วยจะต้องดูว่าเขามียาอะไรอย่างไหมที่ทำให้ความสามารถสมองของคนบกพร่องลงมียาหลายอย่างซึ่งเราต้องระมัดระวังเช่นยาแก้แพ้รุ่นเก่าๆที่เรากินกันมาสมัย 40-50 ปีที่แล้วมาสมัยนี้เราพบว่าถ้าให้ยากลุ่มนั้นกับผู้สูงอายุความสามารถสมองเขาจะแย่ลงและจะมียาอีกหลายตัวซึ่งจะทำให้การทำงานของสมองแย่ลงนะคะเวลาที่หมอเจอก็ต้องดูของพวกนี้ให้จบเสร็จสับเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมาคุยกับผู้ป่วยถึงที่จะวางแผนการรักษากัน
1: หมายความว่านอกเหนือจากสาเหตุเหล่านี้เนี่ยยังหาวิธีการรักษาสมองเสื่อมไม่ได้หรอครับ
2: โดยมากแล้วเนี่ยค่ะการรักษาสมองเสื่อมเนี่ยก็อาจจะมียาที่ให้เพื่อรักษาตามอาการนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการดูแลเข้าใจแล้วก็ใส่ใจของคนในครอบครัวค่ะ
1: คือสมาชิกในครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็คือเป็นคนสำคัญนะครับที่จะดูแลผู้ป่วยให้อยู่อย่างมีความสุขแต่ว่าแม้ว่าบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยอาจจะไม่ได้รับรู้การดูแลนั้นเลยก็ได้
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วก็มาชมภาพเหตุการณ์จำลองนะคะในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในตอนแม่ที่เป็นสมองเสื่อมทำให้ผมเป็นคนดีค่ะ

0: ผมชื่อนักรบครับตอนที่แม่ตั้งชื่อให้เนี่ยท่านจะรู้บ้างหรือไม่ว่าชีวิตของผมจะต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคมากมายที่ผมจะต้องต่อสู้ด้วยตัวเองและคนที่ผมเคยรู้สึกว่าต้องต่อสู้ด้วยอย่างหนักมากก็คือแม่ของผมนั่นเอง
1: เป็นไงบ้างครับแม
2: ่วันนี้ที่ร้านลูกค้าเยอะมากเลยแม่ขายดีด้วยได้เงินมันเยอะเลย

0: ขอดูมือหน่อยสิเดี๋ยวผมจะใบเล็บให้นะแม่
1: แม่ผมอายุ63ปีคุณหมอวินิจฉัยว่าแม่มีภาวะสมองเสื่อมเมื่อตอนอายุ58ปีซึ่งถือว่ามีอาการตั้งแต่อายุไม่มากแม่ซึ่งเป็นคนแข็งแรงสุขภาพดีทำงานเก่งมาตลอดชีวิตที่ผมเห็นแต่กลายมาเป็นสมองเสื่อมตอนที่รู้ผมทำใจไม่ได้เลย

0: ช่วงแรกที่ผมต้องอยู่กับแม่ที่เป็นสมองเสื่อมมันสอนอะไรหลายๆอย่างแก่ผมสอนให้ผมเครียดหงุดหงิดโกรธน้อยใจเสียใจเบื่อหน่ายรำคาญมันสอนผมทุกๆเรื่องที่บั่นทอนจิตใจและผมก็เรียนรู้ในวิถีเช่นนั้นมาเกือบ2ปีย้อนไปเมื่อตอนที่แม่เริ่มมีอาการสมองเสื่อมในระยะเริ่มต้นคุณหมอบอกว่าความสามารถสมองหรือความเฉลียวฉลาดจะเริ่มบกพร่องก่อนนั้นลูกน้องในบริษัทของแม่เริ่มรู้สึกว่าแม่ซึ่งเป็นคนเก่งสามารถดูแลธุรกิจท่องเที่ยวของครอบครัวได้เป็นอย่างดีกับบริหารจัดการงานผิดพลาดบ่อยครั้งไม่เฉียบคมเหมือนเคยช่วงเวลานั้นผมเรียนจบปริญญาโทกลับจากต่างประเทศจึงขอให้คุณแม่เกษียณจากงานหยุดทำงานหนักโดยผมขอดูแลครอบครัวแทนในช่วงเวลาที่เรายังไม่รู้ว่าแม่มีภาวะสมองเสื่อมบรรยากาศในบ้านคือการทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวันแม่จะมีเรื่องถกเถียงกับทุกคนในบ้านในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องตลอดเวลาก
1: ินข้าวทำไมไม่เรียกแม
2: ่เอาก็แม่บ้านบอกว่าแม่กินแล้วไงครับ
1: จะบ้าเหรอฉันไปกินตอนไหนเนี่ยตั้งแต่เช้าอ่ะฉันยังไม่ได้กินอะไรเลย
2: แม่กินไปแล้วนะครับผมเพิ่งตื่นก็ลงมากินเนี่ย
1: ยังจะมาเถียงอีกฉันบอกว่าฉันไม่ได้กินก็ไม่ได้กินสินี่ไปเอาข้าวมาฉันจะกินข้าว
2: แม่บ้านเพิ่งเก็บจานของแม่ไปล้างนะครับแม่ลองนึกดูดีๆสิครับแม่กินไปแล้ว
1: โอ๊ยหิวจะแย่อยู่แล้วคนแล้งน้ำใจมานั่งกินอยู่คนเดียวไม่เรียกเลย
2: แม่ครับกินบ่อยๆเนี่ยมันจะปวดท้องนะครับ
0: ไม่ใช่แค่เรื่องกินข้าวแล้วจำไม่ได้แม่ยังทำของหายบ่อยและอาบน้ำบ่อยมาก
2: ผมไม่ได้เอาไปตอนเย็นผมให้แม่ไปแล้วแล้วแม่ออกไปดูสวนดูอะไรอ่ะแม่ไปวางไว้ตรงไหนหรือเปล่า
1: เธอนี่แหละเธอไปหามาให้แม่เลยนะไปเลยไปหามาเลย
2: แล้วผมจะเอาไปทำไมล่ะครับแม่โทรศัพท์แม่
1: เอ้าเธอไปไว้ที่ไหนเธอก็ไปหามาสิ
0: แม่หลงลืมเรื่องสำคัญสำคัญเช่นการเปิดตู้เซฟ
2: แม่ครับผมเอาของในตู้เซฟให้แม่ดูแล้วครับ
0: ก่อนไปทำงานตอนเช้าผมต้องเปิดตู้เซฟเอาของออกมาให้ท่านดูทุกวันเป็นเวลาร่วมปี

0: เมื่อรู้ว่าแม่มีภาวะสมองเสื่อมในระยะแรกผมพยายามดูแลแม่อย่างดีพาไปพบคุณหมอให้แม่กินยาที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดและมักพาแม่ไปเปลี่ยนบรรยากาศไปพักผ่อนไปเที่ยวทุกวันหยุดเสมอเพื่อให้แม่มีความสุขไม่เครียดกับอาการหลงลืมของตนเองแม้ว่าผมจะต้องพบกับความโกรธความน้อยใจเสียใจทุกครั้งเพราะแม่จะจำไม่ได้ว่าผมพาไปซื้อข้าวของเสื้อผ้าที่แม่ชอบ
1: เสื้อตัวนี้ที่เราไปดูด้วยกันผมซื้อมาให้สวยนะแม
2: ่โอ้ยไม่ได้ซื้อไม่ชอบเลยไปเลยไป
1: แม่ชอบนะเนี่ย
2: ชอบที่ไหนไม่ชอบเอาไปไม่ชอบเนี่ยอย่ามายุ่งคานไปไป

ในช่วงอาการป่วยระยะ2แม่จะสูญเสียการดูแลตัวเองกิจวัตรประจำวันต้องมีคนช่วยทำให้โชคดีที่ผมมีแม่บ้านที่รักและเข้าใจแม่ช่วยปรนนิบัติท่านเวลาเข้าห้องน้ำอาบน้ำแปรงฟันการพาแม่ไปเที่ยวค้างคืนต่างจังหวัดเป็นเรื่องที่ยุ่งยากวุ่นวายเพราะพอมืดค่ำแม่จะมีอาการวิตกกังวลหวาดผวาไม่ยอมนอนเพราะไม่คุ้นกับสถานที่ผมจึงเลิกพาแม่ไปเที่ยวไกลบ้าน

จนเข้าสู่ระยะที่3แม่มีภาวะถดถอยมากขึ้นท่านไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วช่วง3ปีหลังมานี้ผมเคยนั่งคิดถึงสิ่งต่างๆผมเองก็สงสัยว่าผมสามารถก้าวผ่านความทุกข์กับภาวะสมองเสื่อมของแม่มาได้อย่างไรผมค่อยๆเรียนรู้ว่าการทะเลาะกันไม่มีประโยชน์การอธิบายเหตุผลไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะแม่อยู่ในโลกแบบของแม่แต่ไม่ใช่แบบที่เราเห็นเพราะผมคิดได้ว่าผมยังดูแลแม่ไม่ได้เท่าเศษเสี้ยวที่แม่เคยดูแลผมมาตลอดและผมตระหนักได้ว่าความเจ็บป่วยของแม่สอนให้ผมดีขึ้นกว่าเดิม

0: ในช่วงตอนท้ายนะคะผู้ป่วยก็จะสูญเสียความสามารถสมองไปเยอะมากเขาจะไม่รู้แล้วค่ะว่าเขาเป็นใครการสื่อสารก็จะเป็นไปอย่างยากลำบากผู้ป่วยหลายๆไม่พูดแล้วหรือแม้แต่ผู้ดูแลพูดด้วยก็จะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดเข้าใจเป็นบางคำบางตอนเท่านั้นแล้วต่อมาผู้ป่วยก็จะสูญเสียความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆสำหรับตัวเองไปจนหมดจนสิ้นผู้ป่วยจำนวนหนึ่งอาจจะต้องติดเตียงนะคะเช่นเขาเดินไม่ได้แล้วในผู้ป่วยที่ถึงขนาดนี้หลังจากที่คนไข้เดินไม่ได้นะคะอาจารย์ส่วนใหญ่ที่อาจารย์เล่าให้ฟังอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังว่าเวลาคนไข้สูญเสียความสามารถเนี่ยค่ะมันจะย้อนสอนต่างจากที่เราเกิดขึ้นมาตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเราจะเกิดขึ้นมาร้องเอาแว่แว่เรากินน้ําได้กินนมเราก็กินอาหารแข็งต่อไปเราก็คลานตั้งไข่ยืนเดินขี่จักรยานขึ้นบันไดทําอะไรที่โลดโผนจนทะยานมากขึ้นเมื่อเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปความสามารถสนองบกพร่องลงเขาจะค่อยๆเสียย้อนสอนลงมาเลยค่ะจากที่เคยทําอะไรได้พิสดารเก่งเคยทําคอมพิวเตอร์ได้คอมพิวเตอร์ก็จะหายไปก่อนอื่นๆก็จะค่อยๆไล่เรียงลงมาคนไข้พอพูดไม่ได้ต่อไปพักใหญ่คนไข้ก็จะเดินไม่ค่อยเป็นไม่รู้จะก้าวขายังไงไปไม่ค่อยได้นั่งอยู่ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วพยุงจับลุกเดินคนไข้ก็ไม่ก้าวขาหรือก้าวเสร็จแล้วเข่าก็ทรุดไปนะคะหลังจากนั้นพอคนไข้ไม่เดินคนไข้ก็จะเริ่มกินไม่ค่อยเป็นนะช่วงนี้อะค่ะเป็นช่วงที่ลำบากใจมากต้องกินไม่เป็นนี่แหละค่ะเป็นประเด็นละในต่างประเทศเองก็มีความเห็นกันว่าเออเรายังสมควรไหมที่จะต้องให้สายให้อาหารกับผู้ป่วยสมองเสื่อมเพราะว่าจริงๆแล้วสมองส่วนอื่นๆเขาเสื่อมไปจนกระทั่งไม่รู้ละว่าตัวเองเป็นใครตัวเองเคยทำอะไรได้ตอนนี้ก็เรียกว่าจะต้องให้การอุปถัมภ์ค้ำจูดูแลกันตลอดเวลาสมควรไหมที่เราจะต้องให้สายให้อาหารต่อไปในต่างประเทศหลายที่ถ้าคนไข้ถึงระดับนี้เขาจะหยุดนะคะเขาจะให้คนไข้กินอาหารเท่าที่จะกินได้ทั้งปากแล้วก็จะไม่ใส่สายให้อาหารเขาบอกว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าถึงใส่ไปแล้วให้เขามีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกรื่นรมกับชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์ขาถึงแม้สมองแม่จะไม่ดีเขาจำพวกเราไม่ได้แต่เราลูกทุกคนจำได้ว่าเขาคือใครเขาจะกินไม่ได้แต่หนูยังอยากให้เขาอยู่กับพวกเราอาจารย์ช่วยทำทุกอย่างที่อาจารย์ทำได้ให้กับพวกเราด้วยถึงแม้จะต้องใช้การดูแลมากจะต้องปั่นอาหารจะต้องอะไรก็ตามพวกหนูยินดีเพราะว่าชีวิตเรานี้ก็เติบโตขึ้นมาเพราะแม่เท่านั้นแล้วอาจารย์ทำอย่างไรอาจารย์จะคุยให้ลูกฟังว่าจริงๆแล้วชีวิตเขาชีวิตผู้ป่วยจะดำเนินไปอย่างไรแล้วครอบครัวเป็นคนเลือกค่ะว่าอยากได้อย่างไรอาจารย์เชื่อว่าในแต่ละครอบครัวต่างมีเหตุผลของตัวถ้าหากว่าเขาสามารถตกลงกันได้บอกมาว่าจะไปทางใดอันนั้นเป็นอันที่บุคลากรที่ให้ความดูแลทางการแพทย์ยินดีจะให้แต่ว่าขณะนี้เนี่ยอาจารย์ต้องบอกนะว่าเราไม่อยากให้มีการตัดสินโดยการโหวตนะคะอาจารย์มีบางครอบครัวแบบลูก8คนไอ้5คนอยากได้อย่างนี้ไอ้3คนอยากได้อีกอย่างนึงแล้วก็ตกลงกันไม่ได้เขาก็พยายามจะโหวตมาว่าใครเยอะกว่าก็ให้ทําตามนั้นอาจารย์ก็บอกเขาว่าไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองเป็นเรื่องของคนที่เรารักเพราะฉะนั้นจะต้องตกลงกันให้ได้อย่าคิดว่าฉันอยากได้อะไรให้คิดว่าถ้าแม่ยังรู้เรื่องแม่ยังเข้าใจแม่อยากให้ตัวเองเป็นอย่างไรทุกคนมองในมุมมองของตนที่มีต่อแม่ว่าแม่อยากได้อะไรแล้วลูกทั้งหมดจะตัดสินได้ค่ะว่าแม่อยากได้อะไรเพราะจันว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ยากที่จะดูตามความต้องการของแม
1: ่สำหรับคนที่เรารักนะครับถึงแม้ว่าจะลำบากใจเพียงไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะมอบให้คือสิ่งที่ดีที่สุดเสมอครับ
2: ทางรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลแล้วก็ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมทุกท่านค่ะ
1: และสัปดาห์หน้าครับเราจะกลับมาปลดล็อกการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมกันนะครับเพื่อไม่ให้ภาวะสมองเสื่อมนั้นกลายเป็นสงครามกลางบ้านครับ
2: กลับมาพบกันใหม่แล้วเรามาช่วยกันดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมด้วยความรักและความเข้าใจรวมทั้งการให้ความรู้ที่ถูกต้องในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมค่ะ
0: ในผู้ป่วยที่มาจากสมองเสื่อมปัญหาหลอดเลือดสมองเนี่ยช่วงต้น จะมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ผู้ป่วยเนี่ยโกรธรุนแรงกัดเกรี้ยวและบางครั้งด่าหยาบคาย
3: เวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาจะหยิกคราวนี้พอเราหยิกพอเขาหยิกเนี่ยเราก็รู้ก็คือหาถุงมือมาสวมอีกอันนึงก็คือเวลาป้อนข้าวบางทีเขาไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะตีเลยเวลาเขาตีนี่เขาก็จะเต็มกำลังเขาอะ

0: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
1: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
0: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโอ้ดีจังเลยค่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใหญ่พาซ่า
1: หุ้นใหญ่พาซ่าวันนี้ก๊อฟเบญจพลและคุณหมอแสงผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมะไกรสอนขอพารุ่นใหญ่อย่างพี่ปิงกันนพลปรีดามาโนดนักดนตรีรุ่นใหญ่หนึ่งในสมาชิกวงฟุตตี้วงดนตรีในตำนานยุค80สูดอากาศบริสุทธิ์ใกล้กรุงเทพที่บางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการ
2: แสง
1: สถานที่แห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปอดของกรุงเทพใครที่อยากมาสูดอากาศดีๆพักผ่อนหย่อนใจที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับ
3: ภาคเหนือก็อย่างนี้แหละบางกระเจ้า
2: เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาพี่ปิงกับคุณหมอเนี่ยนะฮะไปปั่นจักรยานที่นี่นะครับถือว่าเป็นปอดของคนเมืองเลยนะฮะพื้นที่ในการขี่จักรยานก็เยอะมากพื้นที่นี่หมายความว่าขี่อย่างปลอดภัยเลยนะพี่ปิงมีโอกาสได้ปั่นจักรยานนี้มั้ยครับ
3: ผมอยากซื้ออยากได้เหมือนกันที่บ้านแต่กลัวป้าป้าขโมยไปขับ
2: โอ้โหแล้วจะล้มมาอันตราย
3: ใช่ไงนี่ไงคุณพ่อผมปีนี้ก็อายุ92คุณแม่ก็85นะผมก็35
2: เกินไปคุณหมอแล้วครับเคยมาปั่นจักรยานกับบรรยากาศอย่างนี้บ้างไหมฮะ
4: ยอมรับว่าไม่เคย
2: อ้าวงั้นเดี๋ยววันนี้จัดให้เลย
4: นะ
2: จัดให้เลยแล้วก็เริ่มเลยดีกว่านะครับเพราะว่าข้างหลังรอออกอยู่ชั่วโมงกว่าแล้วไปไปพวกเราไปเลยไปเลย
4: ไป
2: ตามมาเลย
5: ปัญหาการทรงตัวรู้จักค่ะ
6: ยืนแล้วล้มมั้งเคลื่อนไหวเร็วๆที่แบบผู้ใหญ่เป็นไงที่แบบว่าลุกขึ้นมาหน้ามืดอะไรเงี้ยค่ะ
7: มีอาการวิงเวียนเวียนหัวหรือมีอาการบ้านหมุน
2: คุณหมอครับได้เวลาที่เราจะมาทำความรู้จักกับโรคการทรงตัวไม่ดีหรือการหกล้มนะฮะมันเกิดจากอะไรได้บ้างฮะ
3: มันต้องเกิดจาก
2: ไม่ใช่ถามหมอ
3: ถามหมอ
2: เคยได้ยินจะมีแบบน้ำในหูไม่เท่ากันตะกอนในหูหลุดมันเกิดจากสาเหตุอื่นได้อีกไหม
4: คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกโรคกระดูกและข้อบางทีกระดูกทับเส้นประสาททำให้ขาเขออ่อนแรงลงอะไรอย่างเงี้ยก้าวไม่ออกการทรงตัวของเราเนี่ยมันมีหลายระบบของร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องสายตาเป็นหนึ่งในระบบที่ช่วยเรื่องการทรงตัวนะคะค่ะถ้าตามีปัญหาเนี่ยบางครั้งจะรู้สึกวิงเวียนมีผลต่อเรื่องการทรงตัวได้ระบบหูนะคะมันทำงานร่วมกันกับระบบประสาทสมองเรื่องการทรงตัวถ้าหูเราทำงานผิดปกติเราก็จะเวียนศีรษะแล้วก็หกล้มได้ง่ายเหมือนกันนอกจากนี้ก็คือระบบประสาทสมองไขสันหลังเส้นประสาททุกอันเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องการทรงตัวทั้งหมดค่ะ
1: ที่บางกระเจ้าแห่งนี้มีกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาวันนี้พี่ก๊อฟจึงขอชวนคุณหมอและพี่ปิงมาลองทำธูปหอมสมุนไพรที่นอกจากจะหอมสมุนไพรแล้วยังไล่แมลงไล่ยุงได้อีกด้วยจะหอมแค่ไหนไปพิสูจน์กันเลยครับ
2: ลุงแดงสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
2: คร
8: ับ
2: ผมนี่พี่ปิงนะฮะน
9: ี่
2: คร
9: ับ
2: นี่คุณหมอลามา
8: สวัสดีค่ะ
2: รู้ไหมทำไมหมอลามา
10: ลางานเหรอ
2: ใช่
10: ลามาถ่าย
2: ไม่ลาไม่ได้
8: ลามารายการน
2: ี้เลยครับลามาจากโรงพยาบาลรามาลุงแดงอายุเท่าไหร่ปีนี
10: ้71
2: ดูตาย
9: แต่ยังดูไม่ถึงนะฮะดูแข็งแรง
2: ใช่
10: ถ้าใส่ฟันปลอมก็คงหล่อพอๆพี่ก๊อฟ
9: นั่นแหละนะนะ
2: แหมเรียกพี่ก๊อฟเรียกพี่ก๊อฟขนลุกเลยเนี่ย
10: ให้หนุ่มเข้า
2: อ่ะลุงแดงครับลุงแดงคือตรงข้างหน้าผมนี่คืออะไรบ้างเนี่ย
10: ก็คือสมุนไพรที่เราจะต้องมาผสมแล้วขึ้นลูกตัวที่1นะครับก็คือต้นมะม่วง
2: ฮะ
10: ต้นมะม่วงทั้งต้นเข้า
2: ลำต้นเลยเหรอ
10: ครับผม
2: โอ้
10: อันนี้เป็นตัวเนื้อบดจนละเอียดเลยครับ2นี่เขาเรียกต้นจันเหนียวตัวนี้เปรียบเสมือนชาวลาเท็ก
2: ครับผม
10: ตะไคร้หอม
2: ตะไคร้หอมนี่แหละตัวไล่ยุงเลย
10: ครับผมเสร็จแล้วก็มานี่น้ำปลาหวานสะเดา
2: ฮะ
10: ก็ใบสะเดา
2: สะเดาเหรอ
10: ครับผมผิวมะกรูดต้องตากแห้งหมดหัวขา
2: หัวขา
10: อันนี้ต้มขาไก่ได้อร่อยครับเสร็จแล้ว
2: เออโทษนะครับผมว่าลุงหิวเรื่อย
10: เสร็จแล้วก็มาอบเชย
2: อ
10: บเชยนี่เข้าเครื่องพะโล้ก
2: ็โอ้ดี
10: แล้วก็ข้าว
2: กินข้าวเลยไหมครับกินข้าว
10: ข้าวได้
8: ก่อนทำผู้
10: มาขมิ้นชันตัวใหม่ของเราคือผงกาแฟนะ
2: อะไรฮะ
10: ถ้าเราจะเรียกให้เพาะก็คาปูชิโน่
8: คาปูชิโน่
10: ผงกาแฟใส่ทั้งหมดนี่เลยอยากมีสีไหมอ
8: ยาก
2: มีสี
10: สีแดงนะเป็นสีผสมอ่ะ
8: ครับปลอดภัย
10: ครับผม
2: บุกเคล้าเข้าไปนะฮะ
10: อยากได้แป้งอร่อยก็ค่อยๆให้มันเข้าที
2: ่เออเสียงเนี่ยแบบน่าจะเจ้าชู้อะ
10: โอ้สาวแก่ไม่ไหม้ก็มาชอบแต่ผมยังไม่ถูกใจ
2: นี่อันนี้เราจะนวดอยู่กี่นาทีฮะ
10: จวนแล้วครับจวนฮะ
2: อ๋อมันดูยังไงลง
10: มันแรงมันหนืด
9: ไม้ที่เรามีการ
2: อันนี้ชุบอะไรมา
10: ชุบมาแล้วตัวนี
2: ้ตัวกาวที่บอกเป็นตัวกาว
4: จะเหนียว
10: อันนี้เราจะขึ้นนวด
9: ไม่ต้องเกลียว
10: มันเป็นเอกลักษณ์ของเรา
2: เอ้าเอาเหรอ
10: เนี่ยแค่เนี้ย
2: ขออนุญาตลองทำหน่อยได้ไหมครับ
10: ได้ครับ
11: เฮ้ย
4: ใช้ได้
9: ไม่หยิบมาจากในนี้เมื่อกี
2: ้โอ้ย
4: นี่ลุงใช้ได้ไหม
10: เออนี่เกือบแล้ว
4: เห็นไหม
2: อ่ะผมทำแนวแอบสแต็กให้อันนี้เป็นเลขหนึ่งลุงจ๋าลุงมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรบ้างป
10: ่ะไม่มีครับ
2: ต้องมีนิดนึงนะปวดเนื้อปวดตัวมีไหม
10: อ๋อมีมาก
4: ความดันเคยวัดไหมคุณลุง
10: ความดันก็อยู่ราว140 160

0: ุด
1: ปกติไหมครับอย่าง
2: นี้ไม่ค่ะสูง
1: เห็นไหมยืนมีเอ็นไปเอ็นมาไหม
0: อ๋อไม่มีครับมีแต่ตอนลุกอ่ะพักสักหน่อยก่อนอย่าเพิ่งตื่นพูดพลาดหัวทิ่ม
1: อย่างนี้ถือว่าผิดปกติไหมครับคุณหมอ
2: ปกติค่ะ
1: คนเรามันควรจะลุกขึ้นแล้วเดินไปได้เลยไม่ได้
2: ไม่ใช่นี่เขาสูงอายุแล้ว
0: อ
2: พอผู้สูงอายุเนี่ยลุกเร็วเกินไปหน้ามืดเซ
3: เวลาต้องลุกหรือว่าแบบจากที่นอนเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมึน
4: ขาอ่อนแรงมั่งอะไรประมาณเนี้ย
5: ไม่แข็งแรงกระดูกพุนไม่สามารถยืนได้เองได้
1: เขาบอกว่าคนเริ่มสูงอายุนี่นะฮะคุณผู้ชมระวังอย่าให้ล้มล้มปุ๊บเนี่ยโอ้โหคือกระดูกมันจะหักง่าย
2: ใช่ก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆอีกเช่นเลือดออกในสมองใช่ไหมถ้าเกิดล้มหัวฟาดอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ที่สำคัญคือผลระยะยาวเนี่ยน่าเป็นห่วงกว่ากลัวการเดินกลัวจะหกล้มใหม
1: ่
2: บางคนเลือกที่จะไม่เดินอีกเลยทีนี้ก็อนาคตก็อาจจะนอนติดเตียง
1: นั่นนะอย่านอนนิ่งๆเยอะอะไรเงี้ยต้องทำงาน
6: นอนให้นอนอย่างเงี้ยจะได้แบบว่าไม่เป็นอะไร
2: แขกรับเชิญด้วยไหมที่ป่วย
1: ไม่นิ้วแข็งแรง
2: เราแข็งแรง
1: แข็งแรงให้คือคักอยู
2: ่
6: จริงๆก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายนะเพียงแต่ว่าถ้าหากว่ามีเวลาถึงจะไปเล่นกีฬาที่ผมรักก็คือไปตีเทนนิสแต่ก็ไม่ใช่การตีเทนนิสแบบว่าในทีวีไม่ใช่นะประเภทแบบเสิร์ฟใหญ่ตีแบบเสิร์ฟเบา
1: ๆ
6: เดี๋ยวนี้ลูกไหนที่เรารับไม่ได้ผมปล่อยเลย
1: ไม่ฝืน
6: ไม่ฝืนคือถ้าฝืนไปเนื้อผมเคยเป็นรองช้ำไง
1: อายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มน่าเป็นห่วงแล้วว่าอย่าล้ม
2: เอาเป็นว่าเมื่อไหร่ที่อายุเกิน60 65ปีเป็นต้นไปเนี่ยนะคะ
6: ผมก็จวนแล้วสิ
1: ไม่น่าจวน
2: นะไม่น่าจวนน่าจะเลยมานานแล้ว
6: ย้ำมือเข้าไป
2: นะคะก็คือเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยแปลว่ากระดูกมันเริ่มบางระดับหนึ่งแล้ว
1: มีวิธีเช็คไหมหมอว่าเนี่ยคุณกำลังจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทรงตัวละ
2: เช็คง่ายๆนะคะทำเองก็ได้ที่บ้าน
6: ที่นี่ไม่ได้เหรอ
2: ที่นี่ก็ได
1: ้คุณหมอเขาพูดอธิบายให้เห็นภาพ
6: ที่บ้านก็ได
2: ้ที่บ้านก็ได้
6: ดูอยู่ตอนนี้ก็ทำได้ใช่ไหม
2: ทำได้ก็คือให้ผู้สูงอายุนั่งบนเก้าอี้ที่มีพนักพิงแล้วก็มีเขาเรียกที่เท้าแขนหน่
1: อ
2: ยนะคะเพื่อช่วยเรื่องการยันเรื่องการทรงตัวเน
1: า
2: ะแล้วก็เริ่มจับเวลาน
1: ั่งตรงเอามือ
2: ให้คนจับเวลาว่าลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินไป3เมตรหมุนตัวย้อนกลับมานั่งใช้เวลากี่วินาที
6: แล้วถ้านานไม่นานมันต่างกันยังไง
2: คือถ้าคนไม่นานแล้วว่าเขาเคลื่อนไหวดีคล่องแคล่วนะคะการลุกการนั่งนี่ก็ยังกระฉับกระเฉงยังก้าวเดินได้เร็วอยู
6: ่แถวบ้านผมมีคนนึงอย่างเงี้ย
1: เป็นไง
6: เดินหายไปเลยอ่ะ
1: แล้วเขาไปอัลไซเมอร์รุ่นใหญ่พาสต้าตากนานแค่ไหนลุงถึงเอาไป
0: ก็ประมาณ5วัน
6: ทูบลุงอ่ะ5วัน
0: อ
6: ันนี้น่าจะ2ปีนี่อันนี้แบบว่าแห้งแล้ว
0: มันจะมีรสเปรี้ยวหรือกลิ่นเปรี้ยวอะไรของ
6: ไหนขอชิมหน่อยนะ
1: ยังกลิ่น
0: คือยุงแมลงมันจะกลัว
1: สำหรับคนเนี่ยผมว่ากลิ่นก็ไม่ได้ฉุนจนแบบจนเกินทนอ่ะ
0: ไม่
1: ข
0: นาดนั้น
1: เดี๋ยวเราจะให้คุณลุงนะครับก็ทำตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเก็บของส่วนเราก็เดี๋ยวไปทำกิจกรรมอื่นรอคุณลุงแล้วกัน
0: เดี๋ยวผมเก็บได้เดี๋ยวผมเก็บเองไม่เป็นไร
1: นะครับอ๋อคือที่เราพูดเราไม่ได้ช่วยเก็บ
2: ไม่ได้ช่วยเก็บ
0: แหมไม่ใช่ดีใจแล้วเนี่ย
6: ลุงเก็บเองอยู่แล้ว
1: รอเลยเดี๋ยวช่วยเก็บด้วย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: เดี๋ยวช่วยเก็บขอบคุณคุณลุงมากครับขอบคุณครับเฮ้ยสวยอีกแล้ว
6: สวยสวยหมอไม่สวยแต่นี
2: ่เดี๋ยวมีเรื่องกันแน่นอนเลย
7: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าย
8: ังอยู่กันที่บางกระเจ้ากับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าและปัญหาการทรงตัวขอบอกไว้ก่อนเลยว่าที่บ้านทูบหอมสมุนไพรยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจตามรุ่นใหญ่ของเราไปดูกันเลย
1: อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ต้องแวะมาทำนะครับก็คือการทำผ้ามัดย้อมวันนี้ผมอยู่กับเซียนตัวจริงเลยนะครับชื่อว่าน้องฝัน
9: วันนี้จะสอนเป็นไรก้นหอยจะมีอุปกรณ์แค่2 อย่างก็จะเป็นตะเกียบกับหนังยางวันนี้ก็จะมีเป็นผ้าคลุมไหล่นะครับแล้วก็เป็นเสื้อผู้หญิงตัวหนึ่งให้พี่ๆเลือกผ้ากันก่อน
1: อ๋อนั่นเสื้อพี่ปิง
2: เสื้อสตรีมันก็คือคอกระเช้านี่เอง
6: เสื้ออาม่าเลยอาม่าให้แม่
9: ถ้าเป็นผ้าผืนยาวอย่างนี้นะครับเราต้องกางออกมาก่อนแล้วก็พับผ้าครึ่งนึงแล้วก็เดี๋ยววางบนโต๊ะเลยเราจะใช้อันนี้ตะเกียบปักลงไปตรงกลางผ้า
1: หมุนใช่ไหม
9: หมุนครับหมุน
1: นี่ไงเป็นลายหอยแล้วเนี่ย
2: นี่
9: ผ้ามันเริ่มสูงขึ้นอย่างนี้อีกมือนึงเราก็คอย
1: คอยทุบหอย
9: ใช
6: ่ทุบหอย
1: เ
10: หมุนจนเป็นก้อนกลมๆเลย
2: อ๋อจนเป็นก้อนกลม
6: นี่ไงหอยกลมแล้ว
10: ใช้หนังยางรัดหอยนะครับรัดแบ่งเป็นพิซซ่า6ชิ้น
11: ตอนนี้เป็น4ชิ้น
10: แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆดึงตะเกียบออกมาถ้ามันไม่ตึงอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ดึง
2: จัดหอยให้เข้าลูก
10: ผมขอดูหอยหน่อย
6: นี่ครับลื้อมาทำใหม่ก็เลยได้นะ
11: เกรงใจ
10: เกรงใจ
11: นะคือถ้าหากว่าเราจัดไม่เรียบร้อยเนี่ยลายมันจะสเปะสปะใช่ไหม
10: แต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็คิดว่าเป็นอาร์ตของเรา
2: ศิลปะ
10: พอเสร็จแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กำมือแล้วก็ทุบให้หอยแบน
6: ๆใส่นมไหมใส่นมไหม
11: ไม่ใช่โรตีพอแบนๆแล้วทำไงต่อครับ
10: เดี๋ยวเราต้องไปลงสีครับ
11: เอาไปสิไปสิไปสิ
10: รอของพี่ก๊อฟ
11: ไม่เป็นไรเอาสองอันพอเดี๋ยวพี่คอยดูดีกว่าตอนนี้เราขยับมาตรงนี้เพื่อมาลงสี
10: อันดับแรกเนี่ยคือเราต้องใส่ถุงมือก่อนเดี๋ยวจะมีให้เลือก2ลายแล้วกันหอยใหญ
11: ่
10: กับหอยออร่า
11: หอยออร่านี่คือเปล่งประกายแสงหอย
6: ผมอยากได้แสงจ้ามาก
2: เล
11: ยหอยออร่าไปนู่น
6: หอยออร่า
11: อันนี้
10: หอยใหญ
11: ่หอยใหญ
10: ่ก็อันดับแรกเดี๋ยวเอาผ้าวางไว้บนมือก่อนอันนี้เป็นหอยใหญ่เราจะลงสีเป็นช่องพิซซ่าช่องละสีอยากได้แค่2สีก็ได้นะครับก็ลงสลับกันไป
11: สมมุติว่าทำสีเดียวเลยได้ไหม
10: สีเดียวก็ได้ครับแต่ว่าต้องเว้นขาวไว
2: ้โอเค
10: หน้าหลังแต่ละช่องสีเดียวกันก็หอยละต้องดูผ้าก่อนเราจะมีผ้าที่ด้านไม่เรียบกับด้านเรียบอันนี้เป็นฝั่งออร่า
11: อ
10: ันนี้จะลงเต็มหมดเลย1สีแนะนำเป็นสีเข้มนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงอันนี้ลงแบบหอยใหญ่เลยลงเป็นช่องละสี
11: โอเค
10: แต่ว่าสีที่ลงเป็นช่องละสีห้ามซ้ำกับสีฝั่งออร่าพลิกด้านได้เลยครับแล้วก็ลงเป็นช่องละสี
11: คุณหมอเล่นแบบว่าเป็นโทนใกล้ๆกันเนาะ
2: ใช่อ
11: ยากได้สีขาวไว้ไหมฮะ
2: เอาค่ะ
11: ถ้าอยากได้ก็เว้น2รูนี้ไว้เสร็จแล้ว
10: อันนี้พออย่างนี้ถูๆเบาๆงี้นะครับเบาๆ
11: อันนี้เราถูทำไม
10: ถูเบาๆให้สีเฟดเข้าหากันหน่อย
11: อ๋อสีเฟด
6: สีเฟดสีเฟด
10: หน้าเดี๋ยวเราเอานี้ห่อทิชชู่ครับเพื่อที่เราซับ
2: สีที่มากเกินไป
10: ใช่ครับนะผมขอดูนี่นะครับ
6: ครับดูเลยครับ
11: ไม่ใช่ให้ดูครับ
6: ขอดูขอดูลายมือ
11: มาเสร็จแล้วก็แกะออกฝันปกติฝันทำอาชีพเนี้ยเรามีปัญหาสุขภาพบ้างไหม
10: ไม่นะครับ
11: เอาไม่มีเลยแบบว่านั่งอยู่แล้วแบบยืนขึ้นมาทรงตัวลำบากอะไรอย่างงี้มั้ยไม่มีเลย
2: เขายังโนม
11: ยังแข็งแรงอยู่วัยรุ่นมีปัญหากับโรคนี้มั้ยฮะ
2: ไม่มีค่ะเพราะว่าอันที่1เนี่ยระบบต่างๆเขายังโอเคอยู
11: ่
2: เรียกได้ว่าเกือบเต็ม 100% แน่นอนอันที่2กระดูกเขายังไม่บาง
6: คร
2: ับ หกล้มก็ไม่ค่อยเกิดอะไร
11: ทีนี้ถ้าหากว่าบังเอิญที่บ้านของเราเนี่ยฮะมีผู้สูงอายุที่มีอาการอย่างนี
2: ้
11: วิธีการรับมือหรือว่าการป้องกันเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงครับ
2: อันที่1ก็คืออยากให้ไปตรวจสุขภาพกับคุณหมอดูก่อนในร่างกายเขาเนี่ยมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบการทรงตัวที่อาจจะแก้ไขได้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องลักษณะของรูปเท้าหรืออะไรแบบนี้บางคนที่มีรูปเท้าที่ผิดรูปหรืออะไรบางอย่าง
11: อ๋อเหรอ
2: ใช่ค่ะถ้าเขาไปปรับรองเท้าบางทีมันก็จะมีคุณหมอที่เขาดูแลทั้งนั้นเกี่ยวกับเท้า
6: ที่บ้านเลยอันนี้เลยคือที่บ้านเนี่ยผมให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยป้าม้าเดินในบ้านนะใส่รองเท้าแตะเดินเลยแล้วเขาก็จะเอาเลือกไอ้ที่มันพื้นมันแบบมัน
2: เกาะยืดดี
6: มันไม่ลื่น
10: เสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องไปตากด้านนอก
11: ไปตากแล้วเราต้องไปรถทัวร์หรือว่าไปเครื่องบิน
10: ไปรถทัวร์ก็ได้
11: ไปรถทัวร์ก็ได้
6: ไกล
11: เดินไปตากตรงนี้เราต้องตากไว้นานแค่ไหนอะฝัน
10: 20นาทีครับใช้กรรไกรอันนี้ตัดหนังยางนะคร
6: ับ ตัดหนังยางออกไปดีคุณผู้ชมจะเป็นการตัดหนังยาง
10: กางโชว์เลย
11: นี
2: ่สวย
11: สวยมากเฮ้ยสวยอีกแล้ว
6: สวยสวยหมอไม่สวยแต่นี่สวย
2: เดี๋ยวมีเรื่องกันแน่นอนเลย
6: เป็น2วงด้วยนะเป็นยูนิเวิร์สอ่ะเป็นแบบจักรวาลอ่ะ
2: ถูกต้อง
11: ไอ้ออกมาเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยทำยังไงเน
10: ี่
11: ย
10: เส้นก็แค่พับจีบเฉยๆครับง่ายๆคร
11: ับแล้วก็ป้ายลงไปต้องถือว่าเป็นงานศิลปะที่ลายมันจะไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ชิ้นเดียวถูกไหมแล้วแต่ว่าการที่เราต่อให้สมมุติว่าป้ายสีเดียวกันในช่องที่เหมือนกันด้วยนะคุณหมอแต่ว่าการแตกกระจายของสีอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันอยู่ด
2: ีแต่ละชิ้นมันก็ไม่เหมือน
11: เออนะครับโอเ
1: อบคุณฝันมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปตรงอื่นกันต่อนะครับอันนี้ฝากปากไว้ก่อนนะโอเคไปครับไปครับ

0: พี่ก๊อฟชวนคุณหมอและพี่ปิงไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบางกระเจ้ากัน
1: แซงแซงแซงแซง
2: โอ้เฟอร์รารี่หรือเปล่าเนี่ย
1: ตามมาเลยครับ
3: ครับ
1: ผมนัดกับพี่ต้อยเอาไว้นะฮะ
3: พี่อะไรนะ
1: ต้อยต้อย
3: พี่ต้อย
1: พี่ต้อยสวัสดีครับ
2: พี่ต้อยสวัสดีค่ะ
1: พาเด็กๆมาปลูกป่า
4: ทีนี้ต้อนรับเลยค่ะ
3: ทีนี้ที่ไหน
4: ที่นี่ก็คือป่าชุมชนเมืองสวนป่าเกตน้อมกล้าว
5: ป่าชุมชนเมือง
1: ตรงนี้คือหมายความว่าใครก็มาปลูกได้เหรอครับ
4: ป่าทั้งหมดต้นไม้ที่เห็นทั้งหมดนี่คือผ่านการปลูกแบบมีส่วนร่วมทั้งหมดเลยค่ะ
1: วันนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะมาร่วมปลูกป่านี้มีให้เราได้ปลูก
4: ค่ะมีค่ะมีต้นไม้หนึ่งต้นที่เราคิดว่าเป็นนางเอกของเราเลย
2: นางเอก
4: คือต้นพิลังกาสานะคะเป็นพืชสมุนไพรประจำถิ่นด้วยนะคะแล้วก็ประโยชน์มากมายเลยนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเอาไปทำงานวิจัยนะคะอีกสักสองสามเดือนเราก็จะได้ผลงานวิจัยออกมาแล้วก็พูดได้อย่างภาคภูมิใจว่าพิลังกาสาของเราประโยชน์อะไรบ้าง
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวอีก2สัปดาห์เรากลับมาใหม่
4: ได
1: ้
4: ค่ะ
2: แล้วเราค่อยมาปลูกกันตอนนั้น
1: ทีเดียวเลย
4: ปลูกวันนี้เลยค่ะ
1: ขอตัวปลูกตอนนี้เลยดีกว่านะ
2: ห้ามทำไม้หักนะคะ
5: ต้องเดินไปก่อนนะฮะเพราะถ้าเป็นพี่ปิงเดินเนี่ยมันอาจจะหักได
2: ้โหนี่ถ้าการทรงตัวไม่ดีนี่ไม่ได้เลยค่ะ
5: ใช่
1: ก็คือไม่ว่าใครจะมาก็คือเราก็มีหลุมไว้ให้เลยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: เสร็จเรียบร้อย
4: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลูกต้นไม้
1: ง่ายมาก
4: ง
1: ่
4: ายมาก
1: เลยง่ายมากเลย
2: วันนี้ดีมากเลยเหมือนว่าเราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพ
1: เห็นไหม
4: ที่นี่คือโรงพยาบาลของคนไม่ป่วยค่ะอากาศจะดีมาก
5: ดีแล้ว
1: ดีงามรุ่นใหญ่พาซ่า
2: ปิงใจเย็นๆค่ะ
4: เดินทีละคนค่ะ
2: คือการหกล้มเนี่ยเป็นภัยอันตรายที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้สูงอายุเลยนะคะ
5: เจ็ดล้มไม่อันตรายกว่า
2: อะไรนะคะ
5: ที่หกล้มยังอันตรายเจ็ดล้มยังอันตราย
2: ไม่
1: ไปตาม
2: ไปสู้แปดล้ม
1: ไปตามบอดี้การ์ดแถวนี้มาดิ เดี๋ยวต้องมีเคลียร์ละศิลปินบางคนเนี่ย การที่จะพกพาวอล์กเกอร์หรือไม้เท้าไปไหนมาไหนผมว่าไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือสมมติว่าคุณจะไปกับลูกหลานแล้วคุณจะนั่งรถเข็นอะเขาไม่ได้มองว่าคุณพิการก็คือคนสูงอายุอ่ะบางทีมันเดินเยอะๆมันเดินไม่ไหวอย่าไปอายฮะใช่ผม
5: บันไดที่บ้านนะผมมีไอ้แถบกันลื่นเลยนะทุกครั้งเลย
2: แล้วบางทีไอ้แถบที่ว่าเนี่ยถ้าสีมันต่างกับสีพื้นบันไดเนี่ยยิ่งดี
1: ดีกว่าดีกว่า
2: เพราะว่าสายตาของผู้สูงอายุเนี่ยบางทีแยกไม่ออกความตื้นลึกเนี้ย
5: คือบันไดที่บ้านผมจะเป็นหินอ่อนธรรมดาฮะแล้วก็ผมก็ติดไอ้ที่กันลื่นเป็นทองคำ
1: โอ้ย
2: แล้วฝังเพชรด้วยไหมคะ
1: เกือบจะดีอยู่แล้วเชียว
2: โอเค
1: คือลงทุนไปเลยครับกับสิ่งที่คิดว่ามันสามารถจะป้องกันร่างกายและชีวิตได
2: ้
1: ยังไงเมื่อคุ้มค่า
2: โดยเฉพาะห้องน้ำการเพิ่มราวจับในห้องน้ำทั้งตรงตำแหน่งอาบน้ำทั้งตำแหน่งที่เป็นสุขาเนี่ยมีความจำเป็นแล้วก็ควรจะแยกสุขากับที่อาบน้ำไม่ให้พื้นตรงสุขาเนี่ยเปียก
1: ทำไมที่บ้านทำไม
5: พื้นเนี่ยต้องเป็นพื้นรุ่นกันลื่นด้วยนะ
1: นี่ถูกต้อง
2: ต้องยา
5: วรุ่นดึกจริงๆผมอาบน้ำมันมากเลยอ่ะผมแบบโอ้ยไปซ้อมเต้นในห้องน้ำผมเนี่ย
1: ยังไงก็ไม่ลื่น
5: เลยไม่ลื่น
1: คือต้องบอกว่าดังมากสมัยก่อนคุณผู้ชมครับคือไปเล่นที่ไหนนะคนแบบโอ้ย
5: จริงจริง
1: ไปที่ไหนก็ไม่รู
0: ้รุ่นใหญ่พาซ่าใหญ่พาซ่ากลับมาซ่ากันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าพี่ก๊อฟชวนคุณหมอและพี่ปิงมานั่งพักให้หายเหนื่อยชมวิวที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้พี่ปิงจะขอโชว์ฝีมือการเล่นกีตาร์ให้พี่ก๊อฟและคุณหมอได้ฟังกันสักหน่อย
1: เอาละฮะมานั่งบรรยากาศแบบนี้นะครับเราก็ต้องถามถึงผลงานของพี่ปิงกันนิดนึงนะครับหายจากการร้องเพลงไปโอ้โห
5: 40ปีได้มั้งออกอัลบั้มมาตั้งแต่อัลบั้มแรกนะออกปี2020
1: วงฟรุตตี้นะ
5: ใช่
1: คือต้องบอกว่าดังมากสมัยก่อนคุณผู้ชมครับคือไปเล่นที่ไหนนะคนแบบโอ้ย
5: จริงจริงนี่จ
1: ริงไปที่ไหนก็ไม่ร
2: ู้ คนไปทางอื่น
1: ไปชวนกันมาทางนี้หลังจากนั้นก็ผ่านตัวเองมาเป็นนักแสดงมาเป็นพิธีกร
5: ใช่
1: เอางี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากฟังเสียงพี่ปิงสักครั้งนึงเล่นกล่อมให้คุณหมอฟังหน่อย
2: โอ้โหแต่ถ้าหลับตกน้ำไปทำไงเนี่ย
5: คุณหมอไหมก็เอาเพลงที่ไม่มีปัญหาอะไรกับใครเขาคือสามารถเล่นที่ไหนก็ได
2: ้
5: จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องโดยคุณชมพูฟรุตตี
1: ้
5: เพื่อนสนิทกันเลยที่ตั้งวงมันมาด้วยกันเขาร้องเพลงคนข้างเคียงเอาไว้แต่งโดยคุณสมโภชวิปุลัมนะฮะเขาก็ใจดีนำเพลงนี้มาให้เป็นสมบัติของพวกเราจะไปร้องในน้องก็ไม่เป็นไรมีเพลงว่า
1: ได้หมด
5: วันนี้ขออนุญาตร้องแทนพี่ชมพูเขา

0: นอกจากที่กวางกระเจ้าจะมีบรรยากาศดีๆแล้วที่นี่ยังมีร้านอาหารอร่อยๆให้เราได้แวะมานั่งพักผ่อนกันด้วยครับ
1: ร้านน่ารักมากเนี่ย
2: สวยฮะต้นไม้เยอะมากเลย
3: อันนี้น้ำมะม่วงปั่น
1: อร่อยค่ะ
3: อันนี้น้ำลายมิ้นสมูทตี้ก็คือมะนาว
1: มะนาว
3: กับมิ้นเหมือนได้อารมณ์ใหม่ๆมันคือน้ำมะนาวนั่นแหละแต่ว่ามันมีกลิ่นของสมุนไพรอยู่นะครับส่วนนี้อัญชันนมสด
2: หอมอัญชัน
3: ข้าวนี่คือข้าวผัดผงกะหรี
1: ่
3: แล้วก็เขามีตัว
1: ผัดเปรี้ยวหวาน
3: ผัดเปรี้ยวหวาน
2: นี่ในปิ่นโตนี
3: ่ปลาปลาสลิดฮะ
2: นี่อุ้ยผักต้มน่าทาน
1: ว้าว
3: แล้วก็อันนี้เป็นข้าว
1: ข้าวอบสมุนไพรก
3: ิน
1: หอมมาก
3: ผมว่าจะว่าไปแล้วนะถ้าเกิดอยากมาเที่ยวบางกระเจ้าให้แบบว่าสุขภาพดีด้วยชิลๆแฮปปี้ไม่เครียดนะค้างสักคืนนึงแล้วเป็นเมืองที่น่าขี่จักรยานจริงๆขี่ไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น
2: วัดก็เยอะ
3: ที่พักก็เยอะ
1: เหมือนมันสโลไลฟ์อะ
3: ใช่ไ
1: ห
3: ม
1: ใช้ชีวิตแบบสโลไม่ต้องรีบเร่ง
2: เราเดินทางมาภาคเหนือก็อย่างนี้แหละบางกระเจ้า
1: ปิดท้ายด้วย
3: เค้กมะม่วงเอามาแค่จานเดียวพอ
2: จ้า
3: เพราะว่
2: าก
3: ลัวพวกเราจะอ้วนดูแลสุขภาพอายุก็ปูนี้กันแล้ว
2: ใช่ไหมกลัวใช่ไหมกลัวใช่ไหม
3: ครับ
2: ไม่ต้องกินแล้ว
3: ใจเย็นสิแล้วเชียวเดี๋ยวผมแบ่งให้อ้าวแบ่งกัน
2: ซาบซึ้งในน้ำใจ
3: กลัวสุขภาพจะไม่ดีกัน
2: ผมมักน้อยหมอออกไป
3: ดีเนาะแล้วกลิ่นเกินแบบมันหอมด้วย
1: มะม่วงนี้มันเย็นนะแล้วมันมีเกล็ดน้ำแข็งอยู่ในเนื้อมะม่วง
3: เป็นไงบ้างครับวันนี้มาเที่ยวที่บางกระเจ้าพี่ปิงเป็นไงฮะ
2: ได้เห็นอะไรที่คนเมืองกรุงหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยเนี่ยนะไม่ได้เห็นไม่ได้เจอกันหลายเรื่องหลายราวเหลือเกินโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับธรรมชาติฟันให้ความสำคัญกับต้นไม
3: ้
2: ซึ่งให้อากาศดีๆกับมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยได้สูดดมเข้าไปเพื่อเลี้ยงชีวิตของตัวเองมันคือสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตนะใช่ไหมฮะ
3: ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ให้ได้ดูแลคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งตัวเองที่กำลังมีปัญหาเรื่องการทรงตัวหน่อยแบบที่เราเป็นอยู่ตอนนี้
1: ใช่นี่ เราต้องเรียนแบบถ้าเราตอนน
3: ี้มันโครงเรื่อง
1: เ
3: ลยเนี่ย
1: เราต้องฝึกการทรงตัวนะคะเพื่อป้องกันการหกล้มเป็นประจำให้มาเดินบนแพแบบนี้ประจำไม่ใช
3: ่
1: คือจริงๆเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดและทุกคนทำได้เองประหยัดที่สุดคุ้มค่าที่สุดคือต้องมีการออกกำลังกายค่ะการออกกำลังกายเนี่ยช่วยป้องกันการหกล้มนะคะโดยการที่สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื
3: ้อ
1: ช่วยเรื่องการทรงตัวของร่างกายเนาะ
2: คุณพ่อผมเนี่ย92แล้วเช้าๆแกมาถึงก็ลำไทยเก๊ก
3: แจกพลังฉีอะไรก็ว่ากันไปนะสรุปแล้วนะฮะเราต้องดูแลร่างกายของเราเอง
1: ใช่
3: นะครับถ้าหากว่าเราไม่ดูแลแล้วใครเขาจะมาดูแล
1: นั่นเรื่องจริง
3: ที่สำคัญนะครับแบ่งเวลาให้กับครอบครัวนะครับพาคนสูงวัยในบ้านนะฮะมาพักผ่อนบ้างอย่างมาที่เนี่ยคุ้มมาที่นี่ทำได้หมดเลยเอาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะฮะมาดูซิว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับ

0: ายการ
1: รุ่นใหญ่ภาษา
2: ก็คือเอาง่ายๆนี่นะฮะคุณผู้ชมง่ายๆดูผมเลยเอากล้องจับมาที่ผมเลยเสร็จปุ๊บนะครับ
3: เข้าตรง
2: นี้ให้เข้ามาในนี้เอานิ้วใส่อย่าง
3: น
2: ี้
3: 3นิ้วมาทั้งหมด
2: เสร็จแล้วหมุนนะครับหมุนนะครับ
3: ไอ้ตัวนี้
2: หมุน
3: ตรงล่าง
2: แค่นี้ครับมันจะเป็นเกลียวเอ้าหายไปไหนวะ
3: หมุน
2: ลงยาวสนใจผู้ชายบ้างเหรออ
3: ันนี้เราต้องบังคับมัน
2: คุยนะผู้หญิง
4: แล้วไม่ได้ยินด้วย
5: รุ่นใหญ่พาซ่า
6: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dv.ac.gh
7: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

จริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะของเราก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเช่นเคยช่วงนี้เป็นช่วงที่คนต้องการกำลังใจเพราะว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นรอบโลกเกิดขึ้นมากมายจนกระทั่งเราไม่สามารถจะ

ตำหนิอะไรได้โดยเฉพาะธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยคาดการไม่ได้และเกิดขึ้นมากกว่าที่คิดว่าจะเป็นมนุษย์ทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบก็จะมักจะรอคอยการช่วยเหลือรอคอยความหวังกำลังใจจากผู้คนเป็นหลักผู้คนที่ไม่ประสบภัยพิบัติก็ต่างขนขวายช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะเห็นว่าบางครั้งบางทีเราก็โทษกันเองว่าทำไมช้าจังทำไมไม่ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่วางแผนทำไมไม่เตือนทำไมไม่ปักธงทำไมไม่แจ้งข่าวล่วงหน้าว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเวลานั้นเวลานี้เหมือนกับการพยากรณ์อากาศว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบอกล่วงหน้าเรือก็จะไม่ออกทะเลเครื่องบินก็จะไม่บินสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนทั้งหลายก็เฝ้ามองดูว่าระบบของเราเงื่อนไขทางด้านข้อมูลข่าวสารที่เรามีต่อกันเนี่ยเพียงพอหรือไม่ญาติโยมที่อยู่ชิคาโก้บอกว่าปิดสนามบินสนามบิน600เที่ยวบินปิดตายมาหลายวันนั่นแปลว่าอากาศที่รุนแรงหิมะที่รุนแรงพายุที่รุนแรงเนี่ยทำให้สายการบินต่างๆต้องหยุดนั่นเพราะว่ามีการพยากรณ์บอกล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระรูปหนึ่งท่านก็แจ้งมาจากประเทศศรีลังกาบอกว่าผู้คนที่ศรีลังกาก็ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากน้ำท่วมเนี่ยมากมายมหาศาลตายหลายพันคนแล้วน่าจะไม่น้อยกว่าเหตุการณ์น่าจะรุนแรงไม่แพ้กับประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นกำลังใจที่เรามีให้ต่อกันและกันเนี่ยมันเป็นกำลังใจชั่วครั้งชั่วคราวเวลาที่เกิดภัยพิบัติขึ้นมาแต่เราก็ต้องคิดไปถึงการข้างหน้าว่าเราจะวางแผนอย่างไรจะอยู่อย่างไรจะอยู่ที่เดิมหรือไม่เพราะเหตุการณ์ต่างๆมันเตือนเราว่าโลกใบนี้ต่อจากนี้ไปจะไม่เหมือนเดิมภูเขาไฟที่ประเทศเอธิโอเปียซึ่งหลับมานับหลายร้อยล้านปีก็ปะทุขึ้นมาขี้เถ้าภูเขาไฟขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ย12กิโลเมตรกระทบระบบการบินฟุ้งมาที่ประเทศอินเดียเครื่องบินลงได้บ้างไม่ลงไม่ได้บ้างบางช่วงแล้วก็นำเชื้อไวรัสต่างๆกระจายไปสู่ประชากรของโลกฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่เกิดมาในยุคสมัยที่พวกเราต้องเผชิญกับความผันผวนกำกวมแปรปรวนไม่แน่ไม่นอนของโลกใบนี้กำลังเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ยุคของเราอาจจะบอกว่าเดี๋ยวเราก็ตายจากไปอ้าวโลกมันกำลังจะรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเมื่อถึงยุคของลูกหลานของเราล่ะลูกหลานจะอยู่อย่างไรองค์กรต่างๆของโลกก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาประชุมตกลงกันว่าจะลดอุณหภูมิของโลกที่มันเพิ่มความร้อนขึ้นอย่างรวดรุนแรงได้อย่างไรบ้างแม้แต่รถยนต์

ก็ต้องใช้ EV เป็นหลักแล้วถามว่า EV คือไฟฟ้าเนี่ยมาจากไหนก็มาจากพลังน้ำพลังลมเหมือนกันก็ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเช่นเขื่อนเช่นน้ำ

็พอที่จะทำให้โลกใบนี้มีหวังอยู่บ้างแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้เราน่าจะต้องมาคิดพิจารณาแล้วว่าเราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างทรนงองอาจเกรียวกราดใส่ธรรมชาติเนี่ยไม่ได้อีกแล้วเราไม่น่าจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างทรนงองอาจเกรียวกราดใส่ธรรมชาติเหมือนอย่างที่เราทำกันมาตลอดเวลาเพียงเราพัฒนาโลก100ปีเนี่ยที่มีการใช้น้ำมัน100ปีที่มีการใช้เครื่องยนต์100ปีที่มีการใช้เครื่องบินเห็นได้ยังว่าเราสูบน้ำมันใต้ดินขึ้นมาใช้สร้างมลพิษบนดินเราเรียกกันว่าพัฒนาเขาต้องใช้เวลาเป็นล้านล้านปีถึงจะมีน้ำมันแต่เราใช้เวลา100ปีในการนำขึ้นมาใช้เนี่ยแล้วผลกระทบที่มีต่อชั้นบรรยากาศของโลกเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคิดทบทวนอย่างรวดเร็วและจริงจังถ้าไม่รวดเร็วจริงจังยังคิดถึงกำไรขาดทุนก็จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกกันว่าการล่มสลายของมนุษยชาติคือสูญพันธุ์พูดง่ายๆมนุษย์จะสูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้อย่างแน่นอนสูญพันธุ์จากโรคระบาดต่างๆเช่นโควิดเขาก็บอกว่าน้ำท่วมแต่ละครั้งเนี่ยโรคระบาดมันจะตามมาภูเขาไฟระเบิดแต่ละครั้งเชื้อไวรัสชนิดแปลกๆก็จะเกิดขึ้นและกระจายไปในอากาศมนุษย์ก็สูดเป็นลมหายใจของตัวเองสูดอากาศที่เป็นพิษมลพิษเหล่านี้ก็จะก่อตัวอยู่ในร่างกายของลูกของหลานของพวกเรานี่แหละคิดแล้วก็น่าใจหายว่าโลกใบนี้ที่เราพยายามตกแต่งให้สวยงามพยายามที่จะประดับชีวิตของเราให้เกิดความมั่นคงสร้างฐานะสร้างเกียรติยศสร้างชื่อเสียงบ้านก็หลังงามมีรถยนต์มีครอบครัวที่ดีมีเครื่องป้องกันภัยกรมธรรม์ประกันชีวิตมีงานทำที่เป็นหลักมีเงินมีรายได้แต่สุดท้ายลมหายใจของเราทุกคนเนี่ยกับเต็มไปด้วยอากาศที่เป็นพิษไวรัสต่างๆเห็นหรือยังว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นเศรษฐีใช้เงินสร้างบ้านหลังใหญ่กว่าคนจนมีรถยนต์คันงามกว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกเกียรติยศชื่อเสียงมากมายสูงส่งแต่สิ่งที่เท่าเทียมกันก็คือลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปนี่แหละมันเป็นของสากลสำหรับคนจนของเศรษฐีเพราะลมหายใจนี้เราไม่ได้พกลมหายใจไปด้วยเป็นลมหายใจเดียวกันลงจากรถลงจากเครื่องบินส่วนตัวก็สูดอากาศหายใจอันเดียวกันนั่นแหละกับคนที่ขี่จักรยานกับยาจกที่นั่งขอทานอยู่สะพานลอยลมหายใจเดียวกันถ้าเป็นไวรัสก็ตัวเดียวกันฉะนั้นเวลาที่เราต้องการฟื้นฟูประเทศชาติฟื้นฟูโลกกลมๆใบนี้เราจะต้องกลับมาที่กำลังใจที่จะมอบให้แก่กันและกันส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือคืนความเป็นธรรมชาติให้กับโลกใบนี้ให้มากไม่ได้สงวนพื้นดินตรงนั้น

น้ำตรงนี้ว่าเป็นของเราจดลิขสิทธิ์ว่าเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวไล่ล่าธรรมชาติไล่ล่าปลาไล่ล่าผืนดินจนกระทั่งเกิดศึกสงครามการแย่งชิงแผ่นดินแผ่นน้ำสิทธิต่างๆมากมายสติปัญญาของมนุษย์ที่เกิดขึ้นที่เรียนหนังสือที่ค้นคว้าทดลองจะต้องไม่เป็นไปเพื่อผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นมาทำลายล้างซึ่งกันและกันยิ่งฉลาดแต่คิดในทางผลิตยาพิษระเบิดเครื่องบินเครื่องมือในการทำลายล้างซึ่งกันและกันก็ยิ่งจะทำให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นไม่สิ้นสุดมนุษย์ที่ไม่ฉลาดก็ยังพอที่จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันได้เพราะยังเก่งอาวุธยุทโธปกรณ์ก็แค่ก้อนหินท่อนไม้หนังสติ๊กมีดดาบแต่พอฉลาดขึ้นก็ผลิตปืนเล็กปืนใหญ่ลูกระเบิดแล้วก็เครื่องบินทิ้งระเบิดอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆก็เกิดขึ้นความฉลาดของมนุษย์จะต้องไม่เป็นไปเพื่อการทำลายล้างซึ่งกันและกันเพราะการทำลายล้างซึ่งกันและกันคือการทำลายโลกใบนี้ให้สูญสิ้นให้อยู่ยากมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการที่เราได้ขุดมุดเจาะช้อนชัยธรรมชาติไม่ว่าจะเลือกแค่นอบขุดไปได้อยู่ใต้ทะเลลึกแล้วก็ขุดเอาเครื่องยนต์เอารถยนต์เอารถไฟลงไปเป็นไส้เดือนยุคใหม่เราทำลายหมดตึกที่สูงก็มาจากการระเบิดภูเขาการระเบิดก้อนหินมาสร้างตึกสร้างถนนหนทางแล้วเราก็บอกว่าทันสมัยพัฒนาการแร่ธาตุต่างๆที่มีอยู่เราก็ขุดเป็นแร่เอิร์ธเป็นแร่ที่หายากเราขุดขึ้นมาเพื่อที่จะนำมาประกอบเครื่องมือที่ทันสมัยไปทำลายล้างกันนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายเพียงร้อยกว่าปีที่มนุษย์คิดค้นพัฒนาได้เกิดการสร้างสรรค์ก็มากเกิดการทำลายล้างก็มีฉะนั้นเวทีชีวิตบนโลกใบนี้อยากจะบอกพวกเราทั้งหลายว่าเส้นทางจะแคบลงเส้นทางที่ว่านี้จะแคบลงไปเรื่อยๆไม่สามารถที่จะเดินได้อย่างปลอดโปร่งโล่งเบาเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วเพราะอะไรพระมนุษย์ของเราเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ธรรมชาติเห็นแก่ประโยชน์ที่เรียกว่ากำไรขาดทุนมากจนเกินไปเห็นแก่พวกพ้องเห็นแก่สิ่งที่ตัวเองต้องได้คนอื่นต้องเสียธรรมชาติจึงถูกดูดถูกขุดถูกเจาะถูกช้อนชัยไปเสียหมดตั้งแต่ใต้ดินบนดินใต้น้ำบนน้ำท้องฟ้าอากาศมนุษย์ผลิตดาวเทียมไปอยู่มากมายก่ายกองท้องทะเลก็ทดลองนิวเคลียร์สัตว์น้ำสัตว์ทะเลก็ตายไปมากมายนึกถึงภาพลูก
กลมๆเหมือนแตงโมเนี่ยโลกเรานึกให้ดีพวกเราก็จะเห็นว่าโลกใบนี้มันกำลังถึงเวลาที่จะชำระล้างมวลมนุษยชาติที่อาศัยอยู่บนโลกเหมือนกับมดแดงกำลังไต่อยู่บนเปลือกแตงโมเนี่ยมันกำลังจะสลัดด้วยการเอาน้ำมาล้างเหมือนเราเทน้ำล้างลูกแตงโมบางทีก็ลมพัดบางทีก็แผ่นดินไหวดินน้ำลมไฟเขาสะบัดตัวเองสลัดมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวอย่ามาอยู่เปลือกโลกฉันเลยอย่ามาจับเรือนร่างของฉันเลยฉันพอแล้วกับพวกคุณที่เห็นแก่ตัวเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็เบียดเบียนลูกแตงโมของฉันเนี่ยเขาจะกำจัดให้หมดเลยเพราะเตือนแล้วก็ไม่ฟังบอกแล้วกี่ครั้งกินก็ยังทนประทุษร้ายโลกใบนี้อยู่ได้อนุญาตให้อยู่นะแตงโมลูกนี้ก็อนุญาตให้มดแดงอยู่แต่มดแดงขุดเจาะชอนชัยจนกระทั่งหาความสมดุลไม่ได้ตอนนี้โลกไม่สมดุลแล้วนะต้องคิดในทางธรรมะแล้วว่านี่เขากำลังเตือนธรรมชาติกำลังเตือนแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมขนาดหนักลมพายุรุนแรงธรรมชาติกำลังเตือนเราว่าพอได้หรือยังหยุดได้หรือยังแข่งความเร็วกันนักหรือจะแข่งขันกันไปอีกนานสักเท่าไหร่เราพอหรือยังมนุษย์จะต้องตั้งคำถามตัวเองให้มากในทางธรรมะเรียกว่าความสมดุลของธาตุสี่กำลังจะหมดไปเหมือนกับร่างกายของเราความสมดุลธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่สมดุลกันเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะเจ็บป่วยเมื่อเจ็บป่วยก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บความอ่อนแอของร่างกายโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาเยือนและในที่สุดก็จะถึงการอวสานอาตมาภาพอยากจะให้ข้อคิดในทางธรรมะว่าโลกใบนี้เหมือนกับร่างกายของเรานี่แหละร่างกายของเราเวลาปวดหัวตัวร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยปวดฟันตาหูแขนขากระดูกทับเส้นเดินไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นแหละโลกใบนี้กำลังเป็นอัมพาตกำลังต้องการคนมาฟื้นฟูใครจะฟื้นฟูล่ะเราเองนี่แหละจะต้องฟื้นฟูคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้แหละจะต้องเปลี่ยนทัศนคติในทางกอบโกยหันมาเป็นผู้ปล่อยวางแบ่งเบาแบ่งปันให้ผืนโลกใบนี้ผ่อนคลายก็แปลว่าร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็มีอยู่สองทางนั่นคือรักษากับฟื้นฟูรักษาจะต้องอยู่กับหมอกับยาแต่ฟื้นฟูจะต้องอยู่กับธรรมชาติระหว่างรักษากับฟื้นฟูเนี่ยลงทุนต่างกันเราจะต้องเอาการฟื้นฟูเนี่ยเป็นหลักฟื้นฟูโลกก็เช่นเดียวกันโลกต้องการคนมาฟื้นฟูต้องการคนมา
ดูแล

ไม่ใช่ต้องการคนมารักษาเยียวยาด้วยเทคโนโลยีจนเกินไปสิ่งที่อาตมาภาพได้พูดคุยมานี้ถ้าคิดในเชิงธรรมะเราก็จะมองเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปรียบเทียบโลกใบนี้เหมือนกับลูกแตงโมเหมือนกับชีวิตร่างกายของเราเนี่ยเราจะเห็นมันละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะมันมีความสมดุลเราจึงอยู่อาศัยบนโลกใบนี้ได้เพราะร่างกายของเรามีความสมดุลจิตใจของเราจึงได้อาศัยร่างกายนี้อยู่ได้มิฉะนั้นแล้วร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยในที่สุดก็จิตวิญญาณก็จะไม่มีบ้านอยู่อาศัยเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางหาดใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะหาดใหญ่หรอกเกิดขึ้นทั่วประเทศตอนนี้แม่ฮ่องสอนก็กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมาเลเซียก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงศรีลังกาก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเกิดขึ้นกันทั่วโลกเห็นหรือยังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเตือนสติเราบ้างไหมว่าเราได้ประทุษร้ายธรรมชาติจนกระทั่งธรรมชาตินี่อดรนทนไม่ไหวแล้วเอาคืนบ้างเราคิดว่าเรามีอำนาจเหนือธรรมชาติแต่แท้ที่จริงแล้วธรรมชาติเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าเราเนี่ยเป็นล้านล้านเท่าเพราะมันคือส่วนที่ผลิตตัวเราให้เป็นมนุษย์ให้เป็นคนให้จิตวิญญาณมาอยู่อาศัยได้พอได้ร่างได้ชีวิตมาแล้วกลับมองเห็นธรรมชาติเป็นเรื่องเล็กน้อยจะจับเวียงหาผลประโยชน์อะไรก็ได้สุดท้ายแล้วก็มีอะไรก็ไม่ได้อะไรน้ำท่วมหมดไฟไหม้หมดลมพัดไปหมดพายุแผ่นดินถล่มทีนึงก็หมดเกลี้ยงมีอะไรก็ไม่ได้อะไรเอาอะไรไปไม่ได้จะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่มีที่เป็นไปกันทั้งหมดไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ทิ้งหมดเมื่อร่างกายแตกทำลายโลกใบนี้ก็เช่นเดียวกันเราสร้างคฤหาสน์หลังงามอยู่หุบเขาไหนก็ตามมันสวยงามแต่ถ้าแผ่นดินไหวน้ำท่วมก็จบเหมือนกันท่านสาธุชนทั้งหลายถึงเวลาที่เราจะต้องมาตั้งสติเตือนใจตัวเองเตือนใจตัวเองมากๆว่าเราจะปรับตัวเข้าหาธรรมชาติให้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเหมือนกับที่ธรรมชาติให้ชีวิตจิตวิญญาณแก่เรามาหรือเราจะปรับธรรมชาติเข้าหาตัวเราคิดดูให้ดีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าถ้าเราคิดว่าเรายิ่งใหญ่กว่าเราก็ปรับธรรมชาติเข้าหาเราถ้าเราคิดว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่กว่าเราเราก็ปรับตัวเข้าหาธรรมชาติอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่อย่างแสดงความเคารพอยู่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่อย่างแสดงความเคารพต่อธรรมชาติทั้งหลายก็จะปลอดภัยเริ่มต้นจากที่เราปลอดภัยเริ่มต้นจากที่ความคิดของเรานับหนึ่งที่ตัวเราเนี่ยก็จะกระจายออกไปโลกกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะยังพอมีโลกนี้ให้เราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขท่านสาธุชนทั้งหลายเวลาของเราได้หมดลงแล้วก็อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาบุญอำนวยพรขอความสุขความเจริญ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

มาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดบันไดทองจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนพรพระอินทร์นำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะส่วนจะมีสารธรรมอะไรบ้างนั้นค่ะติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้

บุญมีความสำคัญทุกผู้จงรู้ว่าเราเกิดมาด้วยกุศลบุญมากไม่ยากจนบุญเลิศล้นเป็นคนรวยบุญบางอย่างบันดาลให้สังขารหล่อและสวยบุญบางอย่างอำนวยให้ประสบให้ช่วยให้ยศปรากฏไกลบุญบางอย่างนั้นหนาให้ปัญญาสว่างไสวบุญบางอย่างอวยชัยให้ผ่องภัยไม่แผ่วผ่านบุญบางอย่างชักจูงนะพบเพื่อนฝูงทุกถิ่นฐานบุญบางอย่างประทานให้ประสบพบโชคดีนี่บุญทางนั้นบางคนมีบุญดีมาแต่เดิมเกิดมาก็สุขสวยรวยดีเรียกว่าปุพเพกตปุญญาตาไม่ต้องลงแรงมากบางคนเกิดมาบุญไม่ค่อยดีแต่ต้องมีอัตตสัมปปนิธิต้องลงแรงหน่อยแต่แรงบุญอันเป็นรากแก้วเดิมซึ่งไม่เน่าบวกกับรากฝอยที่เราทำในปัจจุบันบำรุงบุญเอาไว้ก็เจริญก้าวหน้างอกงามได้พระสันดรจึงเป็นตัวอย่างของนักบุญเพราะเหตุเป็นสะเทือนเลื่อนลั่นนี่เองญาติโยมทุกท่านพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ได้ยินกัปปนาตหวั่นไหวในมนุษยโลกได้ยินเสียงเทวดาอึ้งอนุโมทนาพระพรหมทุกชั้นฟ้าสาธุการก็เลยก้มลงมาดูว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นในโลกมนุษย์เกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเห็นพระสันดรบริจาคชาลิกันหาเป็นทานพระอินทร์ก็นับและ1พระสันดรบริจาคทานตั้งแต่เกิดมาใหม่ๆขอทรัพย์ของพระมารดาพันตำลึงและปลดสร้อยแหวนเงินทองของพระมารดาบริจาคทานจากนั้นมาเมื่ออายุ5ขวบก็ได้นำเครื่องประดับตกแต่งของพระองค์ให้พี่เลี้ยงนางนมที่ได้เลี้ยงดูตนเองว่าเขาลำบากเขาเช็ดเนื้อเช็ดตัวอาบน้ำอาบผ้าถ่ายอุจจาระปัสสาวะพระองค์ปลดให้ถึง7ครั้ง7วาระตามลำดับปีนี่ญาติโยมทุกท่านเป็นตัวอย่างของเราเด็กใส่บาตรเด็กๆให้เด็กๆเด็กๆมันก็รักกันมันทะเลาะกันพาลูกพาเต้าไปเลี้ยงไอติมที่โรงเรียนบ้างนะเขาเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยสั่งไอศกรีมก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงบ้างให้ประกาศว่าชื่อลูกหลานเราเลี้ยงไม่มีใครเกเรเลยท่านไม่มีใครรังแกเพราะการให้นั้นกรรมผู้ให้กรรมหัวใจของผู้รับเสมอว่างๆไม่มีอะไรก็ไอติมสัก 3,000 อาตมาอยู่สุทัศน์นะท่านเหมามา 3,000 ไอติมตักนี่แหละท่านไอติมตักแล้วมีอะไรมีเครื่องอะไรมีพวกถั่วพวกอะไรด้วยนะลูกชิด 3,000 นี่เด็กร่วม200คนช่างอีก80คนนี่กินกันไม่หมดนะแล้วจากนั้นมาก็มีอะไรเกิดขึ้นในวัดเขาก็เป็นหูเป็นตาลูกหลานเราก็เหมือนกันวันเกิดเราวันเกิดลูกหลานเลี้ยงไอศกรีมโรงเรียนวันเกิดของลูกหลานบ้างเถอะและโยมไปเนี่ยโยมพ่อแก่แม่เฒ่าซึ่งนั่งอยู่ที่เนี่ยโยมไปโรงเรียนไปเลี้ยงที่โรงเรียนไม่มีอะไรก็บะหมี่สำเร็จรูปแล้วก็ตั้งน้ำไว้ให้มันเลือกเอาแล้วไปหยิบลูกชิ้นเอาเองไปโยมก็สั่งลูกชิ้นเยอะๆสั่งเนื้อหมูไปลวกให้มันหยิบให้แม่ครัวตักแล้วก็ยืนแจกมันวันใดวันหนึ่งนะโยมจะพลัดจะผูไฟไหม้บ้านงูเข้าบ้านไปหกล้มหกลุกที่ไหนนะเด็กมันรู้จักโอ้ยายย่าเคยมาเลี้ยงเราเฮ้ยพวกเราคุณยายที่มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและไอศกรีมเรานะไม่สบายมันก็แจ้งข่าวหามส่งมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเดี๋ยวก็ไปแจ้งเพราะฉันนอนท่านทำเป็นตัวอย่างนะใครที่ดูทีวีแล้วมีคนเลี้ยงลูกหลานตัวเองจ้างเขามาเลี้ยงให้ลูกของเราให้หลานของเราเนี่ยซื้อของมาฝากพี่เลี้ยงบ้างหนูจะกลับบ้านเนี่ยลืมอะไรหรือเปล่าฮะลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าตาอะไรเนี่ยตาอะไรฮะตาเพิ่มบวชกี่ครั้งแล้วลูกบวชวัดดอนทองกี่ครั้งแล้วบวชเนี่ย2ครั้งเลยมั้ย

นั่นแหละจะกลับโรงเรียนลืมอะไรหรือเปล่าเพิ่มไม่ลืมเนี่ยลืมไปซื้ออะไรฝากพี่เลี้ยงหรือเปล่าเพิ่มลืมอะไรหรือเปล่าไม่ได้ลืมลืมอะไรไปฝากแม่จ๋าหรือเปล่าเพิ่มก็ซื้อมานิดหนึ่งใช่ไหมเป๊ปซี่แม่จ๋าเธอชอบเป๊ปซี่เหรอต่อจากนั้นพระสันดอนก็บริจาคลงทาน6แผ่นลงทาน6แห่งแล้วบริจาคช้างปัจจนาเคนให้กับเมืองกลิงคารัตแล้วให้นะท่านมีวิธีการให้ให้แล้วไม่ทวงถามโยมจำไว้นะให้ใครแล้วอย่าทวงถามโกรธและอย่าตามไปทวงคืนให้ให้ขาดอย่าให้ให้เข็ดถ้าให้แล้วทวงถามบ่อยๆเขาไม่อยากได้โกรธและตามทวงคืนเขาคว้างใส่หน้าเรานี่ให้ต้องให้แบบพระสันดอนให้นะให้เสร็จเหมือนเสด็จน้ำเหมือนคว่ำขันน้ำบนพื้นทรายแต่เมื่อให้ช้างปัจจนาเคไปแล้วญาติโยมก็คงเข้าใจว่าชาวเมืองก็ก่อโกลาหลผู้ที่ก่อโกลาหลไม่ใช่ใครละท่านก็คืออำมาตย์เก่าๆที่โดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถอำมาตย์เหล่านั้นโดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถก็น้อยใจอิจฉาหาทางโค่นล้มรอสมน้ำหน้าแล้วก็สบโอกาสกับพระสดรให้ช้างไปจึงยุยงชาวเมืองละให้ยื่นฎีกาต่อพระกรุงสนชัยให้มีโทษประหารเสียแต่พระองค์ก็ขอผัดผ่อนว่าเอาแค่ในประเทศพระสันดอนเมื่อก่อนจะในประเทศไปก็รู้ทีเดียวว่าต่อไปจะทำบุญได้อย่างไรเงินทองที่ได้มาน่ะ 6-7 ปีที่แล้วน่ะก็มีทรัพย์มหาศาลช้างม้าวัวควายก็เยอะก็เลยน่ะขอบริจาคทานครั้งใหญ่ที่สุดเรียกว่าสัตตะสดกมหาทานสัตตะสตะสัตตะแปลว่า7สตะแปลว่า100ของ7อย่างอย่างละ100 1ช้าง700เชือก2ม้า700ตัว3รถทรง700คัน4ทาสผู้ชาย700ประการสมาทาสผู้หญิง700โคตัวผู้700โคนม700อย่างละ107อย่างเป็นอสถิสถานยังไม่มีใครทำได้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ด้วยการบริจาคเพียงวันเดียวแม้ช้างม้าวัวควายจะไม่มีแล้วแค่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานเนี่ยท่านอาตมายังไม่เคยใครบริจาคเลยฮะอย่างละ700 700เนี่ยเมื่อพระองค์บริจาคแล้วก็ไปอยู่ป่าไปอยู่ป่าแล้วนะต่อมาเมื่อไม่ได้ทำบุญก็เกิดความแห้งแล้งทางจิตใจว่าบารมีที่เราอธิษฐานไว้จะทำอย่างไรต่อเมื่อชูชกดั้นด้นเดินทางมาขอชาลิกัณหาจึงยกให้ชาลิกัณหาเป็นลูกที่ดีเมื่อรู้ว่าพ่อยกให้เพราะอะไรก็ตั้งใจอนุโมทนาเหมือนญาติโยมเนี่ยจะทำบุญเนี่ยลูกเต้าเตรียมเงินเตรียมทองมาให้นะลูกกตัญญูนะที่เอาเงินใส่มือโยมเอาแม่จะทำบุญวัดบันไดทองใช่ไหมเอาไอ้นั่นไปไอ้นี่ไปลูกเต้าเลี้ยงเราโยมชวนลูกเต้ามาวัดต้องนั่งนานเด็กคนนั้นเป็นเด็กกตัญญูถือว่ามาร่วมบุญกับพ่อกับแม่ชาลิกัณหาอนุโมทนาและแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นพระอินทร์ก็คิดเอพระเวสสันดรนี่จะใช่พุทธเจ้าในอนาคตไหมเรื่องมันอยู่ตรงนี้ทานทำแล้ว4อย่างทรัพย์แล้วอธิษฐานถวายชีวิตถวายอวัยวะแล้วนะบริจาคลูกแล้วมัน4อย่างแล้วนี่คนจะเป็นพุทธเจ้าได้ในอนาคตจะต้องบริจาค5อย่างคือภริยาบริจาคพระอินทร์ท่านสงสัยท่านพระอินทร์เนี่ยท่านไม่มีญาณวิเศษหรอกท่านมีตาทิพย์รู้เฉพาะเหตุการณ์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าแต่ไม่มียานวิเศษที่จะรู้ล่วงหน้าทำอย่างไรที่จะรู้ว่าพระสันดอนจะเป็นพุทธเจ้าไหมถ้าจะเป็นพุทธเจ้าเราจะได้เตรียมตัวพระพุทธเจ้าในอนาคตและทำอย่างไรล่ะก็เอาอย่างชูชกจึงคิดแผนการณวันที่บริจาคชาลีกัณหาว่าวันพรุ่งนี้เช้า

ในเมืองมนุษย์วันพฤหัสในเมืองมนุษย์เราจะปลอมตัวเป็นพราหมณ์แก่เข้าไปหาพระสันดรแล้วไปขอพระนามมัทสีถ้าพระสันดรให้พระมัทสีได้องค์นี้นั่นแหละจะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตเตโทรตยาวิวัสเนปางเมื่อพระอาทิตย์อุทัยทิวากรกระจ่างจำรัดสักโกส่วนสมเด็จวชิรหัตถเทเวศก็แปรเป็นทวีชาเชตเดินดงมีทั้งเครื่องบูชาพรตามพระมณพงศ์พิธีกุอูนดูเสงี่ยมเสียมสารสุนทรสวัสดิภาพคอยยอบย่อยาตราเข้ามากรานกราบก่อนอัญชลีสมเด็จพระดาบทดาปัชนีทั้งสองกษัตริย์ซึ่งสถิตในหน้ามุขพระอาสมมณีเวทวัดวงกฏสิขเรศแล้วทูลถามอยู่บนเหตุอันเนาพระนวดพรายเอียงกระทำประพฤติปราศัยวาง

สวัสดีสุขสำราญอยู่หรือพระพุทธเจ้าขังพระเวสสันดรจึงตรัสตอบว่าขอบใจท่านอาจารย์ซึ่งท่านถามทุกสิ่งนั้นก็สำราญบริบูรณ์มิได้เดือดร้อนสัตโนมาเสวสตังตั้งแต่เรามาเนาในพนาดรนี่ก็ได้ถึง7 เดือนเลี้ยงพระชนมาชีพในแถวเถื่อนทุรัสสะพนพนมระทมไปด้วยความโศกด้วยเสวยทุกขวิโยคแรมรางพระภาราทุติยังปัสสามาเพิ่งเห็นท่านสัญจรมาเป็นคนที่สองพิษผิวพันธุ์ผุดพองเพียงพรหมพฤทธาจารย์ทางกิริยา

อัทสโกลำดับนันทาวโกสีสกเทวราอาทเมื่อจะทูลขอพระเยาวมานมาตมัตสีสีสุนทรเทพกัญญาจึงชักธรรมเนียเปรียพราชศรัทธาในทานบารมีเอกว่าอ

มหาสัตโตสมเด็จพระบรมพุทธางกุรมหาสัตได้ทรงสดับอัธสารคดีซึ่งทชีมทูลข้อพระเยาวมานก็ทรงประสบมานัดเบิกบานปรีดามิได้ทรงพักจินตนาว่าเมื่อวันวานเราได้ประสาทสองกุมารกุมารีและแอววันนี้จะอำนวยนางแก้วกระไรได้ไม่ย่อท้อพระฤทัยถอยรั้งพระสติดำริตั้งต่อโพธิญาณจึงมีพระราชองค์การว่าดูกรเทชีท่านมาขอพระมัตสีสีสวภาคอันเป็นเพื่อนพระเนจรจาพระนครเมื่อยามไรจิตของเราก็ผ่องใสโสมนัสในทานมิได้หวั่นไหวด้วยมัจฉริยะหมู่มารมนทินอันเป็นทานราคินินโทษจะยกให้สำเร็จประโยชน์พฤทธาจารแหลกเอาประสาพันยุตยานในภายหน้า

ภิกขเวดูกรสงผู้ทรงศีลสมาธิอินทรีย์ปางเมื่อพระปิณฑิภพสีพีพุทธางกูรณราธิเบศทรงสละพระอัครเรศรา

ทางคุณเขาสัตบริพันธ์สิเนรุราชต่างน้อมยอดยางจะพิวาประกาศกองสองสาธุการสะเทือนทองพระยมพานเพียงจะเพิกพังพินธนาการถล่มทำลายมหาสาครก็ตีฟองขนองสายสิ้นทุธาราชชางชานฟูงถวยเทพอุโฆษณาการประนมกรน้อมเกตอนุโมทนาพระอุปบารเมธมีสำเนียงเสียงสนอสนานเนียนรานาดเบื้องตามตั้งแต่อัจฉริกาเท่าถึงภวาคพรหมสถานสถึกผีลึกระดมเป็นอันหนึ่งอันเดียวดังนี้ปางเมื่อเท้าเธอยกยอดพระบารมี

สมเด็จพระโยชน์กัลยาณีนารีรัตมัทราชปุตรีเมื่อพระบรมราชสามีทรงประสาทพระชทานแก่พุทธาจารย์วันนั้นนางเท้าเธอจะได้ไว้วันพรันพระไทยโทมานาสรันทดถึงพระพรักเศร้าสรดอสุชนครอครองพรรณยนานั้นห้ามมิได้มีพระพักผ่องใสบริสุทธิ์สิริวิราชดุจดวงดอกบัวผกามาศอันเบ่งบานด้วยทรงพระวิจารณจินตนาว่าเท้าเธอทรงพระราชศรัทธาบริจาคซึ่งนางแก้วอันหายากอย่างอาตมาด้วยพระทัยกรุณามิเดชแน่งนายเหตุระแวงเรื่องรายสิ่งใดก็ไม่ได้มีทรงประสาทพระประสงค์สีสันเพชรโพธิสมบัติจะแลกเอาพุทธรัตนวรยานอันเป็นเอกอายตนะศาสตร์พิสุทธิพิเศษจะค้นสัตว์ให้ข้ามเขตสังสารักษาข้ออ่อนนางเท้าเธอทรงพระอนุสรดังนี้ก็บานเบอร์พระกมลเปรมปรีปราโมโอดพระนางมัตสีอยู่พระชนดรมารู้พระทัยว่าจุดมุ่งหมายของพระชนดรนั้นคือการเป็นพุทธเจ้าในอนาคตจะพาเราสรรพสัตว์ให้พ้นจากอกสงสารคือกาโมคะการเวียนว่ายตายเกิดหนุ่งรักใคร่รักขาดหวังรักผิดหวังรักชิงชังรักขัตกรรมนี่มันเป็นโอคะสงสารซึ่งเกิดขึ้นในมนุษย์พะโวคะความอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังจะก่อเกิดความเกลียดชังการสังหารกันประดุจว่าทศกัณฐ์มากไปด้วยกาโมคะและพะโวคะจึงมีความมีตัณหาหน้ามืดแล้วก็ความอยากใหญ่จึงได้ฆ่าไพร่พลตนเองและคนอื่นจำนวนมากมายที่โถคะโอคะคือทิฏฐิมนุษย์เราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะทิฏฐิศาสนาเดียวกันก็ยังลบกันทั่วโลกยิงกันฆ่ากันท่านทั้งหลายก็คงเห็นนั่นทิฏฐินั่นศาสนาเดียวกันทิฏฐิทางการเมืองก็แบ่งแยกแตกฝ่ายกันไม่มีใครดีต่อกันความที่มีทิฏฐิอย่างนั้นทุกคนก็เสนอทิฏฐิในกฎหมายทิฏฐิในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศทุกคนก็เอาทิฏฐิไปใส่และทิฏฐินั้นไม่ได้รับการยอมรับก็ทิฏฐินั้นก็ไปเบียดเบียนประเทศต่างๆประชาชนต่างๆกัน

นี่เป็นโอกาสสงสารที่พระนามวัดศรีท่านรู้เพื่อสนองท่านประสงค์อย่างนี้และญาติโยมทั้งหลายก็สัมผัสว่าเออเราเนี่ยค่อยๆใกล้จะถึงฝั่งแล้วกิเลสมันเบาบางแล้วไอ้ที่สำลักน้ำอยู่นั่นแหละที่ฆ่ากันตายที่ยิงกันตายที่ติดคุกสุตารางที่ต้องหนีเล่ร่อนจรจัดไปอยู่ป่าอยู่เขาน่ะนั่นคือโอกาสทางนั้นญาติโยมมีโอกาสนั่งอยู่ในที่นี้ถือว่าโดยสารคำสอนพุทธเจ้าเข้าสู่เขตอมตะมหานิพพานพระนางมัตสีจึงมีใจยินดีพระสันดรมองพระพักตร์พระนางมัตสีแล้วก็เห็นว่าพระนางอนุโมทนาบุญนี่แหละญาติโยมทั้งหลายพระนางมัตสีน่ะเป็นมเหสีที่ประเสริฐเมียที่ดีเนี่ยผัวที่ดีนะเมียที่ดีเนี่ยเมื่อแต่งงานแล้วก็เป็นให้ได้หกแม่แม่เรือนแม่แรงแม่ครัวแม่ค้าแม่พระแม่พิมพ์แม่เรือนนะเรือนผมมันสะสางเรือนร่างแต่งให้สะสวยเรือนชานให้สะอาดแม่แรงนะคือเป็นแรงใจให้สามียามสามีกำลังใจตกก็ปลอบใจปลุกใจให้กำลังใจกันให้สติปัญญาแม่ค้าช่วยกันหาเงินหาทองเข้าบ้านแม่พระสวดมนต์ไหว้พระแม่พิมพ์เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกหลานพระนางมัตสีเป็นมเหสีที่ดีเป็นปัญญาที่ดีเป็นแบบอย่างจึงได้อนุโมทนาต่อทานของพระสันดรแผ่นดินก็สะเทือนเลื่อนลั่นดังกล่าวมาแล้วพระอินทร์เจ้าแห่งเมืองแก้วเมืองสวรรค์เมื่อได้รับแล้วก็ตรัสอนุโมทนาตอนอนุโมทนาแล้วก็บอกพระสันดรความจริงแล้วหม่อมชั้นเนี่ยก็ไม่ใช่คนจนอะไรหรอกไม่ใช่คนแก่คนเฒ่าหรอกแต่เป็นจอมเจ้าเมืองสวรรค์มาสู่พระองค์เนี่ยประสงค์จะขอพระนางมัตสีอยากจะรู้ว่าบารมีสุดท้ายถ้าทำได้จะเป็นพระพุทธเจ้าบัดนี้หม่อมชั้นรู้แล้วเทวดาทุกชั้นฟ้ารู้แล้วว่าพระองค์เนี้ยจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเมื่อพระองค์ประทานให้แก่หม่อมชั้นแล้วหม่อมชั้นก็ขอถวายคืนแต่ขอพระพรพระองค์ประการหนึ่งว่าขอพระองค์นั้นจงอย่าได้ประทานพระมัตสีให้แก่ใครจงเอาไว้รับใช้พระองค์พระสนองก็รับพระนางมัตสีคืนเมื่อรับคืนแล้วพระอินทร์ท่านก็บอกว่าเมื่อพระองค์ให้หม่อมชั้นหม่อมชั้นก็จะให้พรเหมือนโยมถวายของพระเสร็จแล้วพระให้พรโยมไม่เล่าพระก็ให้พรใช่ไหมเล่ายะถาสัพพีแล้วก็อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชตุพรนี้ทิฏโยพระไอพรเนี่ยก็คือยะถาสัพพีวาริวหาความปรารถนาขอให้สมประสงค์เหมือนดังจันทร์เพ็ญเด่นดวงเต็มวงเหมือนน้ำเปี่ยมทรงสองฝั่งคงคาเหมือนแก้วมณีที่นิรมิตบรรดาศักดิ์สิทธิ์สมปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุพรรณอุราอารคยาโรคายามีอาศัยศีลสมาธิปัญญาของพระที่บำเพ็ญมาโยมก็ได้รับผลแล้วอะไรที่เรานะถวายพระหนึ่งสิ่งสองสิ่งพระก็ให้เรามาเยอะเชียวให้มาเยอะตอนที่พระยถาสัพพีเราขอเยอะเชียวท่านและเราก็สมประสงค์ถ้าไม่เกินบุญวาสนาบารมีนะฮะเราก็สมประสงค์ข้อนี้ชั้นใดพระอินทร์ก็บอกหม่อมฉันจะถวายพรแปดประการแต่ว่าพระองค์คงไม่เชื่อว่าหม่อมฉันเนี่ยเป็นพระอินทร์เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าหม่อมฉันเป็นพระอินทร์จริงก่อนจะถวายพรแล้วท้าวสุชมบดีก็แสดงเทวศักดาเดชแปรประกายินทรีเป็นตรีเนเอเหาะละเหตทยานเนื้อห้องทองที่คำพระคคนานในขณะนั้นเปล่งทิพยรังสีมีพรรณโอภาสดุจดวงดรุณพานุมาตรอุทัยทิวากรยังยอดอยู่คนเธอสิงคอนนานและ
เมื่อพระอินทร์แปลงจำแรงร่างได้กลายกลับเป็นพระอินทร์ตามเดิมแล้วพระสันดรก็ทูลขอพรแปรประการพรแปรประการนี้พระเวสสันดรได้อย่างไรญาติโยมทั้งหลายก็จำคำอธิษฐานไว้ว่าสิ่งที่พระสันดรขอนั้นมีสองประการมีแปดประการก็จริงแต่แยกแล้วเป็นสองประการหนึ่งพรเพื่อได้สองพรเพื่อเป็นพรเพื่อได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่บันดาลให้พรเพื่อเป็นคือขอโอกาสให้พระองค์ได้ทำด้วยมือของตนเองพรได้มากก็เคยตัวแต่พรได้เป็นนั้นจะเป็นพรที่มีความเพียรประกอบด้วยเงินที่ได้จากเล่นหวยนะเล่นกับพนันก็เหมือนพรเพื่อได้เดี๋ยวก็หมดไม่มีรากฐานของอาชีพแต่ถ้าพรเพื่อเป็นขยันทำมาหากินให้คุณพระคุณเจ้าช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยมันจะมีรากฐานเมื่อมีรากฐานแล้วพรเพื่อเป็นไม่มีตกต่ำพระสนองขอพรอย่างไรนะท่านทั้งหลายที่ฟังกันนี้ก็ขอจะได้รับพรอย่างนั้นหนึ่งขอให้บิดาหายโกรธยกโทษแล้วมารับกลับคืนนครจะได้ไปช่วยพระบิดรได้ดูแลบ้านเมืองเพราะพระบิดาแก่แล้วข้าศึกนะรู้ว่าพระองค์ไม่อยู่ก็จะพากันมาตีเมืองและยึดเมืองเสียญาติโยมทั้งหลายพ่อแม่เราทำอะไรเนี่ยพ่อแม่เราคุณเคืองใจโดยไม่รู้ทำไปโดยนโยบายหรือใครคุณเคืองเราโดยเราไม่รู้ขอให้เขาหายเคืองเราขอได้มีโอกาสช่วยดูแลพ่อแม่เธอเป็นสิ่งประเสริฐธุรกิจกิจการของพ่อแม่เป็นสิ่งที่ต้องผดุงบำรุงเอาไว้ท่านแก่แล้วนะจะละเลยท่านไม่ได้จะต้องรับเอาภารกิจธุรกิจนั้นมาเป็นของตนนี่เป็นความรับผิดชอบของลูกประการที่สองพระองค์บอกว่าพระนางมัทสีนี้นะได้ลำบากกับพระองค์มาถ้ายามใดที่พระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้ายังจะต้องเป็นมนุษย์และมียศมีศักดิ์ขอให้พระองค์รักเดียวใจเดียวกับพระนางมัทสีองค์เดียวมีหญิงอื่นหมื่นแสนมาชอบมาเกี่ยวพันก็ขอให้ยินดีแต่พระนางองค์เดียวเกิดมาชาติหน้านะเอาชายใจเดียวหญิงใจเดียวเข้าไว้แต่บางคนเผอิญท่านนะเจ้าพระคุณเวลาผัวตายเจ้าพระคุณขอได้เป็นผัวเป็นเมียกันทุกภพทุกชาติทุกอธิษฐานก่อนตายตอนตายเออเมียก็อธิษฐานว่านะผัวก็อธิษฐานว่าขอให้ได้เป็นผัวแกทุกภพทุกชาติเธอเมียคนนี้ดีเหลือเกินอธิษฐานท่านอธิษฐานโดยไม่ได้กำหนดชาติบางทีเกิดมาหนึ่งชาติมันเจอหลายคนนะท่านนะอันนี้ต้องรู้นะครับมันเจอหลายคนก็แจกกันไปนะยอมแต่หลังอธิษฐานแล้วก็ให้เหมือนพระสันดรนี่พระสันดรจริงใจประการต่อมาอธิษฐานว่าเมื่อมีลูกเลี้ยงลูกเหมือนปลูกโพเมื่อใหญ่โตหวังพึ่งพาอย่าให้ลูกตายเสียก่อนตัวให้ลูกเป็นคนดีมีศีลธรรมอย่าตายเสียก่อนตัวเองเพราะการที่ลูกตายนั้นเป็นการหมดที่พึ่งพาอาศัยญาติโยมเหมือนกันฟังเทศกันนี้แล้วอธิษฐานเกิดชาติใดชั้นใดนะฮะอย่าให้ลูกตายก่อนตัวใครที่ดูเทศแล้วลูกตายก่อนตัวเป็นไงท่านมันเศร้าใจนะแม่อาตมาเนี่ยว่าใจแข็งใจแข็งท่านน้องชายมันผูกคอตายน้องสาวก็โทรมาหลวงพี่คุยกับแม่หน่อยน้องชายผูกคอตายเอ้าแล้วแกบอกแม่หรือยังล่ะบอกเกินๆไปแล้วแต่หนูไม่ค่อยไว้ใจต้องหลวงพี่คุยเองเอาโทรศัพท์ให้แม่ทำใจดีๆไหมนะรู้หรือยังว่าน้องชายผูกคอตายแกตอบไงรู้แล้วเสียงใสใช่ไหมรู้แล้วคิดอะไรป่ะเอ้ยมันฆ่าตัวตายมาครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สองคือเราไปช่วยมันเราก็ขัดใจลูกแน่นะคิดได้แน่นะได้ถ้าได้เรื่องการศพ
เดี๋ยวฉันกับลุงพี่ทำเองแม่ไม่ต้องยุ่งแม่ไปวันเผาเลยแน่นะแน่ชั่วโมงเดียวละญาติโยมอีน้องสาวทุกบอกพี่แม่ฟุบไปบอกเฮ้ยดูน้ำลายสิถ้าน้ำลายเป็นฟองแสดงเป็นลม

แล้วทำไงหมอต้องผ่าไหมถ้าไม่ผ่าตายแต่ถ้าผ่าก็ 50% แต่ถ้าฟื้นมาแม่ท่านต้องเจาะคอตลอดชีวิตถ้าท่านเลี้ยงได้ผมก็จะผ่าถ้าท่านเลี้ยงไม่ได้ก็เลยตามเลยเพราะไม่มีเวทนาแล้วอาตมาก็นึกนะนึกในใจโถนะขออภัยญาติโยมท่านผู้ชมนะมึงตายมึงยังฆ่าแม่กูอีกเหรอเนี่ยมึงตายคนเดียวมึงฆ่าแม่ของลูกอีก7คนสั่งผ่าท่านก็เจาะคอเจาะคอแล้วก็นึกถึงพระสันดรว่าท่านอธิษฐานดีญาติโยมมีลูกมีเต้าเนี่ยอย่าให้ลูกตายก่อนท่านแม่ตามาเนี่ยเป็นตัวอย่างแล้วเห็นลูกใครนะท่านว่าไม่ว่าทำใจได้นะท่านมีทางคนเป็นพ่อเป็นแม่เพราะฉะนั้นอธิษฐานให้ดีถ้ายังเป็นคนอยู่นะท่านนะอย่าให้ลูกตายก่อนเชียวอธิษฐานแล้วโยมก็จะได้สมประสงค์อันนี้เป็นหลักการอธิษฐานประการต่อมาพระสันดรท่านอธิษฐานว่าเนื่องจากชีวิตต้องทำบุญเป็นผู้นำต้องสงเคราะห์คนอื่นเมื่อกลับไปในเมืองแล้วใครมาขออะไรนะข้าวผ้ายาบ้านการศึกษาน้ำท่าขอเสื้อผ้าอาภรณ์ขอให้มีสิ่งเหล่านั้นสงเคราะห์เขาเถิดแม้แต่เงินทองที่เขาจะมาขออย่าให้ขัดข้องสิ่งเหล่านี้ไอ้ข้อเนี่ยท่านทั้งหลายนะเป็นความทุกข์นะคนจะทำบุญเนี่ยท่านมาทุกข์ไหมอาโยมมาทำบุญเนี่ยไม่มีเงินทุกข์ไหมท่านเขาไปทำบุญวัดบันไดทองกันฟังเทศมหาชาติเป็นเจ้าภาพเราแหมไม่ค่อยมีตังค์เลยเนี่ยชะเง้อมองวัดผ่านวัดไม่มีเงินมาทำบุญเป็นทุกข์นะท่านนะเขามาเรียรายเป็นทุกข์สมัยก่อนอาตมาไม่รู้หรอกคำประเภทนี้มันเป็นทุกข์ยังไงเดี๋ยวนี้ก็ได้สัมผัสกับตัวเองท่านนี่ก็ยังทุกข์อยู่อีก2เรื่อง1บอกคุณวินัยคุณนงยาวสังทองและพี่น้องจะไปทำหอประชุมโรงเรียนอำเภอเสนาโรงเรียนเสนาประสิทธิ์ต้องใช้เงิน11ล้านโรงเรียนเขามี2ล้าน5คุณวินัยคุณนงยาวเขาจัดมหาชาติให้ล้านหนึ่งอาตมาก็หาอีกล้านหนึ่งมีแค่ประมาณ5ล้านอีก7ล้านนี่มันทุกข์นะท่านนะ2ปีแล้วใช่ไหมทำไงดีโอ้ยเด็กก็ไม่ใช่ลูกหลานเราแต่ไอ้ที่เราโตมาก็โตมาเพราะลูกหลานเขาที่เราได้อยู่ได้กินเนี่ยลูกหลานชาวบ้านเขาทั้งนั้นแหละเฮ้ยลูกหลานเขาคือลูกหลานเราคนโบราณเขาคิดว่าลูกหลานเขาคือลูกหลานเราเราก็ต้องคิดงั้นเอ้า15พฤศจิกาจะต้องส่งงานโน่นต้องไปเทศท่านเทศแล้วคนฟังเขามีบริษัทก่อสร้างจะบอกอย่างนี้ฉันมีเงินอยู่แสนหนึ่งจะซื้อกระเบื้อง 1,300 ตารางเมตรให้แสนหนึ่งท่าน 300,000 กว่านะบอกมีเท่านี้นะทุกเขาก็เลยตกลงเสร็จแล้วเงินยังไม่มีแล้วท่านไปขอยืมเงินเข้ามาแสนหนึ่งเพิ่งใช้ไปเมื่อวันซืนเนี่ยโล่งและเกิดมาเป็นคนเนี่ยท่านนะขอเถอะท่านขอแบบพระสันดรอธิษฐานบุญเถอะเวลาต้องการสงเคราะห์ทำบุญสุนทานอย่าให้ขัดข้องและคนที่ขอเราก็มักจะเป็นคนที่รักนับถือเคารพบูชาก่อนและคนที่มาขอเราเป็นคนให้โอกาสเราได้ทำความดีนี่อธิษฐานไว้เวลาพระยถาสัพพีประการต่อมาอธิษฐานว่าเมื่อกลับเข้าเมืองแล้วขอได้คืนอำนาจตามเดิมขอให้ปลดปล่อยนักโทษญาติโยมทั้งหลายก็อธิษฐานไว้ว่าถ้าต้องคดีความขอให้หลุดพ้นคนที่เรารักโดนกลั่นแกล้งโดยคดีความขอให้หลุดพ้นได้รับอภัยโทษเถิดสุดท้ายพระสันดรอธิษฐานว่านะเมื่อตายจากชาตินี้ไปแล้วขอให้เกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตและขอให้จุติมาเป็นพุทธเจ้าในอนาคตสวดอธิษฐานดังนี้8ประการแล้วนะพระอินทร์เมืองก็เสด็จกลับสู่เมืองแก้วจึงขอให้พรพระสันดรที่ขอพรนั้นขออภัยอีกข้อหนึ่งเมื่อกลับถึงนครแล้วขอให้ฝนแก้วเจ็ดประการบันดาลให้ตกลงมาในพระนครเพื่อเป็นทุนและการสงเคราะห์ญาติโยมทั้งหลายทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ให้มันได้กำไรเกินตัวให้ได้กำไรเกินที่เราลงทุนไป

จะได้มีในการเลี้ยงตัวเองสงเคราะห์คนที่รักสงเคราะห์คนที่ขัดข้องแปดประการนี้เป็นพรจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้รับพรดังพระสดลขอแปดประการนี้ทุกท่านที่มาฟังเทศน์ในวันนี้และดูทีวีในโอกาสนี้

หมดนะมองแล้วกำสดน้ำตาจะไหลแต่ว่าบางท่านนั้นบ้านอยู่ไกลจำเป็นต้องไป

วเจอปังโตเอาหลวงพี่หลวงพ่อก็ช่วยไม่ทันคุณโยมผู้หญิงหญิงทุระร้อนพอสามีอ่อนจะกินนี่นั่นแกไปฟังเทศมหาชาติเนี่ยนะเลิกกลับมาเนี่ยซื้อกับข้าวตรงข้ามวัดมาให้หน่อยใช่ไหมมีไหมตรงคลองข้ามวัดใช่ไหมท่านเจ้าวาดอร่อยไหมแกซื้อมานะอะไรนะอาหารทะเลผัดอะไรก็ได้เอางี้เขาเลี้ยงหรือเปล่าวันนี้เลี้ยงเปล่าเออเอากับข้าววัดไปกินกันดีกว่าแกอย่าลืมนะกับข้าววัดของดีๆทางนั้นแหละใช่ไหมและแกดูนะเอาไอ้ที่สมภารฉันแล้วอ่ะเออไอ้ที่เหลือเด่นพระน่ะแกเอามาให้ข้ากินหน่อยโยมจำไว้นะกินอะไรก็แล้วแต่นะให้พระฉันก่อนเอาที่เหลือเด่นพระหนึ่งของถวายพระเป็นของอร่อยสุดสองถ้ามียาพิษพระมรณภาพแล้ว ใช่ปะเออถ้าพระวัดนี้มีคนเกลียดนะฮะเออเพื่อเอายาพิษใส่นะฮะพระตายแล้วแล้วเขาจะใส่ยาพิษเฉพาะของที่เจ้าอาวาสชอบนะจำไว้นะนั่นจะเป็นเจ้าอาวาสนะฮะเวลาฉันเพลนเนี่ยอะไรอร่อยๆนั่งดูลูกวัดก่อนเอาเลยฉันเอานะพอมันฉันไปได้ครึ่งแล้วเราค่อยฉันถ้าไม่มียาพิษถ้ามียาพิษพระมันตายเกินวงไปแล้วนะเอ้ยเอากับข้าววัดบันไดทองมาฝากหน่อยนะแกเขาว่าอร่อยนะปลาก็ปลาสดใช่ไหมปลาสดนะปลาสดดูตรงไหนปลาสดมันดูตรงไหนตรงเผือกฮะดูโถขายปลาไม่รู้แหกเหงือกถ้าเหงือกแดงแสดงว่าปลาสดถ้าเหงือกซีดแสดงว่าปลาแช่หลายวันฮะก็อันฉันรู้ว่าทำแล้วนี่ต้องพิสูจน์ความรู้กันว่าปลาสดนี่เขาดูที่เหงือกใช่ไหมเออเอากับข้าวไปฝากถ้าไม่จ่ายตลาดให้เขาแล้วก็หงุดหงิดเออแล้วก็กล้วยนี่แจกมาหลายสมภารเทศจบวันนี้มั้ยเนี่ยเอากล้วยไปกินนะโยมนะเขาบอกงี้เขามีแค่งี้กินกล้วยกินผลไม้ได้มรรคผลกินน้ำมนต์ได้นิพพานมาฟังเทศมหาชาติเนี่ยยังไงก็ต้องเอาเออแล้วมันแขวงเกินใช่ไหมท่านมาฟังเทศมหาชาติโยมเตรียมมิดบางมาเตรียมถุงกอบแก๊บมาพอเลิกเสร็จเฉาะแต่เอาเฉพาะหวีเดียวนะใครเอาไปทั้งเครืออายุสั้นเอาจริงๆอายุสั้นนะเอาจริงๆนะเอาไปถ้าเคยอายุสั้นโดนกระทืบตายหน้าวัดมึงเอาไปคนเดียวแบ่งๆกันท่านเออคนแก่ก็ยายก็กินกล้วยหอมสักนิดนึงอย่ากินมากเดี๋ยวเลอจุกแน่นท้องเป็นลมตายนะเออค่อยๆกินนิดๆหน่อยๆให้พอได้มรรคผลนะกินน้ำมนต์ได้นิพพานไม่น้ำมนต์ก็มาน้ำมะพร้าวกินเสียแล้วจะเป็นของมงคลคุณโยมผู้หญิงก็ทุระร้อน

มีสุขสำราญอำนาจไตรรัตน์พิพัฒน์พูนพลให้โยมสุขล้นทุกทิศทินทาน

านผู้ชมคะถ้าเราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติกับเราอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติกับผู้อื่นเช่นนั้นเหมือนกันนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราบุญกรรมความดีเป็นสิ่งที่เราต้องกระทำเองค่ะไม่มีใครสามารถทำแทนเราได้วันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสฤทธิ์สวภาฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

0: คยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราคุยข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชคทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะcrowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการ

ระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสคืออะไรระบบประสาทสัมผัสประกอบด้วย5สัมผัสที่เราคุ้นเคยค่ะก็คือการมองเห็นการได้ยินการรับรู้ทางผิวหนังการรับรสและการรับกลิ่นรวมกับอีก3สัมผัสค่ะก็คือการทรงตัวรับรู้อากัปกิริยาการรับรู้สัญญาณจากอวัยวะภายในค่ะเด็กๆต้องมีประสาทสัมผัสทั้ง8ชนิดทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันจึงจะสามารถเติบโตได้เต็มศักยภาพค่ะการเล่นจะทำให้ประสาทสัมผัสทั้ง8ชนิดทำงานอย่างเป็นองค์รวมประสบการณ์แต่ละครั้งจากการเล่นจะค่อยๆสะสมการเรียนรู้และสนับสนุนให้เด็กๆเติบโตอย่างต่อเนื่องบทนี้อยากจะชวนผู้ใหญ่นะคะเตรียมตัวเตรียมใจให้ประสบการณ์ที่จะสนับสนุนให้เด็กๆได้พัฒนาระบบประสาทสัมผัสทั้ง8กันค่ะระบบประสาทสัมผัสการทรงตัวทำหน้าที่ประมวลผลการเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็จะรักษาสมดุลระหว่างร่างกายทั้งสองซีกนะคะแล้วก็เป็นการประสานสัมพันธ์ในการเคลื่อนที่ของศีรษะกับตาอีกทั้งเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับร่างกายทั้งสองซีกการทรงท่าการรักษาสมดุลนะคะแล้วก็การตื่นตัวต่อสิ่งเร้ารอบกายค่ะ
1: การเล่นที่จะกระตุ้นประสาทสัมผัสการทรงตัวนี้เนาะจะสังเกตว่าเด็กๆ เนี่ยมักจะฝึกฝนเรื่องนี้ตลอดเวลาแต่ว่าผู้ใหญ่เองบางทีชอบห้ามชอบหยุดเขาอย่างเช่นเวลาที่เขาไปเดินที่ห้างสรรพสินค้าแล้วมีลานจอดรถแล้วมันจะมีปูนนะคะที่กั้น
2: ขอบปูน
1: ขอบปูนใช่ที่กั้นกับที่จอดรถเนี่ยเด็กก็จะขึ้นไปเดินแล้วก็เดินทรงตัวแล้วก็ไปเดินอย่างนั้นทำไมลงมาอันนี้ก็คือการยุติการฝึกฝนการทรงตัวเขาแล้วหรือว่าเวลาที่เราไปเดินที่สวนสาธารณะนะคะมันจะมีตัวท่อนไม้ซิกแซกอะไรเงี้ยค่ะให้เขาได้ฝึกฝนการนั่งชิงช้าการเล่นสไลเดอร์ก็ช่วยส่งเสริมการกระตุ้นระบบประสาทสัมผัส

0: ผัดการทรงตัวด้วยเช่นกันค่ะ
1: เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กๆ เขาปีนป่ายหัดยืนหัดเดินบนพื้นที่ที่มันมีความต่างระดับกันนะคะนั่นเขากำลังฝึกประสาทการทรงตัวอยู่นะคะ
0: หรือว่าครอบครัวอาจจะชวนกันเต้นแอโรบิกเต้นตามจังหวะเพลงอันนี้ก็ช่วยมากๆเลยค่ะที่ทำให้มือบ่าไหล่แขนขาเนี่ยไปได้กันอย่างสมดุล นะคะ
1: ที่เด็กๆทำแบบนั้นเพราะว่าเขากำลังทำความเข้าใจความเชื่อมโยงของการทรงท่ากับแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะเมื่อเขามั่นอกมั่นใจที่จะเคลื่อนไหวไปบนพื้นผิวต่างๆจะทำให้เขามีความมั่นอกมั่นใจในท่วงท่าและยิ่งตอนที่เขานะได้ดีดเท้าได้ทรงตัวตอนที่เท้าไม่ติดกับพื้นนะคะมันจะยิ่งเพิ่มความมั่นใจของเขานะคะพอเขาได้มั่นใจในท่วงท่าของเขาแล้วเนี่ยเขาก็สนุกแล้วอยากโลดแล่นอยากจะขยับร่างกายที่เขาสามารถจะควบคุมแล้วก็กะเกณฑ์แรงต่างๆได้ค่ะ
0: กิจกรรมชวนเล่นของระบบประสาทสัมผัสการทรงตัวนะคะก็เป็นเกมง่ายๆค่ะชื่อว่าโบว์ลิ่งกลิ้งลอดขาถ้าบ้านของใครมีลูกบอล นะคะไซส์พอดีมือของเด็กๆนะคะแล้วก็เราก็ตามหาอุปกรณ์ในบ้านค่ะอาจจะเป็นขวดน้ำบล็อกไม้หรือว่าต่อหอคอยให้ขึ้นสูงๆนะคะจากนั้นชวนให้เด็กค่ะยืนกางขาในระดับหัวไหล่ถือลูกบอลอย่างมั่นคงก้มแล้วก็กิ้งลอดขาผ่านลงไปค่ะให้ลูกบอล นั้นนะคะไปชนกับของที่ต่อเอาไว้ด่านง่ายๆก็อาจจะเป็นให้ตัวเรากับบล็อกไม้หรือว่าหอคอยหรือว่าสิ่งที่เราตั้งเนี่ยห่างกันเพียงเล็กน้อยประมาณครึ่งเมตรหรือ1เมตรนะคะถ้าให้ยากหน่อยนะคะก็ให้ห่างเพิ่มเติมเข้าไปหรือการต่อพื้นที่หอคอยหรือว่าต่อขวดน้ำที่ให้มั่นคงขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยได้ส่งแรงจากมือลอดขาตัวเองผ่านไปให้ชนกับที่เราตั้งไว้ค่ะกิจกรรมโบว์ลิ่งกลิ้งลอดขานี้นะคะเริ่มเล่นได้ตั้งแต่น้องยืนได้อย่างมั่นคงเลยค่ะแล้วก็จับลูกบอลได้นะคะแต่ว่าความง่ายยากเนี่ยก็เติบโตตามวัยเลยค่ะถ้าอยากให้เด็กๆเล็กๆลองเล่นง่ายๆก่อนโดยการที่เขากับวัตถุที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะใกล้กันแต่ถ้าเด็กโตเนี่ยห่างกันในระดับ3เมตร5เมตรได้เลยนะคะและกิจกรรมนี้ทำได้ทุกวันเลยค่ะเพื่อฝึกฝนการทรงตัวของเด็กๆค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสรับรู้อากัปกิริยานะคะจะเพิ่มพูนการตระหนักรู้ทางร่างกายระบบประสาทสัมผัสรับรู้อากัปกิริยาช่วยให้ข้อมูลป้อนกลับว่าตอนนี้ร่างกายของเราค่ะอยู่ตรงไหนของพื้นที่นะคะแล้วก็ควบคุมแรงดันที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของร่างกายค่ะประสาทสัมผัสนี้จะทำให้เด็กๆตระหนักรู้ว่าร่างกายของตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรช่วยให้เขาหยิบจับอาหารชิ้นเล็กเข้าปากได้นะคะหรือเขาจับสีเทียนโดยที่ไม่หักแล้วก็วางลงบนกระดาษแล้วไม่ทำให้กระดาษขาดนะคะซึ่งเป็นประสาทสัมผัสที่ทำงานร่วมกับประสาทสัมผัสการทรงตัวค่ะ
1: การที่เด็กๆรับรู้อากัปกิริยาเนี่ยทำให้เขากะน้ำหนักได้แล้วก็จับสิ่งของได้อย่างมั่นคงด้วยใช่ไหมคะเขาจะโฟกัสว่าเขาหยิบชิ้นเล็กแล้วก็สามารถที่จะหย่อนเข้าปากได้เนาะแล้วก็เขาจะรู้ว่าเขาจะกดดินสอปากกาลงไปในกระดาษด้วยน้ำหนักแบบไหนที่กระดาษไม่ขาดด้วยบางครั้งค่ะการที่เขารับรู้แบบนี้ทำให้ร่างกายของเขาผ่อนคลายมากขึ้นนะคะในทารกค่ะเวลาที่เขานะคะได้จุกนมหลอดแล้วก็ไปดูดเนี่ยค่ะทำให้เขาสามารถที่จะรับรู้และรู้สึกสงบและผ่อนคลายขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้อากัปกิริยาค่ะ
0: การรับรู้ถึงร่างกายตัวเองที่กำลังเล่นกำลังลากรถอยู่บนพื้นทรายนะคะหรือแบกของที่หนักก็ช่วยให้เด็กสงบลงได้ค่ะ
1: และเป็นประโยชน์มากๆเลยเวลาที่จะต้องส่งเด็กๆ เข้านอนในช่วงกลางวันและกลางคืน
0: แล้วก็กิจกรรมที่ชวนกันชมนกชมไม้วันละ1ชั่วโมงก็ช่วยได้เช่นกันค่ะ
1: เพราะว่าเด็กๆจะได้เดินเนาะได้เอาแรงออกค่ะเขาก็จะได้แบบว่าผ่อนคลายด้วย
0: ตัวอย่างกิจกรรมนะคะที่จะช่วยให้เด็กๆได้ฝึกเรื่องของการรับรู้อากัปกิริยานะคะก็เป็นเกมที่เล่นด้วยกันที่บนสนามหญ้าหลังบ้านหน้าบ้านนะคะรดน้ำต้นไม้ขุดทรายด้วยกันขนของต่างๆที่ซื้อมาจากตลาดจากรถขึ้นไปเก็บในครัวหรือว่าเอาขยะไปทิ้งดูดฝุ่นเช็ดโต๊ะงานบ้านนี่ก็ทำได้หมดเลยค่ะ
1: ใช่เช่นการหยิบผ้าในตะกร้าไปใส่ไว้ในเครื่องซักผ้าหรือว่าชวนกันให้ปั้นดินน้ำมันหรือว่าปั้นดินเหนียวนะคะทำให้เด็กๆอะค่ะได้นวดผ่านมือได้ผ่อนคลายแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยคลายเครียดแล้วก็สงบลงด้วยค่ะ
0: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนุกค่ะก็คือการเรียนแบบท่าเดินของสัตว์ต่างๆค่ะพี่หมาพี่ช้างพี่นกพี่แมวหนูอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นการช่วยส่งเสริมเรื่องของอากัปกิริยาเช่นกันค่ะ
1: บางทีเด็กๆอาจจะยังมีพลังงานเหลืออยู่นะคะยังไม่หมดยังไม่สงบลงแล้วก็ยังไม่พร้อมจะเข้านอนเราอาจจะชวนบอกเขาค่ะว่าวิวันนี้บ้านของเราแคบจังเลยเรามาช่วยกันดันผนังให้บ้านของเรากว้างขึ้นกันไหมแล้วก็ช่วยกันดันเนาะฮึบเป็นการส่งแรงออกค่ะแล้วเด็กๆจะได้สงบแล้วก็พร้อมเข้านอนในค่ำคืนนี้ค่ะเพลย์วอล์กเกอร์อาจจะมองหากิจกรรมที่ทำให้เด็กๆได้ออกพลังออกกำลังกายแล้วก็ค่อยๆให้เขานะคะผ่อนแรงลงอย่างช้าๆเพื่อให้เขาค่ะได้ปลดปล่อยพลังงานของตัวเองช้าลงควบคุมตัวเองได้ผ่อนคลายตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้เขาเนี่ยเข้าใจเรื่องระบบประสาทสัมผัสอากัปกิริยา

0: ระบบประสาทการรับรู้ทางผิวหนังนะคะเราจะสัมผัสจะพัฒนาความผูกพันค่ะระบบประสาทสัมผัสการรับรู้ทางผิวหนังเนี่ยผิวหนังก็จะรับรู้ทางพื้นผิวแล้วก็ลึกลงไปนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลกลับไปที่สมองค่ะสมองก็จะประมวลผลรับรู้ว่าผิวสัมผัสนั้นมีลักษณะยังไงมีอุณหภูมิแบบไหนนะคะเพื่อจะแยกแยะสัมผัสต่างๆอะค่ะผิวหนังของเราค่ะมีหน่วยรับความรู้สึกทั้งบนผิวหนังและลึกลงไปนะคะแรงกดแรงสั่นสะเทือนหรือแม้แต่การแตะเนี่ยก็ล้วนส่งข้อมูลไปให้สมองเราประมวลผลค่ะว่าสัมผัสนั้นเนี่ยมันส่งความรู้สึกแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำความเข้าใจเพื่อแยกแยะสัมผัสต่างๆเนี่ยจะส่งผลอย่างมากเลยค่ะในการที่เราจะตอบสนองสิ่งต่างๆออกมานะคะซึ่งเด็กๆก็จะเรียนรู้จากสัมผัสต่างๆค่ะและแน่นอนว่าในการสัมผัสนี้นะคะสมองก็จะให้การตอบสนองที่แตกต่างกันไปบางครั้งเราจะตอบสนองเพื่อช้าลงเพื่อจะได้รับรู้ว่ามือที่ล้วงลงไปเนี่ยสัมผัสกับเหรียญที่เป็นเหรียญบาทหรือว่าเหรียญ10บาทนะคะหรือเวลาที่เราไปโดนของร้อนค่ะร่างกายก็จะสั่งให้เราเอามือออกทันทีนะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากของร้อนนั้นนะคะ
1: การเล่นก็จะช่วยส่งเสริมแล้วก็กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสทางผิวหนังได้ค่ะเพียงผู้ปกครองนะคะให้เขาได้ลองสัมผัสสิ่งของมากมายไม่รีบที่จะเช็ดปากเวลาที่เขาทานอาหารแล้วเลอะขอบปากนะคะลองปล่อยให้เขารับรู้รู้สึกก่อนว่ามีอะไรติดที่ปากแล้วก็ค่อยให้ไปเช็ดปากออกหรือว่าการที่จะให้เขาเล่นแล้วลองที่จะให้เลอะให้เปียกนะคะแล้วก็ค่อยไปทำความสะอาดทีเดียวเนาะเขาจะได้รับรู้ถึงสัมผัสที่แตกต่างมากมายค่ะการที่ให้เขาออกไปสำรวจธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะสนับสนุนให้เขารับรู้สัมผัสค่ะเด็กๆเขาจะรับรู้ถึงความเบาความหนักเวลาที่เราให้เล่นกับธรรมชาติหรือว่าหยิบไม้เนาะในโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ค่ะเรามีไม้หลากหลายเด็กก็จะจับพื้นผิวที่แตกต่างกันไม้บางอย่างนะคะเรียบเบาไม้บางชนิดอย่างเช่นไม้สักไม้ประดู่เนี่ยก็จะมีความเป็นแข็งแรงหนักแน่นมีน้ำหนักนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรับรู้ว่าสิ่งรอบตัวมีน้ำหนักที่แตกต่างกันเขาจะประเมินได้ค่ะว่าอันนี้ถือไหวอันนี้ถือไม่ไหวต้องการผู้ช่วยหรือการร้องขอนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าเด็กๆจะได้เล่นแบบการใช้ดินน้ำมันการปั้นอันนี้ก็เป็นช่วยเรื่องผิวสัมผัสวันนี้ก็มีกิจกรรมนึงค่ะที่อยากจะชวนให้กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสทางผิวหนังค่ะก็คือว่าเราลองเอาของ2ชิ้นนะคะชิ้นที่1เนี่ยเราเอาไปแอบไว้ในบ่อทรายหรือว่าใต้ผ้าห่มก็ได้ค่ะส่วนชิ้นที่2เราใส่ตะกร้าเอาไว้เราอาจจะมีของคู่กันแบบนี้นะคะสัก 5-6 อย่างเนาะจากนั้นค่ะเราก็ลองให้เด็กใช้ผ้าปิดตานะคะแล้วก็สัมผัสชิ้นที่1ที่เราอยู่ในตะกร้านี้เนาะจับดูว่าเดี๋ยวเราจะไปตามหาของชิ้นนี้กันนะมีชิ้นที่1แบบนี้ชิ้นที่2มีความหยักๆชิ้นที่3มีผิวตะปุ่มตะป่ำจากนั้นเราก็ให้เวลาเลยค่ะที่เขาจะปิดตาแล้วก็ควานหาในบ่อทรายว่าของแบบนี้เหมือนกับสิ่งที่เขาจับในตอนต้นแล้วก็ลองทายดูว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะคะอันนี้ก็จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสทางผิวหนังแต่สิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะก็คือการกอดอย่างมีความหมายการนวดอย่างมีความหมายการสัมผัสอันทรงพลังที่บ่งบอกถึงความรักความใส่ใจในทุกๆวันของเพลย์เวิร์กเกอร์หรือว่าผู้ใหญ่นะคะก็จะทำให้เด็กรับรู้ว่าสัมผัสนี้เป็นสัมผัสดีแล้วก็อยากจะสัมผัสสิ่งอื่นๆต่อไปค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสการรับรู้สัญญาณจากอวัยวะภายในอันนี้ก็มีความสำคัญนะคะเพราะว่าการที่เด็กๆได้รับรู้ว่าอวัยวะภายในกำลังบอกอะไรกับพวกเขาจะทำให้เขารู้ว่าตอนนี้ร่างกายกำลังหิวน้ำนะต้องไปดื่มน้ำหรือว่าปวดท้องนะจะต้องเข้าห้องน้ำและไปเข้าห้องน้ำค่ะ
1: เด็กจะรู้สึกดีก็ต่อเมื่อว่าเขารู้จักร่างกายของตัวเองนะคะว่ากำลังรู้สึกอย่างไรและตอบสนองความรู้สึกนั้นได้อย่างเหมาะสมหรือบางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าร่างกายกำลังจะบอกอะไรพวกเขาและไม่รู้ว่าความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นจากส่วนไหนทำให้วิตกกังวลและกำกับตัวเองไม่ได้เด็กบางคนอาจเข้าใจผิดว่าความรู้สึกที่มีผีเสื้อบินวนอยู่ในท้องเนี่ยเป็นความกลัวและกังวลแต่แท้ที่จริงแล้วอะค่ะเขากำลังตื่นเต้นต่างหากกำลังตื่นเต้นว่ากำลังจะไปค้างบ้านเพื่อนไปกินขนมหรือว่ากำลังจะออกไปผจญภัยแต่ว่าความรู้สึกที่มีผีเสื้อบินวนในท้องเนี้ยเขาไปตีความว่าเป็นความกลัวและกังวลถ้าเราเนมนะคะบอกเขาว่าหนูกำลังตื่นเต้นใช่ไหมเขาก็จะรับรู้ความรู้สึกใหม่ค่ะแล้วก็กล้าที่จะออกไปเล่นข้างนอกเพิ่มมากขึ้น
0: เมื่อเด็กๆนะคะได้รับรู้สัญญาณจากอวัยวะภายในได้มีข้อมูลของอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาแล้วเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะตอบสนองในระดับที่มากหรือน้อยเกินไปก็ได้นะคะตรงนี้แหละค่ะที่ผู้ใหญ่อย่างเราจะมีบทบาทเข้าไปค่อยๆทำให้เด็กรู้สึกเข้าใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นว่ามันคือสิ่งไหนนะคะแล้วเมื่อเด็กๆได้เข้าใจสิ่งนั้นเข้าใจร่างกายเข้าใจสัญญาณที่ส่งออกมาเนี่ยค่ะจะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมค่ะ
1: แล้วผู้ใหญ่อย่างพวกเราจะช่วยเด็กๆได้อย่างไรนะคะอย่างเช่นเวลาที่เด็กหกล้มค่ะเราเองไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปอบอุ้มทันทีนะคะเราเข้าไปอย่างช้าๆแล้วก็สอบถามว่าเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกยังไงเด็กๆอาจจะบอกว่าเจ็บเนาะแล้วก็ถามเลยค่ะว่าเจ็บขนาดไหนขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่หรืออาจจะให้เป็นตัวเลขก็ได้ค่ะว่าความเจ็บนี้ระดับ1ถึง10หนูเจ็บระดับไหนคะถ้าเขาบอกว่า3 4อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำแผลด้วยกันนะเอาน้ำเกลือทาแต่ถ้าน้องบอกว่าหนูรู้สึกเจ็บระดับ8เลยอันนี้เราก็อาจจะต้องลองดูว่านอกจากที่เขาหกล้มตรงนี้แล้วมีจุดไหนที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นเวลาที่เด็กๆมาโรงเล่นค่ะบางทีเขาอาจจะทานมากเกินไปหรือว่าอืดท้องหรือว่ากินข้าวแล้วก็มาโรงเล่นทันทีนะคะเขาก็ปวดท้องค่ะพวกเราก็จะสอบถามเลยว่าการปวดท้องครั้งนี้เนี่ยหนูปวดท้องระดับไหนคะแล้วเราก็ยื่นมือไปค่ะไหนขอลองจับมือหน่อยค่ะไหนหนูลองบีบมือของพี่หน่อยนะคะว่าตอนนี้หนูปวดท้องแบบไหนแล้วเราก็รับรู้ค่ะว่าความปวดท้องอันนี้ของเขาถ้าเขาบีบหนักๆเนี่ยเราจะได้ประเมินได้ค่ะว่าการรับรู้ของเขาที่อยู่ภายในเนี่ยเขาเจ็บมากๆเลยแล้วเราจะได้ส่งต่อความช่วยเหลืออย่างถูกต้องค่ะ
0: อีกนิดนึงนะคะในเวลาที่เด็กๆ เขาประเมินไม่ได้ว่าสิ่งที่เขารู้สึกเนี่ยมันมากหรือน้อยอย่างเช่นกรณีที่เด็กอาจจะอาเจียนออกมานะคะอย่าเพิ่งตกใจค่ะแล้วไปบอกว่าดีหรือไม่ดีควรอาเจียนหรือไม่ควรอาเจียนสิ่งที่เราควรจะทำก็คือค่อยๆถามแล้วช่วยกันประเมินร่วมกันกับเด็กค่ะ
1: หลายครั้งเลยค่ะที่เด็กๆ เล่นเพลินจนลืมกินน้ำลืมหิวข้าวหรือลืมเข้าห้องน้ำนะคะการที่เราเนี่ยชวนให้เขาอะค่ะรับรู้เรื่องเหล่านี้ว่าถ้าเกิดว่าหนูเล่นสนุกอยู่แล้วหนูปวดห้องน้ำหนูอยากเข้าห้องน้ำหนูสามารถไปได้เลยแล้วกลับมาเล่นต่อได้นะเพื่อให้เขาอะค่ะได้ประเมินตัวเองเป็นเนาะบางทีเขาเพลินมากๆแล้วเขาไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะบอกก่อนไปได้หรือว่าทำได้เนาะหลายครั้งเองเนี่ยเรากำลังฝึกฝนให้เด็กคนนึงเนี่ยเลิกใช้แพมเพิร์สเนาะเราก็ต้องรับรู้รับฟังจริงว่าอย่าเข้าห้องน้ำแล้วจะได้เปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่า

0: ลดการใช้แพมเพิร์สไปสู่การเข้าห้องน้ำเป็นได้และในบทเรียนนี้นะคะเราก็มีสมุดภาพที่มาชี้ชวนให้เด็กๆได้เห็นอวัยวะที่เราไม่เห็นได้ด้วยตาก็คืออวัยวะภายในค่ะเด็กๆจะได้รับรู้ค่ะว่าภายในร่างกายของเรามีอวัยวะอื่นๆใดๆได้อีกเขาจะได้ระบุได้นะคะเวลาที่เขาระบุได้เนี่ยมันสำคัญต่อการสื่อสารต่อการเข้าใจและทำให้เขาเนี่ยได้สื่อสารความรู้สึกหรือความเจ็บปวดของเขาได้อย่างมีระบบด้วยค่ะอย่างอันนี้เป็นเรื่องของหัวเนาะ
1: ค่ะ
0: ต่อมาเป็นเรื่องของระบบการย่อยอาหารค่ะเดี๋ยวเราลองดูสิคะถ้าเด็กๆกินอาหารเข้าไปทางปากลงไปเลยแวะไปหาพี่ตับนิดนึงแล้วก็กระเพาะอาหารหนังสือสมุดภาพและสื่อต่างๆนะคะจะชวนให้เด็กๆเข้าใจร่างกายของตัวเองดีขึ้นค่ะ

0: กิจกรรมชวนเล่นบทนี้นะคะชวนมาเล่นบ้านเล็กในป่าลึกดูสิคะว่าข้าวของแบบนี้หาได้รอบตัวจากในบ้านของเราเลยว่าแต่นักเล่นอีกคนไปไหนนะพี่เหมียวอยู่ไหนพี่เหมียว
1: อยู่นี่ค่ะ
0: โอ้โหพร้อมเล่นเลยนะนี่ดีมากเลยออกมาจากถ้ำแบบนี้มาเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันค่ะบ้านเล็กในป่าลึกนี้นะคะก็สามารถหยิบจับข้าวของในบ้านค่ะมาชวนกันเล่นได้เลยจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ผ้าห่มผ้าเช็ดตัวผ้าปูที่นอนหรืออะไรก็ตามค่ะเอามากองๆเพื่อให้เด็กๆได้สร้างสรรค์ใช้จินตนาการของตัวเองให้เต็มที่เลยค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะชวนกันมาทำบ้านหลังเล็กให้อยู่กลางพงไพ่เลยค่ะเรามาช่วยกันออกแบบดีไหมคะอยากเอาผ้าพื้นไหนไปปูตรงไหนอีกก็ทำได้เลยค่ะรวมถึงว่าถ้าเกิดว่าเรามีลูกบอลมีตะกร้านะคะก็อาจจะสร้างสรรค์ให้บ้านหลังนั้นเนาะมีที่ชูดก่อนเข้าบ้านแล้วก็ได้มุดอุโมงออกไปขึ้นไปแล้วก็ได้เล่นเลยแบบไหนก็ได้เล่นอะไรก็ได้นะคะจับอะไรก็ได้แต่วันนี้ค่ะอยากจะมีสักหนึ่งกิจกรรมเพื่อที่จะกระตุ้นให้เด็กๆนะคะได้รู้จักระบบประสาทสัมผัสผิวหนังค่ะเราก็เลยจะเอาผ้าผืนนี้นะคะมาแปลงกายเป็นแม่น้ำสายเชี่ยวค่ะวืบจากนั้นเราก็จะแอบเอาของนะคะไว้ข้างใต้นี้เลยค่ะโอเคเด็กๆของเราก็น่าจะพร้อมแล้วถ้าเกิดว่าตามหาสิ่งของในแม่น้ำสายเชี่ยวนี้ได้เดี๋ยวจะให้สร้างบ้านหลังเล็กตามจินตนาการเลยนะมาอย่างแรกอยากชวนให้หลับตาก่อนจ้ะมาพอหลับตาแล้วลองสัมผัสสิ่งนี้นะเป็นอย่างไร
1: มีแหลมๆที่ขรุขระมีรอยๆแบบนี้ด้วยอ่ะประมาณนี้นะ
0: โอเคปล่อยมือมาได้เลยแล้วลองไปดูสิคะว่าใต้แม่น้ำสายเชี่ยวนี้จะเจอของที่รูปทรงผิวสัมผัสเหมือนตะกี้นี้ไหม
1: โอ้มีหลายอันมากเลยอ่ะ
0: เจอแล้วถูกไหมอาจจะไม่ถูกก็ได้นะหรือว่าจะถูกอุ๊ยมันไหมคะ
1: เหมือนกันเลย
0: เยี่ยมมากเลยคราวนี้ลองแบบที่สองอันนี้ยากขึ้นมาแล้วนะลองดูหลับตารู้สึกยังไงเวลาที่สัมผัสสิ่งนี้
1: ตื่นเต้นอ่ะ
0: มันเป็นยังไงเหรอคะ
1: มัน
0: ผิวสัมผัส
1: ขนด้วยอ่ะ
0: เราสามารถถามคำถามปลายเปิดแบบนี้เป็นคำถามไม่ชี้นำเพื่อให้เด็กๆกระตุ้นได้นะคะกระตุ้นการรับรู้ของเขามีขนๆด้วย
1: ดมได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะ
1: มีกลิ่นนิดหน่อย
0: ถ้าพร้อมแล้ววางคืนมาได้เลยแล้วก็ตามหาในแม่น้ำสายเชี่ยวเลยค่ะ
2: ยากจังเลยยากจังเลย
0: เจอแล้วค่ะใช่หรือเปล่าอะลองลืมตาดูสิว่าเหมือนกันไหม
1: เหมือนกันเลย
0: เม็ดไม้นี้ก็ไม่รู้จักเหมือนกันคาดว่าน่าจะอยู่ในป่า

โครงการเนาะถึงเวลาสร้างบ้านแปลงเมืองและบ้านหลังเล็กในป่าลึกของเรามาช่วยกันสร้างเลยค่ะการเล่นปลายเปิดแบบนี้นะคะดีต่อใจเด็กๆมากๆเลยค่ะเราสามารถให้เด็กๆสร้างจินตนาการได้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็ถ้ามุมบ้านของเรามุมนี้เป็นมุมที่เราไม่ต้องปรับหรือว่าสามารถที่จะทิ้งเอาไว้แบบนี้ได้นะคะก็ลองที่จะได้เห็นพัฒนาการในทุกวันว่าวันนี้เขาจะสร้างอะไรเขาจะบอกเราว่าสิ่งนี้คืออะไรอันนี้เป็นอะไรให้เขาได้ใช้เวลานี้ในการสร้างสรรค์ผ่านการเล่นแล้วก็สนุกกับเรื่องเล่าหรือเด็กบางคนนะคะเขาก็จะไปตามหาของในบ้านมาเพิ่มเติมมาวางมาตกแต่งแล้วก็อาจจะมีด่านเล็กๆน้อยๆให้ผู้ใหญ่อย่างพวกเราได้ร่วมสนุกด้วยนะคะเปิดหูเปิดตาเปิดใจแล้วเล่นไปกับเด็กๆค่ะการเล่นบ้านเล็กในป่าลึกแบบนี้นะคะเล่นง่ายๆหาของได้จากรอบตัวเลยค่ะแล้วก็การเล่นแบบนี้มันง่ายแต่ว่าส่งผลลัพธ์อย่างมหาศาลเลยนะคะยิ่งเล่นก็ยิ่งพัฒนาการดีขึ้นยิ่งเล่นก็ยิ่งมั่นคงแล้วก็ยิ่งมั่นใจยิ่งเล่นเขาก็ยิ่งมีความคิดสร้างสรรค์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่มีอยู่ในบ้านหยิบมาเล่นด้วยกันเถอะค่ะ

อยากจะย้ำว่าเรื่องเล่นไม่ใช่ภาระนะคะเรื่องเล่นเป็นเรื่องง่ายๆมองหาได้จากรอบตัวเลยค่ะและเราทุกคนสามารถออกแบบการเล่นในครอบครัวของเราตามวิถีชีวิตของเราเลยค่ะชวนเด็กๆเล่นมากๆนะคะยิ่งกล้าเล่นยิ่งเล่นเยอะๆยิ่งมากประสบการณ์ค่ะและเซนซอรี่เพลย์ก็อยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของเราค่ะการเล่นดีเสมอค่ะออกมาเล่นกันนะคะ

0: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
1: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
0: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
1: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
0: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
2: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบ

0: เงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
1: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
2: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
1: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพ่อกระปุกเต็มหนูทุกกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
0: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
1: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกหยุดทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
2: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
0: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
1: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
2: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกัน

วันนี้คำถามข้อแรกหากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นคือความเป็นจริงทั้งหมดเราจะทราบได้อย่างไรว่าการมองชีวิตตามความเป็นจริงนั้นต้องมองอย่างไร คือการ เราการพูดมองตามความเป็นจริงเนี่ยก็คงมีสองระดับและสองในที่ที่เราพูดทั่วไปภาษาพูดทั่วไปก็มักจะเป็นการเตือนว่าอย่าคิดเข้าข้างตัวเองอย่าปล่อยให้ความชอบไม่ชอบความลำเอียงต่างๆเป็นผู้กำหนดว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงไม่ใช่ว่าอยากให้มันจริงก็เรียกว่ามันต้องจริงเพราะเชื่อแล้วว่าจริงเพราะอยากให้จริงอย่างนี้เป็นต้นแต่ความคำว่าเห็นตามความเป็นจริงหรือมองตามความเป็นจริงเป็นศัพท์เทคนิคที่มีความหมายโดยเฉพาะนะจำเพาะในพระพุทธศาสนาหมายถึงความรู้ที่จะเกิดขึ้นหลังจากเราได้ชำระจิตใจด้วยสมาธิก็ถือว่าถ้าจิตใจของคนเราทั่วไปยังมีกิเลสยังมีนิวรณ์หาข้ออยู่นิวรณ์ก็ชื่อกิเลสชุดหนึ่งก็มีความพอใจกับการหลงอยู่กับและเพลินอยู่กับความพอใจอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสความคิดความจำความจินตนาการ อันนี้ก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งความเพลินอยู่กับความรู้สึกไม่พอใจก็อีกข้อหนึ่งความขี้เกียจขี้คร้านความ ความกุ้งเหงาหานอนข้อหนึ่งความฝุ่งซ่านลำคาญความวิตกกังวลความลังเลสงสัยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเศร้าหมองอยู่ในจิตใจซึ่งพุทธองค์ตรัสเป็นชุดเพราะถ้ากิเลสชุดนี้แม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งยังมีอยู่ในใจเราก็ไม่สามารถรู้เห็นอะไรตามความเป็นจริงดังการทำสมาธิภาวนาก็ไม่ได้มุ่งที่จะให้จิตสงบอย่างเดียวแต่เพราะว่ากิเลสเหล่านี้ไม่ใช่แค่สิ่งกีดกันไม่ให้สงบแต่เป็นสิ่งกีดกันไม่ให้เกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นโดยสรุปแล้วว่าจิตใจของเรามันมีกิเลสเป็นธรรมดาพุทธชนต้องอยู่ด้วยกิเลสรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างแต่ตราบใดที่กิเลสยังอยู่ในใจเราก็ไม่สามารถจะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้นะครับพวกนักเรียนชายตั้งใจฟังนะถ้าเราต้องอยู่กับคนที่เมื่อมีอารมณ์โกรธจะไม่สามารถควบคุมตนเองได้เช่นทำร้ายตนเองและผู้อื่นเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้สามารถอยู่ร่วมกับคนแบบนี้ได้ อันนี้จะแล้วแต่ความรุนแรงถ้าถามถึงขั้นทำร้ายร่างกายของคนอื่นก็ไม่ควรจะอยู่ด้วยนั่นก็ถือว่าเหมือนถ้าเทียบกับองค์พระเรียกว่าเป็นระดับปาราชิกเลยถ้าคนนั้นเราก็ต้องพูดคุยก็ต้องขีดเส้นใต้ว่าถ้าไอ้โกรธก็โกรธใครๆก็มีความโกรธแต่ถ้าควบคุมความโกรธไม่ได้เลยอันนั้นมันเป็นปัญหาต้องไปหาหมอต้อง
ต้องขอความช่วยเหลือแล้วอันนี้มันเป็นปัญหามากแล้วแล้วก็ถ้าไม่พยายามไม่เปลี่ยนเขาคงอยู่ด้วยกันไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องถึงขั้นผิดกฎหมายเลยถ้าทำร้ายร่างกายคนอื่นทำร้ายร่างกายตัวเองนี่เขาเรียกว่าเป็นขันโรคจิตแล้วต้องขอความช่วยเหลือ

การออกจากกลุ่มเพื่อนมาอยู่คนเดียวบ้างบางครั้งหรือการอยู่คนเดียวมีข้อดีอะไรบ้างครับ ทำไมว่าการออกจากกลุ่มเพื่อนมาอยู่คนเดียวบ้างบางครั้งเป็นสิ่งที่ดีทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์ ถ้าไม่รู้จักอยู่กับตัวเองไม่สามารถมีความสุขกับอยู่คนเดียวก็เรียกว่าชีวิตเรายังบกพร่อง ยังไม่ได้พัฒนานั้นการอยู่ในกลุ่มเพื่อนส่วนใหญ่ก็ดีแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรได้เยอะแต่ก็ควรจะแบ่งเวลาให้อยู่กับคนอยู่คนเดียวบ้างมันเป็นการฝึกตัวเองที่ดีแล้วถ้าเราอยู่คนเดียวเป็นอยู่คนเดียวมีความสุขแล้วอะไรก็เป็นกำลังที่ไปไหนนี่ไม่ต้องรู้สึกเหงาหรือขาดเพื่อนถ้ามีเพื่อนก็ดีถ้าไม่มีเพื่อนตอนนี้ต้องอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้มันดีคนละอย่างถ้าอยู่คนเดียวนานๆมันก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันแล้วแต่จริตนิสัยบางคนก็อยู่คนเดียวก็สบายแต่ส่วนมากคนอยู่คนเดียวมันก็จะมีเหงามั่งถ้าไม่เก่งแล้วก็บางทีก็จะติดนิสัยบางอย่างคือไม่มีใครตักเตือนว่ากล่าวไม่มีใครสะกิด

ก็ได้นั่นอยู่คนเดียวก็ทำอะไรตามสบายตามตัวตามความถนัดของตัวเองแต่ข้อเสียก็คือถ้าทำตามใจในทุกเรื่องนานๆเข้าเมื่อต้องเข้าสังคมจะรู้สึกอึดอัดกราบนมัสการพระอาจารย์ผมอยากทราบว่าจะนอนอย่างไรให้ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปครับขอบพระคุณครับคือก็ต้องมีสองอย่างใช่ไหมที่เราต้องรู้ถ้าจะวิจัยในเรื่องนี้หรือจะหาคำตอบข้อหนึ่งจะต้องรู้อาการของการนอนมากเกินไปเป็นอย่างไรเวลานอนมากเกินไปเคยสังเกตด้วยไหมอย่างขี้เกียจงุดหงิดลำคาญอะไรเป็นต้นแล้วเราก็คงเคยนอนมากเกินไปจำเอาไว้ว่าโทษข้อเสียเป็นอย่างไรถ้านอนน้อยเกินไปเป็นไงก็ง่วงเหงาหานอนทำ เรียนหนังสือมันก็อยากจะหลับตลอดอันนี้ก็นอนน้อยเกินไปเพี้ยไม่มีแรงตอนถ้าเราเอาจากมาตรฐาน8ชั่วโมงแต่ว่าถามตัวเองถ้านอน8ชั่วโมงมันจะรู้สึกยังไงไหมรู้สึกพอดีไหมหมายถึงอาการสองอย่างนี้อาการของการนอนมากเกินไปก็ไม่เห็นมีอาการของการนอนน้อยเกินไปก็ไม่มีโอเคนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้น8ชั่วโมงทีนี้ถ้าเราลงนอนน้อยลงสมมติว่า7ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงไหมถ้ายังไม่มีอาการของการน้อยนอนน้อยเกินไปก็แสดงว่าดีฮะก็ได้กำไร30นาทีแล้วก็ค่อยลดการนอนจาก8ชั่วโมงเป็น7ชั่วโมงก็ได้แต่ถ้าอาการ ถ้าอายุอย่างนี้ก็คิดว่า7ชั่วโมงไม่ควรจะต่ำกว่า7ชั่วโมงมั้งถ้าอายุมากขึ้นแล้วพอผู้ใหญ่แล้ว6ชั่วโมงก็ได้เป็นบางครั้งแต่แล้วแต่สังขารแล้วแต่สุขภาพแล้วแต่จิตใจด้วยเพราะว่าสิ่งที่เผาพลังงานมากที่สุดคือความคิดสังเกตไหมว่าเวลาคนเขาแบบอกหักอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องอดข้าวหรอกก็แค่นั่งคิดครุ่นคิดอะไรทั้งวันนะผอมลงเลยฮะใช่ไหมผอมเพราะอะไรฮะก็เพราะว่าความคิดโดยความคิดเนี่ยเผาแคลอรี่มากเลยนั้นถ้า ผอมลงก็ทำให้เพลียทีนี้ถ้าจิตใจเราปกติจิตใจเราสงบไม่ค่อยคิดมากความจำเป็นในการนอนหลับน้อยลงนั้นพระสิ่งที่ทำให้นอนน้อยลงคืออาหารกลางตอนกลางคืนให้ไม่ให้ทานหนักตอนกลางคืนอันนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่เพราะว่าถ้าทานอาหารมากตอนกลางคืนร่างกายก็ต้องทำงานเผาอาหารมันก็เป็นการกินพลังงานที่ต้องชดเชยกับการนอนหลับแต่ถ้าเรา ถือศีล8เมื่อไหร่หรือว่าพระไม่ฉันข้าวเย็นแล้วก็ทำให้ความต้องการในการนอนหลับน้อยลงดังนั้นถ้าปัจจัยของการถ้าอยากจะนอนน้อยลงหนึ่งก็คือจิตใจสงบไม่เครียดไม่คิดมากสองกลางคืนอย่าให้ทานอาหารมากสองอย่างนี้จะช่วยแต่ต้องดูแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องดูของเราเองตอนนี้ผมกำลังเตรียมตัวสอบโดยอ่าน

หนังสือและทำโจทย์และเตรียมร่างกายอยากทราบว่าจะอ่านหนังสือยังไงให้เข้าใจพร้อมสำหรับการสอบครับด้วยการก็ให้ดูสมมติว่าหนังสือมีสักสิบบทแล้วก็ให้ดูหัวเป็นหัวข้ออะไรฮะเป็นเรื่องอะไรแต่ละบทแล้วก็ดูคร่าวๆก่อนดูหน้าแรกหน้าสุดท้ายของแต่ละบทก่อนแล้วก็ตั้งคำถามว่าเรื่องนี้เรื่องอะไรแล้วก็ถ้าเป็นคือมันแล้วแต่ว่ามันหนังสือหนาแล้วแต่เวลาเราด้วยถ้าเวลาเราน้อยก็ว่าคือถ้าไม่มีความกดดันด้วยเวลาอย่างหนังสือบางเล่มเนี่ยคือต้องอ่านสองรอบอ่านรอบแรกแบบสบายๆอ่านโดยไม่ต้องคิดอะไรมากแต่รอบสองจึงคอยดูเพื่อเก็บข้อมูลการ เมื่ออ่านคือสมมติว่าบทหนึ่งนี่เราก็อ่านหัวข้อชื่อของบทหน้าแรกหน้าสุดท้ายพอได้จับหัวใจความแล้วแล้วก็อ่านทีละหน้าทีละหน้าแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าในหน้านี้สอนว่าอะไรบ้างให้สรุปได้แต่หรือว่าถ้าแบ่งเป็นบทเล็กๆก็สรุปแต่ละบทการที่เราคิดสรุปดีกว่าขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้บางทีเราไม่ได้จำอะไรเลยแต่ถ้าขีดเส้นใต้ด้วยแล้วก็ถามตัวเองด้วยว่าที่อ่านเมื่อกี้นี้บทนี้สอนว่าอะไรมีอะไรบ้างสำคัญอะไรบ้างต้องสอบตัวเองเป็นระยะนี้จะเป็นจะช่วยความจำที่จริงก็มีหลายเทคนิคด้วยแต่เอาก่อนนะ หนูอยากทราบว่าถ้าเรามีอารมณ์ขึ้นลงกับเพื่อนคนหนึ่งควรทำอย่างไรหรือมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะก็เรื่องนี้อารมณ์ของเรานี่จะขึ้นจะลงมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกต่อคนนั้นเนาะถ้าเป็นคนที่เราไม่ค่อยสนใจอารมณ์เราไม่ค่อยแปรปรวนแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีความหมายในชีวิตเราอย่างจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องหรือเพื่อนใกล้ชิด เราจิตใจของเราก็จะอ่อนไหวมากเพราะว่าเรามีความคาดหวังเรามีความต้องการบางสิ่งบางอย่างและกลัวจะได้จะไม่ได้บางทีก็เพราะจิตใจเรายึดมั่นมากมันจะนิ่งไม่ได้เมื่อเราจะสมมติเราจับอะไรไว้แสดงว่าถ้าเราจับอะไรไว้ถ้าแน่นมากเนี่ยมันไม่นิ่งใช่ไหมถ้าแน่นจริงๆแล้วก็ไม่นิ่งแต่ถ้าจับไว้พอจะจับได้แต่ผ่อนคลายมันนิ่งได้ที่ยึดมากไม่นิ่งยึดไว้เฉยๆมันก็นิ่งได้ความรู้สึกของเราก็เหมือนกันอย่าไปปรุงแต่งมากว่าเขาชอบไม่ชอบไหมเขาไม่ความว่ายังไง คือมันจะถ้าเราไม่ฝึกสติแล้วมันก็ยับยั้งชั่งใจไม่ได้ยิ่งถ้าเป็นคนที่เราชอบ
แต่ละคำพูดของเราแต่ละกิริยาอาการเราก็จะคิดว่าเอ๊ะหมายความว่าอย่างไรฮะ อันนี้ก็คือเราปล่อยจิตส่งนอกมากเกินไปเราต้องเอาจิตไว้กับตัวเองดังนั้นบางสิ่งบางอย่างเลยก็ต้องปล่อยวางแล้วก็ให้สังเกตว่าเวลาอารมณ์แล้วขึ้นลงมากมันเหนื่อยใช่ไหมมันไม่น่าอยู่ครับเป็นอย่างนี้นั้นพอเรารู้สึกจิตจะส่งนอกมากเกินไปทำให้อารมณ์ขึ้นลงให้สำรวมมากขึ้นไม่ต้องสนใจมากเท่านั้นให้มาอยู่กับตัวให้มันอยู่กับให้มันกลับมาอยู่ที่เดิมของมันดีกว่าหนูอยากพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นอาจารย์แนะนำยังไงบ้างครับก็เรื่องนี้คงต้องคุยกับคุณครูด้วยนะแต่วิธีที่ช่วยก็คือการอ่านการดูการฟังการคุยนั้นถ้าเรามีเวลาว่างก็อ่านหนังสือภาษาอังกฤษหรือว่าในโอกาสที่ว่างสามารถดูข่าวหรือว่าฟังข่าวภาษาอังกฤษถ้าเป็นในเรื่องที่ถ้าเราอ่านฟังในเรื่องที่เราพอรู้เรื่องอยู่แล้วเป็นเรื่องที่เราค่อนข้างจะคุ้นเคยอยู่แล้วก็จะตามง่ายหน่อยถ้ามีเพื่อนที่เขาต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเหมือนกันบางเวลาแล้วก็บางทีว่างๆคุยด้วยก็คุยภาษาอังกฤษไม่ต้องคุยภาษาไทยเรียกว่าพูดแต่ภาษาอังกฤษทั้งวันธรรมะก็เคยคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าโรงเรียนเรามีอาทิตย์หนึ่งละวันอาทิตย์ละวันที่พูดแต่ภาษาอังกฤษทั้งวันเป็นยังไงไหม หรือว่าครึ่งวันไปบังคับไปไม่ต้องพูดก็ถ้ากลับไปที่บ้านเนี่ยก็ดูดูหนังดูหนังที่เขามีภาษาไทยวิ่งอยู่ข้างล่างอยู่ subtitle นี่ก็ช่วยได้

พระอาจารย์คิดว่าการทำร้ายร่างกายและจิตใจของตนเองมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะคือการทำร้ายตัวเองแสดงว่าก็ต้องมีโทสะต่อตัวเองมีความโกรธตัวเองหรือว่ามีการ ไม่ให้ค่ากับตัวเองและดูถูกดูหมิ่นตัวเองเลยมัน ก็ต้องมีอคติแล้วบางคนก็ทำเพื่อเป็นการอยากจะรู้สึกอะไรสักอย่างที่มันรุนแรงแล้วไม่รู้มันกดดันมันเครียดมันอยากจะทำอะไรสักอย่างไม่รู้จะทำอะไรจะทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายสิ่งอื่นไม่ได้เลยทำร้ายร่างกายตัวเองสายบางที บางเกิดจากการมองตัวเองในแง่ร้ายคงเป็นหลักใหญ่คนก็โดนการเปรียบเปรียนแล้วก็มองว่าตัวเองแย่ตัวเองไม่มีค่าตัวเองอย่างนี้คือมันคิดปรุงแต่งในทางที่ตัวเองเราไม่ดีก็เลยอยากทำร้ายที่ต้องถามคนที่เขาชอบทำเนาะอาตมาก็ไม่ได้ทำ

แต่เข้าใจว่าจะต้องเกิดจากเรื่องนี้ซึ่งคนเราต้องให้อภัยตัวเองแล้วก็ต้องเมตตาตัวเองให้มากก็อย่างวิธีหนึ่งนะถ้าเราเคยทำอะไรโง่ๆในอดีตแล้วก็คิดจินตนาการเลยคิดว่าตัวเราในอดีตเหมือนกับเป็นน้องของตัวเราในปัจจุบันแล้วก็ให้นึกเหมือนกับตัวเราในอดีตไอ้ผู้เป็นน้องก็เอาดอกไม้ถูกเทียนมากราบขอขมาตัวเราวันนี้ขอโทษพี่ที่ทำโง่ๆทำอะไรไม่ดีทำให้พี่ต้องเดือดร้อนแล้วเราวันนี้ที่เดือดร้อนเพราะการกระทำของตัวเราที่เป็นน้องในอดีตแล้วก็ให้อโหสิกรรมให้เรื่องมันจบไปวันนี้เราก็ใช้จินตนาการอย่างนี้ได้เพื่อจะแก้อารมณ์เศร้าหมองอยู่ในใจ

อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับ e-sport electronic sport คือกีฬาที่เกี่ยวกับการแข่งขันเกมเช่นเกมวางแผนเกมต่อสู้เกม ROV คืออะไรฮะ ROV คืออะไรฮะอะไรคือ ROV หรือไม่รู้เจ้าของคำถามเนี่ยอาตมาก็ไม่เคยเห็น อยากทราบว่าใครเคยเล่นช่วยเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเอาใครเคยเล่นอิเล็กทรอนิกส์สปอร์ตยกมือใครเคยเล่นแล้วไม่เคยไม่ใครเล่นไม่เคยเอาเคยแล้วไม่เคยฮะโอเคก็ผ่านไม่มีใครเคยเล่นก็เลยตอบก็เสียเวลาเลยช่วยเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรื่องระวังเล่นเกมกับเล่นอีสปอร์ตมันต่างกันยังไงเล่นเกมธรรมดากับแล้วมีข้อดีตรงไหนไหมไม่ถึงความดีของอาตมาไม่ถึงว่าเคยสังเกตผลต่อการเรียนไหมอย่างต่อความทรงจำต่อความแก้ปัญหาต่ออะไรพวกนี้ฮะไม่เป็นข้อดีไม่ใครเคยเล่นเกมแล้วรู้สึกว่ามีผลดีต่อการเรียนหนังสือบ้างไหมโอเค ไม่มีการตอบสนองกราบมัสการพระอาจารย์มีวิธีอย่างไรให้หนูเก่งเลขมากขึ้นและไม่เบื่อเวลาเรียนคะคืออาตมาว่าสองเรื่องนี้มักจะกันนะที่เราจะพูดบ่อยๆว่าเคล็ดลับในการเรียนคือตัวฉันทะคุณธรรมนี่คือฉันทะมีความพอใจมีความกระตือรือร้นมีความสนใจมีความชอบในสิ่งที่เรียนทีนี้บางคนบอกว่าไม่ชอบสิ่งที่เรียนเลยว่าเบื่อเห็นว่าน่าเบื่อไอ้ที่ว่าไม่ชอบหรือว่ารู้สึกน่าเบื่อนั่นเพราะเรานี่ไม่ใช่เพราะเลขไม่ใช่เพราะวิชามันอยู่ที่เรามากกว่าและความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบไม่ใช่ของตายตัวแน่นอนว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปถ้าเราให้เวลาคิดพิจารณาหาข้อดีในสิ่งที่เรียนจนเห็นได้ชัดในความกระตือรือร้นมันก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้ารู้สึกน่าเบื่อแต่ก็ต้องการจะเก่งในสิ่งที่น่าเบื่อมันก็จะฝืนธรรมชาติมากก็คงไม่ได้ต้องพยายามมองว่าทำไมมันจึงสนุกได้ที่จริงทุกวันนี้ไอ้หนังสือเลขที่สอนให้สนุกก็มีเยอะก็พยายามหาไอ้ส่วนที่มันรู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ไม่ชอบมันอาจจะมีบางส่วนที่โอเคแต่บางส่วนที่ชอบบ้างก็ให้เน้นในส่วนนั้น

นี่ ผมอยากทราบว่าทำอย่างไรให้ปล่อยวางจากความเครียดความคิดมากและความรู้สึกที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยใจครับก็คำตอบง่ายๆก็คือสตินั่นเองคือสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อเราขาดสติเมื่อขาดสติเหมือนเปิดช่องให้ไวรัสเข้ามาเนาะไอสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายได้เข้ามาในใจสติท่านเปรียบเทียบเหมือนเขื่อนมันต้องมีเขื่อนกันน้ำเอาไว้ในการมีสติการรู้ตัวก็อยู่ในปัจจุบันเป็นก็ทำอะไรทำทีละก้าวทีละก้าวเดินไปทีละก้าวทีละก้าวเนี่ยความเครียดความเหนื่อยมันก็จะหายไปมากแต่เพราะเราไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเพราะไม่มีสติกับเนื้อกับตัวอยู่ในปัจจุบันไม่รู้กายไม่รู้ใจตัวเองในปัจจุบันจิตใจจึงจะเตลิดไปคิดโน่นคิดนี่จนเหนื่อยมันก็อยู่ที่จิตใจเราไม่มีพลังของสติคุ้มครองเราต้องฝึกสติให้มากหนูอยากเรียนถามว่าถ้าคนที่ทำบาปต้องตกนรกแล้วคนที่นับถือศาสนาอื่นทำบาปแล้วต้องตกนรกเขาจะเข้าใจหรือสงสัยไหมคะนะ คงไม่ใช่แค่นั้นก็ตกใจเลยสุดนะคือเรื่องนี้ก็เป็นคำตอบที่ต้องตอบแยกจะตอบตรงตามคำถามทีเดียวไม่ได้หนึ่งไอ้เรื่องทำบาปต้องเข้าใจว่าบาปในความหมายของพุทธศาสนาไม่บาปหรือสิ่งที่เขาแปลว่าบาปในศาสนาอื่น มีบางสิ่งบางอย่างอาจจะตรงกันแต่ที่ไม่ตรงกันก็เยอะท่านเอ อย่างพวกไอ้ก่อการร้ายที่ไปพลีชีพอยู่กลางตลาดให้คนตายเป็น10คนอันนี้เขาทำไมเขากล้าทำเพราะเขาเชื่อว่าตายแล้วเขาจะขึ้นสวรรค์เขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำเป็นบุญฆ่าคนยิ่งมากยิ่งได้บุญมากแล้วก็จะไปอยู่ในสวรรค์ได้รับรางวัลอะไรต่างๆแต่ในความเข้าใจของชาวพุทธเราคือตกนรกคนนี้ต้องตกนรกไม่ได้ขึ้นสวรรค์เพราะนั้นเขาไม่ใช่แค่สงสัย

ขาก็ตกใจสุดขีดเมื่อเขาพลีชีพฆ่าคนเป็นมากแล้วก็รู้ตัวมาในขุมนรกนั้นในศาสนาพุทธเราไม่ได้ถือว่าคำสอนของในคัมภีร์เป็นตัวตัดสินว่าอะไรบุญอะไรบาปแล้วแต่แต่ละศาสนาจะกำหนดแต่ถือว่ากฎตายตัวตามธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมแล้วไอ้ตัวกำหนดที่สำคัญคือเจตนาดังนั้นถ้าใครไม่ว่าเป็นคนนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำบาปกรรมบ่อยๆอย่างไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปแล้วก็มีสิทธิ์ตกนรกดังนั้นจะตกนรกจะขึ้นสวรรค์อยู่ที่เจตนาซึ่งประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงหรือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอันนี้เป็นกฎตายตัวของธรรมชาติไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาและไม่ต้องเชื่อด้วยฮะเชื่อเหมือนพระอาจารย์คะหนูอยากทราบว่าถ้าเรามีเพื่อนสนิทแล้วเขาสนิทกับเราแต่มีเพื่อนอีกคนมาสนิทกับเพื่อนเราได้แย่งเพื่อนสนิทจากเราไปเราจะทำอย่างไรเรื่องนี้ยากเนาะก็ถ้าเป็นไม่ได้อันนี้อาจจะเกินวิสัยแต่ถ้าเป็นไปได้ว่าเราไม่ต้องแย่งกันเราเป็นเพื่อนกันทั้งสามคนไม่ได้เหรอเป็นเพื่อนกันไม่ต้องแย่งกันสองคนหรือสามคนถ้าอย่างนั้นจะดีที่สุดแต่ต้องต้องถามเพื่อนสนิทของเราเขารู้สึกยังไงไหมถ้าเราบอกว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันเราก็ไม่ได้รังเกียจ อีกคนหนึ่งแต่ว่าการที่จะแย่งเพื่อนกันเราก็รู้สึกไม่สบายใจคือเขารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเพื่อนสนิทของเราเขาพอใจหรือไม่พอใจถ้าเพื่อนของเราก็จะเป็นประเภทที่อยากมีเพื่อนสนิทหนึ่งคนที่ต้องพิเศษกว่าคนอื่นแล้วเขาตอนนี้เขาตัดสินว่าเขาอยากให้อีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนพิเศษคนเดียวของเขาแทนเรานะก็เป็นเรื่องของเขาใช่ไหมสิทธิของเขาอยากเป็นอย่างนั้นก็เป็นบทเรียนของเราได้ซ้ำไปเรื่องการเป็นเพื่อนอย่าไปผูกพันกับคนใดคนหนึ่งจนเกินไปมันก็เป็นทุกข์แต่ที่จริงมันก็น่าจะเป็นเพื่อนกันทั้งสามคนได้ไม่ต้องเป็นสอง

กลับนมัสการครับพระอาจารย์รู้สึกยังไงตอนที่มีคนถามคำถามซ้ำๆกันหลายๆครั้งค่ะก็ชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำซ้ำใช่ไหมมันมีอะไรไหมที่ในชีวิตเราที่ทำครั้งเดียวจบดูสิในชีวิตประจำวันของตัวเองนะยังคิดยังไงที่จะต้องแปรงฟันทุกวันซ้ำๆทุกวันทุกวันอาบน้ำทุกวันทุกวันเรียนหนังสือทุกวันทุกวันมันมีอะไรบ้างที่ไม่ต้องทำทุกวันดังนั้นไอ้นี่ความรู้สึกซ้ำซากมันก็อยู่เมื่อเราขาดสติแต่จะมานั่งคิดปล่อยให้คิดว่า

โอ้คำถามนี้ตอบไม่รู้กี่ครั้งกี่ร้อยครั้งแล้วซ้ำซ้ำซากเกินอันนั้นอาตมาก็ขาดสติสิฮะแต่ถึงแม้ว่าคำถามจะซ้ำแต่ผู้ถามไม่ซ้ำใช่ไหมหรือถ้าเราสมมติว่าเป็นหมอแล้วเราก็ไปหาหมอแล้วก็บอกว่าหมอเราเป็นโรคนี้โอ้ยตายแล้วนี่ไอ้โรคนี้เจอบ่อยจังหรือไม่เอาแล้วหมออยากไปหาอยากมารักษาโรคใหม่ๆดีกว่าฮะแต่หมอหัวใจเนี่ยก็พาหัวใจทุกวันทุกวันทุกวันนะเขาก็ไม่ได้รู้สึกซ้ำก็เป็นหน้าที่ผมอยากทราบว่าจริงๆแล้วมนุษย์เกิดมาทำไมครับทำไมนับในแง่ของศาสนาครับขอบพระคุณครับก็แล้วแต่ศาสนานะศาสนานี่ก็มีก็เหมือนกับเป็นนิทานบอกว่าสร้างอาตมาก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกศาสนาอื่นนะแต่ของพุทธก็บอกว่าตราบใดที่เรามีกิเลสเราก็ต้องเกิดเราเกิดเพราะมีกิเลสแล้วก็เกิดเพราะทำบุญทำบาปถ้าทำบุญพอสมควรก็มีโอกาสเกิดในภพภูมิที่ดีเช่นเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นภพภูมิทำงานเพราะว่าอยู่ในสวรรค์ที่มันสบายมากก็ไม่มีโอกาสพัฒนาตัวเองมีแต่เสวยผลบุญถ้าตกนรกเนี่ยเป็นสัตว์ดิเรกชันมีแต่รับผลกรรมแต่มนุษย์เนี่ยเราก็มีกรรมติดตัวมาแต่มนุษย์เป็นสัตว์ที่พิเศษตรงที่ฝึกตัวเองพัฒนาตัวเองได้ทำบุญทำกุศลชำระจิตใจของตนได้แล้วถือว่าเป็นความพิเศษของมนุษย์แต่ในเมื่อการมาเกิดในภพนี้ยากและมีความพิเศษอยู่ที่ศักยภาพในการฝึกตนเราคิดว่าการใช้เวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือมีการฝึกตนให้พ้นทุกข์แล้วจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้จุดเริ่มต้นของวัฏสงสารหาไม่ได้อย่างเช่นนึ่งกับอันนี้เรารู้สึกเรื่องกับเรื่องกันใช่ไหมเรื่องกับเนี่ยท่านสมมติว่ามี มีภูเขาเหล็กยาว8กิโลเมตรกว้าง8กิโลเมตรสูง8กิโลเมตรนึกออกไหมอันนี้ก็คือเป็นภูเขาแล้วมีนกตัวหนึ่งมีวิ่งผ่านภูเขาเล็กเนี่ยร้อยปีต่อหนึ่งครั้งแล้วก็ปีกของของนกกระทบกับภูเขาเล็กหนึ่งเวลาที่นกนั้นจะใช้ในการเรียกว่าเป็นการขัดเกลาผู้เขาเล็กให้หายไปก็เท่ากับหนึ่งกันเข้าใจไหมคือมีการกระทบนิดเดียวมันจะใช้เวลาแค่หนึ่งครั้งต่อร้อยปีสักนานเท่าไหร่ผู้เขานั้นจะหายไปยาว8กิโลเมตรกว้าง8กิโลเมตรซึ่งอันนี้คือหนึ่งกันแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าวัฏสงสารนี้ที่ท่านค้นคว้านี่เป็นแสนกันแสนกับแสนกันก็ยังไม่เจอจุดเริ่มต้นของการวินวายใจเกิดนั้นเมื่อพระพุทธองค์ว่าถ้าดูในอดีตน้ำตาที่เคยออกมาจากตาแล้วในถ้ารวบรวมทั้งหมด จะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรดังนั้นในการวินไวอันนี้ก็เป็นแค่ฉากหนึ่งฉากเล็กๆในเรื่องยาว

แล้วตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ในใจก็ต้องอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีจุดจบหนูมีคำถามว่าถ้าเราจะต้องเข้าไปเตือนคนคนหนึ่งซึ่งเราก็กลัวว่าเราจะแสดงสีหน้าและอารมณ์ที่ไม่ดีออกไปด้วยเราควรจะทำยังไงคะที่เขาก็จะได้รับคำตักเตือนแล้วก็ไม่รู้สึกแย่ด้วยค่ะก่อนเข้าไปมีนั่งสมาธิก่อนสิฮะให้จิตใจเราสงบถ้าคือการหากาลเทศะที่เหมาะสมก็อยู่ที่สถานที่และอยู่ที่เวลาแต่สำคัญคือตัวเราเองซึ่งอยู่ในภาวะที่พร้อมที่จะพูดในเรื่องที่พูดยากแล้วจะทำให้เกิดอารมณ์ได้ง่ายนั้นการฝึกสติการเจริญสมาธิก่อนให้จิตใจเราเย็นลงทีนี้ถ้าเราตั้งใจจะตักเตือนและพูดในเรื่องที่พูดยากกับเพื่อนด้วยความหวังดีแต่เกิดเรารู้สึกตัวเองว่าอารมณ์เรามันก็ไม่อยู่แล้วเริ่มจะโกรธจะน้อยใจอะไรแล้วให้ผักเลยบอกว่าขอโทษตอนนี้เราหนูยังพูดต่อไม่ได้แต่ขอพักหน่อยก็คุยต่ออีกเรื่องหนึ่งในเวลาเราจะพูดกับเรื่องที่พูดยากที่คิดว่าเขาไม่อยากฟังที่ดีก็ขออนุญาตก่อนนะให้รู้ว่าอยากจะพูดในเรื่องนี้จะขออนุญาตอันนั้นจะช่วยได้เหมือนกันถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ฟังเรื่องนี้เราก็ไม่ต้องพูดแต่ถ้าเขาอนุญาตแล้วก็จะทำให้เขาต้องตั้งใจรับฟังแล้วก็จะช่วยให้เรารักษาอารมณ์ได้ง่ายขึ้นโอเคคำถามก็สุดท้ายสำหรับวันนี้เราจะทำอย่างไรให้ไม่รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกหลุดเวลานำเสนอครับ คือสิ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นเวลาเรานำเสนอเราอยู่ตัวหน้าคนมากมักจะอยู่ที่ว่าเรารู้สึกว่าทุกคนมองเราเหมือนกับทุกคนตัดสินเราแล้วกลัวจะพูดอะไรคนก็จะไม่ชอบแล้วก็จะหัวเราะแล้วจะขายหน้าอะไรเป็นต้นคือความคิดทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราตอนนี้ตัวเราอยู่แบบอยู่ต่อหน้าคนมากๆรู้สึกไม่มั่นคงทีนี้วิธีก็พลิกกลับไปแล้วก็ให้คิดทั้งกลับกันว่าเรากำลังนำเสนอสิ่งที่เราต้องการให้ผู้ฟังรับแล้วก็จะได้ความรู้จะได้ความสนุกจะได้อะไรก็แล้วแต่จะว่ามันเป็นการให้ทานเหมือนเราใส่บาตรแล้วให้ของขวัญแล้วก็ให้อะไรกับใครแล้วก็เราก็มีเท่านี้แล้วก็ให้เท่านี้ก็ให้ด้วยความหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างดังถ้าเราก่อนที่จะพูดตั้งใจแผ่เมตตาขอให้ทุกคนที่รับที่ฟังสิ่งที่เรานำเสนอก็ได้เข้าใจก็ได้ความรู้ก็ได้ประโยชน์อันนี้เราจะรู้สึกมีความภาคภูมิใจในการให้แล้วความคิดในการให้ก็จะลบล้างความ

ครียดหรือความ ความตื่นเต้นว่าทุกคนมองเราเอาละวันนี้คงพอสมควรเกเวลาอาทิตย์หน้าจะค่อยตอบที่เหลืออยู่

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานก.ล.ต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำโอทีเพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับ จะได้ไม่ต้องกลับไปก่อนหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อนหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อนหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พาหุงสหัสสมะพินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังนิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุตชิตะสัพพะรัตติงโครามปนาละวะกะมัคคมะทัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวักคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคขิตตะขักขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติ

โยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวะจะนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมัตติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเคนะธัมมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเคนะสุทัตถะหัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาภิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือส่งพิชิตพระกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัตถคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคะเมยะนะโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้าน

ตรวจก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

คนต่างๆด้วยวิธีการที่ต่างกันในครั้งที่แล้วเราพูดถึงคันติบารมีซึ่งทรงเอาชนะอาละวะกะยักษ์ผู้ที่มีความดุร้ายในวันนี้เราจะได้พูดถึงเมตตาบารมีซึ่งพระพุทธองค์ทรงเอาชนะสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีกำลังดุร้ายเช่นเดียวกันเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลนั้นพระเทวทัตได้พยายามที่จะปลงพระชนพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ยังไม่สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการส่งมือธนูไปลอบปลงพระชนมือธนูก็ไม่สามารถที่จะยิงธนูออกไปได้ด้วยพุทธานุภาพหรือการขึ้นไปบนภูเขาแล้วกลิ้งหินลงมาก็ไม่สามารถที่จะทับพระพุทธองค์ได้พระเทวทัตก็เลยคิดว่าถ้ายังใช้คนให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าอยู่ก็คงจะไม่สามารถทำได้สำเร็จเพราะว่าโดยธรรมชาติของคนก็จะมีความรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีการที่จะให้ไปทำร้ายพระพุทธเจ้าก็คงจะกระทำได้โดยยากจึงได้วางแผนใหม่ด้วยการเข้าไปในวังหลวงแล้วให้นายขวานช้างหม่อมเล่าพญาช้างนาราคิรีพญาช้างนาราคิรีซึ่งเป็นช้างที่มีกำลังมากใครๆก็ไม่สามารถที่จะต้านทานกำลังได้ในวันนั้นพระเทวทัตให้นายควานช้างหม่อมเล่าเข้าไป16ไหเพราะทราบว่าในวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์จะเสด็จผ่านสถานที่แห่งนั้นเมื่อได้เวลาแล้วเห็นว่าพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วก็จึงให้นายควานช้างปล่อยช้างนาราคิรีวิ่งไปตามถนนโดยธรรมดาช้างนาราคิรีนี้เป็นสัตว์ที่มีกำลังมากมายอยู่แล้วประกอบกับการได้ดื่มเหล้าเข้าไปอีก16ไหอย่าว่าแต่สัตว์เลยคนก็อาจจะล้มได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เวลาคนที่เมาแล้วเกรี้ยวกราดเพราะว่าสุราหรือว่าเมรัยนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทขาดสติไม่ว่าคนหรือสัตว์ดื่มเข้าไปก็จะทำให้สติหลงลืมทำให้ความประมาทเกิดขึ้นทำให้การอาละวาดการชกต่อยการวิวาทกันเกิดขึ้นขยายวงกว้างในสังคมพระยาช้างนาราคิรีก็เหมือนกันเมื่อดื่มเหล้าเข้าไปแล้วก็จำใครไม่ได้เมื่อควานช้างปล่อยออกมาก็วิ่งไปตามถนนในขณะนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปพร้อมกับพระสาวกมากมายพระสารีบุตรเห็นช้างวิ่งเข้ามาตรงเข้ามาทางพระพุทธองค์ก็แนะนำให้เสด็จไปทางอื่นแต่พระพุทธองค์ก็บอกว่าเสด็จไปทางนี้แหละพระสารีบุตรก็ยอมที่จะทรมานช้างตัวนี้แต่พระพุทธองค์บอกว่าไม่เป็นไรช้างนี้มิใช่ว่าพุทธสาวกจะทรมานได้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นและในขณะที่ช้างวิ่งไปใกล้จะถึงพระพุทธองค์พระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอนุชาก็เข้ามายืนขวางหน้าขวางหน้าเพราะว่ากลัวว่าช้างจะมาทำอันตรายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าหลีกไปเถอะอานนท์เราจะทำการทรมานช้างตัวนี้เองแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแผ่จิตตานุภาพซึ่งประกอบด้วยเมตตาโดยเตือนสติช้างนาราคิรีว่านาราคิรีในชาตินี้เธอเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วยังต้องมาดื่มเหล้าเมามายอีกขอจงได้สติเถิดด้วยพระดำรัสเพียงแค่นี้ช้างนาราคิรีซึ่งกำลังเมาอยู่นั้นก็ได้สติฟื้นคืนมาเดินเข้าไปหาพระพุทธองค์ด้วยอาการที่เชื่อง
แล้วใช้งวงนั้นลูบที่พระบาทของพระพุทธองค์

แล้วนำมารูปที่หัวของตนเองเป็นการแสดงความเคารพอาการอย่างนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงใช้พระเมตตาบารมีในการทรมานช้างซึ่งเป็นสัตว์ดุร้ายตกมันและยังเมาด้วยพิษสุราโดยพระพุทธองค์ไม่ได้ใช้สัตราวุธใดๆในการทรมานเลยบางคนจะยอมให้ใครจะให้ใครยอมรับนับถือตนเองต้องใช้ทั้งกำลังทั้งอาวุธในการบังคับขู่เข็นยอมตนให้เขายอมตนยอมรับนับถือตัวเองแต่พระพุทธองค์ใช้อาวุธก็คือเมตตาในการทรมานพระยาช้างนี้ให้มีจิตใจอ่อนโยนกลับคืนฟื้นสติขึ้นคำว่าเมตตาเป็นหนึ่งในคุณธรรม4ประการซึ่งเรียกว่าพรหมวิหารซึ่ง4ประการนั้นก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาแปลว่าความรักใคร่ความเอ็นดูความปรารถนาดีกรุณาแปลว่าความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มุทิตาแปลว่าความพลอยยินดีเมื่อเขาประสบกับความสุขความสำเร็จในชีวิตอุเบกขาแปลว่าความวางเฉยความเป็นผู้เที่ยงธรรมคุณธรรมทั้ง4ประการนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่หรือว่าเป็นธรรมประจำใจของบุคคลที่เรียกว่าพรหมจึงชื่อว่าพรหมวิหารและในปัจจุบันในสังคมมนุษย์พระพรหมในบ้านของเราก็คือบิดามารดาบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรเพราะว่าบิดามารดาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมทั้ง4ประการนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ที่ประกอบด้วยเมตตาเพราะว่ามีความปรารถนาดีต่อลูกๆทุกคนอยากให้ลูกๆทุกคนเจริญเติบโตมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานที่มั่นคงได้รับการศึกษาที่เหมาะสมพ่อแม่บางคนเรียนไม่สูงแต่ก็อยากให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนไม่อยากให้ลูกต้องลำบากตรากตรำเหมือนกับตนเองแม้จะมีการศึกษาน้อยแต่ก็สนใจในเรื่องการศึกษาพยายามทำงานหนักเพื่อส่งให้ลูกเรียนนั่นก็เพราะว่าท่านมีเมตตากับลูกอยากให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตและเมื่อลูกเกิดความประมาทพลาดพลั้งได้รับความเสียหายท่านก็มีความกรุณาอยากจะให้ลูกนั้นพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเมื่อลูกประสบความสำเร็จในชีวิตมีชีวิตการงานที่เจริญเติบโตท่านก็พลอยยินดีด้วยได้คู่ครองที่เหมาะสมท่านก็พลอยยินดีด้วยได้รับตำแหน่งที่มั่นคงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้บังคับบัญชาพ่อแม่ก็มีความยินดีพอใจมีความพลอยยินดีกับลูกแต่เมื่อใดก็ตามที่ลูกมีเกิดการทะเลาะกันพ่อแม่ก็จะเป็นผู้ตัดสินโดยไม่เข้าข้างลูกคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังหรือว่าลำเอียงเพราะว่ารักลำเอียงเพราะว่าโกรธลำเอียงเพราะว่าหลงแต่พ่อแม่ก็มีความเที่ยงธรรมต่อลูกๆทุกคนถ้าหากลูกๆกระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ยอมที่จะให้กฎหมายบ้านเมืองเป็นผู้จัดการโดยไม่เข้าข้างคนผิดไม่เลือกว่านี่เป็นลูกของเราต้องพยายามช่วยเหลือให้พ้นจากความผิดให้ได้พ่อแม่ก็ต้องวางอุเบกขาเพื่อที่จะให้ทางกฎหมายบ้านเมืองเป็นคนที่จัดการและก็เป็นการสอนลูกอีกวิธีหนึ่งว่าให้รู้จักกระทำความดีอย่าไปข้องแวะกับสิ่งที่ไม่ดีเป็นเด็ดขาดเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะได้รับผลกรรมที่กระทำไว้ธรรมะทั้ง4ประการคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นธรรมประจำใจของพรหมเป็นธรรมประจำใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนและการที่จะมีธรรมประจำใจทั้ง4ประการนี้ถ้าทุกคนเจริญหรือว่าทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปในจิตใจของตนเองเจอใครก็มีแต่ความปรารถนา

นาดีต่อกันมีความสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์มีความยินดีพอใจเวลาเขาประสบกับความเจริญก้าวหน้าไม่อิจฉาริษยามีความวางเฉยมีความเคารพมีความเที่ยงธรรมอย่างนี้ก็จะทำให้สังคมมีแต่ความเจริญถ้าเราทำคุณธรรม4ประการนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นในจิตใจจากคุณธรรม4ประการนี้ก็จะกลายเป็นอัปปมัญญาซึ่งแผ่กระจายไปโดยไม่มีขีดจำกัดในส่วนของเมตตานั้นเมื่อบุคคลเจริญให้มากก็จะได้รับผลของการเจริญเมตตานั้นอย่างเช่นว่าเมื่อจะนอนก็นอนอย่างเป็นสุขเมื่อหลับก็หลับอย่างเป็นสุขท่านเรียกว่าจะหลับจะตื่นก็สบายก็เป็นสุขในขณะที่หลับนั้นก็ไม่ฝันร้ายไม่ฝันร้ายต่างๆนานาเพราะบางคนหัวถึงหมอนปั๊บก็จะความฝันก็จะเข้ามาทันทีฝันทั้งดีและไม่ดีนะเพราะฉะนั้นคนที่เจริญเมตตาจะไม่ฝันร้ายคนที่เจริญเมตตาจะเป็นที่รักของทั้งของมนุษย์และของอมนุษย์ท่านเรียกว่ามนุษย์ก็ชมพรหมก็สรรเสริญเพราะว่าคนเหล่านั้นประกอบด้วยเมตตาคนที่มีเมตตาจะไม่ถูกทำร้ายด้วยสัตราวุธด้วยไฟไหม้ด้วยอัคคีภัยทั้งหลายจะเป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นเป็นคนที่มีจิตมีสมาธิได้เร็วเราจะสังเกตได้ว่าบางครั้งเวลาเราไปปฏิบัติธรรมรู้สึกว่ากระสับกระส่ายทำไมจิตไม่สงบสักทีนั่นก็เพราะว่าเราเจริญเมตตาเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนคนที่เจริญเมตตามากๆก่อนจะตายก็จะไม่หลงลืมสติท่านเรียกว่าไม่หลงทำกาละก็คือไม่ลืมสติจะเป็นคนที่มีสติก่อนตายอยู่เสมอบางคนอาจจะพร่ำเพ้อพรรณนาไปต่างๆก่อนที่จะตายไปนั่นก็เพราะว่าไม่ได้เจริญเมตตามาโดยสุดท้ายแล้วถ้าคนนั้นยังไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงจนถึงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะไปเกิดเป็นพรหมการไปเกิดเป็นพรหมก็คือเป็นบุคคลที่มีอายุยืนที่สุดซึ่งเราจะได้พูดอธิบายกันในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คืออานิสงส์ของการเจริญเมตตาการเจริญเมตตานี้เราสามารถที่จะเจริญได้ทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเวลาสะดวกก็คือก่อนจะหลับจะนอนไหว้พระสวดมนต์แล้วเราก็แผ่เมตตาการแผ่เมตตาในเบื้องต้นที่ได้แนะนำไว้ในครั้งก่อนนั้นก็คือการแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนเพราะว่าเราต้องกระทำตนให้เป็นที่รักก่อนความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีเราคือคนที่รักตัวที่สุดแล้วเมื่อเรารักตัวเองก็ต้องปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขแผ่เมตตาให้กับตัวเองโดยบอกว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรปราศจากภัยขอให้ข้าพเจ้าไม่มีความทุกข์กายไม่มีความทุกข์ใจรักษาตนอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นก็เริ่มแผ่เมตตาให้กับคนที่รักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องแล้วสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่ชอบหน้าหรือคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราถามว่าทำไมเราไม่แผ่ให้คนที่เราไม่ชอบหน้าก่อนเพราะว่าจะทำให้กำลังของเมตตานั้นมันลดลงไปโดยธรรมชาติของคนแล้วเมื่อนึกถึงคนที่ไม่ชอบหน้ากันอคติก็จะเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนำว่าให้แผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ชอบหน้ากันในภายหลังหลังจากที่เราแผ่เมตตาให้กับตนเองแผ่เมตตาให้กับคนที่เรารักอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายสุดท้ายก็แผ่เมตตาให้กับคนที่ไม่ถูกกันเมื่อเราเจริญอย่างนี้เป็นปกติแล้วเราก็จะได้รับอานิสงส์ดังที่กล่าวมาแล้วมีการหลับการตื่นเป็นสุขเป็นต้นจนถึงว่าเวลานอนเราก็ไม่ฝันร้ายไปที่ไหนก็ชมสีหน้าของคนมีเมตตาเราจะสังเกต

ได้ว่าเป็นคนที่มีสีหน้าดูแล้วเย็นตาเย็นใจดูแล้วมีความสุขเราจะสังเกตพระประธานในอุโบสถตามวัดต่างๆว่าเวลาเรานั่งมองดูพระประธานในพระอุโบสถนั้นเราจะมีความสุขมากนั่นก็เพราะว่าพระพุทธรูปทุกองค์ที่ช่างปั้นจะปั้นให้แสดงออกถึงความมีเมตตาต่อสรรพสัตว์เพราะว่าพระพุทธองค์เป็นบุคคลผู้ประกอบด้วยพระเมตตาคุณทรงมีเมตตาต่อมวลมนุษยชาติต่อพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรานั่งมองดูพระพุทธรูปแล้วเราจึงรู้สึกว่ามีความสุขเราได้เข้าใกล้บุคคลใดก็ตามที่เป็นคนมีเมตตาเราก็จะสามารถสัมผัสได้ในทางใดเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตานี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเมื่อเราเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งเราก็จะไม่ละเมิดเพราะว่าศีลข้อที่หนึ่งคือปานาติบาตการที่เราจะทำร้ายผู้อื่นได้นั่นก็เพราะว่าจิตใจของเราโหดเหี้ยมหยาบกระด้างแข็งกระด้างประกอบด้วยโทสะคือความโกรธแต่ถ้าเรามีเมตตาแล้วจิตใจเราก็จะไม่โกรธจิตใจเราก็จะอ่อนโยนเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญเมตตามากๆศีลข้อที่หนึ่งก็จะไม่ถูกละเมิดสังคมนี้ก็จะมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นในพุทธชัยมงคลข้อนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นอานิสงส์ของเมตตาที่บุคคลเจริญให้มากแล้วย่อมสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้มิใช่แต่เพียงมนุษย์เท่านั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นพญาช้างนาราคิรีก็สามารถที่จะรับรู้ถึงพลานุภาพของเมตตาได้เพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนจึงควรที่จะเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำทุกวันเมตตาธรรมค้ำจุนโลกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันนั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีเอาชนะด้วยเมตตาบารมีพอสมควรแก่เวลาขอจบการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอ
1: ความภาคภูมิใจก็คือผลสำเร็จที่เรามีคนตอบรับและถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่อยากจะให้มีคนมาสานต่อหรือคณะอื่นตั้งขึ้นมาได้มากๆก็ยิ่งดีอย่าคิดว่าละครวิทยุเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าภาคภูมิใจถ้าคุณมาเห็นผลงานแล้วคุณจะภาคภูมิใจไปกับมันเป็นอาชีพที่ดีได้
2: เสียงที่สร้างเรื่องราวเสียงที่ก่อเกิดจินตนาการจับจิตตรึงใจให้ผู้ฟังคล้อยตามทั้งสุขเศร้าเหงารักคณะละครวิทยุที่ครองใจคนฟังมากว่า50ปีกัลยาทินพงศ์ผู้ก่อตั้งและเจ้าของคณะละครวิทยุเกตทิพย์จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

0: คณะเกียรติทิพย์เกิดมาครั้งแรกเลยนะคะก็เราแสดงให้กับยูซิสสำนักข่าวสารอเมริกันโดยมีอาจารย์สุภัสสวัสดิรักษ์เป็นผู้ประสานงานและก็ตั้งขึ้นมาละครต่อต้านคอมมิวนิสต์อะค่ะก็มีทั้งหมดก็มีอยู่ 3-4 ทีมด้วยกันนั้นก็เป็นเลขาส่วนตัวของอาจารย์สุภัสก็ให้ดูแลหมดทุกรายการนะคะทุกคณะแล้วก็มาลงที่คณะเกียรติทิพย์เนี่ยคือดูแลมากที่สุดก็จนกระทั่งคอมมิวนิสต์ก็เริ่มหมดไปจากประเทศไทยแล้วงบประมาณของสำนักข่าวสารอเมริกันก็หมดลงก็มีพระเอกที่เล่นอยู่กับเกียรติทิพย์เนี่ยพระเอกคนนี้ก็คือประมวลโอมหันซึ่งมาเล่นกับคณะเกียรติทิพย์ที่อยู่ซิดเป็นเรื่องแรกเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเข้ามาเล่นเราเรื่องเดียวแล้วเขาจะต้องออกจากงานเนี่ยซึ่งคนอื่นเนี่ยค่ะอีกประมาณ10คนเนี่ยเขามีที่มาที่ไปกันหมดคือมีคณะอื่นที่เขาอยู่กันแล้วแต่คณะแต่คุณประมวลอมหันเนี่ยไม่มีที่ไปคือไม่ได้เล่นคณะอื่นเลยก็มาเล่นกับเกียรติทิพย์นั้นก็เลยเอ๊ะถ้าอย่างควรจะหาสปอนเซอร์เล่นทักเรื่องนึงตามที่ยูซิสเขาจ้างเราตั้งใจไว้ว่างั้นแต่ตอนหลังนี่มันไม่เรื่องเดียวก็เป็น4เรื่อง5เรื่องเป็น10เรื่องทีนี้ก็มาเรียนกับอาจารย์สุภัสว่าหนูขอเกียรติทิพย์ได้ไหมแกก็บอกเอาไปเลยคุณกัญญาจะเอาทีมเอาชื่อคณะไหนก็ได้เราก็เลยใช้เกียรติทิพย์มาเหตุที่รู้เรื่องละครวิทยุเนี่ยค่ะนั้นก็เคยอยู่กรมเหมพันธ์ก็เคยเป็นผู้ประกาศเขาก็ส่วนใหญ่เขามาเล่นสดกันเมื่อก่อนนี่ไม่ค่อยได้อัดเสียงค่ะเล่นสดกันมาอัดสดกันเสาร์อาทิตย์มาเล่นสดนะคะมาเล่นสดสื่อสารในวิทยุแล้วบางทีก็ตัวละครเขาไม่มาไม่ครบเขาก็พยายามยัดเยียดให้เราช่วยให้เล่นให้เขาเป็นตัวผ่านบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะละครวิทยุยุคนั้นมีหลาย10คณะมากเกียรติทิพย์นี่ยังเล่นให้ยูซิสก็ไม่ใช่คนรู้จักเยอะนะคะยังไม่รู้จักมากเรื่องแรกที่ดังมากๆเลยเนี่ยนะคะจดหมายเข้าเป็นกระสอบเลยเนี่ยเรื่องกิ่งฟ้าที่วปท792ขณะนี้ก็ออกตอน 6:30 ถึง 7:00 นเช้าจันทร์ถึงศุกร์โชคดีที่นั้นเราได้เรื่องที่สนุกมาแล้วก็พอเรื่องสนุกคนฟังก็อินไปกับเราแล้วเราพยายามพัฒนาขึ้นเมื่อก่อนนี้เรายังไม่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะคะก็ทุกคนก็เล่นเก่งกันทั้งนั้นชาย6หญิง6ก็สามารถที่จะเล่นกันได้อย่างสบายๆแล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยพูดได้3เสียง4เสียงแต่พระเอกนางเอกนี่อย่าไปเปลี่ยนเลยนะถ้าเปลี่ยนไม่มีคนฟังเลยนะถ้าเปลี่ยนกว่าจะเปลี่ยนได้ในอ้อนวอนกันนานเชียวตอนที่เน้นไปผ่ากล่องเสียงอ่ะเปลี่ยนนางเอกโอ้โหโทรศัพท์มาจดหมายมาว่าจะเลิกฟังแล้วนะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เรางงกับคำพูดของคุณประภาอ่อนมากเธอทักเราด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานหวานซะจนแสบคอเชียวนี่เธอจะมาไม้ไหนกับเราอีกแล้วเนี่ยคุณปลัดก็นั่งอ้าปากค้างคงไม่คิดละสิที่แฟนตัวเองจะมาทักเราด้วยน้ำเสียงแบบนี
2: ้ที่ฉันทักแกเนี่ยฉันกัดฟันเต็มที่นะยะฉันทำเพื่อให้สอนก็เห็นว่าฉันน่ะไม่ได้ร้ายอย่างที่เขาคิดฉันจะต้องเรียกคะแนนนิยมกลับคืนมา
3: ใกล้เสร็จหรือยังอ่ะมะนาว
1: เหลืออีก2แผ่นนะคะคุณปลัด
3: รีบๆก่อนนะเดี๋ยวจะไปทานข้าวเที่ยงด้วยกัน
0: เรื่องซาวด์เอฟเฟกต์นี่สำคัญสุดอย่างสมมุติว่าพระเอกนางเอกคุยกันไปในรถเราจะไปรับประทานอาหารร้านไหนสมมุติยกตัวอย่างเอาร้านตรงนี้นะคะแล้วก็บอกเลี้ยวเข้าไปเลยต้องมีเสียงรถเลี้ยวเข้าไปจอดเสียงเบรกเสียงเปิดปิดประตูรถเสียงเดินเข้าไปในร้านอาหารคนฟังเขาจะได้จินตนาการได้แล้วลูกศิษย์ลูกหาที่ไปอยู่ตามช่องต่างๆเนี่ยนะคะไปภาคหนังไปส่วนใหญ่ก็ไปภาคหนัง พูดได้เลยมีเสียงแทบทุกช่องก็มีคนดังๆก็จำได้นะคะว่าที่จำได้ก็มีคุณกำพูเนี่ยนะคะตอนนี้เขาก็รังดังอยู่นะคะคุณรัชนีดีเจของขึ้น95นะคะแล้วก็คุณปัจจรีคุณวุฒิเดินนะคะที่จำได้แล้วยังมีอีกหลายคนเยอะนะคะที่มาแสดงด้วย
4: ตอนนั้นเนี่ยทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเขาก็มีโครงการที่จะเอาละครวิทยุก็เหมือนกับเป็นการส่งเสริมการเล่นละครวิทยุเนี่ยมาเผยแพร่ทาง
5: เพราะว่าช่วงหลังนี่มันเงียบไปเหมือนกับจะหายไปจากสังคมโลกคนแบบโอ้ยสมัยก่อนนี่คนติดกันงมแงมนะ
4: ก่อนนอนต้องฟัง
5: หลังๆมาวิทยุหายไปไหนละคร
4: ก็เลยเอาคณะเกตทิพย์เนี่ยเหมือนกับมาอยู่บนคลื่นหน้าปัดวิทยุซ
5: ึ่
4: งเป็นคลื่นอันดับหนึ่งของประเทศนะคะก็ได้ผลดีมากแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นอีกศิลปะหนึ่งนะที่ต้องฟังกันดึกๆนิดนึงเหตุที่เราสองคนได้เข้าไปนะคะเพราะว่าเป็นดีเจของ FM 95ด้วยทางคลื่นเขาก็มีนโยบายว่าน่าจะเอาดีเจไปผสมผสานกับคณะกับนักแสดงตัวจริงนะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะ
5: เรื่องตำรับรัก
4: แต่เล่นยากนะเล่นละครวิทยุเพราะว่าเขาจะอ่านรวดเดียวเลยแล้วไม่ให้ดูบทก่อน
5: อ
4: ันไปตามนั้นเลยค่ะไปตามนั้นเลย
5: แต่ว่าต้องใส่อารมณ์ acting ใส่ความรู้สึกใส่จิตวิญญาณเข้าไปในบทตัวบทนั้นนะฮะมันก็เลยทำให้เราฟังแล้วมันลื่นหูไง
6: คือจริงๆเป็นคนที่เรียนนิเทศศาสตร์ทางด้านสาขาวิทยุโทรทัศน์ทีนี้เราก็รู้สึกว่าโอกาสดีๆในชีวิตมันไม่ได้เข้ามาง่ายๆอ่ะตอนนั้นอะไรเข้ามาทำหมดเลยโชคดีว่าได้อาจารย์ที่ดีคืออาจารย์เป็นคนที่สอนเรื่องของการใช้เสียงทางวิทยุแล้วก็การวางตัวเวลาที่อยู่หน้ากล้องหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าการเรียนอยู่ในตำราอย่างเดียวมันไม่ได้อะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะไปเล่นละครวิทยุหรอกแต่ด้วยความที่เด็กๆถามว่ารู้จักวิทยุไหมละครวิทยุไหมเนี่ยพ่อแม่ก็ฟังนะจำได้ว่าช่วยพ่อแม่ซักผ้าทำกับข้าวนางก็จะเปิดอะไรของนางไปเลือดเปื่อยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยละครวิทยุมันก็เป็นเสน่ห์แบบนึงแล้วเราก็เรียนมาทางด้านนี้คิดแค่ว่าทำยังไงเราจะได้รู้จักการใช้เสียงในแบบที่มันแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยก็เลยเกตทิพย์นี่แหละจังหวะเดียวกันอาจารย์ก็ฝากเข้าไปให้อุ้ยฟิลแรกวันแรก

0: มากคือเจอแต่แบบมืออาชีพตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะเข้าไปนั่งอ่ะแล้วก็ตื่นเต้นไปหมดเลยก็มีพี่ๆองค์ประกอบข้างๆนี้มีเคาะประตูแล้วก็บิดๆทำอะไรกันวะนั้นคิดอย่างเดียวก็คือว่าอ่านบทแล้วก็เล่นให้เนียนที่สุดเล่นให้ธรรมชาติที่สุดเราก็คิดว่าเราไม่เข้าใจเหมือนเวลาที่เราเล่นละครเหมือนทุกวันนี้เราก็ต้องเข้าใจมันจริงๆอ่ะแต่บทคือว่าทำเองก็ได้ให้เราอ่านบทมันเป็นธรรมชาติเนี่ยเราก็คิดแค่นั้นอะไรเงี้ยบทตอนนั้นก็เป็นเพื่อนนางเอกหรือเพื่อนพระเอกนี่แหละสนุกอุ้ยตอนเล่นใหญ่เวอร์เล่นความวิญญาณเหมือนเล่นละครอยู่บนรัชดาลัยเธียเตอร์อ่ะ สนุกมากพูดเลยนะฮะ
1: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
2: ทุกบทบาททุกเรื่องราวถูกถ่ายทอดจากอารมณ์และจิตวิญญาณผ่านน้ำเสียงเพื่อสร้างจินตนาการจากนักแสดงรุ่นแล้วรุ่นเล่าคณะละครเกตทิพย์ยังคงสร้างความตราตรึงอยู่ในใจของคนฟังจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันอย่างไม่เสื่อมคลาย
3: ปัจจุบันนี้เรามีช่องทางการฟังมากขึ้นฟังในมือถือก็ได้ถ้าเผื่อคนที่เขาคิดว่าฟังละครวิทยุแล้วก็จะอายเชยหรืออะไรอย่าไปคิดว่าเชยนะคะฟังเถอะบางทีมันก็มีประโยชน์อยู่มากมายแล้วก็มีฟังทางสถานีวิทยุต่างๆทั้ง AM และ FM ต่างจังหวัดฟังได้เกือบทั่วประเทศตัวละครมีการเปลี่ยนแปลงก็คือคนที่เก่าๆมัน50กว่าปีแล้วก็ไปกันเยอะแล้วนะคะเด็กรุ่นใหม่ก็ฝึกขึ้นมาใหม่หลายชุดแล้วค่ะหลายยุคแล้วค่ะเปลี่ยนยุคมาก็ 4-5 ยุคแล้ว
4: ช่วงแรกเลยนะคะจะเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องการใช้เสียงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะค่ะสนใจอยากจะเป็นคนอ่านข่าวอยากจะมาเป็นนักจัดรายการก็อยากจะมาเป็นนักพากย์ด้วยแล้วพี่หน่อยมองว่าละครวิทยุน่าจะเป็นพื้นฐานแรกเลยให้เรามาใช้เสียงอย่างนี้นะคะก็เลยสมัครเข้ามาแล้วก็หลังจากนั้นทางคุณกัลยาธินพงศ์หัวหน้าคณะเนี่ยก็ให้พี่หน่อยเทสเสียงว่าเป็นยังไงใช้ได้ไหมหลังจากเทสเสียงแล้วก็ผ่านนะคะก็เลยมาเริ่มเล่นละครหลังจากนั้นเขาก็ให้มาเล่นเป็นนางรองก็คือตัวรองนะคะแล้วก็ได้มาเป็นนางเอกในที่สุดค่ะพื้นฐานเลยต้องอ่านหนังสือคล่องนอกจากนั้นก็ต้องเป็นคนที่มีจินตนาการในการแสดงละครวิทยุ
5: จริงๆจำได้จะมีประมาณปี2527นะฮะปี27เริ่มก็ตอนแรกไม่ได้เล่นละครนะก็มีหน้าที่แต่งเพลงประกอบละครจนกระทั่งช่วงหลังๆนี้ตัวละครค่อนข้างจะขาดนะก็เลยให้เราลองเข้าไปบ้างลองเล่นดูนะฮะก็แต่บัดนั้นล่ะจนกระทั่งเป็นพระเอกจริงๆนี่คือประมาณปี2930ประมาณนั้นถ้าเล่นเกตที่มีทุกแนวนะทุกแนวแต่ที่ถนัดก็คือกุ๊กกิ๊กสนุกสนานตลกๆเนี่ยมันเล่นแล้วมันก็มีอารมณ์ร่วมสนุกดีถ้าเกิดมโนจินตนาการว่าที่เราได้ยินเสียงเนี่ยมันน่าจะรู้ว่าเป็นแบบไหนนะมันแบบทีวีเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นเลยใช่มีเสียงมีภาพฟ้องเลยแต่นี่เราต้องนึกตามนะเอ๊ะขณะนี้เขากำลังกินข้าวนะเดินกลางป่าก็จีบกันเขามีอารมณ์โกรธต่อยตีกันมันรุนมากกว่านะพี่ว่า
3: ชมรมอนุรักษ์ละครวิทยุไทยคือก่อตั้งขึ้นมาเขาก็ให้เน้นเป็นประธานขณะนี้ยังเป็นประธานอยู่คือเราต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้ไม่อยากจะให้หมดไปเพราะฉะนั้นถามว่ากำไรในการจัดทำละครวิทยุนี่มันมีมากไหมแทบจะไม่มีเพราะบทก็แพงคนทำบทก็แพงบันทึกเสียงก็แพงคนแสดงก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะอนุรักษ์ไว้ไม่ให้มันหมดไปเฉพาะละครเกตทิพย์ขนาดนี้มีประมาณ25คนค่ะแต่ละคนเป็นพาร์ทไทม์กันหมดมารวมกันวันอัดเสียงและทุกคนก็มีหน้าที่การงานกันเป็นข้าราชการเป็นพนักงานบริษัทก็จบกันก็ปริญญาตรีอย่างน้อย
6: แค่นี้แหละนึกว่าจะแน่แกน่ะเดินมารู้ความลับของฉัน
7: จีฮะไม่กล้าจะแอบฟังเจ้านายคุยโทรศัพท์หรอกค่ะ
6: ฉันไม่เชื่อหรอกอย่า
7: จริงๆนะคะ
8: บ้านเขาที่มาปลูกหลังใหญ่นั่นไงนั่นล่ะบ้านแฟนนายสอนเขาล่ะ
9: ก็เอาแป้งทาซะจนขาวแล้วเราก็เอาผ้าดำมาคลุมตัวโผล่มาเฉพาะหน้าขาวๆของเรา เดี๋ยวเธอ ระเจิงแน่
10: ๆส่วนมากคออายุเนี่ยมันเหมือนเสพติดอย่างหนึ่งทางเสียงทางหูพอได้ฟังปุ๊บเนี่ยมันจะติดเลยเสียงที่คนเล่นเนี่ยแบบจินตนาการให้เขาฟังว่าเล่นเสียงนี้เสียงนี้นะอารมณ์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คนฟังเนี่ยเขาจะคอยตามอารมณ์ที่เราเล่นเลย
3: ผู้สืบสานต่อเนี่ยเราก็อยากจะให้ลูกมาสานต่อเหมือนกันเพราะกิจการเราก็ตั้งมา50กว่าปีแล้วเป็นเกียรติทิพย์มา50กว่าปีแล้วก็เป็นบริษัทท่องมนทึกเสียงรุ่งสยามเนี่ยค่ะอนาคตของละครวิทยุคงจะมีเพราะตอนนี้ตามมหาวิทยาลัยต่างๆเขาก็ทำเป็นคณะละครขึ้นมาก็ดีใจค่ะเพราะว่าบางที่ที่เน้นไปบรรยายอะค่ะอาจารย์เขาก็ตั้งคณะขึ้นมาคนรุ่นใหม่ก็ทราบอยู่แล้วบางทีเสียงเนอบ้างบางทีลิ้นรัวไปบ้างพูดเร็วบ้างแบบคนรุ่นใหม่แต่เราต้องพยายามมาฝึกเขาให้ดีแต่บรรดาครูบาอาจารย์ที่เขาสอนให้เด็กทำเนี่ยดิ้นมั่นใจว่าคงจะดีได้
1: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
2: ศิลปะการใช้เสียงที่ต้องอาศัยจิตวิญญาณและอารมณ์ในการก่อเกิดจินตนาการของนักแสดงสู่ผู้ฟังวันนี้กัลยาทินพงศ์หัวหน้าคณะละครเกตทิพย์จะมาถ่ายทอดเทคนิคและแชร์ประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในสิ่งเดียวกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแห่งนี้ครับ
11: ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ครูขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คลาสเรียนของเรานะคะแล้วก็ครูพาแขกพิเศษมานะคะที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆกับพวกเรานะคะท่านเป็นบุคคลที่เป็นคนจุดประกายให้กับวงการวิทยุบ้านเรานะคะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราก็คือท่านอาจารย์กัลยาทินพงศ์ค่ะท่านเป็นหัวหน้าคณะละครเกตทิพย์ค่ะ
3: สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็คงจะเป็นวันแรกที่ดิฉันได้เข้ามาที่นี่ทุกท่านอาจจะไม่เคยฟังละครวิทยุก็จะเล่าถึงย่อๆนิดหน่อยนะคะว่าละครวิทยุเนี่ยค่ะหรือสื่อของวิทยุเป็นสื่อที่ราคาถูกสุดนะคะวิทยุเครื่องนึงฟังได้ทั้ง AM และ FMแล้วก็การฟังวิทยุก็ไม่ต้องเสียงานด้วยละครวิทยุก็คือเป็นบันไดก้าวแรกที่จะพาท่านขึ้นไปเรื่องการใช้เสียงนอกจากการใช้เสียงที่ดีได้เป็นนักพากย์ที่ดีได้อ่านสารคดีที่ดีได้แล้วก็พูดสปอตที่ดีได้เพราะนั้นตอนนั้นเน้นเป็นผู้ประกาศอยู่เน้นก็สามารถรู้ว่าละครวิทยุเนี่ยมันดียังไงนะคะและนักศึกษามีอะไรที่จะถามไหมคะ
12: คนที่แสดงละครวิทยุได้ดีนอกจากเสียงแล้วต้องมีคุณสมบัติอะไรอีกครับ
3: อ่านหนังสือให้คล่องไงคะแล้วครั้งแรกก็อย่าพยายามอย่าเป็นอ่านต้องมีฟีลลิ่งในน้ำเสียงละครวิทยุเนี่ยเราจะต้องแสดงให้คนฟังเขามีจินตนาการไปกับเรามองเห็นภาพไม่เหมือนกับละครทีวีเพราะฉะนั้นการใช้เสียงต้องรักษาเสียงด้วย1ไม่สูบบุหรี่2ไม่ทานเหล้าเสียงจะดีไปตลอดกาล
13: เคยมีไหมคะที่ทำละครวิทยุออกมาแล้วคนฟังต่อต้านจนต้องเปลี่ยนเรื่องใหม
3: ่มีค่ะคือน้ำเน่ามากๆเลยรับไม่ได้คนคุมยังรับไม่ค่อยได้เลยก็เรื่องพวกที่น้ำเน่ามากๆเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องประเภทที่เขียนมาจากสคริปต์ของหัวผู้ทำบทเองแล้วก็เขียนไปเรื่อยเปื่อยเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้บางเรื่องเนี่ยอัดไปแล้วเนี่ยบอกเรื่องนี้ไม่เอาออกเลยทิ้งไปเลยทั้งเรื่องก็มี
14: อะไรที่ทำให้คณะละครเจ็ดทิพย์ได้รับความนิยมและโด่งดังมาถึงปัจจุบันครับ
3: คุณภาพของงานเราพยายามเลือกเรื่องที่ดีอย่างที่เรียนให้ทราบถ้าเรื่องไม่ดีเราแบนทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็คุณภาพของเด็กที่เล่นเนี่ยเล่นมาแสดงใหม่ๆเนี่ยนะคะอาจจะว่าแหมฉันทำไมนั่งนานจังไม่ได้เล่นสักทีเราจะต้องให้เข้าไปเล่นแล้วต้องให้คล่องคุณเข้าไปในห้องอัดนี่ค่ะอาจจะมือเย็นเลยก็ได้ว่ายังไม่ชินกับไมค์แต่เมื่อชินกับไมค์แล้วก็เล่นได้แล้วก็แนะนำให้ใจรักด้วยคุณภาพของงานถ้าเล่นไม่ดีเนี่ยเราจะพยายามเข็นเพราะสมัยนี้มันไม่ได้เล่นสดเหมือนสมัยโบราณ
1: เกตทิพย์เมื่อมาเป็นเกตทิพย์แล้วเกตทิพย์ไม่เคยใช้บรรยายใช้ความรู้สึกของตัวละครก้องออกไปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันคือถ้าบรรยายเชื่อเจ้าคนฟังก็ไม่อยากฟังใช่ไหมคะ
15: ระหว่างละครวิทยุกับการพากย์มีความแตกต่างกันยังไงหรอคะ
1: ละครวิทยุเราต้องแสดงเหมือนพูดพากย์เสียงก็เหมือนกันถ้าหนูพากย์หนังหนูต้องพากย์ให้เข้ากับหน้าหนังปากต้องลิปซิงก์กับหนังแต่ละครวิทยุเนี่ยค่ะ เล่นบทชีวิตร้องไห้ต้องฟังให้คนฟังเขาเห็นภาพว่าเราร้องไห้อยู่หัวเราะแบบผีน่ากลัวแล้วก็ต้องใส่ไปให้เต็มที่หัวเราะไม่ได้ต้องพยายามหัวเราะให้ได้วันนี้เดนมีตัวอย่างละครวิทยุมาให้ฟังกันเมื่อฟังเสร็จแล้วจะมีจินตนาการไปอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองแสดงกันดูว่าจะแสดงกันได้ดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะสอนให้
16: ลำยอง
17: มีอะไร จะมาเรื่องไอ้วันละสิท่าเงินไม่ได้ครบไหมล่ะครบก็มันไปได้เลยเดี๋ยวจะให้มันเก็บเสื้อผ้า
16: ฉันได้มาแค่24,000เอง
17: 24,000เหรอไม่ได้50,000บาทขาดตัวแหมต่อกันยังก็ซื้อของแถวตลาดอย่างนั้นแหละนี่ลูกของตัวเองนะยะ
16: แต่เจ้าวันก็ลูกของลำยองเหมือนกันนะเห็นแก่อนาคตของลูกเธอหน้าลำยอง
17: เช
1: อฟังแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างมีจินตนาการไปด้วยไหม
18: มี
1: น
18: ะคะ
1: พอที่จะเป็นไกด์ที่จะพวกหนูๆจะออกมาแสดงละครลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้าง
19: ก็วันนี้ก็เป็นละครก็เรื่องชีวิตหน่อยนึงนะคะเขยเทียมสะใภ้ปลอมบทประพันธ์ของกรุงยอฉัตรเริ่มตั้งแต่พระเอกเลย
20: พัดว่าอะไรนะผมฟังไม่ชัดเลย
21: ฉันบอกว่าอยากให้เราสองคนหย่ากัน
20: พัดมีเหตุผลจะทำแบบนี้หรือเปล่าเนี่ย
21: มีค่ะตอนนี้สภาพของพี่ปอแก้วกำลังต้องการให้คุณไปดูแลอย่างใกล้ชิดคุณควรจะหย่ากับฉันแล้วรับพี่ปอแก้วมาเป็นภรรยาให้ถูกต้องดีกว่าไหมคะ
20: นี่คุณคิดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย
22: คิดว่าเราเป็นตัวละครเวลาเล่นน่ะลูกมันถึงจะอินกับบทคิดว่าเราคือผู้ชายคนนั้นคนในตัวละครไม่งั้นมันเสียงมันจะไม่ได
20: ้มีอะไรหรอครับคุณย่าให้เด็กไปตามผมมาพบเนี่ย
21: แกจัดการให้หนูพักผ่อนแล้วใช่ไหม
20: เรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้เด็กกำลังยกข้าวมาเข้าไปให้แล้วคุณย่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะครับ
21: ไม่ห่วงได้ยังไงหลานสะใภ้ของย่าทั้งคนย่าจะตอบคำถามพ่อกับแม่เขาได้ยังไงถ้าลูกเขาเป็นอะไรไปอีก
20: แต่เรื่องที่เกิดขึ้นมันสุดวิสัยที่เราต้องป้องกันได้นี่เนี่ยครับคุณย่า
21: คุณแม่กับนายรุตระแวงดิฉันแล้วก็ยายสอนทั้งที่เราสองคนไม่เคยแม้แต่ที่จะคิดทำอะไรแบบนั้นเลยสักนิดเดียวแล้วเธอจะมาเดือดร้อนทำไมกันล่ะแม่สุขในเมื่อคิดว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ไม่น่าต้องมาเป็นวัวสันหลังหวะแบบนี
23: ้คุณแม่พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะดิฉันกับหนูสอนถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แสดงว่าเมียของนายรุตต้องพูดพาดพิงถึงดิฉันกับยายสอนแน่ๆเลย
1: ก็แก้วเสียงก็ไปกันได้นะนะคะแต่ทีนี้พยายามอย่าเล่นให้เป็นอ่านแล้วก็อย่างที่เน้นเรียนให้ทราบว่าเราต้องเป็นตัวละครในตัวนั้นที่เราจะเล่นมีโกรธมีดีใจมีเขินมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียงผู้หญิงใช้ได้หมดทุกคนเลยเสียงผู้ชายก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอ่านเร็วไปนิดนึงเหมือนเด็กสมัยใหม่เพราะฉะนั้นก็ฝึกใช้ได้แน่สรุปแล้วว่ายังไงก็ฝึกได้แล้วจะได้ดีด้วยค่ะขอบคุณนะคะ

0: ู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เพิ่งได้ฟังละครวิทยุเป็นครั้งแรกสนุกอะค่ะฟังแล้วแบบได้จินตนาการไปด้วยได้ออกไปภาคเมื่อกี้ได้รู้ถึงการพูดอักขระวรรคคําให้มันง่ายขึ้นคล่องขึ้นคุณกัลยาก็เป็นกันเองค่ะแล้วก็สอนเทคนิคอะไรมากมายที่แบบบางทีรู้แล้วแต่ยังไม่รู้ดีเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การทําละครวิทยุนี่ตอนแรกคิดว่ามันง่ายมากแต่พอแบบได้มาฟังได้มาเรียนรู้แล้วรู้สึกว่ามันไม่

0: ง่ายๆอย่างที่คิดอะค่ะเหมือนมันต้องใช้จินตนาการของตัวเองสูงในการทำเสียงทำซาวด์ให้มันสมจริงรู้สึกว่ามันยากค่ะเวลาการพูดแบบพูดรับส่งกันแล้วก็การใช้อักขระแบบต้องพูดแบบชัดเจนรู้สึกภูมิใจค่ะที่เขาได้มาพูดให้ฟังแล้วก็จะเก็บการที่เขาสอนนะคะเอาไปพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้น
1: กว่า50ปีที่สร้างสรรค์ผลงานสร้างจินตนาการให้แฟนละครวิทยุได้เสพความสุขกว่า 10,000 เรื่องทุกตัวละครโลดแล่นอย่างมีชีวิตและจะยังโลดแล่นอยู่ในใจของผู้ฟังตลอดไปละครวิทยุอมตะที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานคณะละครวิทยุเกตทิพย์
2: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
3: ครับ
2: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
4: บางคอยไหมน้อง
2: อ่ะคิดให้ดีนะ
5: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบรีชิดนายเลยพี
2: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
5: เฮ้ย
2: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได
6: ้ ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกัน
7: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
6: โ
2: อ้โหเคลิ้มเชีย
7: เราจะโตไปด้วยก
2: ัน
7: เฉลย
2: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
8: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
9: เร็วมามาเร็วเร็ว
10: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
2: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
11: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นอ่ะ
2: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
4: อ่ะไปน้องเต้
2: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดูป่ะ
12: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
13: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อ ดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้ว

แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูสุขภาพที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งหลอดอาหารก่อนอื่นต้องถามเลยค่ะว่าหลอดอาหารมันอยู่ส่วนไหนแล้วทำหน้าที่อะไรอะคะ
1: ครับหลอดอาหารก็เป็นอย่างชื่อที่บอกนะครับลักษณะเป็นท่อนะครับก็หลอดอาหารเป็นทางผ่านของอาหารและน้ำดื่มนะครับหลังจากที่เราทานอาหารหรือว่าน้ำดื่มแล้วเนี่ยมีการบดเคี้ยวกลืนผ่านส่วนของคอหอยลงไปนะครับหลอดอาหารเนี่ยก็จะอยู่ภายในช่องทรวงอกส่วนทางด้านหลังนะครับก่อนที่อาหารเนี่ยจะผ่านลงไปแล้วก็เข้าสู่กระเพาะอาหารในช่องท้องนะครับ
0: แล้วคือถ้าเป็นมะเร็งหลอดอาหารลักษณะที่เกิดขึ้นหรือความหมายมันจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปไหมคะ
1: ครับก็มะเร็งของหลอดอาหารนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็เกิดขึ้นจากความผิดปกติของเซลล
0: ์
1: เยื่อบุชั้นในของหลอดอาหารนะครับทีนี้อาการของผู้ป่วยหลังจากที่มีความผิดปกติของเซลล์แล้วเนี่ยตัวเซลล์ที่ผิดปกติของเยื่อบุหลอดอาหารเนี่ยจะมีลักษณะที่กลายเป็นก้อนนะครับแล้วค่อยๆโตขึ้นแล้วก็จะไปเบียดในส่วนของทางเดินอาหารนะครับทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเริ่มมีอาการของการกลืนลำบากหรือกลืนติดนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยการที่ทานอาหารไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็มีน้ำหนักลดลงนะครับ
0: ค่ะลดลงนี่เป็นการลดลงค่อยๆลดลงหรือว่าลดลงแบบฉับพลันเหรอคะ
1: เนื่องจากว่าน้ำหนักที่ลดลงของคนไข้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการทานอาหารที่ไม่ได้จากตัวก้อนมะเร็งที่ไปรบกวนหลอดอาหารซึ่งเป็นทางผ่านของอาหารนะครับอีกส่วนหนึ่งก็มาจากปัจจัยของตัวมะเร็งเองซึ่งโตเร็วแล้วใช้พลังงานในร่างกายไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยจะมีลักษณะของน้ำหนักที่ลดลงเร็วกว่าปกติผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนักนะครับแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าน้ำหนักเนี่ยจะลดลงอย่างรวดเร็วนี่ถ้าเราพบผู้ป่วยที่มีมะเร็งหลอดอาหารนะครับน้ำหนักส่วนใหญ่มักจะลดลงในหลั

0: ที่มากกว่า10กิโลภายในระยะเวลาสั้นๆเช่น 1-2 เดือนเท่านั้นนะครับ
1: แล้วการดำเนินไปของโรคนี้มันมีลักษณะเป็นยังไงคะ
0: ครับมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยหลังจากที่เซลล์ของตัวหลอดอาหารมีความผิดปกตินะครับแล้วโตขึ้นเนี่ยก็จะทำให้อุดกั้นทางเดินอาหารทำให้ทานอาหารลำบากอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากรู้สึกว่าทานอาหารที่เป็นของแข็งเนี่ยได้ลำบากมากขึ้นต้องเปลี่ยนไปทานเป็นข้าวต้มหรือว่าเป็นโจ๊กนะครับหลังจากที่หลอดอาหารเนี่ยมีความผิดปกติของก้อนมะเร็งมากขึ้นไปอีกหลังจากนั้นก็ข้าวต้มหรือว่าโจ๊กก็จะเริ่มทานไม่ได้แล้วก็จะทานได้เฉพาะในส่วนของอาหารที่เป็นอาหารเหลวนะครับสุดท้ายเลยถ้าผู้ป่วยมาในระยะท้ายๆเลยมักจะทานอะไรไม่ได้เลยเนื่องจากว่าก้อนมะเร็งเนี่ยอุดกั้นทั้งหมดแม้กระทั่งน้ำลายก็ยังไม่สามารถกลืนลงไปได้นะครับทีนี้อาการส่วนใหญ่แล้วก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะครับว่ามะเร็งหลอดอาหารเนี่ยเป็นส่วนไหนของหลอดอาหารเช่นถ้าเป็นในลักษณะที่สูงใกล้ๆกับบริเวณลำคอผู้ป่วยจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับเช่นกลืนลงไปแล้วเนี่ยเริ่มต้นกลืนไม่ได้ตั้งแต่ต้นมีอาการไอหรือสำลักร่วมด้วยหรือบางครั้งเนี่ยการทานน้ำอะไรก็แล้วแต่จะมีลักษณะที่ไหลออกทางจมูกพวกนี้ก็จะสัมพันธ์กับการที่เกิดมีการอักเสบหรือว่ามีการติดเชื้อของทางเดินหายใจนะครับทีนี้ถ้าเป็นในส่วนของหลอดอาหารที่อยู่ในช่องอกส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยมักจะทราบว่ามีปัญหาโดยอาจจะชี้บอกตำแหน่งได้เช่นอยู่ตรงนี้หรือตรงนี
1: ้
0: เมื่อทานอาหารลงไปแล้วจะรู้สึกว่ากลืนเริ่มลำบากหรือว่ามันติดอยู่ตรงบริเวณนี
1: ้
0: ใช่ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นจากการที่มีการอักเสบเรื้อรังหรือว่ากรดไหลย้อนนะครับอันนี้จะเป็นมักจะเป็นในส่วนปลายของหลอดอาหารซึ่งเป็นตรงตำแหน่งที่เป็นรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารนะครับผู้ป่วยในกลุ่มนี้มักจะมีประวัติอ้วนหรือว่ามีประวัติที่เป็นกรดไหลย้อนมาเรื้อรังแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ลักษณะที่ทางการแพทย์เราเรียกว่าเป็นบาเรตนะครับโรคบาเรตเซลล์นี้เมื่อมีการผิดปกติจากการที่มีกรดไหลย้อนมาเรื้อรังแล้วเนี่ยก็จะทำให้เซลล์กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ในอนาคตนะครับ
1: ค่ะแล้วความยาวของหลอดอาหารซึ่งคุณหมอบอกว่าอาจจะมีลักษณะอาการติดขัดเนี่ยได้ในส่วนต่างๆความยาวของท่ออาหารเรายาวมากไหมคะ
0: ค
1: ภายใน
0: โดยปกติแล้วหลอดอาหารเนี่ยความยาวจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล นะครับเช่นคนตัวสูงหรือว่าคนตัวเตี้ยก็จะมีหลอดอาหารที่ยาวไม่เท่ากันหรือว่าในผู้ชายผู้หญิงก็แตกต่างกันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วหลอดอาหารก็มีความยาวอยู่ในช่วงระหว่าง20เซนติเมตรจนกระทั่งถึงประมาณ35เซนติเมตรนะครับแต่ว่าเมื่อเราไปตรวจกับคุณหมอนะครับโดยเฉพาะการส่องกล้องเราจะพบว่าเอ๊ะทำไมความยาวถึงดูมากกว่าปกติเช่นบอกว่ามีถึง40เซนติเมตรเนื่องจากว่าการวัดตำแหน่งในการส่องกล้องเรามักจะใช้วัดจากฟันตัดด้านหน้านะครับทำให้บวกระยะในช่องปากไปด้วยแต่ว่าตัวหลอดอาหารจริงๆเนี่ยคือเป็นช่วงที่ต่อลงมาจากคอหอยจนกระทั่งถึงส่วนที่
1: ก
0: ่
1: อนจะเข้าก
0: ระเพาะอาหารครับ
1: แล้วปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยคะมันเกิดจากอะไรคะ
0: ครับก็ปัจจัยเสี่ยงนะครับถ้าเรากล่าวถึงในชนิดที่เป็นสแควร์มัสเซลนะครับซึ่งพบได้บ่อยในคนไทยนะครับพบว่ามี2ปัจจัยหลักที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเลยอันแรกก็คือการดื่มสุรานะครับเนื่องจากว่าสุราเนี่ยดื่มเข้าไปปุ๊บจะทำให้เกิดมีสารบางอย่างที่เราเรียกว่าอัลดีไฮด์ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นนะครับที่ทำให้เกิดมะเร็งมากขึ้นนี้ในกลุ่มคนที่มีเชื้อสายทางด้านเอเชียตะวันออกบางท่านเนี่ยจะมีเอนไซม์บางอย่างนะครับที่ผิดปกติหรือว่าน้อยกว่าคนปกติทำให้มีสารที่เราเรียกว่าอัลดีไฮด์เนี่ยคั่งอยู่ในเลือดนานกว่าประชากรปกติซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งชนิดที่เราเรียกว่าสแควร์มัสเซลมากกว่ากลุ่มคนที่ไม่มีนะครับส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่จะพบได้นะฮะก็คือการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่เนี่ยทั้งปริมาณและก็ระยะเวลาอันนี้สัมพันธ์โดยชัดเจนเลยนะครับต่อการเกิดมะเร็งหลอดอาหารส่วนอย่างอื่นที่เราพูดถึงกันบ่อยๆนะครับเช่นการดื่มของร้อนนะครับหรือว่าการทานอาหารร้อนๆเราพบว่ารายงานทางการแพทย์มีบางรายงานบอกว่าสัมพันธ์กันนะครับที่อุณหภูมิมากกว่า65องศาขึ้นไปแต่ว่าในรายงานบางการแพทย์ก็บอกว่าไม่ได้มีผลอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับแต่จากการศึกษาเราพบว่าหากหลอดอาหาร

เนี่ยมีการอักเสบหรือว่ามีการที่ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังการรับประทานของร้อนเข้าไปก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งขึ้นได้นะครับส่วนอย่างอื่นที่เป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับก็จะเป็นในส่วนของมะเร็งที่อยู่

0: มีอาการมีลักษณะที่อ้วนกว่าปกตินี่ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งของหลอดอาหารในส่วนปลายได้มากกว่าประชากรปกตินะครับ
1: ค่ะแล้วอาการของโรคมะเร็งตัวนี้เนี่ยค่ะจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับอาการก็อย่างที่กล่าวมานะครับเริ่มต้นจากนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เมื่อก้อนเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆก็ผู้ป่วยก็จะมีลักษณะที่เกิดจากการทานอาหารที่ได้น้อยลงทำให้มีน้ำหนักลดลักษณะการทานอาหารเปลี่ยนไปนะครับจากอาหารที่เป็นอาหารแข็งก็ต้องทานเป็นอาหารนิ่มหรืออาหารเหลวจนสุดท้ายก็ทานได้แต่น้ำนะครับทีนี้ถ้าก้อนลุกลามมากขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะลุกลามไปในอวัยวะส่วนอื่นภายในช่องอกนะครับที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของทางเดินหายใจถ้าก้อนมะเร็งลุกลามแล้วอาจจะทะลุเข้าไปในส่วนของหลอดลมหรือว่าทางเดินหายใจทำให้มีการอักเสบหรือว่าติดเชื้อเรื้อรังได้มีปอดอักเสบได้นะครับนี้ถ้าเกิดว่ามีการลุกลามไปในส่วนอื่นเช่นไปที่บริเวณเส้นเลือดใหญ
1: ่
0: อันนี้ก็จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงเนื่องจากว่ามีเลือดออกเข้ามาในส่วนของหลอดอาหารนะครับ
1: คือถ้าเกิดการลุกลามก็ถือว่ารุนแรงเลยทีเดียวใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ถ้าพูดถึงการแพร่กระจายนะครับจากมะเร็งเนี่ยก็มักจะแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองโดยต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมีโอกาสที่จะแพร่กระจายอยู่ในช่องอกลงไปในบริเวณช่องท้องแล้วก็ไปที่บริเวณลำคอนะครับเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดการตรวจร่างกายจะพบก้อนได้เช่นคลำเจอต่อมเหลืองบริเวณคอนะครับแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองเองถ้าเกิดว่ามีการโตมากๆขึ้นก็มักจะไปกดเบียดอวัยวะที่ต่อมน้ำเหลืองอยู
1: ่
0: เช่นมีเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับการพูดนะครับดังนั้นในผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารบางท่านที่มีการลุกลามของต่อมน้ำเหลืองอาจจะมีอาการเสียงแหบได้หรือว่ามีเรื่องเกี่ยวกับความผิดปกติของการกลืนหร
1: ือ
0: การพูดนะครับนี้ถ้ามะเร็งลุกลามมากขึ้นไปกว่านั้นก็จะไปในส่วนของตับไปส่วนของปอดแล้วก็ไปส่วนของกระดูกได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะครับ
1: การวินิจฉัยของโรคค่ะจะมีการวินิจฉัยรักษายังไงบ้างคะ
0: ครับการวินิจฉัยโดยปกติแล้วโรคมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยเราจะใช้จากประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายนะครับมีการตรวจเพิ่มเติมในผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยสามารถทำได้หลายแบบนะครับที่เรานิยมทำกันนะครับหรือว่าแพทย์มักจะใช้กันเนี่ยก็มีการส่องกล้องนะครับเพื่อที่จะดูว่าตำแหน่งที่ผิดปกติเนี่ยอยู่ตรงส่วนไหนร่วมกับสามารถทำการตัดชิ้นเนื้อไปเพื่อดูว่าเซลล์มะเร็งที่ผิดปกติเนี่ยเป็นชนิดไหนนะครับอันนี้จะมีผลต่อการให้การรักษาหรือการวางแผนในการดูแลผู้ป่วยต่อไปทีนี้ถ้าไม่ได้มีการส่องกล้องครับวิธีอื่นที่มีการตรวจนะครับก็เช่นการกลืนแป้งหรือว่าสารทึบรังสีนะครับอันนี้ก็จะกลืนลงไปปุ๊บก็จะทำการเอ็กซเรย์ไปด้วยก็จะเห็นว่ารอยตีบหรือว่าความผิดปกติของหลอดอาหารเนี่ยอยู่ตรงไหนได้แต่ข้อที่แตกต่างจากการส่องกล้องก็คืออันนี้จะไม่สามารถได้ผลทางพยาธิวิทยานะครับแต่จะเห็นความผิดปกติได้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็จะเห็นการทำงานของหลอดอาหารที่การตรวจด้วยวิธีการอื่นนะครับที่ทำกันก็เช่นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร
1: ์
0: อันนี้จะช่วยบอกได้ว่ามีก้อนอยู่ตำแหน่งไหนลุกลามมากแค่ไหนมีต่อมน้ำเหลืองที่ผิดปกติในช่องอกคอแล้วก็ช่องท้องตรงบริเวณไหนบ้างนะครับแล้วก็สามารถดูอวัยวะอื่นเช่นปอดหรือว่าตับว่ามีการลุกลามด้วยหรือเปล่านะครับ
1: วิธีการรักษาจะต้องรักษาได้อย่างไรบ้างคะ
0: ครับโรคมะเร็งหลอดอาหารนี่ก็เป็นมะเร็งอีกชนิดนึงนะครับที่พบไม่ได้มากในประเทศไทยนะครับไม่ได้ติดในอันดับ5อันดับแรกแต่ว่าอัตราตายจะสูงนะครับการรักษาในปัจจุบันนี้เราจะใช้เป็นทีมแพทย
1: ์
0: เข้ามาที่จะดูแลผู้ป่วยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยศัลยแพทย์นะครับประกอบด้วยอายุรแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านมะเร็งรังสีแพทย์ที่ให้การรักษาผู้ป่วยด้วยการฉายรังสีแล้วก็รังสีแพทย์ที่ช่วยดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการวินิจฉัยนอกจากนั้นแล้วก็มีทีม อื่นๆที่เข้ามาช่วยดูแลได้แก่พยาธิแพทย์นักโภชนาการหรือว่าแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาดูแลผู้ป่วยให้มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับว่ามะเร็งหลอดอาหารนี่เกี่ยวข้องอย่างมากเลยเกี่ยวกับการทานอาหารนะครับผู้ป่วยเนี่ยเมื่อทานอาหารไม่ได้ก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทุพโภชนาการดังนั้นการที่จะดูแลเรื่องโภชนาการให้ดีขึ้นเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญมากไม่ว่าเราจะเลือกวิธีการรักษาแบบไหนให้กับผู้ป่วยนะครับ

0: อันนี้ก็จะได้การรักษาที่ดีกว่าผู้ป่วยที่โภชนาการไม่ดีนะครับนี่ย้อนกลับมาที่คำถามว่ามีการรักษาแบบไหนบ้างนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเจอในระยะเริ่มต้นโดยไม่มีการลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองนะครับเราสามารถให้การรักษาโดยการใช้กล้องแล้วก็ตัดส่วนของมะเร็งที่อยู่บริเวณภายในของหลอดอาหารออกได้อันนี้มีผู้ป่วยมีโอกาสหายขาดได้นะครับทีนี้ถ้าเป็นมากขึ้นก็จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเป็นหลักนะครับนี้การผ่าตัดของมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยจะเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างทำเยอะแล้วก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเนื่องจากว่าหลอดอาหารเนี่ยอยู่ในบริเวณช่องอกแล้วก็อย่างที่ทราบว่ามีการลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอและช่องท้องได้ดังนั้นผู้ป่วยจะต้องได้รับการผ่าตัดผ่านช่องอกนะครับเข้าไปโดยการผ่าตัดเข้าไปหาหลอดอาหารเนี่ยเนื่องจากมีอวัยวะมีปอดอยู่นะครับเราต้องทำการยุบปอดออกไปข้างนึงเพื่อตัดหลอดอาหารแต่อย่างที่ทราบกันว่าผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารทุกท่านส่วนใหญ่แล้วมักจะมีปัจจัยเสี่ยงคือการสูบบุหรี
1: ่
0: ดังนั้นปอดอาจจะมีปัญหาที่ไม่แข็งแรงเท่าคนปกตินะครับหรือในบางรายที่สูบระยะเวลานานๆจะมีเรื่องของถุงลมโป่งพองดังนั้นการที่จะทำการผ่าตัดผ่านช่องอกแล้วก็ยุบปอดลงไปข้างหนึ่งเนี่ยก็ต้องพิจารณาหรือว่าต้องทำการตรวจประเมินก่อนผ่าตัดอย่างละเอียดนะครับที่อันนึงหลังจากที่เราตัดหลอดอาหารออกไปแล้วเราจะใช้อวัยวะที่ขึ้นมาแทนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมีอยู่3อย่างนะครับอันแรกก็คือการใช้กระเพาะอาหารทำเป็นท่อแล้วขึ้นมาต่อที่คอนะครับอันที่2ก็คือการใช้ลำไส้เล็กขึ้นมาต่ออยู่ในช่องอกอันที่3ก็คือการใช้ลำไส้ใหญ่อาจจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาหมุนขึ้นมาต่อนะครับซึ่งต้องมีการผ่าตัดผ่านช่องท้องและก็ต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณคอทำให้ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดโดยเฉพาะเกี่ยวกับการหายใจค่อนข้างสูงนั้นการผ่าตัดนี่ในเรื่องของหลอดอาหารเนี่ยถือว่าเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างจะผู้ป่วยต้องมีความพร้อมค่อนข้างมากนะครับทีถ้าผู้ป่วยไม่สามารถผ่าตัดได้หรือว่าก้อนค่อนข้างจะเป็นมากนะครับก็อาจจะใช้วิธีการฉายรังสีแล้วให้ยาเคมีบำบัดเพื่อที่จะให้ก้อนเนี่ยลดขนาดลงแล้วถ้าผ่าตัดได้แล้วก็จะทำการผ่าตัดนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นในระยะที่ค่อนข้างมากแล้วอันนี้การผ่าตัดอาจจะไม่สามารถที่จะทำได้หรือว่าเป็นอันตรายกับผู้ป่วยมากกว่าเราก็จะให้การรักษาโดยใช้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายรังสีนะครับ
1: ก็ถือได้ว่านะคะสำหรับคนที่ทานแอลกอฮอล์มากหรือว่าสูบบุหรี่จัดนะคะก็ควรจะลดปริมาณลงนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจากการเป็นมะเร็งหลอดอาหารนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็ได้รับความรู้นะคะแล้วก็ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับมะเร็งหลอดอาหารนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงศ์ขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นนะคะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมอด้วยค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงสำหรับไว้จับนะคะเริ่มต้นนะคะเราจะยืนตัวตรงกางขาออกจากกันเล็กน้อยมือทั้งสองข้างจับที่เก้าอี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เรายืนเขย่งตัวขึ้นแบบนี้นะคะค้างไว้นับ 1-5 แล้วค่อยวางลงนะคะนับ 1-2-3-4-5 จากนั้นวางเท้าลงค่ะทำซ้ำ10รอบนะคะ1-2-3-4-5 1เขย่งตัวขึ้นนะคะนับ1-2-3-4-5-2 1-2-3-4-5-3 1-2-3-4-5-4หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 9ครั้งสุดท้ายนะคะ1 2 3 4 5 10สำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องนะคะซึ่งมีส่วนสำคัญมากเวลาเดินป้องกันไม่ให้หกล้มค่ะสำหรับท่านี้นะคะถ้าทำแล้วมีความแข็งแรงแล้วมั่นใจแล้วเราจะเพิ่มจาก10ครั้งเป็น20ครั้งก็ได้นะคะแต่ขณะทำจะต้องจับเก้าอี้ไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการหกล้มค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูในวันนี้คือสลัดลูกครึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

สำหรับตลาดลูกครึ่งนี้นะคะมีผัก5สีนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มไฟโตนิวเทรียนนะคะซึ่งจะได้คุณค่าจากอาหารเนี่ยหลากหลายมากเลยนะคะทีนี้เราก็ใช้ทั้งผักสุกแล้วก็ผักสดสำหรับบางท่านเนี่ยทานผักสดแล้วท้องอืดเราก็จะมาเลี่ยงโดยการทานสลัดผักสุกกันนะคะเรียกว่าจานนี้เป็นจานสุขภาพจริงๆนะคะอันนี้หัวไชเท้านะคะหรือหัวผักกาดขาวนั่นเองนะคะอันนี้ต้มสุกแล้วนะคะหรือจะใช้วิธีการนึ่งก็ได้นะคะก็คือถ้านึ่งก็ประมาณอยู่ที่10นาทีนะคะก็หั่นชิ้นพอคำนะคะในส่วนของหัวผักกาดขาวเนี่ยจะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดนะคะแล้วเสร็จแล้วจะมีของบรอกโคลีนะคะบรอกโคลีนี่ก็มีกากใยอาหารเยอะดีนะคะก็จะช่วยระบบขับถ่ายด้วยสีเขียวนี่เราจะได้พวกคลอโรฟิลนะคะจะทำให้ร่างกายสดชื่นนะคะก็ลวกเช่นเดียวกันนะคะต้มน้ำลวกให้สุกนะคะก็หั่นชิ้นพอคำนะคะนะคะส่วนก้านเนี่ยนิ่มนะคะเราก็สามารถทานได้ด้วยนะคะทีนี้ก็มันสีม่วงนะคะนี่จะมีแอนโทไซยานินนะคะมันสีม่วงนี้จะเป็นมันสีม่วงของญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นมันต่อเผือกของบ้านเราก็ได้นะคะอันนี้ก็ใช้วิธีการนึ่งหรือต้มก็ได้นะคะมันนะคะเสร็จแล้วก็ฟักทองนะคะฟักทองนี่เรานึ่งนะคะนึ่งหั่นเป็นคำก่อนแล้วไปนึ่งเพราะว่าถ้าเรานึ่งแล้วมาหั่นเนี่ยจะหั่นลำบากจะเละง่ายด้วยนะคะอันนี้ก็มีสารลูทีนอันนี้ก็เป็นสารที่ช่วยอะไรนะคะบำรุงสายตาค่ะชะลอความอะไรนะคะสำหรับคนที่ตุ่งอายุเนี่ยนะคะจะช่วยดูแลสายตาได้อย่างดีนะคะสีเหลืองนะคะนี้นะคะอีกสีหนึ่งนะคะก็คือไลโคปีนอันนี้เราจะใช้มะเขือเทศลูกเล็กมะเขือเทศราชินีก็ได้นะคะนะคะสีแดงน่าทานนะคะสีแดงได้ตัวนี้นะคะนะคะ5สีเสร็จแล้วเรามาทำน้ำนะคะน้ำยำนะคะน้ำยำเราก็จะมีกระเทียมนะคะกระเทียมใส่เล็กน้อยพอนะคะไม่ต้องใส่มากถ้าใส่มากเนี่ยกลิ่นกระเทียมจะแรงเกินไปบางท่านอาจจะไม่ชอบกลิ่นของกระเทียมนะคะก็โขกกระเทียมอาจจะสับพริกขี้หนูแต่อันนี้ใช้โขกให้เข้ากันนะคะทำน้ำยำ

แล้วนะคะเราจะมาผสมน้ำยำนะคะที่มีน้ำตาลปี๊บนะคะเราผสมลงไปในครกได้เลยนะคะน้ำตาลปี๊บจะให้รสชาติที่เป็นน้ำยำที่อร่อยนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็น้ำมะนาว

นะคะคนให้น้ำตาลปี๊บละลายดีนะคะก็คือน้ำยำแบบไทยๆนะคะผสมกับน้ำมายองเนสนะคะก็จะได้ความหอมของพริกนะคะนะคะเนี่ยเราคนให้น้ำสลัดชนิดข้นเนี่ยให้เข้ากันดีกับน้ำยำของเรานะคะแล้วก็เคล้าให้เข้ากันนะคะโรยแล้วก็เคล้าให้เข้ากันนะคะก็จะมีสีสันสวยงามมากเลยนะคะ5สีได้คุณค่านะคะหลากหลายมากเลยนะคะ

0: สำหรับคุณค่าอาหารในจานตลาดลูกครึ่งนะคะนอกจากมีสีสันที่สวยงามทั้ง5สีแล้วนะคะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกนะคะที่แล้วก็มีสารชะลอความเสื่อมของดวงตานะคะมีคลอโรฟิลล์นะคะมีกากใยอาหารนะคะเรียกว่าหลากหลายคุณค่ามากจริงๆนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาลินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: พี่แต้มชลรัตน์เนี่ยแกมีการเตรียมการชีวิตของแกไว้ตั้งแต่พอเข้าวัยสัก50แกก็เริ่มออกกำลังกายแบบจริงจังแล้วออกกำลังกายเพราะจะเตรียมให้ตัวเองเนี่ยเข้าสู่วัยเกษียณ
1: ใครอยากจะดูคนแก่ร้องเพลงเขาจะดูแต่บทสรุปว่าเฮ้ยยังแข็งแรงหน้าตาดีเสียงยังดีอยู่ทำยังไงล่ะถึงตรงนั้นได้ก็คือการออกกำลังกาย

0: ผมชลัดเฟื่องอารมณ์นะครับเป็นนักร้องศิลปินนักแสดงเคยทำงานธนาคารเหลืออย่างเดียวคือการร้องเพลงยังไม่เกษียณการแต่งเพลงการทำเพลงยังไม่หยุดดนตรีเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพราะนั้นเราเกษียณปั๊บเนี่ยให้คุณต้องกลับมาร้องเพลงใครอยากจะดูคนแก่ร้องเพลงเขาจะดูแต่บทสรุปว่าเฮ้ยยังแข็งแรงหน้าตาดีทำงานได้ให้เสียงยังดีอยู่ทำยังไงล่ะถึงตรงนั้นได้ก็คือการออกกำลังกายเมื่อร่างกายมันสมดุลมันก็มีแรงจะคิดไปทำอย่างอื่นมีกำลังใจที่จะทำสามารถจะแต่งเพลงร้องเพลงคิดนู่นคิดนี่ได้คือเราไม่พะวงกับสุขภาพ
1: ออกกำลังกายจริงจังตอน50ดีไหมดีถ้ามีโอกาสได้ออกก่อนหน้านั้นยิ่งดีไปอีกแต่ว่าจริงๆคนเรามันก็จะต้องมีข้อจำกัดเนาะ
2: ครับ
1: แล้วก็คนนิสัยไม่ดีมันก็จะเอาข้อจำกัดนั้นมาอ้าง เช่นวันนี้ฝนตกไม่ต้อง
2: เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ดีกว่า
1: วันนี้ฝนเยอะอายุก่อนไอ้พวกนี้แหละนะคะตอนนี้การออกกำลังกายนี่ค่ะถ้าคนทำได้เองคนเดียวนะคะอันนี้อาจารย์ถือว่ายอดเยี่ยมเลยเพราะจริงๆอาจารย์เพราะว่ามันเป็นวินัยนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยบางทีไม่ค่อยไปแต่ว่าถ้ามีแก๊งเนี่ยเข้าไปอย่างเช่นเดินมาถึงผ่านมาแล้วออกมาแต่แรกทำท่างอแงไม่ไปบอกแม่บ้านว่าแม่ขี้เกียจวันนี้นะคะเอาพอเดี๋ยวมาแล้วแก๊งมาอยู่หน้าบ้านแล้วเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันอ้าวลุกขึ้นมาเปลี่ยนนุ่งกางเกงเดินออกไปเดินด้วยกับเขามันต้องอาจจะมีแก๊งเขาก็ไม่ใช่คนที่มีวินัยเยอะแต่ถ้าเป็นคนที่มีวินัยเยอะเนี่ยค่ะจะดีมากๆแต่วินัยก็ต้องไม่ใช่เท่ากับว่าจริงๆต้องปี๊ด6โมงตื่น7โมง
2: ไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้น
1: ไม่ต้องเป๊ะมันต้องมีความ
2: เพียงแค่สม่ำเสมอ
1: ใช่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็อย่าขี้โกง

0: วันนี้วันเสาร์รถน้อยหน่อยค่อยขับรถสบายเดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกันเป็นสถานที่ออกกำลังของรุ่นน้องที่รู้จักกันแล้วก็สอนวิธีออกกำลังเป็นเทรนเนอร์ด้วยในหมู่บ้านนี้ผู้สูงอายุก็ออกมาเดินกันออกมาขี่จักรยานออกกำลังกันได้เห็นกันทุกวันนี่เราก็มาถึงแล้วฟิตเนสนี่ที่ผมในคนนี้แหละเจ้าของฟิตเนสที่นี่คนนี้เป็นเทรนเนอร์เพียงเวลาอ้วนก็จะคอยดูแล
1: ก็ดูแลเรื่องเล่นกล้ามเนื้อเล่นแบบว่าให้หลายๆครั้งไปไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะหนักมากเดี๋ยวจะเจ็บครับอกหน้าแขนหลัง
0: ที่เลือกจะเข้าฟิตเนสเพราะว่า1มันมีแรงให้เราออกจากบ้านไปทำอะไรนอกบ้านอยู่บ้านมันชาชินไม่หนุกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆดีกว่าเพราะว่าเราไปฟิตเนสเรามีที่ใหม่มีพบเจอคนใหม่ในการคือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมมาเจอคนรู้ที่นี้มาก็พูดคุยกันแล้วก็ยกของเราไปตามเส้นของเราก็หมดจบก็คือจบแล้วก็กลับบ้านไม่ทำอย่างอื่นต่อเทรนเนอร์ต้องคอยดูแลหน่อยบางทีการบาดเจ็บบางทีมันมีโอกาสใช่ไหม

sabe. Pero sí. ควรระวังเรื่องน้ำหนักยกไม่ต้องหนักมากค่อยๆยกใช่กล้ามเนื้อจะฉีกขาดต้องใส่ค่อยๆใส่ครับค่อยๆใส่น้ำหนักเข้าไป

0: บาหวานไม่มีความดันไม่มีคือมีอยู่ช่วงไปเช็คร่างกายเช็คทั้งหมดเลย MRI สมองอัลตราซาวด์หัวใจเส้นเลือดอะไรต่างๆนานายังปกติดียังได้อยู่มันเป็นที่เราดูแลตัวเองด้วยการกินการนอนสำคัญถ้านอนคุณนอนพอมันจะซ่อมแซมร่างกายได้ทันกินโปรตีนเยอะหน่อยกินแป้งให้น้อยหน่อยแต่ก็ต้องกินน้ำตาลไม่กินได้ก็ดีถึงจะกินก็นิดหน่อยก็ว่ากันไปกินผักเยอะหน่อยแค่นั้นแหละง่ายๆสำคัญนอนให้เยอะออกกำลังกาย
1: คนจะบอกว่าแก่แล้วก็ไม่ดีโรคเยอะมันเขามีคนที่เขาไม่มีโรคก็มีถูกไหมคะอาจารย์ก็บอกว่าดูซะก่อนว่าถ้าท่านได้ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรทั้งหลายแหล่เลยไม่ต้องรับประทานยาก็ดีแต่ไม่ต้องไปคิดว่าโอ๊ยถ้าไม่รับประทานยาดีกว่าก็คือหมอเขาบอกว่ากินเถอะก็ยังดื้อกันอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เอานะนะคะประมาณนั้นนะเพราะว่าถ้านะคะอาแตมเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ชื่นชมนะคะชื่นชมมากๆเลยว่าจริงๆได้ดูแลตัวเองดีทั้งที่อยู่ในอาชีพซึ่งจริงๆเราก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงสูงเนาะเพราะว่านอนดึกนะคะชีวิตตอนที่ทำงานมันก็จะไม่ได้อย่างของอาจารย์ใช่มันก็จะมีบางวันที่ต้องอยู่ดึกบ้างคนไข้ไม่เสร็จหรืออะไรก็ตามทีนะคะแต่ว่าอาแตมเนี่ยน่าจะเยอะกว่าเพราะต้องทำงานตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นการนอนก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนคนอื่นแต่ได้ดูแลอย่างนี้มาเนี่ยถือว่ายอดอ่ะเจ๋งอ่ะนะคะเจ๋งนะคะแล้วก็จริงๆอยากให้อยากให้อย่างนี้ต่อไป
2: ครับ

0: หลังจากออกกำลังเสร็จที่บางกลวยเราก็เดินทางไปจตุจักรมานี่ก็แวะทักทายไปทั่วร้านนู้นร้านนี้ที่สนิทกันที่รู้จักกันที่ซื้อประจำแล้วก็ทำเป็นโถแก้วสวยๆมีไฟส่องจะซื้อโถร้านนี้ไปเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มีไฟส่องอย่างเงี้ยไฟส่องข้างบนนี่คือผู้แนะนำในการทำโถเนี่ยอย่างเงี้ยคือปกติต้นไม้เนี่ยมันต้องอยู่ในทั่วไปใช่ไหมแต่ถ้าเราคอนโทรลด้วยอย่างอุณหภูมิอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นไม้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมเนี่ยมันจะออกดอกเห็นไหมมันจะสวยงามแล้วก็มันจะเจริญเติบโตได้ดีต้นไม้ประเทศนี้ต้องการความชื้นสูงไปตั้งในห้องได้เลยห้องเราห้องนอนเราก็ได้ตั้งหรือห้องรับแขกก็ได้แล้วก็เปิดไฟให้มันอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ชีวิตมันอยู่สมบูรณ์แบบละแสงที่ส่องลงมาเนี่ยมันสามารถปรุงอาหารได้แล้วต้นไอ้เนี่ยไอ้พื้นมันเนี่ยก็เป็นดินพิเศษสำหรับปลูกต้นไม้ในน้ำอยู่ตรงนี้เลยระบบนิเวศทั้งหมดเนี่ยดูแลได้หมดทุกอย่างมันเพลินมีคนรู้จักแค่มาเซฮัลโหล10นาที15นาทีก็ไปที่อื่นต่อไปดูนกร้านนกที่ซีกันมาซื้อร้านนี้ประจำโดยเฉพาะนกกิริบูลเนี่ยจะเป็นนกอย่างเงี้ยแต่สีเหลืองอย่าให้ฝากที่บ้านอยู่ตัวที่รอสนิทกันแต่รุ่นแม่ของนิวเนี่ยก็ขายลูกนกก็ซื้อลูกนกไปเลี้ยงมันลูกป้อนเนี่ยมันโตส่วนนิวเนี่ยมันสั่งนกอิมพอร์ตคือมาจากเมืองนอกเออที่สวยว่ะอยากได้สักตัวชอบนกเล็กอ่ะชอบพวกนกร้องพลอตัวเล็กๆราคามันย่อมเยาว
1: พี่ตั๋งเนี่ยโอ้แกเลี้ยงนกไปสวนจตุจักรไปดูนกเลี้ยงนกชอบสัตว์เลี้ยงมาก
2: ๆคนเราเนี่ยมันมีคุณค่านะคะถ้าเราร้องเพลงเราก็รู้สึกให้สนุกมีความสุขแต่ถ้าเราเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะเรามีความสุขเราเป็นคนให้แล้วเราก็ต้องดูแลเขาเราเหมือนแค่มีหน้าที่ถามว่าดีไหมดีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วข้อสำคัญคืออย่าให้เป็นภาระเยอะ
1: ครับ
2: แล้วก็เราต้องเข้าใจธรรมชาติมันว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มีชีวิตหลายๆอย่างเนี่ยเขาอายุสั้นกว่าเราเพราะนั้นเมื่อเราเลี้ยงเนี่ยวันหนึ่งเขาต้องจากไปนะคะแล้วก็เหมือนกันถ้าวันหนึ่งเราอายุ90กว่าเรายังเลี้ยงอยู่เราก็ต้องรู้ว่าวันหนึ่งเราอาจจากเขาไปก่อนแล้วถ้าเราไม่อยู่แล้วเขาจะลำบาก
1: อยู่ยังไง
2: เพราะฉะนั้นจริงๆของพวกนี้ต้องเตรียมจะถามว่ามีดีไหมดีแล้วก็เลือกให้เหมาะพวกลูกหลานๆนะคะอาจารย์ก็เจอหลายคนนะคะและอาจารย์ก็บอกว่านี่เธอหาอะไรให้แม่เธอทำบ้างสินะคะแล้วในที่สุดเขาก็ให้แม่เลี้ยงหมาแต่ว่าบอกลูกหลานว่าทุกอย่างผู้สูงอายุแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกันเนาะถ้าหากว่าเราเป็นลูกเราก็ต้องดูว่าเขาชอบหรือไม่ชอบลองดูก่อนว่าเขาชอบหรือเปล่าอย่าไปยัดเยียดอย่าไปบอกแม่บ้านนู้นเขาทำดีแม่เอาสักหน่อยสิไม่ได้เนาะประมาณนี้นะ
1: ต้องให้ตรงกับคนของเราด้วย
0: ไอตัวดีเลี้ยงตั้งแต่พอลูกป้อนเนี่ยมาแล้วคือนกกระจอกชวาซึ่งเลี้ยงแต่ลูกเลยเอามาป้อนแล้วก็เลี้ยงมันก็เชื่องมันจะได้มันจะรักเราฮะมันจะใส่คนมาเราเป็นคู่มันเนี่ยชื่อตัวนี้แต่แสบเห็นไหมเห็นไหมอันนี้มีนกที่เพาะพันธุ์อยู่เราผสมใหม่กันคู่ที่กำลังเพาะพันธุ์อยู่ที่ซื้อจากร้านไอ้นิวมาเนี่ยส่วนนี้ก็ปลาเนี่ยเด็กที่บ้านมันไปงานวัดก็ได้ลูกปลามาเอาไอ้ที่ช้อนตักตัวละบาทน่ะเนี่ยแล้วก็ซื้อต้นไม้มาใส่ก็เป็นบ่อปลาอยู่แล้วเป็นไงเราก็ต้องทำสวนให้มันดูดีไปดูต้นไม้ทุกต้นปลูกเองหมดอ่ะเนี่ยมะยงชิดเห็นไหมได้ลูกแล้วป่ะเก็บได้แล้วออกลูกแล้วมะยงชิดหอมันก็มีหอไม่ทันก็มีอยู่ด้วยนะนี่ดอกบัวก็มีเห็นป่ะนี่บัวกำลังบาน ไก่ลิลลี่นี่นี่ไก่ตัวนี้ชื่อลิลลี่ไข่ทุกวันเวลาบ่ายนี่ก็เลี้ยงไก่ก็มีเห็นไหมล่ะเอ๊ะเป็นไงลูก
3: ธรรม

คือพอรุ่นนี้เนี่ยพอรุ่นวัยเกษียณเนี่ย760 70 80เนี่ย1สังคมจะออกจากสังคมแล้วเพื่อนฝูงจะน้อยลงสังคมจะแคบแม้แต่ในครอบครัวเองก็เราสูงอายุเนี่ยช่องว่างระหว่างเรากับลูกกับหลานเนี่ยมันห่างกันมากเพราะนั้นเราจะเห็นชัดว่าสังคมมันจะแยกโดยอัตโนมัติมันอยู่แล้วว่าเฮ้ยมึงอยู่กลุ่มนี้มึงอยู่กลุ่มนี้อยู่กลุ่มนี้สิ่งที่เราจะทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปคือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมสัตว์ธรรมชาติต้องอยู่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันสิ่งที่เราจะทดแทนตรงนั้นได้คือสัตว์เลี้ยงที่สัตว์เราสามารถคุยกับมันคอนีคอมมิวนิเคทกับมันกอดมันให้ความรักความอบอุ่นกับมันมันก็รักเราอะไรเราทำให้เรายังน้อยมีสิ่งชดเชยแต่ที่มันขาดไป

0: ดนตรีเกี่ยวไหมฮะกับการที่ทำให้คนที่มีอายุเยอะแล้วมันรู้สึกแบบยังคงเฟรชสดใสอยู
1: ่อันนี้เกี่ยวเยอะๆมากๆเลยคร
0: ับ
1: อาจารย์พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคนที่เขาร้องเพลงเขาฟังเพลง

0: อาจารย์ย้อนกลับไปคนไข้อาจารย์เนี่ยอาจารย์ดูไข้สมองเสื่อมนะคะแล้วก็อาจารย์พยายามที่จะทำยังไงให้แต่ละวันของเขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีแล้วก็บอกถามเขาว่าแม่ทำอะไรงานในเด็กก็เราก็พยายามหาในที่สุดก็ถามไปเรื่อยๆเขียนหนังสือหรือเปล่าวาดรูปไหมเขียนพวกกันจีนไหมแล้วก็ฟังเพลงไหมร้องเพลงไหมนะคะแล้วอาจารย์ก็ยุให้ร้องนะอาจารย์ก็ยุให้ร้องแล้วก็ปรากฏว่าหลายๆคนก็เปิดคาราโอเกะนะคะลูกก็ร้องด้วยตัวของไข้ก็ร้องด้วยแล้วเขาดีขึ้นเรื่อยๆเลยเขาดีขึ้นเรื่อยๆจากเดินเนี่ยตาไม่เคยมีประกายมาหาอาจารย์ก็เข็นรถเข็นมาก็แบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเนาะพอถึงเวลาตอนนี้ตาเป็นประกายบอกแม่ตกลงร้องเพลงอะไรบ้างแล้วลูกอัดวิดีโอให้เขาก็โหภูมิใจมากเอาวิดีโอมาให้อาจารย์ดูแล้วก็ร้องเพลงเพลงช่วยมากค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆรุ่นใหม่ๆรุ่นกลางๆคนตอนช่วงนี้นะที่นั่นเนี่ยอาจารย์ว่าอย่างน้อยอะร้องเพลงหน่อยเถอะนะคะคือจริงๆอาจารย์บอกว่าคนบอกว่าอาจารย์ลูกคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมบอกว่าหนูก็กลัวหนูเป็นสมองเสื่อมอาจารย์บอกเธอหางานอดิเรกไว้พอแม่เธอเนี่ยไม่มีงานอดิเรกเลยเพราะฉะนั้นพอชีวิตที่มันไม่ได้ทำงานมันก็เลยเฉาลงเฉาลงทุกวันเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าดนตรีช่วยเยอะ
1: คือเราเนี่ยเราจะไปรอคนอื่นเพื่อจะสร้างความสุขให้เราไม่ใช่เราต้องเอาตัวเราเนี่ยไปสร้างความสุขให้ตัวเราเองยังไงได้บ้างแล้วก็ต้องหาทางทำให้ตัวเองมีความสุขโดยอะไรแล้วมีเพื่อนไหมก็ไปหาความสุขที่บ้านเพื่อนที่อายุใกล้เคียงกันคุยภาษาเดียวกันวัยเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันเพราะวัยเนี่ยมันต่างกันมันคุยคนละเรื่องการกินการเที่ยวการดื่มอะไรต่างๆทัศนคติมันต่างกันไปหมดแล้วถ้าเป็นกลุ่มเดียวกันมันสามารถจะเป็นสังคมเดียวกันได้คือเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กอะแหละอย่างผมเนี่ยสนิทกันรู้จักกันตั้งแต่เขาเรียนรามคำแหงแล้วก็ไปรู้จักกันก็เลยกลายเป็นรู้จักกันตั้งแต่นั้นมาพอเริ่มแก่ตัวนี่ก็เริ่มกลับมาเข้าวงโคจรเดียวกันเนื่องจากว่าสายดนตรีรักดนตรีรักเพลงเหมือนกันแล้วก็เผอิญบ้านเนี้ยมันมีพร้อมทุกอย่างเครื่องดนตรีต่างๆนานามันมีครบแล้วก็มีห้องซ้อมด้วยก็เลยเล่นดนตรีกันมา10กว่าปีแล้ว
2: พอโควิดร้านอาหารไม่เปิดใช่ไหมก็มานั่งกินตรงนี้เมื่อก่อนเป็นโอเพ่นแอร์อยู่นั่งกินกันแบบสบาย
1: ๆความสุขมันก็ได้ทุกอย่างมานี่ก็มีความสุขแล้วเย็นถึงก็อยากจะมากันแหละใช่ไหมเย็นก็นึกถึงก็เดี๋ยวที่บอกกันแล้วมันเหงา
2: ไ
1: ปนั่งอยู่กับบ้านใครจะอยู่กับพวกเราถ้าแก่ไม่อยู่กับแก่แล้วแก่ไปอยู่กับเด็กได้ยังไง
2: วัยเดียวกัน
1: เดียวแล้ว
2: เหมือนกันเลย
1: เ
2: พราะตกเด่นเหงาเลย
1: เหงาว่าน้อยมากันมาเล่นเปียโน
2: กินข้าวอย่างนี้
1: กินข้าวกันอันนี้คือความสุขของคนวัยนี้นะ

0: เราต้องเข้าใจธรรมชาตินะคะเข้าใจธรรมชาติของคนหลายคนเนี่ยก็บอกว่าแต่ก่อนนี้ยังไม่เกษียณก็คนมาพี่นอพี่เทาพอเกษียณไปแล้วทุกคนก็นั่นไปไม่เห็นหัวจำไม่ได้อาจารย์ละจริงๆอยู่ที่ว่าในอดีตเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเขารักเราเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้รักเพราะอะไรที่เราใส่ไว้บนหัวแต่ว่ามันรักเพราะเรา
1: เพราะเราจริงๆ
0: อย่างไรก็จะมาเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าผู้สูงอายุทุกคนคนทุกคนเนี่ยค่ะเราสามารถทำในแวดวงของเราได้อาจารย์อาจจะไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับใหญ่อาจารย์ก็มียูนิตน้อยๆของอาจารย์สาขาวิชาของอาจารย์มีคนแค่10กว่าคน

0: แต่จริงๆมันยังเป็นที่รักอาจารย์อาจจะยังมีคนไข้คนอื่นบอกหนูไม่มีคนไข้หนูเป็นคนถูพื้นเราก็บอกโอ้โหถึงคุณเป็นคนถูพื้นนะเราก็จำคุณได้ว่าตอนที่คุณทำห้องอ่ะมันสะอาดมากมันมีความภูมิใจในความเป็นตัวเรานะคะเพราะนั้นถ้าเราเอาอาแตมเป็นที่ตั้งเนี่ยคนหลายคนก็บอกเฮ้ยฉันไม่ใช่อย่างนั้นนะอาแตมเนี่ยเป็นที่ตั้งในลักษณะแบบหนึ่งแต่ว่าอาจารย์คิดว่าเราต้องสร้างปัจจัยภายในสำหรับผู้สูงอายุทุกคนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันเฮ้ยอันเนี้ยถึงจะอย่างนี้ต่อไปข้างหน้าเราก็ยังเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างต้องเป็นบวกหมดนะคะมีมาก็ดีไม่มีมาเป็นปกติ
1: ชาลัดเฟื่องอารมณ์ชาลัดเฟื่องอารมณ
2: ์อย่าหยุดนิ่งอย่าอยู่กับตัวเองมากไปทำอะไรก็ตามทำด้วยตัวเองได้ดีที่สุดสุขภาพจะเป็นตัวหลักของการในการดำเนินการอย่างอื่นถ้าสุขภาพเราดีและมีการนอนที่ดีกินที่ดีมีทุกอย่างที่ดีสุขภาพเราดีมันก็มีแรงที่ไปทำอย่างอื่นมันต่อยอดอย่างอื่นได้หมดความคิดแล้วก็ฟุ้งซ่านไปเลยคิดนู่นคิดนี่แต่ถามเฮ้ยจะทำนู่นจะไปนั่นมานี่อยากจะไปเที่ยวก็ไปได้อยากจะไปไหนก็ไปได้ขับรถได้ก็ไปได้นี่คือนี่แหละท่านสุขภาพเราดีจะทำได้ทุกอย่าง

ุณต้องมีตัวเลือกกูตีกอล์ฟอ่ะไปตีกอล์ฟอ่ะคุณจะไปฟิตเนสคุณมีเพื่อนคุณไปร้องเพลงคุณมีเพื่อนคุณไปกินข้าวคุณมีเพื่อนคุณไปปาร์ตี้คุณมีเพื่อนคุณไปร้องเพลงมีคนจ้างคุณก็มีความสุขคุณค่าคนมันมีแหละดีใจนะที่แบบเราร้องเพลงโอ้โหทุกคนมาฟังชลัดร้องปั๊บเนี่ยหลับตาทั้งลูกก็รักไม่มีวาสนาเพราะฉะนั้นรักเองช้ำเองมันไปผูกพันเรื่องราวของชีวิตมันจะบอกถึงชีวิตเราเพลงแต่ละเพลง

รู้หรือไม่ว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เพื่อสร้างขุมทรัพย์เมื่อยามเกษียณของเรานั้นการเลือกเปอร์เซ็นต์เงินสะสมในแต่ละเดือนรวมถึงระยะเวลาการลงทุนมีผลอย่างไรต่อเงินเกษียณของเราในอนาคตอยากรู้แล้วใช่ไหมครับเรามาดูคลิปวิดีโอนี้กันครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรางกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าหากเราต้องการเก็บเงินหรือลงทุนระยะยาวโดยมีเป้าหมายเป็นเงินล้านนั้นจะต้องประกอบไปด้วย2เงื่อนไขสำคัญมากๆเลยก็คือ 1. ต้องเริ่มต้นให้เร็วที่สุดครับ 2. เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนให้ได้มากที่สุดเรามาดูเงื่อนไขข้อแรกกันเลยนะครับที่บอกว่าต้องเร็วขนาดไหนกันแน่ผมขอยกตัวอย่างแบบนี้นะครับนาย A เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ20ปีด้วยเงินทั้งหมด 5,000 บาทต่อเดือนนะครับผลตอบแทนอยู่ที่ 10% ต่อปีนาย A ลงทุนจนถึงอายุ25ปีจากนั้นก็หยุดลงทุนไปเลยแต่เงินก้อนนี้ครับยังคงเก็บเงินไว้และลงทุนเหมือนเดิมจนถึงอายุ60ปีจึงนำเงินออกมาคราวนี้ครับเรามาดูนาย B กันบ้างนาย B ลงทุนตอนอายุ30ปีทำทุกอย่างเหมือนนาย A ทุกประการเลยครับแตกต่างกันเพียงแค่ว่านาย B นั้นลงทุนต่อเนื่องทุกๆเดือนไปเรื่อยๆจนถึงอายุ60ปีแล้วจึงนำเงินออกมาครับคราวนี้ครับท่านผู้ชมคิดว่าสุดท้ายแล้วใครจะมีเงินเก็บมากกว่ากันครับระหว่างนาย A กับนาย B หลายๆคนคงคิดว่านาย B เนี่ยน่าจะมีเงินมากกว่านาย A ใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่าเมื่อเรากดเครื่องคิดเลขคำนวณกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน8แสนบาทในขณะที่นาย B จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน3แสนบาทเท่านั้นเองครับจากตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อนาย A เริ่มต้นลงทุนเร็วกว่าก็ทำให้มีเงินสะสมได้มากกว่ายิ่งลงทุนไประหว่างทางด้วยก็ยิ่งทำให้ผลตอบแทนทบต้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนมีโอกาสที่จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ถึงแม้ว่าจะหยุดลงทุนไปแล้วก็ตามนะครับแต่ในขณะที่นาย B เริ่มต้นช้ากว่าแน่นอนครับจึงมีเงินโดยรวมที่น้อยกว่าครับนี่แหละครับเงื่อนไขของการเวลายิ่งเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ยิ่งเสียโอกาสมากขึ้นจึงเป็นที่มาของคำว่ายิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับต่อไปนะครับเงื่อนไขที่2ก็คือการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนถ้าหากเรามีเงินเดือนที่มากขึ้นเราก็เพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้มันมากขึ้นตามเงินเดือนของเราไปด้วยครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในปีนี้ครับเรามีรายได้ทั้งหมด100บาทเราลงทุนไป10บาทในปีหน้าครับถ้าเรามีรายได้เพิ่มเป็น200บาทก็อยากให้เพิ่มเงินลงทุนเพิ่มเติมเป็น20บาทนั่นจะทำให้เรานั้นมีเงินลงทุนของเรามากขึ้นและที่สำคัญครับผลตอบแทนก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund นั้นจะพาเราไปถึงเงินหลักล้านได้อย่างไรก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันก่อนครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับนับว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ทำให้พนักงานมีเงินเกษียณเกิดจากการรวมเงินกันระหว่างลูกจ้างนะครับที่เราเรียกว่าเงินสะสมและเงินจากนายจ้างที่เราเรียกว่าเงินสมทบรวมเข้าด้วยกันครับเงินสมทบจากนายจ้างก้อนนี้นะครับเสมือนกับเราได้เงินพิเศษเพิ่มจากนายจ้างทุกๆเดือนเลยนะครับซึ่งความพิเศษของมันนะครับก็คือไม่สามารถหาได้จากการทุนในรูปแบบอื่นครับถ้าบริษัทของคุณมีอยู่ผมต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่ดูแลพนักงานได้ดีมากๆเลยโดยเงินสะสมและเงินสมทบนะครับมีได้ตั้งแต่ 2-5% ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับสมมุตินะครับเราทำงานให้กับบริษัทมาหลายปีนะครับเงินสมทบเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆนายจ้างอาจจะใจดีนะครับให้เงินสมทบสูงขึ้นถึง 10% ทุกเดือนเท่ากับว่าเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างเนี่ย 120% ของเงินเดือนหรือถ้าให้เปรียบเสมือนเงินโบนัสเนี่ยก็ได้เพิ่มอีกประมาณ 1.2 เดือนเลยทีเดียวนะครับเงินก้อนนี้ยังไม่รวมกับเงินโบนัสปลายปีและโอกาสของเงินก้อนนี้ที่จะเติบโตขึ้นจากการลงทุนอีกด้วยครับคราวนี้ครับเรามาดูกันว่าการเริ่มต้นลงทุนเร็วๆการลงทุนให้เต็มสิทธิ์กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบนี้จะช่วยให้เราไปถึงเงินล้านได้แตกต่างกันอย่างไรบ้างคราวนี้ครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่านาย A อายุ22ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนก้อนนี้ขึ้นปีละ 2% นะครับเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดือนละ 5% ของเงินเดือนและนายจ้างก็ใจดีสมทบให้อีก 5% ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นอยู่ที่ประมาณ 5% ต่อปีจนถึงอายุ60ปีครับถ้าหากนาย A ทำตามเงื่อนไขได้ตามนั้นนะครับ
ตอนอายุ60ปีนายเอจะมีเงิน2ล้าน6แสนบาทแต่ถ้าหากนายเอเปลี่ยนใจสักเล็กน้อยเลือกออมให้มากขึ้นโดยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามสิทธิ์สูงสุด 15% ต่อเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนายเอจะมีเงินมากถึง5ล้าน2แสนบาทเลยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะพอเห็นความแตกต่างกันของจำนวนเงินแล้วนะครับระหว่างที่เราเลือกสะสม 5% กับเลือกสะสม 15% ตัวเลขต่างกันไม่มากแต่กลายเป็นว่าเงินออมในอนาคตนั้นแตกต่างกันมากมายมหาศาลเลยครับจาก2ล้าน6แสนบาทกลายเป็น5ล้าน2แสนบาทซึ่งห่างกันถึง2เท่าเลยนะครับและถ้าหากนายจ้างของเรานะครับปรับเงินสมทบขึ้นไปตามเกณฑ์ของอายุงานของเรารวมไปถึงเราได้ปรับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่านี้แล้วเราก็เงินเกษียณจำนวนหลัก10ล้านอยู่ไม่ไกลเลยครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ต้องเริ่มให้เร็วและลงทุนให้เต็มสิทธิ์ถึงจะคุ้มกับเราและสร้างเงินก้อนใหญ่ให้กับเราในอนาคตครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์ท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

なもたさぱかわとあらはとさまさんぷたさなもたさぱかわとあらはとさまさんぷたさなもたさぱかわとあらはとさまสัมพุทธัสสะกรณียะมัททกุสเรนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจาติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนานำคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระสูตรเรียกว่ากรณียมิตรสูตรขึ้นมาแสดงเป็นการต่อเนื่องทั้งนี้

เพื่อพุทธบริษัทและท่านผู้ชมทั้งหลายทุกชาติทุกศาสนาที่ฟังภาษาไทยรู้เรื่องได้ทราบคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมครูของโลกท่านทั้งหลายบางท่านอาจจะนับถือศาสนาอื่นเช่นคริสต์อิสลามซิกหรือศาสนาใดๆก็ตามเมื่อท่านฟังคำสอนแล้วท่านจงเข้าใจว่านี่เป็นคำสอนเป็นการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เราทำศาสนพิธีตามศาสนาให้มีความรู้สึกว่าเวลาที่เราเรียนหนังสือเราก็สามารถเรียนกับครูได้ทุกศาสนาตำรับตำราที่เราเรียนหนังสือก็ไม่ใช่คนพุทธศาสนาเขียนเท่านั้นไม่ใช่คนมุสลิมไม่ใช่คนคริสต์เขียนเท่านั้นทุกคนที่เป็นนักวิชาการมีประสบการณ์ล้วนแต่ถ่ายทอดความรู้มาให้เราให้รู้สึกต่อไปว่าอาหารการบริโภคและเครื่องอุปโภคที่เรากินเราใช้อยู่นี้มันก็เป็นคนต่างศาสนาที่ทำมาหากินร่วมกันทั้งนั้นอากาศที่เราหายใจน้ำที่เราได้ดื่มไปแผ่นดินถิ่นที่อยู่อาศัยเราไม่ถือว่าเป็นของใครแต่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราคำสอนของศาสนาทุกศาสนาก็เช่นเดียวกันเราไม่ต้องเปลี่ยนศาสนามาเป็นนับถือศาสนานั้นศาสนาพุทธอย่างเดียวแต่เราฟังคำสอนได้เราฟังทัศนวิจารณ์พระที่มาเทศให้ถือว่าเป็นนักวิชาการท่านหนึ่งที่นำคำสอนของพระบรมศาสดาอีกพระองค์หนึ่งของโลกมาวิจัยให้เราฟังการที่อาตมาแสดงพระธรรมเทศนากรณีเมตตาสูตรนี้ก็เพราะจุดประสงค์ว่าจะให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยได้ขมวดเอาไว้ว่าคนเราเกิดมามันต้องอยู่ร่วมกันอยู่กับสัตว์ให้สัตว์เขามีไมตรีคือเป็นเพื่อนกับสัตว์ไม่ใช่เป็นศัตรูกับสัตว์สัตว์ก็เป็นเพื่อนกับเราอยู่กับคนให้คนเมตตาปราณีอยู่กับผีให้ผีรักษาอยู่กับเทวดาให้เทวดาคุ้มครองถ้าเราอยู่ได้รวมกันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขเพราะสมเด็จพระศาสดาสมณพระเจ้าได้ตรัสเอาไว้เหมือนพระคาถาบทบาลีซึ่งแปลว่ากิจที่คนฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และมุ่งหมายบรรลุทางสงบจะพึงทำได้คือคำว่าผู้ฉลาดคือฉลาดในการที่จะหาคำสอนในการดำรงชีวิตอยู่และอยู่อย่างสันติสุขแต่ความว่าสันติสุขที่เราอยู่ร่วมกันนั้นต้องมีธรรมะอันเป็นสันติภาวะคือสันติภาพพระองค์จึงทรงแสดงแก่พระภิกษุที่ไปปฏิบัติธรรมที่ไม่ประสบความสำเร็จอยู่ไม่สุขสัตว์ก็ไล่หนีผีก็เบียดเบียนจึงตรัสกรณีมัตตสูตรเป็น15ประการและ15ประการนี้ตรัสโดยปรารภภิกษุชุดนั้นประมาณ60รูปให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้ชาวโลกทั้งหลายได้ศึกษากันว่าเราหวังความสงบสุขโลกใบนี้มันไม่สงบสุขตัวเราบางคนอยู่ที่ไหนไม่มีความสุขอยู่กับสัตว์นะสัตว์ไม่มีไมตรีอยู่กับคนคนก็รังเกียจไล่หนีอยู่กับผีผีก็โกรธาอยู่กับเทวดาเทวดาก็กลั่นแกล้งนี่แสดงว่าไม่มีวิธีปฏิบัติอย่าว่าแต่คนอื่นเลยแม้แต่ลูกกับพ่อกับแม่ลูกบางคนอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่ก็เอือมระอาใจพ่อแม่บางคนอาศัยลูกอยู่กับลูกลูกก็เอือมระอาใจสามีบางคนอยู่กับภรรยาภรรยาก็เอือมระอาใจไล่หนีอย่าร้างกันภรรยาบางคนอยู่กับสามีก็เอือมระอาใจไล่หนีอย่าร้างกันญาติต่อญาติอยู่ด้วยกันพระสงฆ์ข้าเจ้าอยู่ด้วยกันเพราะอะไรที่อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะไม่มีวิธีปฏิบัติองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าประการแรกสักโกอยู่กับใครก็แล้วแต่ให้เป็นผู้พึ่งได้ใจกล้า

เราจะอยู่ในอายุวัยอย่างไรก็ตามถ้าพึ่งได้ใจกล้าก็แสดงว่าอยู่ได้คืออะไรกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตาย

อกโอ้โหต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะฮะว่าจริงๆแล้วเราเคยได้ยินคำบางคนว่าสู้หมาไม่ได้เป็นคนแท้ๆสู้หมาไม่ได้เพราะอะไรเพราะสุนัขชั้นดีที่เขาเลี้ยงนั้นเขามีคุณสมบัติส่วนตัวอยู่4ประการเขาเรียกอัตตสมบัติแล้วก็มีปรัชญาปฏิบัติคือตอบสนองผู้เลี้ยงดูอีก4ประการสุนัขชั้นดีที่เขารักเขาเลี้ยงไม่ตัดหางปล่อยวัดไม่ไปทิ้งเป็นสุนัขจรจัดนั้น1เพราะชาติพันธุ์เขาดีเลือดดี2เพราะมีการอบรมสั่งสอนดีจากเลือดของพ่อของแม่จากผู้ที่อบรมจึงมีอัตสมบัติ4ประการคือเลี้ยงง่ายคือกินง่ายนอนง่ายสอนง่ายสุนัขที่กินง่ายใครมันก็อยากเลี้ยงแม้แต่น้ำข้าวกลางประตูเศษอาหารแล้วก็กินไปพร้อมกับเจ้าของกินสิ่งเหลือเด่นจากเจ้าของการที่กินสิ่งเหลือเด่นจากเจ้าของนั้นถามว่าดีไหมดีเพราะถ้าตายเจ้าของตายก่อนถ้าเหลือแล้วเป็นของสุนัขสุนัขที่ตัวที่กินง่ายนั้นมักจะอยู่กับใครก็ได้คนเราก็เหมือนกันเกิดมาเป็นคนก็กินง่ายๆอย่ากินยากอะไรที่เขากินได้เราก็กินไปเถอะญาติโยมเขาก็ถามท่านเจ้าคุณฉันอะไรได้บ้างโอ้เขาบอกว่ากินได้ทั้งหมดแหละอาหารที่มนุษย์เขากินได้เราก็กินได้ยกเว้นของสดๆเพราะไม่ค่อยคุ้นกันแต่ถ้าปลาร้าก็กินได้ปลาร้าสับก็กินได้แมลงทุกชนิดที่คนอีสานเขากินก็กินได้กินได้หมดอ่ะท่านกินไม่ได้อยู่อย่างเดียวคือเงินหลวงกับเงินวัดกินไม่เป็นบอกชมกันกินไม่เป็นกินแล้วมาร้อนท้องแล้วจากนั้นแกงทุกภาคกินได้หมดแล้วไม่ต้องอายญาติโยมที่ดูโทรทัศน์ก็ให้จำไว้พระคุณเจ้าที่ดูโทรทัศน์ถ้าผมไปเทศที่ไหนนะตามภูมิภาคนั้นกรุณาจัดอาหารตามภูมิภาคนั้นถวายไม่ต้องจัดอาหารภาคกลางหรอกมันต้องสัมผัสกับความกินง่ายคือเป็นพระต้องฉันง่ายสองสุนัขถ้ากินง่ายเขาบอกเลี้ยงง่ายดีเลี้ยงง่ายใครๆก็อยากจะเลี้ยงไม่ใช่ฐานะยากจนแต่จะกินอันนั้นอันนี้ก็กินไม่ได้อันนั้นก็กินไม่ได้ไม่ได้ต้องสอนให้กินลูกคนมีสตางค์ปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมสังเกตไหมเขากลายเป็นเด็กกินง่ายไม่อ้อนกินแล้วสังเกตดูเถอะอาตมาสังเกตเห็นนะฮะร้านอาหารอีสานที่ไหนอร่อยอร่อยจะเห็นลูกคนมีสตางค์ไปจอดรถก็เป็นแถวไปหมดนะตามห้างตามร้านอาหารเนี่ยเขากินอะไรกินส้มตำปูปลาร้าปลาร้าดิบๆนี่แหละท่านเพราะอะไรก็เพราะพี่เลี้ยงเขายัดปากตั้งแต่เด็กเห็นแล้วมันวิ่งเขาใส่เลยท่านก็เลยกลายเป็นคนกินง่ายถ้ากินธรรมดาง่ายกินอาหารทุกภาคได้ง่ายนะฮะเราก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ประการที่สองสุนัขเขามีคุณสมบัติส่วนตัวคือนอนง่ายเขานอนยังไงสุนัขสุนัขเขานอนสองหน้าเวลาที่เจ้าของไม่อยู่เขานอนหน้าบ้านคือเฝ้าสองอย่างหนึ่งเฝ้ากันภัยสองรอเจ้านายกลับคนเราก็เหมือนกันจะอยู่กับใครก็แล้วแต่นอนสองหน้าคือหน้าบ้านป้องกันภัยรอเจ้านายกลับแต่พอเจ้านายกลับแล้วหมดหน้าที่แล้วจะจบหน้าที่สุนัขแล้วนู่นแหละท่านผู้ชมถ้าไปสุนัขเลี้ยงนอกบ้านนะเลี้ยงหน้าบ้านตีสี่ครึ่งหมดเวลาพอเจ้านายกอกแกกตื่นเป็นเวลาที่เขาจะนอนเขาบอกหมดหน้าที่ของเขาแล้วคนเราก็เหมือนกันนอนยังไงก็ได้ท่านอยากนอนดีก็ทำความสะอาดเอาเองแล้วนอนไปง่ายๆไม่ใช่ไม่มีแอร์นอนไม่ได้ลูกคนมีสตางค์ก็ต้องฝึกเป็นลูกเสือฝึกให้เขาลำบากไฟร้อนจะนอนเย็นไฟเย็นจะเข็นใจใครใฝ่ความสุขความสบายตั้งแต่เด็กเวลาไปเจอความลำบากจะยากเข็นยากแค้นมากจะไปเจอเย็นจะเย็นมากกว่าคนที่เจอเย็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้น
ให้นอนง่าย

อนง่ายสุนัขเขามีสมบัติส่วนตัวที่คนเขารักเขาเลี้ยงคือสอนง่ายสอนให้ไหวก็ได้สอนให้เห่าก็ได้สอนให้กัดก็ได้และสอนแบบนะมีสัญลักษณ์ส่วนตัวว่าถ้ามีคำสั่งทั่วไปเขาเรียกภาษาสุนัขทั่วไปท่านต้องสอนให้เขารู้ประการที่สองคำสั่งที่เป็นการเฉพาะต้องสอนให้เขารู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ภาษาทั่วไปเป็นคำสั่งเฉพาะคนเราก็เหมือนกันสอนง่ายก็มีคนชอบท่านสอนยากเป็นที่เอื้อมระอาไม่มีใครเขารักเขาเลี้ยงไม่แง่งอนสุนัขเขาไม่แง่งอนงอนเดียวๆท่านลูกเต้าบางคนงอนเยอะพ่อแม่บางคนงอนเยอะอย่าไปแง่งอนแล้วก็ฝังความอะไรฝังความไม่พอใจไม่ได้ใจคนเราจะไปฝังไว้อย่างนั้นสุนัขไปดุมันไปตีมันเดียวๆท่านมันมองแบบเคล็ดมองแบบหมาเหมินท่านผู้ชมสังเกตไหมมันจะมองเงี้ยถ้าเราไปตีมันมากๆขนาดมันจะมองเงี้ยแล้วจะหันหน้าไปสักพักพอนอนสงบสงบเรียกมันมาเดี๋ยวมันมาแล้วท่านคนเราเหมือนกันอย่าเป็นเจ้าแง่แสนงอนมันน่าเบื่อพ่อแม่บางคนก็เจ้าแง่แสนงอนกับลูกลูกบางคนก็เจ้าแง่แสนงอนกับพ่อแม่ไม่ได้ยังใจแสนงอนกับปู่ย่าตายายภรรยาบางคนก็งอนกับสามีงอนจนสามีฝืนใจต้องง้อเอาก็เอาง้อก็ง้อไม่ผิดก็ไม่ผิดแต่เพื่อความสงบสุขแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องเคยตัวแสนงอนไม่ดีเช้าตื่นขึ้นมาแต่งตัวให้แสนงามหาเงินให้มันได้แสนเงินนะตัดความเจ้าแง่แสนงอนอยู่ที่ไหนนั่งนอนก็ไปสุขบางคนมันชอบงอนต่อหน้าสังคมสะบัดสะบิ้งกระฟัดกระเฟียดต่อหน้าสังคมให้เขาสึกทั้งสะเก็ดอาการออกแล้วเขาไม่ดูถูกอะไรจะไปแสนงอนนี่เป็นคุณสมบัติส่วนตัวของสุนัขแต่ประการต่อมาที่สุนัขเป็นปรหิตปฏิบัติคือสนองตอบต่อผู้เลี้ยงเป็นผู้กล้าเห่าหอนต้อนรับยอมให้ปรับทุกข์สี่ประการนี้เป็นปรหิตปฏิบัติเห่าสุนัขเห่าเพราะอะไรท่านมันหวงเข้าของกับหวงเจ้าของพึ่งได้เลยเขาจึงเลี้ยงสุนัขไว้กับท่านตัวสุนัขตัวไหนนะฮะไม่หวงเจ้าของไม่หวงเข้าของไม่มีใครเขาเลี้ยงเดี๋ยวเขาก็ไล่แห่คนก็เหมือนกันท่านเวลาใครเขาว่าอะไรเนี่ยเห่าแทนบ้างหัดหวงเจ้าของบ้างหัดหวงเข้าของบ้างเพราะอะไรมันเป็นสมบัติของผู้ที่เราอยู่ด้วยเขาจึงเลี้ยงสุนัขเอาไว้หอนสุนัขหอนเพราะอะไรเพราะสุนัขมีตามีสัมผัสพิเศษสุนัขจะเห็นวิญญาณพิเศษอยู่สองเรื่องคือหนึ่งวิญญาณผู้ผีปีศาจสองเทวดาสุนัขหอนนี่ท่านผู้ชมต้องสังเกตดูนะถ้ามันหอนไปตรงๆอย่างนี้นะไม่ใช่หน้าติดสัตว์นะท่านนะไม่ใช่หน้ามันเป็นสัตว์ถ้าธรรมดามันหอนไปตรงๆนี้นะแล้วมันเลียมรอบมาหอนนะหอนตรงๆแล้วค่อยๆเงยขึ้นท่านนะแสดงว่ามีวิญญาณสัมภเวสีผ่านมาแสดงว่าบ้านเราสถานที่นี้มีสัมภเวสีผ่านมาหรือบางทีอาจจะเป็นเปรตสุรกายซึ่งเขาได้กลิ่นด้วยสุนัขจะสัมผัสกลิ่นได้ดีนั่นแสดงว่าอะไรฮะอาจจะเป็นบรรพชนของเรามาขอส่วนบุญก็ได้อาจจะเป็นวิญญาณภายในจรสัมภเวสีผ่านมาก็ได้ก็ทำบุญกรวดน้ำเสียถ้ากรวดน้ำหลายๆวันแล้วยังไม่ไปก็แสดงว่าเป็นอันตรายสวดอาตานติยปริอาตานาติยปริถ้าท่านญาติโยมสวดไม่เป็นโยมก็ไปเอาทรายสิทรายในกระถางธูปที่พระสวดมนต์ตามโบสถ์วัดไหนสวดมนต์เยอะไปเอาทรายวัดนั้นมาสวดมนต์วานไปเลยท่านวานกลางวันกันที่ไว้วานจากเนี้ยจากตัวบ้านออกไปเลาะเขตบ้านวานไปเลยเอาทรายเม็ดใหญ่ๆมาผสมขี้ทุบกระทรายที่กระถางทูบพระที่เขาสวดมนต์ไหว้พระทุกวันวัดใหญ่ๆเนี่ยท่านไปเอามาเลยเป็นการขับไล่และป้องกันแสดงว่าอุทิศส่วนกุศลให้แล้วยังไม่ไปมีจุดประสงค์ร้ายก็ต้องทำกันอย่างนั้นส่วนคนเราก็เหมือนกันเทวดา

ก็เหมือนกันถ้าสุนัขหอนขึ้นฟ้านะฮะเวลาหอนขึ้นฟ้าเวลาพระจันทร์ส่องสว่างนั่นนะถ้าก็หอนขึ้นฟ้าเรื่อยๆแสดงว่าโอ้สุนัขเห็นเทวดาบ้านเรามีเทวดามานะควรบูชาเทวดาเทวดาเหล่านั้นก็ไม่ใช่ใครก็ปู่ย่าตายายนะบรรพชนที่ตายไปแล้วซ้อนภพซ้อนชาติมาเยี่ยมมาเยือนมาประสิทธิ์ประสาทพรให้เราถ้าหญิงก็ทำบุญที่สุขุศลเหมือนกันแต่ผลมันต่างกันก็ทำบุญอะไรท่านกวดน้ำอะไรกวดน้ำอิมินาปุญญกรรมเมนะอุปชายาคุณุตราในคำกวดน้ำอิมินาแล้วก็จะได้หมดแต่ที่กล่าวว่าสุนัขมันหอนเนี่ยเพราะมันเห็นผีผีมันทำไมท่านมาหลอกมาลวงคนเราอยู่กับใครก็แล้วแต่หัดปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เราอยู่ด้วยถ้าเห็นใครจะมาหลอกลวงอันนี้ก็จะมาหลอกลวงพ่อแม่เราเจ้านายเราองค์กรเราต้องสืบประวัติให้ดีแสดงคนนี้ประวัติไม่ดีต้องเข้าไปหาท่านแล้วก็บอกความจริงประวัติให้ท่านอย่าไปใส่ร้ายเขาส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อีกเรื่องนึงเขาเรียกมองคนให้มันออกดูหัวดูตัวดูตีนดูศีลดูธรรมให้มันออกดูประวัติคนให้มันออกเราก็จะถือว่าดีกว่าสุนัขต้อนรับสุนัขเขามีปรัชญาปฏิบัติต่อคนที่เลี้ยงคือต้อนรับไปก็ส่งมาก็รับเวลาเจ้าของบ้านไปเนี่ยมันส่งนะมันแล้วลิ้นมันจะไปด้วยนะปิดประตูเนี่ยมันจะนอนมันจะมองอย่างอาลัยคนเราอยู่กับใครก็แล้วแต่ท่านเวลาเขาออกจากบ้านเนี่ยส่งซะหน่อยนะส่งด้วยตัวส่งด้วยตาพอมาแล้วมาแล้วสุนัขมันดีใจต้อนรับหนึ่งมันรู้ว่าคนที่เลี้ยงมันนั้นปลอดภัยแล้วมันจะดำรงชีวิตอยู่ได้สองดีใจได้เจอหน้าเพราะรักกันมันจะตุกุยตะกายคนเราเป็นลูกตัวลูกน้องเวลาที่พ่อแม่เจ้านายออกจากบ้านไปหรือกลับมาต้องแสดงความดีใจลูกบางคนพ่อแม่ไปทำกลับมาสามทุ่มสี่ทุ่มบอกลูกให้รอแม่จะนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ให้เรียกให้ตายมันก็ไม่เปิดท่านแล้วก็ตะดุด่าว่ากล่าวกันพึ่งไม่ได้เหรอโบราณที่บอกว่าสู้หมาไม่ได้หมามันยังมารอนี่ต้องร้องเรียกท่านไปสอนได้เลยท่านไม่ต้องสอนหรอกท่านเอาจาก YouTube เนี่ยเอาไปเปิดในองค์กรเปิดในบ้านเปิดทิ้งๆไว้เปิดจะสอนคนเปิดเหมือนดูเองดูซ้ำๆซากๆเดี๋ยวมันฟังเข้ามาเลยท่านอาศัยพระสอนไม่ต้องไปทะเลาะกับมันถ้าเกิดเป็นคนนะฮะจำเป็นอย่างยิ่งที่ละพ่อแม่ปู่ย่าตายายออกจากบ้านถ้าท่านไม่กลับมาละท่านลูกๆทั้งหลายถ้าท่านไม่กลับมาลูกน้องถ้าเจ้านายไม่กลับมาละเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วไม่เคยถามว่านายอยู่ไหนพ่อแม่อยู่ไหนเขาไม่กลับมาเราจะอยู่อย่างไรว่ากลับมาไม่ดีใจรู้สึกรำคาญเราจะเอาประโยชน์ส่วนตัวเราไม่ได้เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของพวกเรานั้นถ้าปรารถนาความสุขคือสันติภาพสันติสุขต้องทำอย่างพระเจ้าสอนเนี่ยอาตมาสอนถือว่าต่ำสุดตามคำสอนของคนโบราณแล้วประการสุดท้ายสุนัขยอมให้ปรับทุกข์ท่านผู้ชมสังเกตดูเถอะถ้าเรานั่งซึมเศร้านะฮะสุนัขมันจะมามันจะนั่งมองอยู่ก่อนเจ้านายทำไมไม่คุยเจ้านายทำไมซึมเศร้ามีอะไรในใจหรือเปล่ามันจะหมอบข้างเท้าเราแล้วเอาคางเนี่ยเคยท้าแล้วค่อยๆเลียแล้วมันจะมองด้วยสายตาที่อ่อนวอนบอกเธอมีความทุกข์อะไรในใจบอกเธอถ้าเรายังเฉยนั่งซึมเศร้าอยู่เขาจะเอาคางมาเกยเข่าเราและขยิกขยิกเพื่อจะรับฟังความทุกข์นั้นไว้คนเราก็เหมือนกันอยู่กับใครก็แล้วแต่ยามคนที่อยู่อายุคนที่เราอยู่ด้วยนะเกิดปัญหาหนึ่งเขานั่งขมวดคิ้วสองเสียงลมหายใจถอนหายใจแรงๆโอ้ยจำไว้บางทีนะฮะหาน้ำสักแก้วหนึ่งไปเจ้านายเป็นอะไรคะเจ้านายเป็นอะไรครับมีความทุกข์ใจอะไรหรือเปล่าบอกผมได้นะครับบอกหนูได้นะครับแล้วรับรองว่าเรื่องนี้

0: ก็เป็นความลับบางทีก็เป็นเรื่องส่วนตัวบางทีก็เป็นเรื่องหน้าที่การงานบางทีก็เป็นความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจได้ระบายซะหน่อยมันก็สบายใจแล้วเราก็เก็บความลับเอาไว้สุนัขเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นท่านไปดูเถอะคนบางคนยังไม่มีอนุสาวรีย์เลยท่านที่ญี่ปุ่นมีอนุสาวรีย์สุนัขในเมืองไทยเราพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สร้างอนุสาวรีย์สุนัขย่าเหลไว้แล้วถ้าไปดูคำจารึกที่พระองค์ประพันธ์ไว้ใต้อนุสาวรีย์เถอะไม่ผิดพระจักอาตมาพูดแปดประการแปดประการนี้เป็นสิ่งที่อาตมาวิเคราะห์จากคุณทองแดงที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกติกาวทรงชุบเลี้ยงไว้จึงเห็นคุณสมบัติ8ประการนี้ที่กล่าวมาเช่นนี้ก็สืบเนื่องจากตอนที่แล้วว่าหากบุคคลผู้ฉลาดพึงพิจารณาหาข้อปฏิบัติอันจะบังเกิดสันติภาพสันติสุข15ประการคือ1สักโกเป็นผู้กล้า2อุชุความเป็นผู้ซื่อตรงคงมั่นซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงอยู่กับใครก็ได้ท่านเป็นที่ไว้วางใจพระอาทิตย์ซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นขึ้นตามเวลาลงตามเวลาแล้วกำหนดได้เลยคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นจะอยู่กับใครก็ได้แต่คนตระบัดสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นอยู่กับใครไม่ได้หรอกหนึ่งสร้างความเดือดร้อนทั้งเดือดร้อนตัวเดือดร้อนใจเดือดร้อนฐานะเศรษฐกิจให้แก่เขาสองตัวเขาเองก็ไม่ได้รับความสุขเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันความซื่อสัตย์จึงเป็นสมบัติของมนุษย์เป็นข้อที่สองที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้คราวนี้หันมาดูคนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยเพราะอะไรไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นเหตุเพราะอะไรแล้วพูดถึงว่าซื้อกินไม่หมดเขากินไม่นานถามท่านผู้ชมดูสิว่าแม้แต่คนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเวลาจะคบกับคนนั้นก็มักจะหาคนที่ซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วตนเองนั้นเราทำไมไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเขาบ้างไม่ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเดือดเนาะร้อนใจกระฟัดกระเฟียดตวาดปราดเปรี้ยงนะตบตีกันแต่เวลาตนเองจะคบกับคนกับอยากได้คนที่ซื่อสัตย์ก็เราซื่อสัตย์ซะเองเดี๋ยวคนซื่อสัตย์มันก็มาเราเป็นคนเช่นใดเราก็ได้คนเช่นนั้นมาเราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นเราก็ได้ไอ้พวกซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่คงมั่นมาคนที่กลางคืนก็มักจะมีเพื่อนกลางคืนซึ่งไม่ใช่เพื่อนแท้เพื่อที่มีอบายมุขติดตัวคนเที่ยวกลางคืนดึกๆดื่นๆเนี่ยท่านหนึ่งเป็นคนดื้อต่อพ่อแม่สองเป็นคนที่ไม่ได้หาเงินใช้เองสามถึงห้าเงินใช้ก็สิ้นเปลืองสี่ติดผู้หญิงติดผู้ชายห้าติดสุรายาเมาหกเล่นการพนันทั้งเล่นเฉพาะหน้าเล่นในออนไลน์แล้วมีปัญหานี่สินลุงรังไปหมดไปรู้จักกันไปเป็นแฟนกันนะยุ่งต่อยุ่งมาเจอกันแย่ต่อแย่มาเจอกันมันก็พากันหายนะคบคนในที่มืดมันก็ได้คนในที่มืดเราเป็นคนเช่นไรเราก็คบคนเช่นนั้นเพราะเราชอบมันต้องหลีกเลี่ยง
1: คุณผู้ชมคะในการอยู่ร่วมกันนั้นหากเรามีไมตรีต่อกันมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคงมั่นและยึดมั่นปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมะอันประเสริฐแล้วก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ในการอยู่ร่วมกันและใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้